0: ดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้าย
1: ไดกินเพอร์เฟกติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
2: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
3: อร่อยไปอีก
4: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
5: เพิ่มกาแฟเติมนม
2: เนสกาแฟริชอโรมา
6: สูตรใหม่ SC Brand Mid Year Exclusive รอดีบ้านดีที่คุณปรับแบบเองน้ำของแถมพิเศษมากมายพบกันที่งานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569 Smart Vision Smart Living สร้างบ้านอย่างชาญฉลาดสร้างบ้านกับ SC Grand
7: Clear Super Vitamin 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
8: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Weigh your skin. Weigh your Vaseline.
9: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจากหนึ่งจุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
10: รอฟมพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
11: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
10: รอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
12: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
13: อร่อยที
14: ่ทำถึง
15: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
16: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิต
17: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
18: ผมพี่กลัวคนพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมเป็นมวย
19: กูให้โอกาสมึง
18: ทุกคนที่ตายพลอยทิ้งจะต้องไม่ตายฟรี
19: มึงกับกูนะต้องเลยเห็นมันตายกับตา
20: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 11 สิงหาคม
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: พี่รันทำให้คนทั้งประเทศหันมาสงสารนี่พี่รันย้อนแม่อย่างนั้นเหรอ
23: รันแค่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่แม่ใช้กับรัน
24: ตอนนี้เราอยู่กัน2คนแล้วพี่ไม่ต้องพยายามเข้มแข็งก็ได้
25: แม่แค่ไม่อยากให้ลูกเลือกทางที่ลำบากสุดท้ายแม่กลับกลายเป็นคนผิด
26: ถ้าคุณแม่มีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้เลยนะครับ
20: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: ลดเปลี่ยนโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
28: ์ค่าซ่อมพร้อมเนี่ย
29: ร้อนเงินดับไว
30: ร้อนเงินดับไวยืมไลน์ดีกว่า
29: อนุมัติไววงเงินสูงสุด 800,000 แอดเลยแอดไลน์ BK กู้เท่าที่จะไปและชำระคืนไหว
31: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมดูแลเขาด้วย Lively เครื่องเก่งซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชั้นโฮมใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
32: Lively พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพลุนเสียฟ้ามีซันติ้วพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพลุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
33: คำแนะนำจากกรมอนามัย
34: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
35: เด็กบีบนิดเดียวได้
36: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
37: เพื่อฟูออไรที่เพียงพอ
38: และแปรงวันละ2ครั้ง
39: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
40: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
41: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย

0: เวลา5นาทีเรื่องเล่าเช้านี้มีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้มอบให้ท่านผู้ชม5ท่านนะครับ
1: รุ่นสีบานเย็นค่ะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าคูแดงแรงมาก เป็นเงื่อนไข
1: ค่ะ
0: ข้อให้โดนใจที่ผมพูดนี่ไม่ได้ถึงคูแดงแรงพอเรารู้สตอรี่เนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหแต่ก็นี่เป็นปัญหาสังคมอยู่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ให้วงเล็บว่า
1: ครูแดงแรงมากค่ะ
0: นี่เธอจะเป็นตำนานแน่ๆท่านผู้ชมฮะและเราว่ากันต่อเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ประเทศไทยไม่มีการปรับราคาน้ำมันเหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแจ้งประจำวันว่ายังไม่ปรับขึ้นลงราคาน้ำมันหน้าปั๊มแต่มีการปรับอัตราชดเชยท่านผู้ชมครับซึ่งถือเป็นการปรับโครงสร้างเงินกองทุนด้วยมีผลตั้งแต่วันนี้7สิงหาคมเป็นต้นไปโดยระบุนะครับว่าดีเซล B7
1: ลดการชดเชย40สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: อันเนื่องมาจากน้ำมันโลกลดลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ลดราคาขายปลีกแต่ลดการอุดหนุนของกองทุนน้ำมันเองน้ำมันนั่นเองลดลงอีก40สตางค์จากเมื่อวานนี้เนี่ย4บาท10สตางค์ต่อลิตรก็ลดลงเหลือชดเชยแค
1: ่3บาท70สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: นึกภาพดูจาก8บาทกว่านะนี่ไงไอ้รอบหลังเนี่ยโซฮอล95กับ91
1: ลดการชดเชย47สตางค์ต่อลิตรค่ะเดิมเนี่ยชดเชยอยู่26สตางค์นะคะก็ปรับลดลงมาเป็นชดเชยลิตรละ21สตางค์ค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้น้ำมันในประเทศไม่ลดปรับโครงสร้างกองทุนน้ำมันก็ทำให้สถานะกองทุนน้ำมันเนี่ยชดเชยต่อวันน้อยลงอย่างแน่นอนมีผลวันนี้เป็นต้นไปขนาดที่น้ำมันโลกหลังจากร่วงมาพุ่งแล้วพุ่งขึ้นเกือบ 4% หลังอิหร่านพิจารณาห้ามเรือสหรัฐอิหร่านห้ามเรือสหรัฐอิสราเอลผ่านฮอร์มุซท่านผู้ชมฮะราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวขึ้นมากกว่า3ยูเซล่าต่อบาร์เรลเมื่อวานนี้จากข่าวที่ว่าคณะกรรมการรัฐสภาอิหร่าน
1: กำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะห้ามเรือของสหรัฐ
0: และอิสราเอล
1: ผ่านช่องแคบฮอร์มูซค่ะ
0: และประกาศจะปรับผู้ฝ่าฝืนถึง 20% ของมูลค่าสินค้านั่นทำให้ราคาน้ำมันดิบเบนซ์ลอนดอนปรับตัวสูงขึ้น
1: 3.04 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 3.83% นะคะขึ้นไปอยู่ที่ 82.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐก็ปรับตัวสูงขึ้น 2.07 ดอลลาร์นะคะหรือว่าบวกขึ้นไป 2.75% อยู่ที่ 77.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: สำนักข่าวฟาสของอิหร่านอ้างสสอิหร่านถึงแผนการเกี่ยวกับกรณีห้ามให้เรือสหรัฐกับอิสราเอลผ่านเนี่ยระบุนะครับท่านผู้ชมโดยระบุว่าคณะกรรมการรัฐสภาอิหร่านกำลังพิจารณาร่างกฎหมายเบื้องต้น
1: ที่จะห้ามเรือของสหรัฐอิสราเอลรวมถึงเรืออื่นๆที่ถือว่าเป็นศัตรู
0: ผ่านเข้าช่องแคบฮอร์มุซและจะปรับผู้ฝ่าฝืนสูงถึง 20% ของมูลค่าสินค้านี่ฮะเป็นรายงานที่ปรากฏออกมานั่นทำให้โลกอ้าวตกตะลึงแล้วก็ราคาน้ำมันปรับขึ้นทันทีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือกลุ่มฮูตีในเยเมน
1: บอกว่าพวกเขาได้โจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนใส่ฐานที่มั่นของชาวดิอาระเบียค่ะในเมืองมาริบและฮาดรามาวในเยเมนเมื่อวันพฤหัสบดีแล้วก็บอกว่าได้สังหารนักรบที่สนับสนุนซาอุดิอาระเบียหลายสิบคนทำลายค่ายทหารคลังอาวุธและยานพาหนะด้วย
0: เพราะฉะนั้น2ประเด็นนี้คือข่าวลบแม้จะมีข่าวดีแต่ไม่สามารถจะทัดทานได้ข่าวดีก็คืออิหร่านกับโอมานบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการเปิดช่องแคบพอหมด60วันโดยไม่มีค่าธรรมเนียมโดยสำนักข่าวอัลฮาดาสกับสถานีข่าวอาราบียาในซาอุดิอาระเบียรายงานเมื่อวานนี้อ้างแหล่งข่าวระดับสูงว่า
1: อิหร่านและโอมานได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเป็นเวลา60วันค่ะข้อตกลงนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านนะคะ
0: แหล่งข่าวระบุว่าเรือที่จะเข้าช่องแคบฮอร์มุซจะใช้เส้นทางใกล้กับทางฝั่งอิหร่านขณะที่เรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซจะใช้เส้นทางใกล้กับโอมานโดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านหรือค่าบริการใดๆนี่ฮะท่านผู้ชมรวมถึงฝ่ายต่างๆทางภูมิภาค
1: อาจจะเข้าร่วม

0: มในการเก็บกู้ทุนระเบิดและขั้นตอนทางเทคนิคร
1: ายงานระบุว่าถ้าเขาตกลงได้รับการอนุมัติเนี่ย
0: สหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะกลับไปสู่บันทึกความเข้าใจเพื่อสันติภาพค่ะและเปิดใช้งานวรรคที่5เกี่ยวกับการเปิดและการเดินเรืออย่างปลอดภัยของเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
1: ขณะที่อย่างที่ทราบอิหร่านประกาศปิดหรือควบคุมช่องแคบตั้งแต่เกิดสงคราม28กุมภาพันธ
0: ์ห้ามเรือของอิสราเอลกับสหรัฐผ่านเข้าออกอย่างปลอดภัย
1: หลังจากที่2ประเทศร่วมกันโจมตีอิหร่านจากนั้นตึงเครียดกระทั่งหลังสุดมีการบรรลุข้อตกลง MOU สหรัฐอิหร่านแล้วก็เปิดอีกครั้งนึงก่อนที่อิหร่านจะไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้าแล้วก็ทำให้มีการอาจโจมตีของสหรัฐและอิหร่านก็กลับมาปิดอีกครั้งนึงยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันเอาพูดถึงเส้นทางเดินเรือใหม่ซึ่งตามข่าวระบุว่าบรรลุข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานแผนที่ของรอยเตอร์แสดงเห็นถึงเส้นทางขนส่งสินค้าใหม่ที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางใหม่นี้จะอยู่วางอยู่ตอนกลาง
0: ระหว่างเส้นทางเดินเรือเดิมของอิหร่านทางตอนเหนือและเส้นทางของโอมานทางตอนใต้ค่ะ
1: แรงข่าวระบุว่าเส้นทางนี
0: ้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่เสนอระหว่างอิหร่านและโอมาน
1: ซึ่งถ้าเป็นสูตรนี้เนี่ย
0: ก็จะทำให้อิหร่านเนี่ยมีอำนาจควบคุมเรือที่เข้าสู่อ่าวเปอร์เซียมากขึ้นนะคะ
1: ทั้งหลายทั้งปวงยังต้องติดตามดูกันตัดกับที่ประเทศไทยแจ้งไปแล้วไม่มีการปรับขึ้นหรือปรับลดราคาน้ำมันล่าสุดตลาดโลกน้ำมันดิบโลกพุ่งเกือบ 4% ขณะที่ไม่มีการปรับลดราคาน้ำมันเช่นเดียวกับกรณีไม่มีการปรับลดปรับขึ้นหรือปรับลดราคาแก๊สหุงต้ม
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ก็มีข้อมูลว่าคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคือกองทุนน้ำมันเนี่ยมันมีทั้งที่ดูแลเรื่องน้ำมัน
0: บัญชีน้ำมัน
1: กับบัญชีแก๊สถุงต้ม
0: ค่ะ
1: ปรับเพิ่มเงินชดเชยราคาแก๊ส LPG
0: เป็น9บาท86สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ
1: เพื่อ
0: ที่จะคงราคาจำหน่ายให้อยู่ที่423บาทต่อถังขนาด15กิโล
1: แต่ทั้งนี้ก็ส่งผลให้บัญชี LPG ในกองทุนน้ำมัน
0: เงินจะไหลออกเพิ่มเป็น9ล้านบาทต่อวันนะคะ
1: คือนี่ก็ตึงราคาถัง15กิโลถังละ423บาทตึงราคาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เงินไหลออกจากกองทุนน้ำมันมาดูกันต่อเรื่องปากท้องรองน้ำตีเอกนิติรัตนภาสหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐมนตรีคลังพูดตอบคำถามนักข่าวเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้มีข้อเสนอให้รัฐบาลอนุทินเนี่ยต่อยุโครงการไทยช่วยไทยพัด60 40เฟส2คุณเองที่ดีบอกว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอไปพิจารณาเพราะได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีในโครงการไทยช่วยไทยพัด60 40และที่สำคัญมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ 100,000 ล้านบาทได้ข้อมูลมาแล้วว่าตัวเลขที่น่าสนใจคือเม็ดเงินที่ว่านี้ 100,000 ล้านกระจายตัวออกไปต่างจังหวัดทั่วประเทศสูงถึง 84-85% ขณะที่มีการใช้จ่ายในพื้นที่กทม.เพียงประมาณ 15-16% เท่านั้นซึ่งตัวเลขนี้ทิศทางเดียวหรือคล้ายคลึงกับคนละครึ่งพัดกฎเอกติติบอกนะครับคือการกระจายตัวต่างจากออกไปต่างจังหวัดเนี่ย 84-85% ขณะเดียวกันโครงการไทยช่วยไทยพัดจบเดือนกันยายนอยากจะประเมินผลกระทบวิเคราะห์ว่าควรจะปรับปรุงโครงการช่วงไหนบ้างซึ่งประเด็นความเป็นไปได้ในการขยายเวลาหรือดำเนินมาตรการต่อไปในอนาคตไทยช่วยไทยพัดกระทรวงการคลังรับจะนำประเด็นนี้ไปพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไปขณะเดียวกันก็ได้เสียงสะท้อนว่า60-40มันยุ่งยากในการคำนวณการใช้จ่าย
0: ค่ะคือภาครัฐตั้งใจจะสมทบเงินให้ในสัดส่วนที่มากกว่าเดิมมากกว่า 50-50 อ่ะนะคะเพื่อจะเยียวยาประชาชนแต่ทีนี้ประชาชนบางส่วนบอกคำนวณสิทธิ์ยากแล้วก็อยากจะกลับไปใช้ 50-50 เหมือนคนละครึ่งค่ะก็เลยจะรับไปพิจารณาดูก็กระทรวงการคลังพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเอามาประกอบการพิจารณา
1: ผมก็ต่อเนื่องไปไทยเที่ยวไทยพลัส
0: ค่ะ
1: ไทยเที่ยวไทยพลัสรองนายกเองที่ตีบอกว่ากำลังหารือกับกระทรวงท่องเที่ยวเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มท่องเที่ยวเบื้องต้นอาจจะใช้กรณีของแอปเป๋าตังกลับมาใช้ในรูปแบบคล้ายกับ

0: ออกเที่ยวด้วยกันกำลังให้ปลัดกระทรวงการคลังแล้ววรนแสงสนิท
1: ตรวจสอบความพร้อมทางเทคนิคค่ะ
0: และให้กระทรวงท่องเที่ยว
1: สรุปรายชื่อกลุ่มเป้าหมายคาดว่าโครงการนี้จะมีความชัดเจนภายใน1เดือน
0: เอาเตรียมรับมือกับไทยเที่ยวไทยพลัดลงทะเบียนกันแน่นอนถูกไหม
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกนะครับว่าเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยตัวรัฐมนตรีพร้อมกับปลัดท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวหรือททหารือกับผู้ในนิติรวมถึงปลัดลวรนแสงสนิทในฐานะประธานกรรมการกันกองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านก็เป็นอันยืนยันจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวว่าตกลงไทยเที่ยวไทยพัดจะใช้เงินกู้นั่นเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณสุรศักดิ์บอกว่าข้อสรุปเบื้องต้น
1: สามารถใช้งบประมาณจากเงินกู้ในส่วนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานได้ค่ะวงเงินที่ใช้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,750 ถึง 2,000 ล้านแล้วก็จะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังในการใช้งานส่วนระยะเวลาโครงการจะเริ่มได้เมื่อไหร่จากเดิมเนี่ยท่านบอกอยากให้เริ่มเดือนกันยายนแต่ปลัดกระทรวงการคลังขอไปดูระบบหลังบ้านของแอปเป๋าตังก่
0: อ
1: นว่าจะพร้อมใช้ในโครงการนี้ได้เมื่อไหร่ค่ะส่วนเงื่อนไขการใช้จำนวนเงินที่จะสนับสนุนต่อสิทธิ์อันเนี้ยเดี๋ยวกระทรวงการท่องเที่ยวจะไปหารือกับผู้ประกอบการและก็ภาคเอกชนอีกทีสัปดาห์หน้า
0: เอาไปเลยว่าตกลงไทยเที่ยวไทยพลัดใช้เงินกู้
1: ใช่400,000 ล้าน
0: 400,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะมาอยู่ในส่วนของการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแต่รอบนี้จะเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยวถูกไหมไทยเที่ยวไทยพลัดโปรดติดตามดูกันต่อไปแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่องนี้คือมันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่5สิงหาวันนี้วันที่7ก็คือวันพุธ
1: ค่ะ
0: การประชุมคณะกรรมการก็ประมาณตั้งแต่มีการถ่ายทอดสดเป็นประเด็นฮือฮาได้ต่อเนื่องหลังสุดเนี่ยมีประเด็นที่คุณวีระธีรพัฒนนท์นักจัดรายการที่เรารู้จักกันในนามอาจารย์วีระธีรพัฒน์ได้อภิปรายในฐานะกรรมการงบประมาณสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีมีการพูดถึงงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งงบประมาณปี70ก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องเงินนอกงบประมาณสะสมรวมถึงประเด็นอื่นๆช่วงนึงเนี่ยเป็นประเด็นที่เกี่ยวคือเงินนอกงบประมาณเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติต่างๆนึกออกใช่ไหมช่วงนึงอาจารย์วีระพูดระบุว่าฝากเป็นนโยบายนะส่วนตัวเป็นคนชอบเที่ยวเที่ยวอุทยานเยอะก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณภาพบริการที่พักในอุทยานไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะซิมิลันยกประเด็นว่าได้เคยไปเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วใช้คำว่าเลวซามมาก2ทุ่มปิดไฟเตียงที่ไปนอนเป็นลวดเหล็กต้อผ้าห่มไปวางมันแทงหลังเดินไปดูบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทยานบ้านพักเจ้าหน้าที่มันดีกว่าคนที่เสียเงินไปนอนพักบนอุทยานผมไปค้างคืนที่นั่นคืนหนึ่งตอนนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วหรือไม่ที่อื่นก็ไปแต่ที่นี่คือซิมิลันร้ายแรงที่สุดน้ำก็ไม่พอน้ำร้อนก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีมีเฉพาะตรงจุดที่เป็นของเจ้าหน้าที่ของประชาชนที่เสียเงินไปนอนเนี่ยมันไม่แพงยอมเสียเงินคือละ 5,000 ก็ได้แต่ขอดีๆแล้วก็พูดถึงประเด็นว่าน่าจะทำเป็น PPPก็คือการลงทุนร่วมระหว่างรัฐเอกชนบางที่ได้ไหมอุทยานดีสวยแต่ไม่เข้ากับห้องพักอุทยานอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อวานนี้เพราะอะไรอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชสั่งตรวจสอบ
1: สั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติซิมิลันค่ะ
0: อันเนื่องมาจากว่า
1: ไปอนุญาตให้อาจารย์วีระและคณะพักแรมไปฝ่าฝืนประกาศปิดการพักแรมหรือไม
0: ่นั่นก็คือมันมีการปิดการพักแรมมาตั้งแต่ปี61
1: ค่ะ
0: ถ้าอาจารย์วีระพูดถึง4ปีก็ในช่วงที่ห้ามพักแรมบนอุทยานซิมิลัน
2: คุณภาพบริการของที่พักในอุทยานไม่ว่าจะเป็นที่หมู่เกาะซิมิลันผมไปมาเมื่อ4ปีที่แล้วนี่ต้องพูดว่าเลวซามมากเลยครับ2ทุ่มปิดไฟครับแล้วเตียงที่ผมไปนอนเนี่ยหนามนะครับเป็นหนามเหล็กเลยนะครับผมต้องเอาผ้าห่มนี่ไปวางแล้วผมก็เดินไปดูบ้านพักของเจ้าหน้าที่อุทยานดีกว่า

0: คนที่เสียเงินไปนอนพักที่นี้ร้ายแรงที่สุดสำหรับผมน้ำก็ไม่พอน้ำร้อนก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีมีได้เฉพาะตรงจุดที่เป็นของเจ้าหน้าที่เนี่ยครับหูยง203/4เอาอีกหูหนึ่งอะมันไม่สมกับการเป็นอุทยานแห่งชาติติดอันดับโลกอะแต่ดูเซอร์วิสเป็นอย่างนี้ผมก็สะท้อนใจในช่วงเดียวกันเนี่ยผมไปพม่าเขามีเกาะในทะเลอันดามันเขาทำเป็นกระโจมน้ำอุ่นน้ำร้อนตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตมีหมดน่าอายมากทำไมเขาถึงทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ก็จะต้องช่วยกันคิดละเราจะทำในรูปแบบที่ให้เอกชนมาลงทุนทำแบบว่า buildTransfer Operate ก็ได้ BTO ก็ได้หรือจะ BOT ก็ได้ถ้าเอกชนเขาไปลงทุนเขาก็ต้องสร้างของดีน้ำไม่มีขาดรับรองได้ผมเชื่อไฟก็ไม่มีขาดอินเทอร์เน็ตนี่ไม่ต้องพูดเลยต่อจากดาวเทียมลงมายังได้เลยแต่ต้องให้เขาลงทุนแล้วมันก็จะไปเที่ยวด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานเริ่มคิดวันนี้ผมตายไปแล้วเสร็จผมก็ไม่ว่าคิดว่าไม่ทันผมตายหรอกนะไม่ทันอ่ะผมตายก่อนที่ได้เที่ยวอย่างผมอยากเที่ยวแต่ถ้าเกิดท่านไม่เริ่มวันนี้เลยเนี่ยท่านอย่ามาพูดเลยเรื่องการท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกมันต่ำกว่ามาตรฐานขนาดนี้มันจะไปเที่ยวได้ยังไงผมชนชั้นกลางนะมันไม่ใช่คนรวยนะผมยังไม่อยากเที่ยวเลยถ้าไปนอกไปนอนไอ้หูยงอย่างเงี้ยเนี่ยท่านดูรูปเอาแล้วกันโรงแรมจิ้งหรีต่างจังหวัดยังดีกว่าพูดแล้วก็โมโหนะถ้าเกิดท่านไปคุยกับคนที่ทำบริษัททัวร์ทางทะเลทางท่านก็จะรู้เรื่องเองอะว่ามันไม่ใช่ตัวเลขที่ท่านพูดท่านเก็บได้ 2,000 ล้านถ้าเป็นผมทำเนี่ย 5,000 ล้านผมจะบอกให้มันหายแต่ไม่เป็นไรนะเราเข้าใจนะประเทศนี้ถ้าไม่มีคอร์รัปชันมันพังผมเข้าใจมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงระบบมันเป็นเงินบัญชี2ถ้าไม่มีตรงเนี้ยเราอยู่กันไม่ได้นะอันนี้ผมพูดตรงๆแบบนี้แหละนะผมอายุมากแล้วนะไม่อยากไปทิ้งอะไรไว
1: ้นั่นฮะท่านผู้ชมคือเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีโดยกรมอุทยานอธิบดีกรมอุทยานคุณอัฐพรเจริญอัฐพลเจริญชันสาบอกนะครับว่าขอบคุณข้อเสนอแนะจากกรรมธิการแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านจึงสั่งการให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลัน
2: ที่ได้อนุญาตให้คุณวีระและคณะเข้าพักแรมบริเวณเกาะซิมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อน
1: เพราะถ้าอนุญาตเนี่ยเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานที่ปิดการพักแรมบนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันลงวันที่4ตุลาคมปี2561
2: ก็คือมีผลบังคับใช้มาเป็นเวลารวม8ปีแล้วอะค่ะ
1: ซึ่งการประกาศปิดพื้นที่พักแรมบนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนี่ย
2: วัตถุประสงค์ก็เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้
1: อม
2: แล้วก็มุ่งเน้นฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนก็คือกำหนดให้เป็น one day trip อะค่ะท่องเที่ยวแบบไปกลับเท่านั้นมาตั้งแต่ปี61
1: ก็มีการแนบผ่านเพจของกรมอุทยานระบุเลยว่าคุณวีระระบุเคยพักแรมในอุทยานซิมิลันประมาณ4ปีก่อนแต่กรมอุทยานประกาศปิดพื้นที่พักแรมดังกล่าวมาแล้ว8ปีตั้งแต่ปี2561แนบประกาศกรมอุทยานที่ว่านี้เมื่อ4ตุลาคมปี61โดยอธิบดีขณะนั้นก็คือธัญญาเทเนติธรรมกุลต่อมาก็ปรากฏว่าได้เห็นอาจารย์วีระโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงนะครับว่าแก้ไขเพื่อความถูกต้องผมไปหมู่เกาะซิมิลันปี2560ก่อนที่ทางราชการจะสั่งปิดเกาะไม่นักท่องเที่ยวค้างแรมบนเกาะในปี2561ต้องขออภัย
2: ที่ความทรงจำคลาดเคลื่อน
1: ก็ปรากฏว่าท่านผู้ชมที่สุดเห็นว่าเรื่องนี้มีประเด็นในกรรมธิการนี่แหละที่อธิบดีเข้าไปชี้แจงแล้วก็มีการยืนยันชี้แจงจากคุณวีระเช่นเดียวกันอย่างที่บอกเนี่ยนะโดยที่คุณวีระเนี่ยได้ชี้แจงเรื่องการเข้าพักที่หมู่เกาะซิมิลันโดยระบุว่ามีเรื่องไม่สบายใจที่พูดถึงอุทยานซิมิลัน
2: ได้คุยกับท่านอธิบดีกรมอุทยานว่าเป็นความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนเป็นความเข้าใจผิดของผมเองผมไปพักแรมที่เกาะซิมิลันจำปีไม่ได้ตามประสาคนแก่ก็เลยพูดไปว่า 4-5 ปีที่แล้วแต่พอไปเช็คแล้วเนี่ยน่าจะไปพักค้างคืนช่วงปี59หรือปี60ก่อนที่จะมีการปิดพักค้างแรมก็ต้องขอโทษทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติซิมิลันถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดก็ได้ชี้แจงกับอธิบดีไปเรียบร้อยแล้วถ้าผมทำผิดยินดีแก้ไขและเยียวยาให้อย่าไปคิดว่าตัวเองทำอะไรเป็นพิเศษอยากขอโทษกรมอุทยานเรื่องข้อมูลเข้า

0: พักที่เข้าไปเข้าพักกันจริงแต่มันน่าจะเป็น
1: ปี59
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ได้รับหนังสือชี้แจงจากหัวหน้าอุทยานศิบิลันและได้ถามคนที่เที่ยวด้วยกันก็ไม่แน่ใจเรื่องปีแต่ตอนไปพักเนี่ยยังเปิดให้พัก
0: แล้วหลังจากนั้นเขาก็ปิดไปดังนั้นก็กราบขอโทษ
1: เพราะฉะนั้นอยากเรียนอธิบดีกรมอุทยานว่าไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเพราะข้อที่จริงผิดพลาดมาจากตนเองขออภัยและเสียใจวัตถุประสงค์ว่าตัวเองพูดสดมีการบันทึกเป็นหลักฐานเมื่อมีข้อผิดพลาดก็ต้องแก้ไขทั้งนี้ทั้งนั้นฟังเสียงช่วงนี้ดูนะ
2: ไม่สบายใจผมขอใช้โอกาสตรงนี้พูดนิดนึงนะครับผมได้คุยกับท่านอธิบดีกรมอุทยานแล้วก็ทำความเข้าใจกันว่าข้อมูลมันเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นความผิดของผมเองผมไปพักแรมบนเกาะซิมิลันผมไม่จำปีพ.ศ.ไม่ได้ตามภาษาคนแก่นะครับผมก็พูดภาษีซะ5ปีแต่จริงๆเนี่ยผมไปเช็คแล้วผมน่าจะไปพักประมาณไม่เป็นปี2559ก็เป็นปี2560ก่อนที่จะมีการปิดไม่ให้คนไปพักค้างแรมบนเกาะเมี่ยงอันนี้ผมต้องขอโทษนะครับต้องขอโทษทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติซิมิรันผมต้องกราบขอโทษด้วยแล้วก็เรียนไปถึงท่านทิพดีว่าคุณจะต้องไม่ต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดมาจากผมเองผมต้องขออภัยแล้วผมก็เสียใจในเมื่อผมพูดสดแล้วก็มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเมื่อมันมีข้อผิดพลาดโดยนิสัยผมเนี่ยถ้าข้อเท็จจริงผิดเนี่ยผมก็จะต้องแก้ไขผมก็ขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่ขอโทษอ่ะผมขออภัยอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วผมก็จะให้ผมแก้ไขเยียวยาอะไรก็ตามสบายได้เลยนะครับแล้วผมขอร้องทางท่านที่ดีนะครับว่าให้เลิกตั้งคณะกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติซิมิลันเพราะมันไม่ใช่ความผิดของท่านตอนที่ท่านไปเนี่ยคือเขาปิดเรียบร้อยแล้วข้อเท็จจริงของผมผิดพลาดเองถ้าตั้งกรรมการสอบก็ยกเลิกคำสั่งนั้นซะที่จริงท่านน่าจะรู้เพราะท่านคุยกับผมตอนเย็นก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็ผมย้ำอีกทีก็แล้วกันว่าผมเสียใจกับการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของผมแต่ผมทำด้วยเจตนาดีผมก็ขอโทษแล้วก็ขออภัยแล้วก็ผมก็ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งยวดเลยต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมดถ้าจะให้ผมทำอะไรได้มากกว่านี้ผมยินดีนะครับ
1: อย่างไรก็ตามทีเนี่ยมันมีข้อมูลจากกรมอุทยานเนี่ยท่านผู้ชมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
0: เปรียบเทียบภาพถ่ายของคุณวีระและคณะค่ะที่ไปท่องเที่ยวในอุทยานซิมิลันซึ่งตัวคุณวีระเองเนี่ยเอามาแสดงประกอบการอภิปรายในที่ประชุมกรรมาธิการที่ว่านี้นะคะจุดสังเกตที่หลายๆคนมองก็คือต้นไม
1: ้ที่คล้ายต้นมะพร้าวอ่ะที่อยู่ข้างหลังน่ะ
0: ด้านหลังป้ายอุทยานในภาพอะค่ะซึ่งมันเติบโตขึ้นในแต่ละช่วงปีคือเนื่องจากตั้งแต่ปี61ช่วงเดือนมิถุนาก่อนประกาศปิดพักค้างแรมอุทยานแห่งชาติซิมิลันตอนเดือนตุลาปี61เนี่ยต้นไม้ที่มันมีลักษณะคล้ายๆต้นมะพร้าวเนี่ยมันยังเป็นเหมือนกับเป็นพุ่มแล้วใบโผล่เลยป้ายมาแค่เล็กน้อย
1: อันนี้ตอนปิดอุทยาน
0: ค่ะกับช่วงเวลาในภาพของคณะคุณวีระที่ต้นไม้ที่มันคล้ายมะพร้าวหรือต้นหมากเนี่ยลำต้นมันสูงเลยป้ายขึ้นมามากแล้วก็มีการเอามาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายช่วงปี67ถึง69ที่ต้นเนี้ยมันสูงชะลูดขึ้นอย่างชัดเจน
1: ก็สื่อความหมายที่กรมอุทยานเห็นเหตุที่จะสอบเนื่องจากว่าน่าจะไปช่วงที่ปิดอุทยานไม่พักแรม
0: ค่ะ
1: เพราะตอนที่ปิดอุทยานเนี่ยต้นไม้ต้นนี้มันยังเป็นพุ่มแต่ตอนจากภาพจากกรรมาธิการที่เอาไปแสดงเนี่ยต้นไม้มันชะลูดขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะ
1: รวมถึงภาพล่าสุดท่านผู้ชมเจน6สิงหา69ขวามือสุดด้านล่างเนี่ยก็เป็นภาพที่ต้นนี้มันอย่างที่เห็นจริงๆย้อนกลับไปดูก่อนที่จะเกิดภาพเมื่อวานที่คุณวีระขออภัยในที่ประชุมว่าอย่าตั้งกรรมการสอบขอให้เลิกตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานซิมิลันเนี่ยจริงๆเย็นวันก่อนหน้าเนี่ยในที่ประชุมกรรมการนี่แหละก็เลยต้องไปค้นดูอธิบดีก็ชี้แจงกับคุณวีระแล้วคุณวีระก็มีการบอกข้อที่จริงตอนนั้นอยู่นะครับว่ายืนยันว่าไม่ได้เข้าไปโดยสิทธิพิเศษนะตอนนั้นยืนยันจริงๆว่าเข้าพักแบบปกติทั่วไป
3: ครับพื้นที่ตรงนี้เราปิดมาตั้งแต่ปี2011นะฮะตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2551ซึ่งมีประกาศของอธิบดีกรมอุทยานว่าให้งดการพัก ที่บริเวณที่เกาะเมียงเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างแรมแล้วเราไม่มีระบบการจัดการน้ำเสียมีขยะ แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของน้ำที่ส่งผลกระทบต่อชายหาดแล้วก็ปะการังก็เลยมีการประกาศปิดไปตั้งแต่ปี2561ท่านอาจารย์ก็เลยต้องขออภัยด้วยว่าในช่วงที่ท่านอาจารย์ไปพักน่าจะเป็นช่วงที่ปิดแล้วก็หัวหน้าเขาอาจจะผ่อนปลนไปให้พักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการขัดต่อประกาศกรมอุทยานที่หัวหน้าเข้าไปผ่อนปลน

0: ศิวิลันที่เกาะเมี่ยงที่บ้านหูยงเนี่ยโดยใช้สิทธิพิเศษอะไรนะครับไม่ใช่มีคณะผมคณะเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นก่อนท่านสั่งปิดเมื่อกี้ที่ท่านพูดเนี่ยเหมือนกับว่าผมไปเข้าพักโดยการยินยอมของเจ้าหน้าที่ที่ขัดต่อประกาศของกรมอุทยานอันนี้ผมเรียนยืนยันว่าผมเข้าไปอย่างถูกต้องจ่ายเงินค่าที่พักอย่างถูกต้องแต่อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่ท่านสั่งปิดในปี2561ผมอาจจะไปปี2560หรือ59คือ8ปีหรือ9ปีที่แล้วแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานที่หมู่เกาะศรีมิลันที่บ้านพักนั้นให้ผมเข้าไปพักอย่างเป็นพิเศษผมเข้าไปอย่างถูกต้องน่าจะเป็นปี2559หรือ2560
1: เดี๋ยวตามดูกันต่อครับ 7:32 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ช่วงหน้ากลับมาดูความคืบหน้าเรื่องข้อมูลรั่วข้อมูลหลุดไม่สิใช่ไหมใช้คำว่าอะไรดีคือยืนยันข้อที่จริงและตรงไปตรงมาจากรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีพระดอนปิชนันนันทคุณว่ามันเป็นกรณีที่ไม่ใช่มีแฮกเกอร์เจาะเข้าไปแต่รหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดมันหลุดมาก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมา
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA แก๊สหมดกดสั่ง Worgas Worgas ถังน้ำเงินเท่านั้นขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
3: ไว้ตามมงกุฎขยัน
4: จัดเต็ม
5: ว้าว
4: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
3: ผลผลิตดี
6: เต็มไ
4: ปปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
7: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: Toyota Two Fuel ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรับยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
10: ้แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
12: จมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้ง
13: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
14: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
15: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
16: สนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเรียนสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
17: หากทุติยภพเพ็ญบังเกิดสิ่งอัศจรรย์จะปรากฏ
18: ในโลกนี้มีเรื่องมหัศจรรย์ไม่เว้นแม้ในผืนมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่
19: ท่านได้ยินเหมือนกับเสียงพวกไซเรน
2: ผู้หญิงร้องไห้ถูกลอยอยู่กลางทะเลที่นี้ต้องไม่ธรรมดาแน่แ
3: น่ไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
0: ่คุณได้กลิ่นความลึกลับมันโชยมาบ้างไหมอ่ะ
8: น่าจะกลิ่นขี้มาแถวๆนี้

0: #SaveAnnaLynn
1: ไม่ช่วยเซฟนี่ไง
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26 สิงหาคม
3: ถ้าตามหาชิ้นส่วนที่เหลือพบชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็นของฉัน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: คอก่อนนะพี่ promise สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไว้ใน1ชั่วโมงเงินไม่พอบอก promise
1: มหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีลดราคาครั้งใหญ่กับ Power by Expo ในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026วันที่31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ที่ไบเทคบางนานะครับ
2: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูม Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
6: เจ็ดเวลา37นาทีท่านผู้ชมครับก่อนจะไปเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลรั่วข้อมูลหลุดตอนนี้ไม่ต้องตกใจกันแล้วมันไม่เป็นความลับแล้วล่ะถ้าเขามีกุญแจคือมีพาสเวิร์ดเข้าไปได้ทุกที่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะปิดได้สมบูรณ์เมื่อไหร่แล้วไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเราต้องไปหาทางปกป้องตัวเองแล้ว
7: ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นเว้นวรรครอผมอยากจะแทรกเรื่องนี้สักหน่อย
7: ค่ะ
6: ตำรวจเมื่อวานนี้บุกจับเซียนพระดังซึ่งก็คือโทน
7: นายโทนทองสุกแก่นหรือฉายาคือโทนบางแคค่ะ
6: อายุ44ปีนี่เป็นเรื่องคือฮาพอสมควรเพราะจู่ๆเนี่ยตำรวจนำหมายสารนนทบุรีเข้าตรวจค้นบ้านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บางกรวนนนทบุรีที่เป็นบ้านพักของโทนบางแคใช่ไหมและก็บริษัทพักเครื่องเมืองไทยซึ่งอยู่ที่บางกรวยเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวไม่อยู่นะครับข้อหาคือช่อโกงและช่อโกงประชาชนรวมถึงทุจริตโดยหลอกลวงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือพรบคอมไม่พบตัวตรวจสอบทราบออกจากบ้านไปตอน5ทุ่มของคืนก่อนก็มีการให้ภรรยาของโทนเนี่ยโทรประสานเข้ามอบตัวและต่อมาโทนบางแคก็เข้ามอบตัวนะครับตัวชมตอน 10:30 นในข้อหาตามหมายจับอย่างที่บอกไปนี่แหละที่มาที่ไปเนี่ยบางคนติดตามข่าวนึกว่าหลอกขายพระนี่ไม่ใช่นะข้อหาเนี่ยเป็นข้อหาเกี่ยวกับกรณีมีผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความขอความเป็นธรรมกับตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยกล่าวหาว่าถูกนายทนหลอกขายกล้องส่องพระกล้องส่องพระเป็นรุ่น
7: ไซส์บลูมารีนค่ะ
6: โดยข้อกล่าวหาคือกุเรื่องอ้างว่าเป็นกล้องรุ่นพิเศษ
7: ที่ตัวเขานั้นได้รับเกียรติเป็นคนไทยคนแรกค่ะที่ไปร่วมมือกับบริษัทเลนส์ชื่อดังระดับโลกอย่างไซส์ของประเทศเยอรมนี
6: ทำโปรเจกต์ระดับโลกขึ้นในโอกาสครบรอบ175ปีของไซส์และยังโฆษณาว่าก
7: ล้องรุ่นพิเศษที่ว่านี้มีการผลิตแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นค่ะมีเพียงแค่ 3,175 ชิ้น
6: และอวดอ้างคุณสมบัติของตัวเลนส์กล้องลิมิเต็ดอีดิชั่นที่ว่านี้ว่าม
7: ีความคมชัดแล้วก็จับโฟกัสได้ไวกว่ากล้องส่องพระปกติทั่วไป
6: สร้างกระแสเกิดความต้องการจากลูกค้าจนยอดสั่งซื้อพุ่งสูงเกือบ20ล้าน
7: ในเวลาไม่กี่วันนะคะ
6: แม้กล้องตัวนี้ราคาจะสูงเพียงชิ้นละ
7: 15,999 บาท
6: หมายถึงทำให้ราคามันพุ่งขึ้นไปถึง
7: ใช่ 15,999 บาทค่ะ
6: ทั้งที่ความจริงตามท้องตลาดเนี่ย 3,500 ไปมีสตอรี่ที่ว่านี้ว่าเป็นก้อนลิมิเต็ดเอดิชั่นจำนวนจำกัด 3,175 ชิ้นเนื่องจากครบรอบ175ปีของไซส์ที่ตัวเองได้รับเกียรติ
7: เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ร่วมมือกัน
6: ตำรวจเขาตรวจสอบไปที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายไซส์ในประเทศไทยและบริษัทแม่ที่เยอรมันพบว่าบริษัทไม่เคยมีโครงการร่วมมือกับนายโทนบางแค
7: แล้วก็ไม่มีการจัดทำแคมเปญครบรอบ175ปีอย่างที่ว่าค่ะ
6: ส่วนกล้องที่อ้างว่าเป็นรุ่นไซส์บลูมารีนที่นายโทนจัดทำขึ้นร่วมกับบริษัทนั้นจริงๆแล้ว
7: ก็ไม่ได้เป็นโปรเจกต์ระดับโลกตามที่เขากล่าวอ้าง
6: แต่มันเป็นกล้องที่นายโทนสั่งผลิตผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยไม่ใช่การติดต่อกับบริษัทแม่ที่เยอรมันโดยตรงโดยที่กล้องรุ่นที่นายโทนจำหน่ายให้บรรดาเซียนพระกับผู้สั่งซื้อเนี่ยเป็นกล้อง D40 รุ่นธรรมดา
7: ที่วางขายกันตามท้องตลาดทั่วไปราคาก็ประมาณ 3,500 บาท
6: แล้วเลนส์ก็เป็นเลนส์พลาสติกตัวเริ่มต้นเท่านั้นเอง
7: หรือว่าเลนส์ที่ต้นทุนถูกสุดนะคะในสายการผลิตของบริษัท
6: ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ชิ้นละ
7: 2,450 บาท

0: แตกต่างก็คือตัวสีด้ามจับที่สั่งทำเนี่ย
1: เป็นสีน้ำเงินค่ะ
0: และสลัก serial number ลงบนตัวกล้องเท่านั้นเอง
1: แล้วก็จะมีของแถมก็คือการ์ดรับกล้อง175ปีที่นายทนทำขึ้นเพื่อทำให้มันดูน่าเชื่อถือ
0: พูดตรงๆก็คือข้อกล่าวหาคือหลอกขายกล้อง
1: สองพระ
0: อาจจะเป็นกล้องรุ่นเลนแบบธรรมดาที่สุดของบริษัทเขาเนี่ยเอามายกระดับเป็นรุ่นพิเศษครบรอบ175ปีซึ่งไม่เคยมีทั้งดีทั้งนั้นในทางกฎหมายตำรวจระบุว่าในทวนอาจจะมีสิทธิ์ตั้งราคากล้องสูงได้
1: เพราะว่ามันไม่ใช่สินค้าควบคุม
0: และไม่ได้บังคับแต่การที่ไปแอบอ้างบริษัทไซส์เยอรมัน
1: และไปสร้างสตอรี่แคมเปญ175ปีขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทเพื่อที่จะเอาไปสร้างแรงจูงใจเอาไปสร้างกระแสความต้องการจากผู้บริโภคทั้งที่รู้ว่าข้อมูลที่ตัวเองนำเสนอหรือโฆษณาผ่านคอนเทนต์ตามแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นเท็จหรือเกิดจากการที่ตัวเองกุเรื่องขึ้นมาการกระทำนี้แหละเข้าข่ายหลอกลวงผู้คน
0: แน่นอนพอหลอกลวงผู้คนและมีการโฆษณาผ่านออนไลน์คอมพิวเตอร์รวมถึงจำนวนผู้เสียหายมากพอก็เข้าข่ายช่อกงประชาชนช่อกงประชาชนตำรวจระบุในเวลาต่อมานะครับว่านี่เป็นคนละคดีกับมาดามเก่งนะคดีมาดามเก่งที่เคยเป็นประเด็นกับกรณีของคุณทอนเนี่ยคนละคดีกันอันนี้เนี่ยมีแฟนคลับทอนบางแคเข้าแจ้งความแล้ว12คนคาดกันว่ารุ่นนี้ก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยประมาณ 40-50 คนมูลค่าความเสียหายราว40ล้านแม้ผู้เสียหายบางส่วน
1: จะไม่ประสงค์ดำเนินคดีเพราะว่าได้รับการชดใช้ความเสียหายแล้ว
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโทนก็ไม่ได้หลบหนีน
1: ะ
0: ต่อมาก็เข้ามอบตัวแต่ขอไม่ให้การในชั้นสอบสวนก็แจ้ง2ข้อหา
1: ก็คือช่อกงประชาชนกับความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
0: ก่อนจะปล่อยตัวให้ประกันตัวชั่วคราวไปในวงเงินสด1ล้านบาทโดยใช้พนักงานสอบสวนนะครับตัวชมโดยเจ้าตัวให้การปฏิเสธแต่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวจะส่งหนังสือชี้แจงมาเป็นหลักฐานถึงตำรวจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเหตุการณ์ที่ทำไมถึงให้ประกันตัวต
1: ั
0: ้งวงเงิน1ล้านใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นเพราะว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
1: ไม่มีพฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะว่าพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้เกือบครบถ้วนแล้วพฤติการแห่งคดีไม่ร้ายแรงมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ3ล้านแล้วก็พิจารณาเทียบเคียงหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของศาลฎีกาก็เลยให้ประกันกำหนดวงเงินไว้ที่1ล้านบาท
0: อ้าวก็เป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้อง
1: กล้องสองพระ
0: นี่อ้าวท่านผู้ชมปิดท้ายกันเมื่อวานนี้ได้ทราบมาคงจะจำได้นะที่ท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์
1: ค่ะ
0: กำลังหาทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องสวัสดิการข้าราชการแต่สุดท้ายบทสรุปอาจจะทำได้เฉพาะในส่วนของข้าราชการรุ่นใหม่ที่สมัครใหม
1: ่
0: แต่อันเดิมแต่ต้องใช้ของเดิมนี่แหละซึ่งหมายถึงสิทธิ์นอกจากสิทธิ์ในบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาของข้าราชการซึ่งต้องยอมรับว่าเหนือกว่าสิทธิ์บัตรทองเหนือกว่าสิทธิ์ประกันสังคมรวมถึงไปถึงครอบครัวด้วยลูกหัวเมียพ่อแม
1: ่
0: มีข้อมูลจากกระทรวงการคลังกำลังพิจารณางบกลางประเด็นว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูข้อมูลดังต่อไปนี้กรมบัญชีกลางเปิดเผยตัวเลขสถิติการขอรับจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและบุคคลในครอบครัวพบแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่องโดยกังวลว่าตั้งแต่ปี65จนถึงปัจจุบัน
1: ยอดการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงเกินกว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว
0: ้5ปีติดต่อกันแล้ว
1: จนกลายเป็นภาระงบประมาณ
0: สถิติท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: ตัวเลขงบปี65ตั้งไว้ 83,050 ล้านถึงเวลาเบิกจ่ายจริง
1: 96,99 ล้านค่ะ
0: ปี66ตั้งงบไว้ 76,000 ล้าน
1: เบิกจ่ายจริง 96,507 ล้าน
0: เกินงบไปเท่าไหร่นั่นน่ะ
1: ประมาณ 20,000 ล้านค่ะ
0: ปี67
1: ตั้งงบเอาไว้ 79,565 ล้าน
0: เบิกจ่ายจริง
1: 106,557 ล้าน
0: เกินงบไปเท่าไหร
1: ่ 26,992 ล้านค่ะ
0: ปี68ปีที่แล้วปีงบประมาณนะ
1: ตั้งงบไว้ 93,800 ล้านแต่ว่าเบิกจ่ายจริงๆเนี่ยคือ 16,740 ล้านเกินงบไป 12,940 ล้านค่ะ
0: และปี69แค่9เดือน
1: ปีนี้ตั้งงบเอาไว้ 94,200 ล้านยอดสะสม9เดือนเบิกจ่ายจริงไปแล้ว 94,273 ล้าน
0: คาดการสิ้นปี
1: เกินแสนล้านแน่นอนค่ะ
0: ท่านผู้ชมอยากทราบไหมผู้ในระบบสวัสดิการราชการมีจำนวนอยู่เท่าไหร่ 4.89 ล้านคนอันนี้เป็นข้อที่คุณประกรณ์ของพิจารณาแต่ท้ายที่สุดมันคงยากแหละเพราะเขาเรียกว่าสัญญาจ้างเมื่อเข้าไปราชการก็ต้องเป็นอย่างนั้นขณะเดียวกันเราอยู่ในสังคมสูงวัย
1: ค่ะ
0: 7เวลา47นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
2: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEVดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติกแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์พร้อมเสิร์ฟความสุขแล้วเพื่อทุกคนในครอบครัวกิจกรรมเพียบตลอด10วันบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์วันที่31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนา
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: Is that good?

0: โลกของผมน่ะสีขาวแต่โลกของคุณสีดำ
1: มันก็โลกเดียวกันนั่นแหละคุณมีกลิ่นแบบเดียวกับผมกลิ่นของความโลก
2: นี่คือแฟตไดที่วิสุทธิ์ให้กับลูกชายและในนี้มีหลักฐานและข้อมูลที่จะเอาผิดเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งหมดทั่วประเทศ
3: ตอนนี้นิสากาอังเปาโดนไอ้หนุ่ยจับตัวไปผมต้องการความช่วยเหลือ
4: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ทำงานหาเงินได้ไม่เท่าไหร่คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่บอลจะหาทุกอย่างด้วยตัวเองในเมื่อบ้านหลังนี้พ่อเป็นคนชาวบอยไม่จะไม่อยู่แล้ว
7: ป้าเป็นแบบนี้ก็เพราะแกแกต้องเลือกว่าจะทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อครอบครัว
8: ตอนนี้มีแม่อยู่ก็คุยกับแม่แต่ถ้าแม่ไม่อยู่ก็คุยกับคนอื่นได้อ
9: ย่าคิดว่าแกเฟกเป็นอยู่คนเดียวฉันก็เฟกได้แค่ไม่อยากทำ
4: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ลดปริมาณ
11: เฮ้ย
10: หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
12: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
10: สสว.ปลดล็อก SME
13: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
14: มันคือการกลายพันธุ์ของพลังแมงมุมสู่พลังที่ยิ่งใหญ่กว่าและการเผชิญหน้ากับภัยร้ายใหม่อันทรงพลังที่มีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นจะหยุดยั้งมันได้สไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์วันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น
15: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
16: เจ็ดนาฬิกา51นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมครับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องข้อมูลรั่วชัดเจนมันตัดจบที่พาราดอนปริศนานันตกุลรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีช่วงเมื่อวานนี้ยืนยัน

0: ในคุยนอกจอด้วยตัวท่านเองว่า
1: เป็นเพราะว่าพาสเวิร์ดหลุดค่ะก็คือหลุดมานานแล้วเปรียบเสมือนโจรที่มีกุญแจบ้านนะคะดังนั้นโจรก็ไม่ต้องลงทุนทุบหรือว่าแฮกเข้ามาค่ะ
0: ตอนนี้แก้ปัญหาคือสั่งยกระดับให้มีการเข้ารหัสหลายชั้น
1: ค่ะ
0: ถูกไหมไปฟังบางช่วงบางตอนรวมถึงจะเชิญเอาเอกชนมาร่วมในการพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาด้วย
2: ก็พูดง่ายๆก็คือไอ้ตัวพาสเวิร์ดเนี่ยมันรั่วไหลอยู่ในระบบแล้วจะไปพูดกันเรื่องแฮกไม่ถูกแฮกไม่ถูกแฮกผมว่าอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องเอาเป็นว่าวันนี้ระบบของทางภาครัฐเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายเกินไปมันรั่วไหลอยู่ในระบบเนี่ยมันนานมากแล้วมันจึงจะเป็นที่มาของพวกสแกมเมอร์เวลามีสายโทรศัพท์โทรเข้าไปหลอกชาวบ้านอะไรเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นเฉพาะหน้าสั่งการยังไงครับ
2: คาดว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะขออนุญาตครม.ก็คือใช้ไอ้ตัว Multi Factor Authen ก็คืออาจจะมีความเข้มข้นขึ้นนิดนึงก
0: ็
2: คือการล็อกออนแบบหลาย
0: ชั้น
2: เรียกอะไรหลายชั้นใช่ที่เมื่อวานมีการพูดกันว่าเฮ้ยเราไม่ได้ถูกแฮกนะถูกแฮกก็คือเหมือนกับ
0: เจาะเข้ามา
2: โจรจะเข้าบ้านเนี่ยทุบประตูบ้านแต่วันนี้เขามีกุญแจมันต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าเกิดความเสียหายขึ้นแน่นอน
0: ด
2: ังนั้นวันนี้ที่มันตรวจจับได้ก็คือการแฮกแต่การเอาพาสเวิร์ดที่ถูกต้องเข้าไปเนี่ยอันนี้ยังไม่สามารถตรวจจับได้ก็ต้องไปหาแนวทางว่าเราจะดำเนินการแบบนี้ยังไง
0: คือไอ้ระบบป้องกันตรวจอย่างน้อยออดิตเจอว่ามันมีใครแฮกเข้ามาเนี่ยมันมีระบบอยู่แต่พวกถือกุญแจเปิดประตูเข้ามาสบายๆมันยังไม่มีระบบตรวจจับก็ต้องไปหาวิธีตรงนี
2: ้
0: ให้การบ้านไปถูกไหม
2: ใช่ครับผมว่าก็ต้องคุยกันตรงๆนะครับว่ามาตรการต่างๆในการที่จะอัปทูเดตคืออัปเดตให้เร็วที่สุดมันยังตามโจรไม่ทันถูกไหมครับ
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยฟังจากคุณธนรัตน์หรือบางส่วนเขาบอกมีการแจ้งไปที่หน่วยงานก็มักจะไม่ค่อยได้รับการตอบสนองเท่าไหร่คือความตระหนักของหน่วยงานมันมีปัญหาคือส่วนใหญ่
2: เมื่อวานนี้ผมคุยกับทางสกมช.อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงเพราะเมื่อก่อนนี้เตือนไปสกมช.ทำหนังสือเตือนไปแจ้งเตือนไปให้ระมัดระวังก็ไม่ค่อยได้รับการตอบรับจากหน่วยงานเท่าไหร่นะ
0: แม้กระทั่งสกมช.เตือนเองยังไม่ค่อยตอบรับเลยนั่นเนี่ย
2: ที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นครับ
0: ถือว่าสายเกินไปไหมนี่มันหลุดขนาดมีกุญแจไปหมดทั้ง20กระทรวงของประเทศนี้แล้วเนี่ย
2: สายเกินไปไหมจริงๆมันก็สายมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เร็วเพียงพ
0: อ
2: ที่จะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็จริงจังเสียทีก็ต้องยกเครื่องพูดง่ายยกเครื่องความปลอดภัยให้มันเกิดขึ้นในระบบของภาครัฐให้ได
0: ้นี่ขณะที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยยังยืนยันข้อมูลโดยเฉพาะภาพเหล่านี้ที่หลุดออกมาไม่ได้มาจากฐานข้อมูลหลักของกรมการปกครองทะเบียนราชประกันใดยืนยัน
1: ค่ะ
0: และเตรียมจะแจ้งความกับคุณธนรัตน
1: ์
0: คุณเอิร์ธอ่ะ
1: คุณเอิร์ธธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวค่ะ
0: ทั้งที่นี่ก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาบอกเลยเป็นภาพที่ไปค้นหาท่านนายกอ่ะท่านผู้ชมเจน BORAก็ของกรมการปกครองเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็แปลว่าเขามีพาสเวิร์ดรหัสเข้าไปเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และสามารถจะเอาภาพท่านนายกออกมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่กรมการปกครองยังยืนยันอยู่และดูท่าวัฒนรัฐอาจจะโดนแจ้งข้อหาหรือไม่ประการใดเมื่อวานนี้เจ้าตัวไปพบกับทางด้านของตำรวจไซเบอร์ตามที่นัดหมายแต่เป็นการขอให้ไปเป็นพยานก่อนจะถึงจุดนั้นเมื่อวานนี้บอกในคุยนอกจอขอบคุณคุณประดอนก่อนเลยที่แถลงยอมรับข้อมูลว่ามันรั่วนี่แหละ
3: นี่ก็ต้องขอบคุณคุณประดอนนะครับที่เมื่อวานโฆษกรัฐบาลนะที่เมื่อวานแถลงการยอมรับนะครับว่ามันมีรหัสผ่านรั่วไหลจริงๆไม่ได้ถูกแฮ็กแต่รหัสผ่านรั่วไหลผมแฮปปี้นะอันนี้ผมแฮปปี้แล้วก็ถือว่าท่านยอมรับแล้วว่าระบบมันมีปัญหาจริงแล้วตรงนั้นน่ะจะเป็นหลักฐานนะครับที่ยืนยันได้ว่ารัฐบาลได้ยอมรับแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเท็จนะมันเป็นเรื่องจริงครับ
0: รหัสผ่านรั่วกับข้อมูลรั่วไหลมันเท่ากันไหม
3: ประมาณ11วันที่แล้วนะครับสกมช.เพิ่งโพสต์นะครับใช้คำว่าข้อมูลรั่วเนี่ยน่ากลัวน้อยกว่ารหัสผ่านรั่ว
0: หน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้บอกเองว่าข้อมูลรั่วไหลน่ากลัวน้อยกว่ารหัสผ่านรั่วไหล
3: ใช่ใช่แล้วแถลงการเมื่อวานน่ะก็ดันไปยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่ามันเลวร้ายกว่าที่ผมพูดซะอีกคือผมพูดระดับหนึ่งท่านไปพูดระดับสองอย่างเงี้ยครับแถลงเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับพยายามอธิบายว่าโจรเข้าไปในบ้านเราได้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะโจรไม่ได้งัดแงะประตูเราจนพังประตูเราปกติประตูเราปลอดภัยไม่ได้ถูกแงะเพราะโจรเก็บกุญแจได้จากไหนก็ไม่รู้มาไขเข้าบ้านไปผมก็เลยคิดว่ามันหลงประเด็นไปนิดนึงนะเอาจริงตรงนี้ประเด็นคือมันเข้าไปได้ไงประตูพังหรือไม่พังเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรอกที่บอกว่ามันแฮกหรือมันไม่แฮกเนี่ย
0: ทุกอย่างอยู่ดีปกติเลยหยิบขนมไปชิ้นหนึ่งก็ได้อ่ะขนมชิ้นนั้นยังไม่ได้ไปก่อให้คืออันตรายกับคุณเลยกับบ้านหลังนี้เลยแต่คุณรู้ไว้นะว่าเข้าบ้านคุณได้ไม่ต้องพังประตูเขามีรหัสกุญแจเข้าไปเลยเนี่ย
3: ใช่ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกที่ยอมรับนะครับว่ามันรั่วมานานแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนานแล้วอย่างที่ผมบอกผมประเมินว่าอย่างน้อยมันต้อง5ปีอ
0: ่
3: ะแต่เราเพิ่งแก้ไขกันเมื่อ2วันที่แล้วนี่ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าผมทำให้เขาเสียหายอย่างไรนะครับเพราะว่าภาพที่ผมเผยแพร่ไปก็ทั้งค่าตาทั้งเบลอแล้วเรียบร้อยผมก็ไม่เห็นว่าการที่การเผยแพร่ภาพรูปถ่ายของท่านนายกเนี่ยมันจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศอย่างไรเพราะว่าท่านก็ออกทีวีทุกวันอยู่แล้วนะครับ
0: เขาอาจจะบอกว่าโอ้โหคนสำคัญระดับประเทศโดนล้วงข้อมูลอย่างนี้สร้างความตกใจให้ประชาชนไหม
3: คำว่าสร้างความตระหนกกับความสร้างความตระหนักเนี่ยมันห่างกันนิดเดียวนะครับผมยังเชื่อว่าเจตนาของผมคือสร้างความตระหนักเพราะว่าผมอธิบายได้เป็นฉากๆเลยว่าผมอะเริ่มจากการใช้ไม้เบาก่อนเริ่มไปไม้กลางๆจนสุดท้ายต้องมาใช้ไม้หนักอะไม่งั้นมันไม่ได้ผลผมหวังดีกับประเทศจริงๆแล้วผมลองมาทุกวิธีแล้วจริงๆนะครับเอาจริงถ้าผมรู้ตั้งแต่แรกว่าโพสต์รูปนายกแล้วท่านจะร้อนกันขนาดนี้เนี่ยผมทำตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วครับ
0: ที่สุดเมื่อวานนี้ไปพบกับตำรวจไซเบอร์พลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการสอท.1ก็ยืนยันนะครับว่าขณะนี้กระทรวงดิจิทัลก็ดีกรมการปกครองก็ดีกระทรวงมหาดไทยก็ดี
1: ได้เข้าแจ้งความกับกองบัญชาการไซเบอร์1แล้ว
0: เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับข้อมูลรั่วไหลแต่การแจ้งความไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลแต่การเชิญคุณเอิร์ธธนรัตน์มาพบเนี่ยเป็นการสอบปากคำในฐานะพยาน
1: ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีค่ะ
0: แนวทางการก่อเหตุจากข้อมูลจากการสืบสวนพบว่า
1: คนร้ายไม่ได้เจาะระบบฐานข้อมูลโดยตรง
0: แต
1: ่แฮกบัญชีผู้ใช้งานหรือยูสเซอร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบ
0: ก็คือได้รหัสมานั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วใช้บัญชีนั้นดึงข้อมูลออกมาก่อนจะเอาข้อมูลบุคคลสำคัญไปแสดงเพื่อจะยืนยันว่ามีข้อมูลจริงแล้วค่อยเอาไปซื้อขายผ่านดาร์กเว็บ Telegram หรือ Discord ก็แปลว่าล้วงเอาคนสำคัญมาโชว์เลยเฮ้ยของจริงซื้อไห
1: ม
0: แล้วก็ไปขายในตลาดมืดตำรวจได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะตรวจสอบว่าเจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ถูกแฮกจริงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ฮะขณะที่คุณธนรัตน์เมื่อวานบอกหลังจากพบกับตำรวจไซเบอร์ระบุนะครับว่าตำรวจไซเบอร์ยังชมเลยข้อมูลดีเป็นประเด็นที่อยากได้พอดีเลยหมายถึงตำรวจไซเบอร์คงไม่มีอยู่อยากได้ไงบอกสำเร็จแล้ว
1: หลังจากที่คุณอนุทินสั่งด่วนตั้งกรรมการหาต้นต่อข้อมูลรั่วค่ะ
0: แล้วก็พูดอย่างที่บอกแหละโอ้โหรู้ว่าโพสต์รูปนายกหลุดแล้วร้อนกันขนาดนี้นะ
1: ทำตั้งนานแล้ว
0: เดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครู่เดียวฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
1: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
2: ้มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
4: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลิแอนซ์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
5: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
6: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
7: คิดให้ดี
5: คิดเผื่ออนาคตด้วย
7: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
5: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
8: ตอนนี้นาลีกำลังไล่ตามนายวิการไปอยู่ค่ะ
9: คงไม่มีอะไรแล้วล่ะการที่แกบอกว่าจะไปเชียงใหม่มันเป็นการทำร้ายจิตใจฉันเยี่ยมเลยแกรู้ไหม
10: สมบัติมหาศาลของพ่อกับแม่ฉันยังรักษาไว้ไม่ได้เลยแล้วฉันจะดูแลเธอได้ยังไง
11: แต่ละจิตรักนารีนะคะ
12: หัวใจ
13: ทาตรีจันทร์20นาฬิกา30นาทีตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ผมพี่โกหกหรือพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
16: กูให้โอกาสมึงนะ
17: ทุกคนที่ตายเพราะไอ้พิงจะต้องไม่ตายฟรี
16: มึงกับกูนะต้องเลยเห็นมันตายกับตา
13: สองหัวใจจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาทีเริ่ม11สิงหาคม
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: บอกได้เลย
19: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
18: จริงใจได้ใจยาวนาน
19: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
20: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
21: บ้านและสวนแฟมิเดียพร้อมเสิร์ฟความสุขแล้วเพื่อทุกคนในครอบครัวกิจกรรมเพียบตลอด10วันบ้านและสวนแฟมิเดียวันที่31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนา
22: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
23: เรื่องเล่าเช้านี้8เวลา4นาทีต่อเนื่องไปสักหน่อยไปฟังคุณเอิร์ธธนรัตน์กัววัฒนาพันธ์ซึ่งเมื่อวันนี้ไปให้ข้อมูลตำรวจไซเบอร์ยืนยันว่าไม่มีรายชื่อถูกกรมปกครองแจ้งความตัวเองโดยตรงณเวลาเมื่อวานนะ ก็มาให้ข้อมูลก่อนจะยืนยันนะครับท่านผู้ชมว่าที่นายกอนุทินสั่งการเป็นการด่วนให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบตั้งกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุหาผู้รับผิดชอบนี่คือความสำเร็จแล้ว
24: คือผมก็เคยบอกไปแล้วว่าถ้ารู้แบบนี้ผมทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่น่าไปเสียเวลาส่งเอกสารภายในอะไรเยอะแยะวุ่นวายเลย
23: ลอง
24: พอโพสต์รูปนายกปุ๊บโอ้โหสุดยอดทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ต้องการ
25: มาว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆแล้วก็เป็นที่ต้องการมากๆ
26: ครับครับตอนนี้คาดหวังว่าหลังจากที่เราให้ข้อมูลตรงนี้จะสาวไปหาต้นตอได้เลยไหมครับ
25: อาจจะเป็นการยากนิดนึงนะครับบรรยากาศแบบตอนนี้ก็คือไล่แก้ตัวเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการครับให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นจุดที่สำคัญแล้วก็ยั่งยืนกว่าการไปไล่จับโจรครับ
26: เราบอกว่าเราสำเร็จหรือยังครับตอนนี้
25: แน่นอนครับตรงนี้ผมมองว่าเป็นความสำเร็จซึ่งผมก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าถ้ารู้แบบนี้คงทำแบบนี้ตั้งแต่แรกไม่น่าไปเสียเวลาแบบว่าส่งเอกสารภายในอะไรเยอะแยะวุ่นวายนะเพราะโพสต์รูปนายกปุ๊บโอ้โหสุดยอดทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมต้องการแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยครับแฮปปี้ครับ
23: ขณะที่ประเด็นที่กรมการปกครองอาจจะแจ้งความรวมถึงไม่ใช่อาจแจ้งแล้วแต่ไม่ระบุชื่อเ

0: รวมถึงยืนยันว่าไม่หลุดจากฐานข้อมูลกรมการปกครองคุณธนารัตน์ก็พูดคล้ายกับที่คุยกับเราในคุยนอกจอบอกถ้าไปดูถ้อยคำเขาตั้งใจเขียนว่าไม่ได้หลุดจากฐานข้อมูลหลักมันมีคำว่าหลักอยู่ก็คงจะจริงอ่ะไม่ได้เถียงแต่ที่มันหลุดออกมาก็มาจากฐานข้อมูลกรมการปกครองไหมตั้งคำถามอย่างที่บอกไปทั้งนี้เข้าใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มาอาจจะไม่ได้แค่หลุดจากฐานข้อมูลหลักแต่ตัวอื่นยังไม่ได้พูดถึงก่อนจะย้ำนะครับการที่กรมการปกครองเตรียมจะเอาผิดคนโพสต์ข้อมูลบุคคลสำคัญของกระทรวงของรัฐบาล
1: ค่ะ
0: ก็เป็นความเสี่ยงที่ใคร่ควรแล้ว
1: ว่าคุ้มค่าค่ะ
0: ส่วนเรื่อง PDPA ก็ไม่กังวลอีกโดยยกกรณีเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนกรณีคุณกรุณาชิดชอบ
1: ที่เอาข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียค่ะ
0: ตรงนั้นมันมีข้อวินิจฉัยจากเลขาสคสแล้ว
1: ว่ามันเข้าข่ายข้อยกเว้นตามมาตรา4วงเล็บ1ค่ะ
0: ของผมในลักษณะเดียวกันข้อมูลน้อยกว่าด้วยนี่ไงเพราะฉะนั้น
1: เชื่อว่าแง่ PDPA เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ก่อนจะทิ้งท้ายฝากถึงกรมการปกครองว่าม
1: าถึงจุดนี้แล้วหลักฐานหลายอย่างก็บ่งชี้ขนาดนี้แล้วก็คุยกันตรงๆเลยก็ได้นะ
0: ถ้าไม่ยอมรับปัญหามันจะไม่ถูกแก้นะ
2: เอางี้ครับเราต้องไปดูถ้อยคำที่เขาแถลงนะครับเขาเขียนว่าไม่ได้หลุดจากฐานข้อมูลหลักแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้รั่วจากกรมการปกครองแต่ตัวผมเองรวมถึงหลักฐานที่วันนี้ได้ส่งมอบให้กับทางตำรวจไซเบอร์เองเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนมากๆนะครับว่ามาจากฐานข้อมูลของระบบเก็บบันทึกจิตอาสานะครับประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาซึ่งจัดทำโดยกรมการปกครองนะครับ
3: ตอนนี้กังวลไหมครับว่าจะถูกแจ้งความดำเนินคดีเพราะเราเป็นหนึ่งในคนที่ออกมาโพสต์เรื่องนี
2: ้เป็นความเสี่ยงที่ใคร่ควรแล้วแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าเจตนาของผมเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วก็ทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับผมไม่ได้คือตอนนี้เรื่อง PDPA เนี่ยอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับเพราะว่าเราอาจจะเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนหน้าตรงเคสคุณแม่ต่ายกนุณาชิดชอบนะครับอันที่เคยโพสต์ทะเบียนราษฎรนะครับของบุคคลคนหนึ่งตรงนั้นก็มีข้อวินิจฉัยออกมาเข้าข่ายข้อยกเว้นตามมาตรา4วงเล็บ1ซึ่งของผมมันจะเป็นลักษณะเดียวกันผมก็เลยเชื่อว่าในแง่ของกฎหมาย PDPA เนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: เดี๋ยวตามกันดูมันมีมุมน่าสนใจคุณนัทเหลืองน้ำฤทธิ์ชัยเหลืองน้ำฤทธิ์ชัยผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคงจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้อะไรศูนย์รับฝากหลักทรัพย
1: ์อ๋อใช่TDS ค่ะ TSD
0: ไอ้ที่ออกมา 200,000 รายชื่อออกมาเป็นพวงเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อมูลสำคัญทั้งสิ้นเลยเนี่ยเมื่อวานนี้คุณนัทซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานที่ปรึกษาของท่านรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์ด้วยได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นข้อที่น่าสนใจพูดถึงที่มาที่ไปอันหนึ่งข้อหนึ่งระบุนะครับตัวชมพอเป็นเรื่องโฆษกหรือผู้ใหญ่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงมักจะหลุดพูดเองว่าไม่ได้โดนแฮ็กแต่รหัสผ่านหลุดมุมมองนี้เนี่ยนี่คือการประจานความบกพร่องของตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ขยายความรายละเอียดโดยระบุลองจินตนาการนะที่พยายามจะบอกว่าข้อมูลภาครัฐรั่วไหลไม่ได้ถูกแฮ็กแค่รหัสผ่านถูกคนร้ายเอาไปใช้ถ้าข้อมูลภาครัฐคือรหัสหรูราคาหมื่นล้าน
1: ที่ข้างในเก็บตู้เซฟบรรจุเอกสารสำคัญอัตลักษณ์และรูปถ่ายของคนไทยทุกคนเอาไว
0: ้หนึ่งระบบถูกแฮกลองนึกถึง
1: โจรแต่งชุดดำถือแฉลงปีนกำแพงตัดสายไฟเตือนภัยแล้วก็ใช้เครื่องมือเลเซอร์ระดับฮอลลีวูดเจาะทะลุกำแพงคอนกรีตเข้าไปในบ้าน
0: มุมเทคนิคเนี่ยแฮกเกอร์ใช้ทักษะชั้นสูงเจาะช่องโหว่ที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนข้ามผ่านไฟร์วอลพังโครงสร้างระบบเข้ามาตักข้อมูลถ้าโดนแบบนี้รัฐบาลจะรู้สึกว่า
1: เราเป็นเหยื่อโดนอาชญากรไซเบอร์ระดับโลกโจมตี
0: วงเล็บ
1: ก็อาจจะอ้างได้ว่าสุดวิสัย
0: ถ้าเทียบกับ2คือรหัสผ่านหลุดไม่ได้โดนแฮก
1: แล้วโดนเอาไปล็อกอินเนี่ยค่ะ
0: ลองนึกถึง
1: เจ้าของคฤหาสน์ทำกุญแจปั๊มแล้วก็แจกให้กับข้าราชการแม่บ้านคนขับรถถือเอาไว้คนละดอกรวมๆแล้วแสนกว่าดอก
0: วันดีคืนดี
1: แม่บ้านเผลอทำกุญแจตกเอาไว้หน้าปากซอย
0: หรือ
1: โดนเด็กเดินแซงแล้วขโมยไปจากกระเป๋า
0: แล้วโจรเนี่ย
1: เอากุญแจแท้ดอกนั้นน่ะเดินยิ้มระรื่นมาหน้าประตูบ้านไขกุญแจกรักยามก้าวเข้าไปรปภ.หน้าบ้านไฟวอลมองเห็นกุญแจแท้ก็โค้งไหว้เปิดประตูให้เข้าอย่างสุภาพ
0: แล้วโจร
1: เดินไปยกตู้เซฟออกไปชิวๆโดยที่บ้านไม่มีกล้องวงจร

0: ไม่มีการถามบัตรประชาชนซ้ำและไม่มีใครเอะใจเลยว่าทำไมแม่บ้านคนนี้ถึงเดินเข้ามาขนตู้เซฟออกไปตอนตีสาม
1: ทิ้งท้ายว่า
0: ถ้าข้อมูลโดนยกเขาไปแบบไหนที่เรารู้สึกอายน้อยกว่านะ
1: 8:11 แล้วเราเช้านี้ได้กลับมา
2: วัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ก้อน2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
5: ทุกความตั้งใจคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีส่งต่อจากมือของเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
6: ที่ตึกเตย24ชั่วโมงครั้งแรกของช่อง3ไลฟ์ไม่พัก24ชั่วโมงที่ CS3 Thailand พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงตั้งแต่9โมงเช้า7สิงหาคมเป็นต้นไปและเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ7สิงหาคมหลังข่าว3มิติติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
7: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ถ้าเป็นกูไงกูก็เลือกแม่ว่ะ
10: คำพูดแม่มันทำให้คนทั้งประเทศคิดไปในทางเดียวกันคิดอะไรก็คิดว่าน้องนินเป็นคนที่แย่งรันมาจากแม่ไงคะถ้าแม่ยังเลือกให้ทำแบบนี้ต่อไปนะรันคงต้องเลือกแล้วล่ะค่ะพี่รันพี่รัน
11: จากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรพวกเราจะไม่ปล่อยมือกันนะ
12: พี่โชคดีจังเลยที่มีน้องนินอยู่ข้างๆ
13: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: คุ้มขนองย่างเบสจอยรถสูงสุดรวม 3,200 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31สิงหาคมนี
15: ้คุ้มครบไวอุณหภูมิคอกพิษ
16: นี่คือการติดช่างใครมาคอกพิษก็ติดกันหมดก็ช่างเขาดีอะเรื่องรถนึกถึง
17: คอกพิษ
18: เดี๋ยวซีนต่อไป
19: กลิ่นปากหมา
5: หาโดนเมา
1: ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่น
8: ยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
12: หอมทันทีเลยครับ
15: และอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
2: สนุนโดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอดต่อ Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ่มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยโทร1519
1: 14:00 นเรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมฮะมาดูประเด็นความคืบหน้าประเด็นของในป๋องกับแก๊ง
0: ค่ะ
1: มีในป๋องธนาในธงชัยในฟุกในบอลก่อเหตุฆ่า3ศพ3พ่อแม่ลูกเลข1เดือนต่อมาก็ไปก่อเหตุฆ่า2พี่น้องรัสเซียอย่างที่เราติดตามกันมาต่อเนื่องเมื่อวานนี้มีมุมของผู้สูญเสียนะครับตัวชมครอบครัวของ2พี่น้องรัสเซียซึ่งพี่สาวอายุ22น้องชายอายุ17ปีคุณแม่กับญาติคุณแม่สรินามาทำพิธีไว้อะไรกับเหยื่อ2พี่น้องบนเนินเขามาฟักทองริมถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพมาบตาพุธกม139ซึ่งเป็นจุดที่ลูกทั้ง2คนเนี่ยถูกเรียกให้หยุดอ้างเป็นตำรวจคงจะจำได้ก่อนจะพาไปสังหารแล้วก็ฝังดินก็มีพระมาทำพิธีมีคนไทยกับคนต่างชาตินำดอกไม้มาวางที่จุดพบร่างขณะที่คุณแม่นำแก้วกาแฟของโปรดมาให้ลูกทั้งสองคนแล้วก็ซุดร่ำให
4: ้
1: ขณะที่แม่ขอบคุณประชาชนคนไทยตำรวจหน่วยงานรัฐทุกหน่วยอาสาสมัครที่ช่วยครอบครัวตลอดช่วงที่ผ่านมาทราบซึ้งใจคนไทยขณะที่ชาวรัสเซียที่อยู่ในประเทศไทยระบุว่าสะเทือนใจขอให้กำลังใจแม่ให้ต่อสู้ต่อไป คนรัสเซียที่อยู่ในเมืองไทยยังมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ
1: เพียงแต
0: ่ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากกว่านี
1: ้นี่ฮะก็เป็นภาพที่เราต้องร่วมกันแสดงความเสียใจแน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลก็จริงเป็นแก๊งเป็นกวนแต่คือมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเป็นอันขาดมันก็ต้องย้อนกลับไปแหละตั้งแต่ถ้าพ้นโทษออกมาก่อเหตุ3ศพก่อนเนี่ยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมฮะอันในส่วนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐ์พงศ์เมื่อวานนี้นอกจากประเด็นกำลังเร่งตรวจสอบตำรวจที่ถูกพาดพิงว่าเป็นลูกพี่ของนายป๋องเอายาเสพติดของกลางไปจำหน่ายก็ยืนยันนะครับว่ากำลังตรวจสอบขยายผลต่อเนื่องถ้ามีจริงจะไม่เลี้ยงเอาไว้จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดขณะเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยน้องไบร์นำเครื่อง GPRลงตรวจจุดต้องสงสัยฝังเหยื่อ5ศพ
0: มันเหมือนเป็นเครื่องสำรวจอย่างลึกใต้ดินได้ด้วยสัญญาณเรดาร์ค่ะเอามาสแกนในพื้นที่นะคะ
1: เนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังให้การขัดกันอยู่เรื่องจุดยังสับสนอยู
0: ่ป๋องกับธงเนี่ยค่ะให้การสับสนแล้วก็ชี้จุดเกิดเหตุสลับกันไปมา 3-4 จุด
1: ท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีอีก2ศพหรือไม่ในระหว่างนี้ก็นำเครื่องจากกรมศิลปากรใช่ไหม
0: ค่ะเครื่องสำรวจอย่างลึกใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์เนี่ยค่ะเอามาค้นหา
1: ก็ไม่พบนะครับท่านผู้ชมหลักการเรดาร์กับเครื่องเนี่ยจะตรวจดูว่าด้านล่างพื้นดินกับผิวดินมีอะไรมีโพรงหรือไม่ระยะความลึกของเครื่องอยู่ที่ 3-5 เมตรที่จะสแกน
0: ปกติเครื่องนี้ก็จะใช้ตรวจสอบโบราณวัตถุโบราณสถาน
1: บทสรุปแล้วตรวจไป7จุดไม่พบศพหรือสิ่งผิดปกติเครื่องสแกนพบสัญญาณต้องสงสัยจุดหนึ่งพอลงมือขุดดูพบเป็นแค่ก้อนหินก็ขยายการตรวจสอบไปพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่พบนะครับตัวชมเดี๋ยวเราตามดูกันต่อความคืบหน้าในแง่ต่อไปนี้ก็คือข้อที่หนึ่งตำรวจทั่วใหญ่ใครมีส่วนเกี่ยวข้องจริงไหมข้อที่สองการดำเนินคดีกับ4คนร้ายใน2เหตุการณ์อย่างที่บอกไปท่านผู้ชมครับการบ้านการเมืองเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้จริงๆเหตุการณ์หนึ่งก็คือการเดินทางมาครั้งประวัติศาสตร์ของผู้นำเมียนมานะครับประธานดีมินอองไลของเมียนมาเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกรัฐบาลอย่างเป็นทางการพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานดีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาลก็มีพิธีต้อนรับที่ทำเนียบรัฐบาลการตรวจแถวฐานกองเกียรติยศจากนั้นก็มีการถ่ายภาพเวลาแขกรัฐบาลมาเนี่ยก็จะต้องมีการถ่ายภาพบริเวณตึกไทยคู่ฟ้านะครับท่านผู้ชมตรงโถงบันไดกลางตึกก่อนที่นายมนตรีอนุทินกับพลเอกอุสมมินอองไลร่วมหาคือราชการกลุ่มเล็กที่ชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าแล้วจากนั้นก็มีการหารือเต็มคณะระหว่างรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศเป็นภาพใหญ่แบบนี้โฆษกรัฐบาลรัชดาธานินทร์แถลงในเวลาต่อมานะครับตัวชมข้อที่1ไทยพร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเมียนมาในอาเซียนรวมถึงการสานต่อความร่วมมือเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของไทยเมียนมาเห็นพ้องที่จะรักษาแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในความสัมพันธ์ทวิภาคี

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: โอ้ยคุณดาวคุณดาวหายไปไหนมาคะรู้ไหมคะว่าทุกคนเป็นห่วงคุณดาวมากเลยนะคะ
3: คุณพ่อคุณแม่ล่ะ
2: คุณผู้หญิงเข้าโรงพยาบาลค่ะ
3: คุณแม่เป็นอะไร
2: พอหลังจากที่คุณดาวออกจากบ้านไปเมื่อวานคุณผู้หญิงก็ช็อกหมดสติไปเลยค่ะ
3: แม
4: ่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดปกติเนี่ยกดเรียกได้ตลอดเวลานะคะ
5: มาเลยครับ
6: กันนภาเห็นน้องเข้มแข็งนะรีบฟื้นขึ้นมานะ
2: คุณแม่คุณลุงคะคุณแม่เป็นอะไรอะคะทำไมคุณแม่เป็นแบบนี
6: ้เมื่อคืนเนี่ยเห็นนภาช็อกอีกรอบนึงหมอบอกว่าเลือดเลี้ยงสมองไม่พอทำให้สมองถูกทำลายไม่รู้ว่าจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่หรือเรียกอีกโรคนึงก็คือโรคเจ้าหญิงนิทรา

0: ำใจดีๆไว้นะลุงเชื่อว่าจะต้องมีทางรักษาแต่ตอนนี้พ่อของหนูเนี่ยออกไปคุยกับหมอ
1: คุณแม่คะดาวผิดเองดาวไม่ดีเองคุณแม่จะไม่ให้อภัยดาวแต่ดาวก็อยากจะขอโทษค่ะ
2: ดาวเลยดาวไม่เอาอย่าโทษตัวเองแบบนี้นะลูกดาวก็น่าจะรู้ใช่ไหมลูกว่าแม่ก็รักลูกแค่ไหนแม่ก็น่าจะดีใจอ่ะที่ลูกกลับมาอย่างปลอดภัยพ่อไม่ได้ต้องการอยากจะหาว่าใครผิดใครถูกนะตอนนี้เราสองคนต้องช่วยกันดูแลแม่ให้เขาหายให้เร็วที่สุดนะลูก

0: จะไม่ถามอะไรดาวหน่อยหรอคะ
1: พ่อก็อยากรู้จากปากดาวเหมือนกันนะลูกเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น
0: ดาวเบื่องานเลี้ยงจอมปลอมค่ะดาวเลยไปสงบจิตสงบใจสักคืนนึงแล้วก็ว่าจะกลับมาแต่ดาวไม่คิดว่าคุณแม่จะเป็นแบบนี
1: ้พูดกับพ่อตรงๆก็ได้ลูกเมื่อคืนนี้ทะเลาะอะไรกับแม่เขา
0: คือดาวเพิ่งรู้ความจริง
1: ความจริงอะไรลูก
0: ดาวได้ยินคุณแม่คุยกับพี่เอกคุณแม่แกล้งทำเป็นโรคหัวใจกำเริบเพื่อบีบให้ดาวยอมมั่นกับพี่เอกค่ะ
1: แม่ไม่น่าทำแบบนั้นเลย
2: ผมว่าอย่าโทษคุณอาเพ็ญนภาเลยนะครับมันเป็นความผิดของผมเองครับที่ผมไม่กล้าขัดใจเขา
3: เอกมาสารภาพกับพี่เรียบร้อยแล้วพี่ว่าเรื่องนี้เราควรจะต้องคุยกัน
2: คุณอาครับผมอึดอัดมานานแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงผมขอโทษนะครับ
1: ไม่เป็นไรอาเข้าใจเอกเป็นเด็กก็ต้องทำตามใจผู้ใหญ่เขาแต่อาว่าคนที่เอกควรขอโทษเนี่ยไม่ใช่อานะน่าจะเป็นลูกสาวอามากกว่า
2: ดาว

0: พี่เอกขอโทษนะคะพี่เอกพบว่าสิ่งที่พี่เอกทำยังมันไม่ถูกพี่เอกไม่ควรตามใจคุณอาแบบนั้น
1: พี่เอกไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะแค่ถอนมั่นก็พอ
2: ที่ลุงมาเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้นะลุงเห็นด้วยนะถ้าทั้งสองฝ่ายไม่ยินยอมพร้อมใจกันนะก็ควรจะปล่อยทั้งคู่เนี่ยจากไปสติว่าง
0: ที่ผ่านมาผมก็บังคับลูกมากเกินไปแล้วครับตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจอะไรกับลูกได้ก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันดาวว่าไงลูก

0: ตายพี่กลับมาแล้ว
1: เกิดอะไรขึ้นนี่ตายตายตายจะไปไหนเนี่ย
2: ไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีคนโกหกหลอกลวง
1: ตายเป็นอะไรงอนเรื่องอะไรอีกเนี่ย
2: เรื่องแค่นี้ยังคิดไม่ได้พี่ก็ไปให้ไกลๆเลยไป
1: เกิดมาคืนแน่ตายตายตาย

0: หรอ
1: ใช่พี่รู้แล้วว่าพี่ผิดแต่กับแค่เรื่องทานข้าวแค่นี้ทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ด้วยไซ
2: พี่ทิ้งคำสัญญา
3: แล้ววิ่งไปกำนันคุณหนูดาวพี่ยังกล้ามาพูดอีกเหรอว่าเรื่องแค่นี้แน่จริงก็พูดมาสิมันกลนเปยพี่ถึงเบอร์ไหนพี่ยังได้กลับบ้าน
4: ไม่ถูกหยุดมันไม่มีเรื่องนี้ชายพูดเลยรู้ป่ะ
3: ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยไปหัวไป

0: ูดกันดีๆเถอะ
1: ไม่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงโง่ๆคนเดิมที่จะวิ่งตามพี่อีกต่อไปแล้ว
0: ชายแก้ว

0: พ่อ
1: มีอะไรลูก
0: ใส่แก้วหนีเราไปแล้วพ่อ
2: ฮะ

0: ันมารอรับเธอ
1: เธอไหนอ่ะใครเธอฮะไอ้หมัดฉันชื่อคุณสายแก้วจำใส่กะโหลกของแกไว้ด้วย

ของไอ้ทรายเดย์เลย

จะไม่ยอมปล่อยเธอไปคบกับไอ้เพชรง่ายๆหรอกเธอจะต้องเสียใจที่ตัดสินใจทำแบบนี้เนี่ยดาว

0: เองเนี่ยใหญ่โตจังเลยค่ะคุณเอกมาเล่นน้ำเป็นเพื่อนซายหน่อยสิ
1: ไม่มีใครบ้าเขาลงไปเล่นน้ำทันชุดแบบเธอหรอกขึ้นมาได้แล้วฉันมีเรื่องจะคุยด้วย
0: ขึ้นไม่ไหวอ่ะขอมือหน่อย
1: เรื่องเยอะซะด้วยนะขึ้นมาได้แล้ว
2: เอกก็หมดตกท้าหมดแป
1: ะเฮ้ยไปแก้วเจ๊ตัวแสบมานี่เลยนะ
3: กฎมีอยู่ว่าต้องจ่ายก่อนจูบ

0: นมาค่ะไม่เคยได้ของมันแพงแบบนี้เลยคุณเองคือที่หนึ่งในใจตาเลยนะ
1: เล่นใหญ่ไปหรือเปล่าสายแก้วเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันเนี่ยไม่ชอบอินสตอนะ
0: สายพูดจริงนะใครให้แหวนไปสายก็รับคนนั้นแหละ

0: ุดยอดน้องชายเยี่ยมเทคเดียวผ่าน
1: แหมก็ต้องเทคเดียวผ่านอยู่แล้วสิพี่โนดลูกชายเพชรทั้งหล่อทั้งเก่งขนาดนี้โอ้โ
2: หพี่กังก็พูดเบอร์อีกแล้วนะครับ
1: เบอร์อะไรล่ะ
0: เนื้อพี่โนดนะนี่ตอนนี้เราก็ซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปถึงคิวปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตแล้วนะน้องชายพร้อมเปล่า
1: อุ้ยน้องเพชรของพี่กังจะเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะ
3: ใช่เตรียมขอลายเซ็นด้วย
4: ด้วยแล้วมีคิวไว้ที่ด้วยนะรู้ไหม
0: ล็อกคิวให้ดีนะ
1: ได้จ้างั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้กั้งจะพาน้องเพชรเข้าไปลองชุนนะคะขอบคุณค่ะ see you จ้า
2: พี่กั้งครับ
1: เอ้าว่ายังไงตาน้องเพชร
2: ดาวเขาไปไหนล่ะครับทำไมเขาไม่มาดูผมซ้อมร้องเพลง
1: ถามอย่างนี้คิดอะไรอยู่ปะเนี่ย
2: คือ

0: เขาเป็นคนคุมโปรเจกต์ไม่ใช่เหรอครับ
1: พี่ล้อเล่นนี่เอาจริงๆเพนไม่รู้เลยหรอเรื่องของคุณดาวอ่ะ
2: โอ้ยน้องชายเอ้ยคุยไอ้กั้งเนี่ยนะปล่อยมันเยอะนะอย่าลืมเผื่อหาร10ไว้ด้วยนะ
1: แหมพี่โนดอย่ามาบูลลี่แฟนสาวแบบนี้สิคะ
2: แฟนสาวบ้างไงเดี๋ยวเป็นเดียว
0: โอ้โหนี่สรุปผมจะรู้เรื่องไหมครับเนี่ยพี่โนด
2: คือพี่กำลังจะบอกนี่แหละว่าคุณแม่ของคุณดาวอ่ะเขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลคุณดาวก็เลยขอลาไปดูแลคุณแม
0: ่แล้วนี่พี่โนดพอจะรู้ไหมครับว่าโรงพยาบาลไหน
3: อ่ะส่วนแบ่งของแกขอบใจว่ะเนี่ยแค่เอาเดือนนะเว้ยเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยฉันจะขยายเครือข่ายพนันออนไลน์ของเราอีกหลายสาขาจะได้มากกว่านี้อีก10เท่าสวัสดีเฮ้ยคือแกไม่ดีใจเลยเหรอวะแกไม่เข้าใจฉันหรอกวะคือคนเรามันจะมีเรื่องเครียดสักกี่เรื่องใช่วะถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็น่าจะเรื่องผู้หญิงป่ะคือยังไงวะยังตามหาผู้มั่นกันไม่เจอเหรอวะ
4: เจอแล้ว
3: แล้วก็ถอนมั่นแล้วด้วยเฮ้ยจริงดิคือแกโดนมาสวมข่าวเหรอวะฉันจะไม่ยอมให้ผู้มั่นไปเสวยสุขกันง่ายๆหรอแล้วแกจะเอายังไงจะเก็บมันเลยไหมฉันมีมือดีอยู่หลายคนฉันอยากให้เพชรมันตายทั้งเป็นฉันจะทำลายความฝันของมันให้สิ้นซากแบบนั้นสะใจกว่าแล้วแกรู้เหรอว่าจุดอ่อนมันคืออะไร
4: ใครอ่ะ
5: คุณเอกค่ะเดี๋ยวสายไปช้อปปิ้งก่อนนะคะ
3: ไอ้วะไม่เห็นหน้าเลยไม่ต้องสนใจหรอกแค่มีรับจ้าง
6: คุณแม่คะดาวจัดคาร์เนชั่นอย่างที่คุณแม่ชอบด้วยนะคะคุณแม่รีบตื่นมาคุยกับดาวสิคะคุณแม่จะตื่นมาดุมาด่ามาตีดาวก็ได้ดาวจะไม่เถียงคุณแม่เลยสักคำค่ะ
0: อย่าโทษตัวเองเลยดาวถ้าฉันไม่พาเธอไปทะเลแม่เธอก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอก
6: ไม่เกี่ยวหรอกเพชรปัญหามันมีมานานแล้วขอบใจมากนะที่มาเยี่ยมแล้วนี่นายรู้ได้ยังไง
0: พี่กังบอกวันนี้ฉันแอบเพลงเสร็จแล้วนะ
6: ดีแล้วตรงตามแผนเลยถ้างั้นอาทิตย์หน้านายก็ต้องไลฟ์สดเปิดซิงเกิลแรกแล้วนะ
0: เยี่ยมเลยแต่ก่อนเปิดตัวซิงเกิลแรกฉันขอไลฟ์สดที่นี่ก่อนเลยได้ไหม
6: นายจะร้องเพลงที่นี่เหรอ
0: ฉันจะร้องเพลงให้แม่เธอฟัง
6: แต่คุณแม่ฉันยังไม่ฟื้นเลยนะนายเพี้ยนไปหรือเปล่าเนี่ย
0: ดนตรีมันช่วยกระตุ้นระบบประสาทได้มาครับคุณแม่จะร้องเพลงให้แม่ฟังมาฟังเพลงกันนะครับคุณแม่

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้น

0: มะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ช่วยซื้อหน่อยนะคะโหฟังไม่ไหวแล้วขอถ่ายรูปหน่อยนะคะ
2: อะไรกันเนี่ยน้อง
1: พี่คนสวยเป็นดาราแน่ๆ
3: เน็ตไอดอลใช่ปะพี
2: ่บ้าเป็นดาราเน็ตไอดอลอะไรกันล่ะ
1: ช่วยอุดหนุนยางรัดผมดังๆหน่อยค่ะใครด้วยคะ
2: โอ้ยหัวจะปวดนี่ถ้าจะมาชมพี่แล้วตบด้วยยางรัดผมแบบเนี้ยด่าพี่มาเลยดีกว่า
1: พี่สาวสวยจริงๆไม่ได้โกหกซื้ออันเดียวก็ได้จ้ะพี่หนูต้องช่วยพ่อแม่หาเงินเลี้ยงครอบครัว
2: เอ้พอไม่ต้องเล่าละครดราม่าอะไรแล้วทั้งหมดมีกี่อันแล้วเท่าไหร
1: ่20อัน600บาทจ้ะพี่สาว
2: ใส่ถุงมาเลยพี่เหมาหมดแล้วก็ไม่ต้องทอน
1: พี่ให้เกินตั้ง400
2: หรือจะไม่เอาล่ะฮึ
1: ขอบคุณค่ะพี
2: ่อ่ะนี่รู้ไหมทำไมพี่ถึงให้น้องเมื่อก่อนอะพี่ก็เคยขายช้างแก้บนอยู่หน้าวัดพี่ว่าพี่เห็นอะไรในตัวพวกน้องที่เหมือนพี่อ่ะ
1: ขอบคุณค่ะพี
2: ่วันไหนรวยก็อย่าลืมไปช่วยคนอื่นเขาต่อล่ะ
1: ค่ะ
2: แผนดีนะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี
4: ่ทานให้อร่อยนะคะ
3: อยากจะกรี๊ดมีแต่ของแพงๆนะเนี่ย
2: มา
3: เปิดมนก่อน
2: ส่งไปยั่วพี่เพชรดีกว่า

จะมา move on เป็นวงกลมแบบนี้ไม่ได้นะสายแก้วหยุดคิดถึงเขาได้แล้วกินอันไหนก่อน

0: โอ๊ยอะไรของแกนี่พี่ดำมันอร่อยจัดถึงขนาดต้องยกสดเลยหรือไง
1: นานๆมากินทีต้องเอาให้คุ้มไม่รู้ว่าจะได้มากินอีกหรือเปล่า
2: แกก็เว้ยอีกแล้วร้านบะหมี่เนี่ยเปิดทุกวันแกจะมากินเมื่อไหร่ก็ได้
1: ก็ใช่ร้านบะหมี่เปิดทุกวันแต่การที่เราจะได้มานั่งกินแบบนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันเนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆมาเที่ยวพี่กันซะหน่อย
0: มาพี่ดำพูดถูกจริงด้วยเขาไม่มีเวลาได้พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกแล้วน้องคะเช็คบินเลย
3: มีอะไรหรือเปล่าคะอาหารไม่อร่อยหรอคะ
0: อร่อยแต่มันคงไม่ใช่อาหารสำหรับฉันแม่พร
3: ขอบคุณค่ะ

0: จานนี้เหรอที่นายจะพามากินอ่ะ
1: ใช่คุณนะ
2: ผักกินผักหน่อย
1: อย่างนี้ก็ได้เนี่ยทำไมอ่ะไม่ชอบกินผักเหร
2: อดูในนี้สิหมูแดงก็เพียบเกี๊ยวก็เยอะเส้นก็นุ่มน่าอร่อยกว่าอีก
0: ร้านบะหมี่ในตำนานที่เรามากินตอนมาดูคอนเสิร์ตทำไมจำไม่ได้เลยพี่คะ
3: สวัสดีครับ
0: เอาบะหมี่เกี๊ยวน้ำชามหนึ่ง
3: เกี๊ยวน้ำชามหนึ่งครับ
0: แล้ว

0: บะหมี่หมูแดงใส่ผักเยอะๆชามนึงค่ะ
1: เอาเยอะๆเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวงั้นรอสักครู่ครับ
2: นี่เธอจำได้ด้วยหรอว่าฉันชอบเผ็ด
0: ความทรงจำดีๆเนี่ยมันก็อยู่กับเราตลอดไปนั่นแหละ
2: สายแก้วสายแก้วไปไหนมาเนี่ยพี่เป็นห่วงมากนะรู้ไหม
3: ห่วงฉันห่วงฉันจะมานั่งกินบะหมี่กับน้องลูกหนูเนี่ยนะฉันกินข้าวนะพี่เพชรไม่ได้กินหญ้า
2: พี่รู้ว่าสาฉลาดแต่ทำไมถึงได้ทำตัวงี่เง่าแล้วก็หนีออกไปจากบ้านอย่างเงี้ยแต่นี่ไปอยู่กับใครมาสายไปเอาเงินที่ไหนมาใช้เนี่ย
3: ไม่ต้องทำมาเป็นห่วงฉันเลยดูสิฉันมีเสื้อผ้าสวยๆใส่มีกระเป๋าแบรนด์เนมใช้ไม่แพ้น้องลูกคุณหนูของพี่หรอก
2: ตายทำไมตายพูดอย่างเงี้ย
3: ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้รับไม่ได้ก็ไม่ต้องมายุ่ง
2: นี่ตายไอ้ดำมันฝากสาวไว้กับพี่นะรู้ไหม
3: พี่ไม่ต้องเอาพี่ดำมาอ้างเลยฉันไม่ใช่อีสายแก้วตาครีมเหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ฉันมีเงินทองใช้สุขสบายกว่าตอนที่อยู่กับพี่อีก
0: มีเงินไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขนะสายแก้ว
3: ต้องมาแสบเลยนะลูกหนูปากดีชอบจุกคู่ของชาวบ้านไปทั่ว
0: นี่เธอจะว่าฉันยังไงก็ได้แต่เธอจำตอนที่เธอจะฆ่าตัวตายได้ไหมเพชรเขารักแล้วก็เป็นห่วงเธอเหมือนน้องสาวแท้ๆคนนึงเลยนะ
3: ฉันไม่ใช่น้องสาวเขาฉันคือคนที่รักเขาหลวงซะด้วย
2: สายแก้ว
0: ไปตามสายแก้วก่อน
2: ต่อเข้าไปครับเขาโตนะถ้าเขาคิดจะไปเนี่ยปล่อยเขาไป

0: ันอ่านประวัติมันดูแล้วเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเล่นงานมันได้เลย
1: คุณเอกจำได้ไหมครับคุณเอกเคยส่งคนไปเล่นงานมันจนมันโดนไล่ออกจากโรงเรียน
0: พี่ใหม่นั่นมันแค่เรื่องชกต่อยฉันต้องการเรื่องที่มันโดนๆเอาแบบว่าปล่อยออกมาแล้วมันหมดอนาคตทันทีเลย
2: คดีฆ่าคนตายเพียงพอที่จะเล่นงานพี่เพชรไหมคะ
0: ก็พูดจริง
2: สายจะโกหกทำไมพี่เพชรกับพี่ชายสายเคยเข้าสารพินิจด้วยกันมาก่อน
0: แล้วทำไมตอนที่ฉันอ่านประวัติไม่เห็นมีเรื่องพวกนี้เลย
2: มันจะมีได้ยังไงล่ะคะในเมื่อคุณหนูเนตดาวเป็นคนฉีกประวัติพี่เพชรทิ้งแล้วเขียนมันขึ้นมาใหม่อย่างหมดจดไร้มลทิน
0: แสดงว่าเนตดาวคอยช่วยเหลือเพชรมาโดยตลอดดีคราวนี้ฉันจะขยี้ให้มันจมดินแต่ว่าเธอแน่ใจนะว่าจะไม่เปลี่ยนใจที่หลัง
2: เขาเหยียบหัวใจทรายเขาก็ต้องเจ็บไม่แพ้ทรายถ้าคุณเอกอยากรู้อะไรอีกก็ถามทรายมาได้เลยนะคะทรายยินดีจะช่วยทุกอย่างแต่ทรายขออย่างเดียว
0: อะไร
2: แก้แค้นให้ทรายอย่างสาสม

แกต้องการอะไร

0: ใช้แกมาฉันถามว่าใครใช้แกมา
1: ก็คนที่จะเอาชีวิตแกไง
0: พ่อ
1: เพชรมึงจะเข้ามาไม่งั้นกูยิงพ่อมึงทั้งแต่แน
0: ่เพชรแกอย่าไปยอมนะแกไม่ต้องห่วงพ่อแกหนีไปก่อน
1: ฉันยอมนะปล่อยพ่อฉันซะ
0: ไอ้ต้องไปดิไปเลยต้องไป

0: หรือเปล่าครับ
1: เหงื่อแตกโชกเลยฝันร้ายเหรอลูกฝันว่าอะไร
0: คือ
1: มัวแต่อ้ำอึ้งมีอะไรเล่าให้พ่อฟังได้นะเดี๋ยวนี้แกไปทำงานเดี๋ยวก็ทำงานไม่รู้เรื่องหรอก
0: ผมฝันว่าพ่อจากไปครับ
1: ฝันว่าพ่อตายแกจำไว้นะคำโบราณเขาบอกว่าฝันร้ายกลายเป็นดียิ่งฝันว่าพ่อตายเนี่ยแสดงว่าแกเนี่ยจะโชคดีเพราะฉะนั้นงวดนี้พ่อขอซื้อเลขเด็ดซะหน่อย
0: ผมเป็นห่วงพ่อนะครับพ่อห้ามเป็นอะไรเด็ดขาด
1: พ่อไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกพ่อจะอยู่ดวนที่รู้ประสบความสำเร็จ

0: ทานตะวันออกดอกตูมแล้วอีกไม่นานก็บาน
1: จริงด้วยครับพ่อใกล้จะถึงวันเปิดตัวซิงเกิลผมแล้ว
0: เพชรไม่ต้องกังวลนะเพชรจะต้องหันหน้าสู้กับปัญหาเหมือนกับดอกทานตะวันที่หันหน้าสู้กับดวงอาทิตย์ลูกไม่ต้องกลัวพ่อจะช่วยเหลือลูกในทุกๆอย่าง
1: ครับพ่อผมก็จะสู้จนกว่าความฝันผมจะเป็นจริงครับ
2: เอ็งมาอาแต่เช้าเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่า

0: มเห็นว่าคุณอาเป็นนภานะครับท่านป่วยอยู่ผมก็เลยอยากจะแบ่งเบาภาระของน้องดาวเผื่อน้องดาวจะได้มีเวลาไปดูแม่ด้วยครับ
1: ดีนะถึงแม้ว่าจะถอนมั่นแล้วเนี่ยแต่ยังมีน้ำใจช่วยเหลือถือว่าเป็นผู้ชายนะ
0: ยังไงผมก็ยังรักน้องดาวอยู่นะครับคุณอาและผมก็ยังปรารถนาดีกับเขาเสมอครับ
2: ลุงคะขอโทษค่ะเดี๋ยวดาวมาใหม
1: ่ไม่เป็นไรดาวมาก็ดีแล้วเราจะได้คุยกันคืออย่างนี้เจ้าเอกเนี่ยมาขอช่วยงานดาวหนูก็เลยอนุญาตไป
2: ไม่เป็นไรค่ะคือดาวคิดว่า
0: น้องดาวคะน้องดาวอย่าปฏิเสธเลยนะคะคือพี่เอกรู้นะคะว่าโปรเจกต์ของเพชรเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ถูกการคาดหวังไว้มากพี่เอกก็แค่อยากจะช่วยน้องดาวแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะ
1: รู้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาเลยแต่ว่าเอกจะช่วยถึงส่วนไหนได้บ้าง
0: ก็ผมว่าจะช่วยในเรื่องของงานที่ว่าจะเปิดตัวซิงเกิลใหม่นะครับผมจะจัดให้ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนที่น้องดาวเขาวาดเอาไว้เลยครับ
2: คือดาวก็ทำไปหลายส่วนแล้วครับพี่เอก
0: อย่างเช่นอะไรบ้างคะ
2: ก็พวกสคริปต์สัมภาษณ์ PR เสื้อผ้าเหลือแค่เซตเวทีกับรันงานวันจริงค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จัดการเรื่องเวทีจะต้องรันงานวันนั้นให
2: ้ไม่เป็นไรเลยค่ะดาวดูแลเองได
0: ้ไม่ต้องเกรงใจนะคะน้องดาว
1: นั่นสิดาวรู้ว่าใช้งานเจ้าเอกมันเยอะๆเลยนะนานๆมันจะขยับสักทีหนึ่ง
0: รับรองนะครับคุณอาว่างานนี้ผมทุ่มสุดตัวเลยครับน้องดาวตามนี้นะคะ

0: โทรหาใครล่ะครับพ่อ
1: สายแก้วนะลูกแต่ถ้าทางจะเปลี่ยนเบอร์แล้วติดต่อไม่ได้พ่อคิดว่าพ่อจะไปตามสายแก้วที่ตาครี
0: เขาไม่อยู่นั่นหรอครับ
1: แกรู้ได้ยังไง
0: วันก่อนผมเจอสายแก้วในกรุงเทพนั่นแหละครับ
1: แกเจอสายแก้วแล้วเขาเป็นยังไงบ้างไม่พาเขากลับมา
0: เขาไม่ได้อยากอยู่กับเราแล้วครับเขาไปมีชีวิตใหม่ตามแบบที่เขาชอบแล้ว
1: สายแก้วไม่มีญาติที่กรุงเทพแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหน
0: เขาไม่ได้บอกผมแต่เขาคงไปอยู่ในที่ที่สุขสบายแล้วนะครับ
1: ถ้าสายแก้วไปได้ดีแล้วพ่อก็หมดห่วงวันนี้แกจะไปไหนบริษัทเรา
0: ผมจะไปเยี่ยมคนป่วยครับตอนนี้เจอกันนะครับพ่อ
1: ให้ป่วยอะลูกเพชรไม่พ

แม่ได้ยินเสียงของผมผมขอให้คุณแม่มีพลังแล้วก็ขอให้แม่มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งนะครับผมรู้ว่าคุณแม่ทำได้คุณแม่รู้ใช่ไหมครับว่าทุกคนเป็นห่วงคุณแม่มากๆโดยเฉพาะเนตรดาวเขารอคอยวันที่คุณแม่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งอยู่นะครับ

0: ผมไม่ได้มีเจตนาจะมารบกวนครับผมขอโทษจริงๆครับ
1: โทษจังทำไมนายทำผิดอะไรฉันนั่งต้องขอบใจนายที่มาเล่นเพลงเพราะๆให้ภรรยาฉันฟัง
0: คุณ
1: เรียกฉันว่าพ่อเหมือนที่ยาดาวเรียกก็ได
0: ้คุณพ่อจำผมได้ใช่ไหมครับ
1: จำได้สิเด็กอาชีวะที่โดนฉันด่าโดนฉันดูถูกแล้วก็ไล่ออกจากบ้านมานะ
0: ตอนนี้คุณพ่อไม่รังเกียจผมแล้วล่ะครับ
1: ฉันอยากจะถามนายมากกว่าว่าทำไมนายยังมีน้ำใจมาดูแลภรรยาฉันทั้งที่ฉันกับเป็นน้ำพาเนี่ยรังเกียจนายขนาดนั้น
0: ผมไม่เคยคิดโกรธแค้นอะไรท่านเลยผมเข้าใจดีเพราะพ่อแม่ทุกคนก็อยากปกป้องลูกตัวเองให้ลูกตัวเองได้ดีที่สุดครับแล้วผมก็เห็นแก่ความกตัญญูของเนตรดาวที่เขามีกับพ่อแม่ด้วยครับ

0: ฉันเสียใจนะฉันไม่น่าเป็นคนที่มองคนแต่เปลือกเลยฉันมองในผิดไปขอบคุณครับยอมเปิดใจให้ผมฉันยอมรับกับนายอย่างนี้ฉันกับเพ็ญนภาห่วงการชีวิตลูกเกินไปจนเขาไม่มีความสุขตอนนี้นายรู้ยังครับยาดาเขาถอนมั่นแล้ว
1: อะไรนะครับ
0: ฉันฝากดูแลลูกสาวฉันด้วยทำให้เขามีความสุขที่

0: ันจะแฉความจริงไหว้เพชรมันเป็นคนยังไงให้ทุกโซเชียลได้รู้เลยแล้วเรามาดูกันว่าเนตรดาวเนี่ยจะล้มทั้งยืนเลยไหม
1: จับฉันมาทำไมวะ
2: พี่เบิ้มใช่ไหม
0: เพชร
3: ผมกับเบิ้มเคยตั้งวงดนตรีกันตอนอยู่สถานที่นี้
4: สถานที่นี้เหรอเอาหน่อยด้วยค่ะ
0: คุณดาวจะไป
4: ไม่ได้ค่ะดาวจะปล่อยให้เพชรรับกรรมคนเดียวไม่ได้
0: โอ้ย

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: มีอะไรใคร
1: แม่คะแม่ขอพูดกันแล้วกันคุณพ่อจะได้ตาสว่างสักทีรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอดีรินได้ยินแคลร์กับชาญคุยกันว่าเรื่องแพ้กุ้งของแคลร์เป็นเรื่องโกหกแล้วเรื่องที่ฉันเข้ามาในห้องเธอคุณปู่จะไม่สงสัยเรื่องที่ฉันแพ้กุ้งแน่ใช่ไหมใครไม่บอกใครหรอกค่ะแต่แคลร์แพ้กุ้งจริงๆนะคะแล้วเธอพูดอย่างนั้นทำไมพวกเธอมีอะไรปิดบังคุณปู่กันแน
0: ่งั้นยังไงแคลร
1: ์คือ
2: แคลร์ผมว่าคุณควรจะบอกเรื่องนั้นกับคุณปู่ได้แล้วนะ
0: มีอะไรจะบอกปู่ไหมแคลร
1: ์เรื่อง

0: ว่าเขาอยากกลับไปทำงานแล้วครับ
1: จริงเหรอ
0: จริงครับคุณปู่ผมว่าที่คุณนินได้ยินผมคุยกับแคลร์เนี่ยคงจะได้ยินไม่ครบนะครับแคลร์เขาบอกผมว่าเขาอยากกลับไปทำงานแต่เขากลัวคุณปู่จะสงสัยว่าทำไมเขาหายแพ้กุ้งเร็วเกินไปเขากลัวคุณปู่จะคิดว่าเขาไม่ได้แพ้กุ้งจริงๆนะครับ
1: พ่อปู่คิดว่าหลานอาจจะอยากพักอยู่สักพักหนึ่งซะอีก
0: ตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นครับคุณปู่แต่แคลร์เขาบอกว่าเขาอยากกลับไปทำงานเขาอยากให้สมองของเขาได้ทำงานผมก็เลยมาลองคิดดูว่าถ้าสมองเขาได้ทำงานบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ความทรงจำของเขากลับมาเร็วขึ้นก็ได้นะครับ
1: ก็ดีเหมือนกันนะปู่ว่าก็ดีเหมือนกันเพราะปู่อยากจะให้ของที่ตั้งใจจะให้ไว้ตั้งนานแล้วล่ะว่าไงมีใครสงสัยอะไรไหม

0: สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: นี่คุณจะบ้าหรือไงเนี่ยฮะให้ฉันไปทำงานเนี่ยนะ
2: คุณต่างหากล่ะที่บ้าทำไมคุณไม่บอกผมว่าคุณรสลินแอบเข้ามาอยู่ในห้องคุณเป็นไร
1: พอดีพื้นมันลื่นอ่ะฉันก็เลยตกใจอ่ะมันไม่มีอะไรจริงก็ฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะถ้าฉันบอกคุณก็ต้องเอาเรื่องไปฟ้องคุณปู่แล้วคุณปู่ก็ต้องไปว่านรินทร์ก็กลายเป็นทะเลาะกันอีกฉันเป็นห่วงคุณปู
2: ่เอาล่ะถ้าอย่างนั้นคืนนี้คุณต้องท่องจำธุรกิจของ TGL และโครงสร้างทั้งหมดของบริษัทให้ได
1: ้ฉันต้องไปทำงานจริงๆเหรอ
2: ใช่แล้วถ้าคุณกำลังจะถามผมว่าทำไมคุณต้องไปทำงานด้วยใช่ไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณนั่นแหละที่ทำให้คุณรสลินกับคุณชาสงสัยและตอนนี้สองคนแม่ลูกนั่นก็ใช้เรื่องที่คุณความจำเสื่อมเป็นจุดอ่อนในการกำจัดคุณออกไปไงทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้เนี่ยคือคุณต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าคุณกลับมาเป็นแคลร์คนเดิมแล้ว
1: แต่ฉันทำอะไรไม่เป็นเลยนะ
2: คุณต้องทำได้คุณเชื่อผมสิ

คุณไปนอนก่อนได้เลยนะไม่ต้องนั่งเฝ้าฉันหรอกเมื่อคืนคุณไม่ได้นอนนี่

ันรู้นะว่าคุณก็เป็นคนดีแค่หัดยิ้มสักหน่อยเนี่ยทำไม่เป็นหรอกไงเอาดีกว่าเดี๋ยวตื่นมาเห็นสาวว่าเราทำอะไรอีก

0: บอกผมก่อน
1: อ้าวก็คุณหลับอยู่ฉันก็ไม่อยากปลุกไงอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ออกไปไหนซะหน่อยฉันแค่ออกมายืนสูดอากาศที่ระเบียงตรงนี้เองพี่ฉันถามอะไรหน่อยสินอกจากคุณโยคุณพัทแล้วอ่ะเพื่อนดาราคนอื่นๆที่ฉันเคยเห็นในข่าวทีวีทุกคนก็ถูกจ้างมาเป็นเพื่อนคุณแคลร์ด้วยหรือเปล่า
0: ใช่แต่ละคนก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นแคลร์เขาอยากให้ภาพลักษณ์เขาดูออกมาเป็นแบบไหน
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: คุณรู้ไหมว่าเรามองเห็นพระจันทร์แค่ด้านเดียว
1: ไม่อ่ะฉันไม่ค่อยสังเกต
0: ถ้ามองจากโลกของเราเนี่ยเราจะเห็นพระจันทร์แค่ด้านที่มีกระต่ายอยู
1: ่ทำไมอ่ะ
0: ก็เป็นเพราะว่าพระจันทร์มันเลือกให้เราเห็นแค่นั้นมั้งอันที่จริงแล้วเนี่ยพระจันทร์ยังมีอีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่มืดแสงไม่เคยส่องไปถึงเราก็เลยมองไม่เห็นด้านนั้นและคิดว่าพระจันทร์มีแค่ด้านเดียว
1: จริงด้วยฉันไม่เคยสังเกตนะเนี่ยว่ามันเป็นอย่างที่คุณพูดจริงๆเลยอะ
0: พระจันทร์ก็เหมือนกับคนเรานี่แหละเลือกที่จะหันด้านที่ดีด้านที่สวยงามให้คนอื่นเห็นอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ความเป็นจริงแล้วไม่ว่าพระจันทร์หรือว่าคนก็มีสองด้านเสมอแม้กระทั่งคนบางคนที่คุณคิดว่าคุณรู้จักเขาดีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีบางมุมที่คุณไม่เคยเห็นหรือไม่เขาก็ซ่อนมันไว้ไม่อยากให้คุณเห็น
1: เหมือนคุณแคลร์ใช่ไหมฉันว่านี่อาจจะเป็นมุมหนึ่งของคุณแคลร์ที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้แต่คุณแคลร์เขาไม่เคยมีเพื่อนเลยจริงๆหรอ
0: มันก็ขึ้นอยู่กับว่านิยามของคำว่าเพื่อนของคุณเนี่ยหมายความว่ายังไงแคลร์เขาเลือกที่จะไม่มีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับเขา
1: คุณพูดเหมือนกับว่าคุณแคลร์เคยมีปัญหากับเพื่อนแบบนั้นนะ
0: ผมก็แค่อยากจะอธิบายให้คุณเข้าใจโลกของคนรวยคนรวยเขาคบกันด้วยผลประโยชน์เพราะฉะนั้นคำว่าเพื่อนจึงไม่จำเป็น

0: ยังอยู่อีกเหรอฉันคิดว่าป่านนี้แล้วนายคงจะไปปูพรมแดงต้อนรับการกลับมาทำงานวันแรกของแคลร์แล้วซะอีกถามจริงเหอะที่แคลร์กลับมาทำงานเนี่ยเพราะอยากกลับมาเองจริงๆหรือว่านายเป็นคนสั่งกันแน
1: ่ทำไมคุณชาถามแบบนี้ล่ะครับ
0: จะไปรู้เหรอก็ตั้งแต่แคลร์กลับมาเห็นนายนั่นแหละเป็นคนสั่งให้ทำนู่นทำนี่ตลอดจนฉันชักจะไม่แน่ใจว่านั่นเป็นแคลร์ตัวจริงหรือตัวปลอมกันแน่
1: คุณชาอาจจะลืมไปนะครับว่าตอนนี้ความทรงจำของแคลร์ยังไม่กลับ

0: มาทั้งหมดผมก็เลยต้องทำหน้าที่คอยบอกนู่นนี่นั่นให้กับแคลร์แต่ถ้าเกิดว่าคุณชาอยากจะทำหน้าที่นี้แทนเนี่ยผมก็ยินดีนะครับ
1: ฉันแล้วอยากจะรู้จริงๆว่านายกับแคลร์กำลังจะทำอะไรกัน

0: ทำไมมองแคลร์แบบนี้คะแคลร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนแรกปู่ก็กังวลว่าหลานคงจะไม่พร้อมไปทำงานแต่ว่าพอมาเห็นหลานแบบนี้แล้วปู่ว่าหลานพร้อมแล้วล่ะไปทำงานให้สนุกนะแล้วถ้าหากว่าไม่รู้อะไรก็ถามชาญเขามีชาญอยู่ทั้งคนไม่ต้องห่วงนะแต่ถ้าหากว่ามีใครมารังแกหรือว่าพูดอะไรไม่ดีมาบอกปู่นะ
0: คุณปู่พูดเหมือนจะส่งแคลร์ไปเข้าโรงเรียนอนุบาลวันแรกเลยค่ะ
1: ไปชาญฝากด้วยนะ
2: ครับ
0: ไปก่อนนะคะวันนี้คุณปู่ดูอารมณ์ดีเนาะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: คงเป็นเพราะว่าคุณทำให้ท่านนึกถึงตอนที่ท่านไปส่งคุณที่โรงเรียนอนุบาลตอนเด็ก
0: ฉันเองก็นึกถึงตอนที่ป้าไปส่งฉันที่โรงเรียนวันแรกเหมือนกันนะถึงฉันจะรู้ว่ามันอาจจะไม่มีปฏิหาริย์แต่ฉันก็หวังว่าสักวันหนึ่งป้าฉันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

0: วันนี้ฉันขอแวะไปที่นึงก่อนไปที่บริษัทได้ไหม
1: ที่ไหนเหรอ
2: เฮ้ยเดี๋ยวรถ
0: ตั้งใจนะเดี๋ยวคุณสองคนรอในรถก็ได้ฉันจะรีบไปรีบกลับ
1: เดี๋ยวผมไปด้วย
0: กลัวฉันจะหนีเหรอไงฉันเอาของที่บ้านแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้ว
1: ตุลเดี๋ยวฉันมานะผมว่าให้คุณชานไปด้วยดีกว่านะครับ
0: คุณสองคนที่พอกันเลยจริงๆ

0: ไหนคุณบอกผมว่าไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนแล้วแล้วนี่ใครเป็นคนทำ
1: ไม่รู้สิอาจจะเป็นเพื่อนบ้านแถวๆนี้มั้ง
0: ถ้างั้นผมว่าคุณรีบไปเอาของที่ต้องการแล้วก็ไปจากที่นี่กันเถอะ

ปารินจีนนี่ฉันเองนะรอแป๊บนึงนะ

0: ่อยๆดูดีหน่อยจินแกรู้ไหมว่าวันนี้ฉันมาหาแกทำไมนี่ฉันเอารางวัลนี้มาให้แกแกจำได้ใช่ไหมว่ามันคือรางวัลอะไร
1: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่น

0: ข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: คอเลสเตอรอลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
3: แต่แม่อะไรเนี่ย
4: รางวัล The Idol สาขาคอนเทนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่นางสาวจิลาเพียรได้ดีค่ะ
5: ทำมาให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับเพื่อนรักของดิฉัน
6: นี่โอ้
5: ไม่เป็นไรนะแกไม่ต้องร้องนะไม่ต้องเสียใจปีนี้ไม่ได้ปีหน้าเอาใหม่แก
6: พอละพอละใครบอกว่าฉันอยากได
5: ้นี่ตั้งใจทำมากเลยนะไม่อยากได้หรอในชีวิตการทำงานนี่ไม่อยากได้รางวัลอะไรกับเขาเลยหรอ
6: ไม่อ่ะแกลองคิดดูนะแค่ทำงานอย่างเดียวแกก็เครียดมากพออยู่แล้วถ้าเกิดแกต้องทำงานเพื่อให้ได้รางวัลอ่ะแกต้องเครียดคูณสองเลยนะเว้ยนี่แกไม่ต้องมาพูดปลอบใจอะไรฉันเลยทุกวันนี้ฉันก็ได้รางวัลทุกวินาทีแล้ว
5: ของแก
6: นี่ไงแค่แกยังมีลมหายใจแล้วก็มีความสุขกับการมีชีวิตอะแค่นี้ก็เป็นรางวัลที่ดีที่สุดละ
5: โลกสวยมากค่ะสรุปคือไม่อยากได
6: ้
5: เก็บกลับบ้าน
6: อ๋อเดี๋ยวทำมาแล้วก็ให้ดิ
5: ฉันน่ะรู้อยู่แล้วว่าแกไม่ทำให้ฉันเสียใจหรอกเดี๋ยวเอาใหม
4: ่ รางวัล The Idol สาขาคอนเทนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี

โอเคแกอยู่บนฟ้าแล้วแกอาจจะจำไม่ได้ว่ารางวัลนี้คือรางวัลอะไรมันคือรางวัลที่ฉันกับแกเล่นกันไงจำได้ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นของแกจริงๆแล้วนะจินแกได้รางวัลนี้จริงๆแล้วนะเว้ยฉันดีใจกับแกด้วยนะบทความแกได้รางวัลฉันรู้ว่าเพื่อนฉันน่ะเก่งที่สุดอยู่แล้วไม่มีใครเหมาะกับรางวัลนี้ไปมากกว่าแก

0: านหลังนี้ไงเดี๋ยวพวกเอง2คนเข้าไปดูแล้วก็ถ่ายรูปส่งรูปให้2กันด้วยจะมาเมื่อไหร่แล้วพวกเองอ่ะดูด้วยนะว่าไหนถ่ายได้ก็แยกเอาไว
1: ้ไป
2: ไปพี
3: ่เฮ้ยเฮ้ย
4: พวกคุณมาทำอะไรกันคะเนี่ย
1: แล้วคุณเป็นใครอ่ะ
4: ฉันเป็นเพื่อนของจีนค่ะ
5: มีทางออกทางอื่นไหม
6: มีข้างหลัง
1: อ๋อเพื่อนของอีจีนยินดีที่ได้รู้จักครับผมเป็นเจ้าหนี้ของเพื่อนคุณทำไมไม่รู้เหรอว่ามันไปกู้เงินของผม
4: แต่คุณรู้ใช่ไหมคะว่าจีนเสียไปแล้ว
1: อ่าฮะก็ได้ข่าวว่าไปหมดแล้วนี่ทั้งนางจีนแล้วก็ป้าของมัน
4: คนเขาก็ตายไปแล้วยังจะมาเอาอะไรกันอีกอะคะ
1: ก็ใช่นะในเมื่อเอากับนางจีนไม่ได้งั้นเอากับน้องได้ไหมล่ะ
4: ขอโทษด้วยนะคะฉันมีงานต้องทำขอตัวค
1: ่
4: ะ
1: ทำไมเพื่อนตายไปตั้งนานแล้วแล้วก็ยังมาหากันแสดงว่าเป็นเพื่อนรักกันละสิเพื่อนกันใช้หนี้แทนกันได้ไหมล่ะ
4: นี่ปล่อยนะฉันไม่ขำกับพวกคุณด้วยหรอก
1: นี่พูดดีๆแล้วนะ
4: ปล่อยฉันถ้าคุณไม่ปล่อยนะฉันจะเรียกตำรวจช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะ
1: คุณไม่รู้เรื่องนี่ไงวะเฮ้ยนี่ลูกเอ้ย
7: ดูเหมือนเธอจะไม่อยากคุยกับพวกคุณนะครับ
1: เหรอมึงคิดว่ามึงเป็นพระเอกหรือไงวะฮะ
7: ทำไมทุกคนต้องคิดว่าการช่วยผู้หญิงจะต้องเป็นพระเอกด้วยที่จริงแล้วมันควรจะเป็นสิ่งที่ผู้ชายควรทำไม่ใช่หรอครับผมว่าพวกพี่อะไปเถอะไป
1: คำเนี้ยกูต้องเป็นคนพูดเว้ยเฮ้ยกูให้โอกาสมึงแล้วนะเว้ย
7: เฮ้ย
1: ลุง
7: มึงไม่ได้นะมึงไม่ได้นะมึงไม่ได้นะ
1: อย่าให้กูเจอมึงที่นี่อีกนะเว้ย

0: คุณเป็นไรหรือเปล่าครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะทั้งไม่เป็นอะไรเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ลากคุณเข้ามาเดือดร้อนด้วย
0: ไม่เป็นไรหรอกครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายควรทำมากกว่าไอ้พวกนั้น

0: จะมาของบ้านเพื่อนคุณไปขายเหรอครับ
1: ใช่ค่ะพอดีเพื่อนฉันติดเงินพวกเขาอยู่อะค่ะก็คงจะมาเอาเงินคืนนั่นแหละว่าแต่คุณล่ะคะอยู่แถวนี้เหรอคะ
0: แป๊บหนึ่งนะครับฮัลโหลใช่พอดีฉันออกมาทำธุระแป๊บหนึ่งอะเดี๋ยวฉันจะไปโอเคเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะครับ
1: อ๋อค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันเอาไว้เมื่อกี
0: ้ยินดีครับน่าดีใจแทนเพื่อนคุณนะครับที่มีเพื่อนดีๆอย่างคุณวันผมไปก่อนนะครับ

0: ิดเขาจะไม่ได้ถามเลยว่าเขาชื่อว่าอะไรแล้วเขารู้จักชื่อเราได้ไงวะฮัลโหลค่ะพี่บอลพี่บอลมีอะไรหรือเปล่าคะอะไรนะคะไฮโซแคลร์กลับมาเป็นข่าวแล้วหรอคะ
1: คุณกำลังมาแล้วเราไปรอที่รถเถอะ
2: คุณรู้ไหมตอนที่อยู่ที่บ้านเมื่อกี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดตั้งแต่ฉันกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงเลยน่าแปลกเนาะตอนนี้ฉันเป็นคุณแคลร์ที่มีพร้อมทุกอย่างอยู่บ้านหลังใหญ่มีคนคอยทำนู่นทำนี่ให้อยากจะได้อะไรก็ได้แต่ฉันกลับไม่มีความสุขเท่าที่ได้เจอวันเมื่อกี้นี้เลย
1: นี่คุณยิ้มทำไม
2: ฉันเพิ่งเห็นข้อดีของการไม่มีเงินขึ้นมาเราไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนที่เราคบเขาจะคบเราเพราะเงินหรือผลประโยชน์

0: ไรนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี
1: ้มีอะไรเหรอคะ
0: มีข่าวที่คุณแคลร์จ้างโยกับพัชชี่มาเป็นเพื่อนหลุดออกมา

0: อนนี้ผู้นักข่าวอยู่ที่บริษัทฉันว่าวันนี้อย่าเพิ่งเข้าไปน่าจะดีกว่าไหม
1: คิดยังไง
2: ถ้าถามฉันฉันก็คงคิดเหมือนคุณตุลนะแต่ถ้าเป็นคุณแคลร์เธอก็คงจะเดินเข้าไปแบบสับๆมั่นๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

0: สวัสดีครับคุณพัชชีผมเห็นข่าวแล้ว
1: ตอนนี้ไงคะฟังจากน้ำเสียงแล้วคุณดูไม่ค่อยกังวลเลยนะคะ
0: แน่นอนว่าข่าวมันไม่ได้หลุดออกมาจากฝั่งผมอยู่แล้วครับ
1: หรองั้นคุณจะหาว่าพวกฉันเป็นคนทำหรอ
0: เดี๋ยวก่อนนะครับผมว่าตอนนี้เราอย่ามาพึ่งหาคนผิดเลยดีกว่าผมอยากให้คุณสองคนปฏิเสธนักข่าวไปก่อนแล้วก็ช่วยยืนยันกับทุกคนว่าคุณกับแคลร์เป็นเพื่อนกันจริงๆส่วนที่เหลือผมจัดการเองเท่านี้นะครับ
1: คุณแล้วถ้าเกิดว่าสองคนนั้นเป็นคนปล่อยข่าวเพื่อที่ต้องการจะเรียกเงินเพิ่มจากคุณล่ะ
0: ไม่มีทางสองคนนั้นรู้ดีว่าไม่มีใครขู่แคลร์ได้
1: แล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้หลุดไปได้ยังไง

0: ันนี้เรามาทำอะไรที่ออฟฟิศอาชาเรามีนัดคุยงานขุนมนไม่ใช่หรอ
1: ชาเรื่องมันเป็นอาทิตย์หน้าแล้ววันนี้ชาอยากเข้ามาดูอะไรสนุกๆที่ออฟฟิศมากกว่า

0: วิ่งช้าขอสักพักหน่อยค่ะคุณช้าค่ะคุณช้าค่ะทราบเรื่องที่คุณแทนเนี่ยไปจ้างพวกดาราเซเลบมาเป็นเพื่อนไหมคะ
1: ถึงเราจะเป็นญาติกันก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คุยกันทุกเรื่องหรอกค่ะส่วนเรื่องที่แคร์ไปจ้างพวกดารามาเป็นเพื่อนนี่ช้าก็เพิ่งทราบจากข่าวเหมือนกันนี่แหละค่ะไว้ทุกคนรอถามแคร์เองแล้วกันนะคะ
2: แสดงว่าวันนี้คุณแคร์จะมาเหรอคะ
1: เห็นว่าอย่างนั้นนะคะ
2: โอ้ชอบมาด้วยหรอ
1: ขอตัวนะคะ
3: ขอบคุณนะคะคุณช้าขอบคุณค่ะ
2: ม
3: า
4: ช้าเรื่องแคร์นี่จริงเหรอ
1: จะเอาเรื่องไหนล่ะเรื่องที่มันจ้างดารามาเป็นเพื่อนหรือว่าเรื่องที่มันจะมาทำงานวันนี้แต่ดูเหมือนคริสน่าจะอยากรู้เรื่องวันนี้มากกว่านะ
4: ช้าก็ถ้าข่าวมันออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะมันน่าจะกระทบภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ

0: ดูเหมือนคริสน่าจะอยากรู้เรื่องวันนี้มากกว่านะ
1: ช้าก็ถ้าข่าวมันออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะมันก็อาจจะกระทบภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของเราได้ไง
0: สงสัยชาต้องเพิ่มเงินเดือนให้คริสแล้วมั้งเพราะนอกจากจะเป็นสถาปนิกแล้วยังเป็นห่วงภาพลักษณ์บริษัทอีกอ่ะแต่ก่อนจะเป็นห่วงภาพลักษณ์บริษัทเนี่ยเป็นห่วงตัวเองดีกว่าไหมเพราะดูแสดงออกนอกหน้าเหลือเกินไปทำงานได้แล้วไป

0: เปล่าคะที่คุณแคร์จ้างคุณพัชชี่คุณโยแล้วก็ดาราคนอื่นๆมาเป็นเพื่อนนะคะ
1: เรื่องจริงเหรอคะ
0: จริงไหมคะ
2: ไม่จริงอยู่แล้วครับคุณแคร์จะทำแบบนั้นทำไมใช่ไหมครับ
3: แต่ว่าแหล่งข่าวบอกมานะคะว่าคุณแคร์เนี่ยจ้างคุณพัชชี่แล้วก็คุณโยเนี่ยอุ้ยราคาตั้ง7หลักเลยนะคะเรื่องจริงหรือเปล่าคะ
4: ไม่จริงค่ะ
5: มีหลักฐานกันไหมถ้าไม่มีเนี่ยก็เลิกทำข่าวนี้ได้แล้วเพราะถ้าเกิดว่าฉันบอกให้คุณโยกคุณพัชชี่ช่วยกันฟ้องขึ้นมาจะมากกว่า7 หลักนะฉันขอยืนยันแล้วก็พูดให้ชัดเจนตรงนี้เลยนะคะว่าฉันไม่เคยใช้เงินเพื่อให้ใครมาเป็นเพื่อนฉันขอบคุณทุกคนค่ะ
6: ขอบคุณนะคะ
4: คุณแพร
2: คุณต้องการอะไรคุณทำแบบนี้เราเอาผิดคุณข้อหาทำร้ายร่างกายแคลร์ได้เลยนะ
4: ก็เอาสิเอาตำรวจมาจับฉันเลยมาแต่ฉันจะไม่เงียบหรอกนะฉันจะไม่เงียบเหมือนที่คุณทำให้เรื่องของจินเงียบหรอกคุณแคลร์คุณเคยเสียใจบ้างไหมที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งต้องตายอะไม่ใช่ดิ2 คนด้วยซ้ำคุณทำลายชีวิตครอบครัวของเพื่อนฉันคุณรู้ไหมว่ามีกี่คนที่ต้องตายเพราะคุณน่ะปล่อย

0: ออกได้แล้วคุณออกหน้าไปแล้วอย่าถ่ายนะครับ
1: คุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
0: ผมเป็นบอดี้การ์ดดูแลความปลอดภัยให้คุณแกมานี่เลย
1: ไม่ปล่อยฉันนะเฮ้ยโอ๊ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคุณแม่คุณต้องมาอีกรอบนะ
0: ดูแลนะขอให้ดู
1: ทุกคนจำเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ตกได้ไหมคะในเหตุการณ์นั้นมีคนเสียชีวิตด้วยกัน2คนคนหนึ่งก็คือนักบินอีกคนก็คือเพื่อนของฉันค่ะฉันจะไม่เงียบเหมือนที่คุณทำให้เรื่องของจินเงียบหรอกคุณแคลร์คุณเคยเสียใจบ้างไหมที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งต้องตายอ่ะ
2: นายให้เธออยู่ในห้องนั้นอย่าให้ออกไปไหนเด็ดขาด
3: เพื่อนฉันเป็นยังไงบ้าง
2: เขาทำกับคุณขนาดนี้คุณยังเป็นห่วงเขาอีกเหรอ
3: ก็เธอไม่รู้ดิว่าเป็นฉันน่ะคุณจะทำยังไงกับวันเหรอ
2: ก็คงต้องให้ตำรวจจัดการ
3: ต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
2: แล้วคุณจะให้ผมทำยังไงเพื่อนคุณถึงจะยอมหยุดฮะคุณรู้ไหมว่าที่เขาทำเมื่อกี้นี่มันสร้างความเสียหายให้เราขนาดไหนแล้วถ้าเกิดผมไม่ทำอะไรเลยคนอื่นก็จะคิดว่าคุณไม่รับผิดชอบกับเรื่องนี
3: ้เดี๋ยวฉันขอคุยกับเธอหน่อยคุณก็รู้ว่าที่วันโกรธอย่างนั้นน่ะเพราะวันคิดว่าคุณแคร์ทำให้ฉันต้องตายแล้วทางคุณก็ยังไม่รับผิดชอบอะไรอีกฉันเป็นคนเดียวที่คุยกับเธอได้นะ
2: แล้วคุณจะคุยกับเธอในฐานะอะไรจิลาหรือว่าแขดรุน
1: ปล่อยฉันนะปล่อย
4: นั่งลงนั่งลง
1: ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนรับใช้ของเธออ่ะแล้วคุณให้ฉันมารอในห้องนี้ทำไมหรือว่าจะรอให้ตำรวจมาจับฉันเหรออ๋อหรือว่าจะรอให้คุณแคลร์ของคุณมาทำอะไรฉันคืนถึงได้ให้ฉันมารออยู่ในห้องเนี้ย
0: คุณแคลร์ไม่ทำอย่างนั้นหรอกแต่ผมอยากจะให้คุณสงบสติอารมณ์ลงก่อน
1: สงบสติอารมณ์เหรอถ้าอยากให้ฉันสงบสติอารมณ์ได้นะไปตามคุณแคลร์ของคุณมาพบฉันนี
0: ่ก็ถ้าคุณไม่ทำอย่างสักครู่นี้มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ที่คุณทำเมื่อกี้ผมก็ต้องการคุณไม่ให้คุณเข้าใกล้คุณแคลร
1: ์งั้นก็ถอยไปฉันจะกลับบ้าน
0: ไปสู้ไปได
1: ้คุณ
0: นั่งลง
1: โอ๊ย
2: เป็นไรหรือเปล่านะ
1: ไม่ต้องยุ่ง

0: ช่างคิดว่าที่เธอทำเพราะอยากจะให้คุณคลายอายและอยากจะให้นักข่าวรู้ความจริงเท่านั้นแต่มีอย่างหนึ่งที่ฉันเป็นห่วงเธอจะไม่บอกความจริงใช่ไหม
1: สบายดีไหม

0: ทำอะไรกันอ่ะ
1: ชาติ
2: คริสกับฉันจะขึ้นมาดูแบบแค่นั้นเองอ่ะถ้างั้นก็เปิดสิฉันก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันคริสว่านางแคลร์ที่เราเห็นในตอนเนี้ยมันเป็นตัวจริงหรือเปล่าคุณว่าคุณชาติจะบอกคุณปู่เรื่องห้องนี้แล้วภัยกันหรือยังคุณปู่ยังไม่นอนอีกเหรอคะ
3: ให้ปู่กูจะไล่ตะไคร้มาหน่อยนะ
2: คุณปู่อย่าทำอะไรทุกวันเลยนะคะ
4: ปู่ไม่คิดจะทำอะไรเธอซะหน่อยปู่หมายถึงผู้หญิงที่ชื่อจินลาดา

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพ

0: ยนต์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our 4 iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: เวทีแห่งนี้ต้อนรับผู้คนจากหลากหลายเส้นทางแต่ทุกย่างก้าวที่เดินเข้ามาล้วนมีความหมายวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่เลือกก้าวขึ้นมาบนเวทีแห่งนี
1: ้ชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: ชอบร้องเพลงน่าจะตั้งแต่อายุประมาณ 3-4 ขวบเนี่ยค่ะเพราะว่าแบบแต่ก่อนมันจะมีเขาเรียกว่าตู้คาราโอเกะก็จะแบบไปร้องตามนั้นแล้วก็เริ่มประกวดน่าจะตอน6ขวบค่ะในโรงเรียน
1: แล้ววันนี้ว่ามาแบบวันนี้เดินทางมายังไงมาใคร
2: มาคนเดียวค่ะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มา
1: แล้วขากลับคร
2: ับ ก็กลับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันค่ะ
1: ทำไมเราคิดว่าเรามองไม่เห็นแล้วเรา
2: อยากเป็นนักร้องค่ะแล้วก็อยากร้องเพลงเก่งเหมือนพี่ๆไม้ทองคำแล้วก็น้องๆในไม้ทองคำสามไว้ด้วยค่ะ
1: เส
2: ีย
1: งเพลงที่มันมีผลให้เราม
2: ันก็ทำให้เรามีความสุขค่ะแล้วก็เวลาที่เราร้องเพลงก็ทำให้แบบคนอื่นมีความสุขด้วยค่ะ
0: ด้วยหัวใจที่ไม่เคยหยุดเชื่อแม้เส้นทางชีวิตของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่เมื่อเสียงดนตรีเริ่มต้นขึ้นทุกคนต่างมีโอกาสได้เปล่งเสียงในแบบของตัวเอง
3: สนับสนุนรายการโดย
4: แบมบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย
0: ์วันนี้ขอประเดิมเวทีด้วยหนุ่มใต้เสียงหวานตะกิติศักดิ์กับเพลงความหมายดีๆที่จะแทนทุกความรู้สึกคิดถึงกับเพลงใจมันพลีโชคเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับ
5: ใจมันพลีโชคจังตั้งแต่เธอไม่อยู่

0: ขอบมาก
1: ดีใจจังเลยที่ได้เจอกันนะครับ
2: ผม
1: นะใครๆที่เป็นสายประกวดนี่ก็ต้องจำเพลงเขาได้นะวอนขอให้รอ4ป
3: ีวอนขอให้รอ4ปีครับ
1: อ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงแนวใต้ซะส่วนใหญ่ไหมตะ
3: ใช่ครับก็เพลงผมเนี่ยจะเป็นภาคใต้ประมาณ90 95เลย 95% เลยก็ว่าได้
1: ครับผมอย่างใจมันพลื้อโช่เนี่ยความหมายโดยในของคำนี้ประมาณไหน
3: ใจมันพลื้อโช่ใจมันปลื้
1: อ
3: โช
1: ่สำเนียงก็มีสำเนียงด้วยใจมันพลื้อโช
3: ่ใจมันพลื้อโช่พลื้อโช่เนี่ยความหมายก็คือก็อ้วมแปลกๆแบบมันอธิบายมันคำพูดไม่ได้อะประมาณนี้
1: ก็คือคำนี้ตรงเลย
3: ก็คือตั้งแต่เธอจากไปใจมันเลยพลื้อโช่
1: เหมือนเราไม่ได้เจอใครนานๆนะ
3: ใช่
1: นะเหมือนเราไม่ได้เห็นแดนเซอร์นานๆเนี่ย
0: โอ้ยโอ้ย
4: เฮ้ย
0: ทำไมต้องเป็นผมด้วย
1: ไม่เราคุยกันไงเราคุยกัน
0: ไม่ผมไม่ได้เจอนับพันอาทิตย์เดียวกันผมก็ปลื้มโชว์
1: อย่างนี้ใช่ได้ไหม
3: ได้เลยครับ
0: ลูกสะใภ้ผมคนสุราษฎร
1: ์อโนทครับ
0: ใช้คำว่าคลาสสิกเลยดีกว่า
3: ขอบคุณมากครับ
0: ได้คุยกับคุณสุนารีอยู่คือฟังแล้วมันเหงาไปด้วยมันเศร้าไปด้วยแต่มันบวกไปด้วยความไพเราะด้วยเนื้อเสียงต้นทุนของเสียงของต้ามันเหมาะกับดนตรีที่เขาทำมาเพลงมันจะดังอ่ะทุกอย่างมันจะลงตัวไปหมดอวยพรให้ประสบความสำเร็จยอดวิวสูงๆนะลูกนะ
3: ขอบคุณ
0: โชคดีครับ
3: ขอบคุณครับ
1: พี่สุครับ
4: โอ้โหฟังก็ประทับใจเลยเสียงตะเพราะมากครับแล้วเพลงมันเป็นเพลงแบบเป็นเรียกว่าเป็นป๊อปเนาะเป็นเพลงป๊อปใต้ป่ะคาดว่าเพลงนี้น่าจะเป็นอีกเพลงที่ประสบความสำเร็จแล้วแม่หวังว่าตะจะถูกรักมากขึ้นนะคะ
3: ขอบคุณมากครับ
1: ลูกครับ
2: จากวันขอให้รอ4ปีถึงปีนี้ก็นานเหมือนกันเนาะดีใจที่ตะกลับมาลูกตะเป็นคนเสียงเพราะมีพลังแล้วก็แก้วเสียงเขาไปได้หลายทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้การกลับมาครั้งนี้มีความมั่นคงและก็มีความสมหวังอย่างที่ตะตั้งใจนะครับดีใจด้วยครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับทีนี้ผลงานไปติดตามกันช่องทางไหนบ้างครับ
3: ตอนนี้นะครับผมทำช่อง YouTube นะครับชื่อว่าช่องกิติศักดิ์ชัยชนะ Official เพลงใจมันพลื้อโช่นะครับก็ลงในช่องนี้นะครับคอลแลบกับ S1 Music นะครับแล้วก็ทาง Facebook กิติศักดิ์ชัยชนะนะครับแล้วก็ TikTok ตะกิติศักดิ์ชัยชนะภาษาอังกฤษครับถ้าว่าติดต่อจ้างงานอินบ็อกซ์ได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยครับ
1: นะก็ฝากติดตามผลงานของศิลปินท่านนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องตะด้วยนะครับ
3: ขอบคุณมากคร
5: ับ เป็นอีกหนึ่งเพลงรักที่แทนความรู้สึกคิดถึงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆไมค์ทองคำเข้าไปกดฟังกันเยอะๆนะครับเต็มอิ่มกับเสียง

0: ร้องหวานๆและบทเพลงเพราะๆจากพี่ตะกันไปแล้วถึงเวลาที่เราจะไปพบกับอีกหลากหลายเสียงคุณภาพในรอบออดิชั่นกันเลยครับ
1: วัยรุ่นคนนี้ฮะโค้ชแซค
2: ครับผมวัยรุ่นคนนี้นะครับต้องบอกว่ามากความสามารถนะครับใฝ่หาความรู้แล้วก็โอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอครับผมไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับน้องตีนาครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววิมลินทองรักนะคะชื่อเล่นชื่อน้องตินาค่ะอายุ16ปีมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะ
1: น้อง
2: ติน
1: าม
2: ีความสามารถมากมายคร
1: ับ
2: ร้องเพลงได้หลายแนว
1: มีแนวไหนบ้างลูกที่ร้องได
3: ้ค่ะความจริงร้องได้หลายแบบเลยค่ะท
1: ั้
3: งป๊อปค่ะอังกฤษลูกทุ่งค่ะแล้วก็
1: สติ ง
3: ค่ะแล้วก็ยังร้องแหล่ได้อีกนะคะ
1: เพลงแหล่ก็ร้องได้เหรอลูกโ
3: อ้
1: ดูทรงไม่น่าจะทำได้
2: อ
1: ัน
2: นี้เขามีซิงเกิลของตัวเองด้วยนะครับ
1: เพลงแหล่เนี่ยเหรอ
2: แนวเพลงแหล่แล้วตอนนี้ยอดวิวก็2ล้านกว่าแล้วนะครับ
1: อ๋อหนูลงในช่องของหนูเองเนี่ยเหรอ
3: ช่อง YouTube ตินาทองรัก
1: เรียกว่าแหล่อะไรลูกเขาแหล่เป็นตอนอะไร
3: เป็นแหล่เกี่ยวกับบุญคุณพ่อแม่ค่ะตอบแทนค่ะ
1: อ่ะโชว์สักหน่อยละกันนะเก่งมากเลยโอ้เพราะดีจังเลยนะ
2: ไม่ได้ฟัง
1: สักหน่อยลูกสักหน่อย

0: เป็นไงคะเขาทำได้ไหม
1: ไม่เชื่อสายตาเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังกับหูตัวเองนะ
2: คาดไม่ถึง
1: ดูเขาเหมือนเป็นออกแนวป๊อปป๊อปพวกป๊อปป๊อปอะไรพวกมากกว่านะ
2: ครับ
1: ลูกทุ่งแหละก็เริ่มฝึกนานไหมลูก
3: ตั้งแต่6ขวบเลยก็ว่าได้ค่ะเวทีแรกก็เวทีนี้แหละ
1: ไม่ต้องคำเด็กก็มาเหรอลูก
3: ส่องสว่างให้หนูเลยเวทีแรก
1: โอ้เวทีส่องสว่างเลยนะ
2: ส่องสว่าง
1: จำได้แน่เลยจำได้ใช่ไหมฮะ
2: ไม่ได้เลย
1: ก็มาถึงรอบนี้ใช่ไหมลูกมาออดิชั่นเหมือนกันไหม
3: ค่ะออดิชั่นเหมือนกัน
1: แล้วได้ผ่านเข้าไปรอบลึกๆไหม
3: ไม
1: ่ก็พยายามไปฝึกฝนต่อนะหลายแนวนะครับผมอ่ะวันนี้พร้อมแล้วลูกนะ
3: พร้อมมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากด้วย
1: ยังไงดีตื่นเต้นวิธีให้หายตื่นเต้นศิลปิน
2: ลงไปร้องก่อนนะเอาคน
1: ไปให้เขาร้องเลยนึกว่าจะช่วยแหมไล่เขาลงเลย
2: ง่ายดี
1: อ้าวร้องเพลงอะไรคะลูกตินา
3: วันนี้ทวงรักฝากลมค่ะ
1: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณค่ะ Thank you
1: เอ้าไม่คันโยกหรอครับ
2: โอ้ต้องยอมต้องยอม
1: โอ้ต้องให้เลยอ
3: ยากฟังจบเพลงเลยอ่ะ
1: โอ้
4: ก็ครูสลายังไม่โยกสุนารียังไม่โยก
1: ครับแล้วผม
4: ถ้าผมโยกผมเป็นแกะดำเลยนะ
3: น้องตีนาตีนาน่ารักนะลูกโดยบุคลิกของตีนาเป็นบุคลิกที่มองปุ๊บก็รู้สึกถึงความสดใสสดชื่นมันเห็นถึงศักยภาพความเป็นศิลปินของตีนาเลยนะลูกเสียงเพราะแล้วก็ร้องเก่งเข้าถึงความยากของเพลงรายละเอียดของเพลงคือเข้าถึงอัตโนมัติแล้วมันเป็นธรรมชาติมากเลยลูกมันเป็นบุคลิกเด็กรุ่นใหม่ที่แบบเจนซีแล้วแบบเรามาร้องเพลงลูกทุ่งจ๋าๆแล้วมันกลายเป็นเสน่ห์ความแตกต่างแต่มันมีเสน่ห์มากดูแลตัวเองแล้วกันนะลูกนะค่ะฝึกไว้หลายๆเพลงแล้วกันเนาะ
0: ขอบคุณมากมากค่ะ
2: น่าจะตรงกันด้วยเป็นเด็กยุคใหม่ร้องเพลงได้หลายสไตล์แต่พอรู้ว่าตัวเองต้องร้องเพลงในประเภทไหนก็เคารพแล้วก็ทำมันออกมาในแบบนั้นนี่เป็นทวงรับฝากลมที่เป็นเวอร์ชันของหนูเลยนะการออกเสียงการเก็บรายละเอียดและก็การใส่ใช้คำว่าใส่สุดมันตอบโจทย์หมดเลยกรรมการไม่ได้นัดหมายกันแต่ฟังหนูร้องจนจบน้อยคนที่จะได้รับโอกาสแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากให้รักษาวิธีการวันนี้ไว้ลูกแม้ว่าวันหนึ่งหนูอาจจะดังมากกว่านี้ก็ได้แต่วิธีการนี้คือสิ่งที่มันลงตัวที่สุดกับการร้องเพลงลูกทุ่งเก่งมากครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
4: คลิปเม็ดงามแห่งชัยภูมิจริงๆนอกจากจะมีทุ่งกระเจียวบานที่สวยงามแล้วนะมันยังมีมันมีนภัณฑ์ดูข่าวป่ะมีภูเขาเหมือนถ้วยบอลโลก
1: เป็นรูปร่างแบบนั้นเลย
4: รูปร่างแบบนั้นเลยคนไปถ่ายรูปพอถ่ายไกลๆหน่อยทำมือเงี้ยเหมือนอุ้มถ้วยบอลโลกเลยมันอยู่ใกล้ๆกับทุ่งกระเจียวบานนะตอนนี้กำลังเริ่มบานแล้วกำลังเริ่มสวยงามแล้วก็ต้องขอบคุณคนชัยภูมิด้วยที่ส่งเพชรเม็ดงามมาบนเวทีนี้ถ้าหนูไม่พูดลุงก็จำไม่ได้ว่าหนูเคยมาไม้ทองคำเด็กไม่น่าเชื่อเลยเราปล่อยเพชรเม็ดงามนั้นไปเล่ร่อนที่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็ยังดีที่หนูกลับมาเอาความสามารถมาอวดพวกเราพร้อมกันเลยนะครับ
3: ผ่านจ้า
0: ดีใจมากตื่นตันมาก
5: นะคะกรรมการ
0: ประทับใจมากๆในวันนี้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ผลงานก็ของได้ใช่ไ
5: หมแล้วได้เยี่ยมมากอ่ะ
0: ขอบคุณแม่ของคุณรายการ
5: ดีมากลูกมาก
6: ทั้งพลังเสียงความสดใสและเอกลักษณ์ในการร้องเพลงเป็นอีกหนึ่งดาวดวงใหม่ที่น่าจดจำมากๆครับ
1: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
7: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับเขาได้มายืนอยู่บนเวทีนี้แล้วครับผมและที่สำคัญเขาได้ตั๋วพิเศษนะครับจาก CJ มอร์ไปดอกคำออนทัวร์ครั้งที่5จังหวัดจันทบุรีครับผม
1: ครับเขาคือ
7: เอาเลยนะฮะ
1: คร
7: ับผมพวกเขาเลยคุณโป้ง

0: เชิญครับ
1: สวัสดีลูกแนะนำตัวเลยครับลูก
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประภาวินสีทองคำครับชื่อเล่นชื่อน้องโฟกครับอายุ13ปีมาจากจังหวัดจันทบุรีครับผม
0: ครับนะมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมน้องโฟก
2: หลายครั้งนะครับ
0: ไม่ทองคำชื่ออะไรลูก
2: ไม่ทองคำเด็กตอน5ขวบเข้ามาครับ
0: อ๋อตอนเด็กก็มาด้วยนะพอจะจำได้ไหมฮะดูจากหน้าตาแล้ว
3: จำไม่ได้ครับ
0: เด็กคนหนึ่งที่ขับรถซาเล้งพ่วงข้างแล้วก็ไป
3: ส่งของตามหอพัก
0: ตามห้องพักของคุณอาไงรีสอร์ทอ่ะ
3: ถึงว่าจมูกคุ้น
0: คุ้นคุ้นจมูกเลยนะเออนะแล้วตอนนี้ยังช่วยคุณอาอยู่ไหมลูก
2: ตอนนี้ย้ายมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพแทนคร
0: ับ ครับอ๋อแล้วมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เหรอ
2: ใช่ครับ
0: ทำอะไรลูกคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็ส่วนมากจะเป็นงานบ้านครับแต่ส่วนมากจะไปเรียนมากกว่าครับ
3: เออหนูระวังเวลาร้องเพลงหนูอย่ายกไมค์เหมือนตอนพูดนะเพราะหนูยกไปที่จมูกมากกว่าปากนะลูก
0: อ๋อมันสูงไปนะ
3: เออ
0: โอ้นะอันนี้หนูก็มาจากซีเจมอใช่ไหมลูกที่
2: จ
0: ัน
2: ทบุร
0: ี
2: ใช่ครับ
0: ข่าวแล้วรู้ข่าวการสมัครจากไหนลูก
2: ช่องทาง Facebook ครับผม
0: ดู Facebook เห็นเขามีเปิดรับสมัครก็เลยมาสมัครใช่ไหมวันนั้นคนไปสมัครกันเยอะไหมลูก
2: ประมาณ50กว่าคนได้ครับ
0: กิจกรรมในงานมีอะไรบ้าง
2: มีแจกของมากมายครับแล้วก็ให้เล่นกิจกรรมสนุกมากมายเลยครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีน่ารักด้วยนะมาร่วมงานกันเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วพอถึงรอบสำคัญมันต้องคัดเลือก10คนก่อนใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับผม
0: ติด1ใน10ปุ๊บเป็นไงลุ้นไหมลูก
2: ลุ้นครับตื่นเต้นมากครับ
0: เออวันนั้นคณะกรรมการเป็นใครบ้างจำได้ไหมลูก
2: ลุงยิ่งยงครับแล้วก็พี่หลิวครับแล้วก็
0: พี่พงพี่พันธ์ได้ไหมลูกพี่แฝดพระแฝดอ๋อพงกับพันธ์พงกับพันธ์นะก็เลยได้มีโอกาสมาถึงตรงนี้นะอ่ะวันนี้พร้อมยังครับ
2: พร้อมครับ
0: วันนี้จะร้องเพลงอะไรครับ
2: พายหักแด่แม่ครับ
0: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: น้องโฟกเสียงเพราะมากลูก
1: ครับ
0: เสียงระดับพรสวรรค์เลยการออกเสียงแล้วก็เทคนิคการร้องเนี่ยมันเป็นแบบคนลูกทุ่ง
1: ครับผม
0: แต่ต้องวงเล็บว่ายุคก่อนเลยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกแนวหนึ่งของการร้องเพลงยุคนี้ไม่ว่าจะมีอินดี้มีสตริงมีป๊อปเกิดขึ้นแต่ร้องเพลงทรงนี้มันก็มีลู่ทางในการก้าวเดินของเราแต่ว่าครูอยากให้หนูได้ดูตัวเองว่าในขณะร้องเนี่ยสิ่งที่มันยังขาดวันนี้คือบุคลิกและเสน่ห์ในการจับไมค์หลายๆอย่างฟังเสียงเพราะมากแต่พอแงนหน้ามองรู้สึกว่าอึดอัดแต่เสียงดีมากลูกเสียงหายากด้วยเสียงแบบหนูนะสู้ต่อไปแล้วก็ปรับต่อไปลูกครับ
2: คุณครับต้นทุนดีมากนะลูกนะแต่ว่าก็ยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ลูกณตอนนี้อะเรื่องเสน่ห์ลูกสายตาในขณะที่ร้องก็ดูแบบมองล็อกแรกคือสมาธิไม่ได้อยู่กับเรื่องราวของเพลงแต่เสียงเพราะเสียงทำงานนะลูกนะแต่มันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวมันไปคนละทิศละทางอยู่ตอนนี้ไมค์ด้วยอะไรด้วยเรื่องไมค์ที่ยกสูงไปครูท่านบอกแล้วหนูลองไปฝึกดูเวลาพูดหรือร้องหนูได้ยินเสียงตัวเองวางไมค์ตำแหน่งไหนที่ได้ยินเสียงตัวเองชัดที่สุดคือตำแหน่งนั้นนะลูกนะง่ายๆ
1: ครับขอบคุณครับ
3: โน้ตเสริมนิดกับทุกท่อนของก่อนดนตรีจะรับอ่ะหนูร้องเรียกหางมันด้วนไปอ่ะหนูสั้นไปหนูสามารถได้เหมือนอย่างท่อนสุดท้ายอ่ะเกิดอีกทีขอเป็นลูกแม่มันสามารถอย่างนี้ได้อ่ะลูกแต่หนูร้องประมาณแม่แล้วก็ทุกท่อนก่อนดนตรีรับเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่เสียหายที่บอกนี่เผื่อรอบหน้าไปเจอคู่ต่อสู้ที่เขาเก่งฉกาจกว่าเราในวิธีการร้องหนูจะแพ้เขานะลูก
1: ครับ
3: เท่านั้นเองนี่คือการแนะนำลูกผ่านครับ
1: ขอบครับผ่านครับลูกขอบครับ
0: ผ่านครับ
1: ขอบครับ
4: กลับมาครั้งนี้ยิ่งโตยิ่งฉายแววความเป็นนักร้องมากขึ้นเลยนะครับน้องโฟกน่าชื่นชมจริงๆครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับโค้ชหลิวว
6: ัยรุ่นคนนี้นะคะเป็นสาวที่ดิ้นรนสู้ชีวิตต่อสู้ชีวิตมากๆแล้วก็อยากจะเรียนสูงๆเพื่อให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะไปฟังเรื่องราวของน้องแพรกันค่ะ
5: เชิญครับสวัสดีจ้าตรงนี้เลยลูกน้องแพรแนะนำตัวเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิจิตตาพิลากุลชื่อเล่นชื่อแพรอายุ23ปีมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ
5: นะเรียนทางด้านไหนมาลูก
7: เรียนทางด้านเอกหมอลำค่ะที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
5: อ๋อเอกหมอลำเลยนะ
7: ใช่ค่ะ
5: อ
7: ัน
5: นี้จบแล้วนะใช่ไหม
7: เพิ่งจบเลยค่ะเพิ่งจบเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะ
6: แต่พี่พานหรืออยากชื่นชมน้องคือที่บ้านน้องไม่ได้แบบมีเงินที่จะส่งน้องเรียนแต่ว่าน้องอ
7: ่ะ
6: ต้องดิ้นรนแล้วก็สู้ชีวิตแบบส่งตัวเองเรียน
5: แสดงว่าระหว่างที่ทางบ้านประสบปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยหนูก็ต้องออกมาหาเงินเองทำอะไรบ้างในช่วงนั้นที่ต้องหาเงินส่งตัวเองเรียน
7: ไม่เชิงว่าออกมาหาเงินเองค่ะเพราะว่าตอนที่เรียนก็คือช่วงนั้นมันเป็นโควิดพอดี
5: อ๋อช่วงยุคโควิด
7: ใช่ค่ะช่วงยุคโควิดตอนม.6 ค่ะก็เลยแบบโรงเรียนก็มีเรียนออนไลน์บ้างออนไซต์บ้
5: าง
7: ใช่ค่ะหนูก็เลยใช้โอกาสนั้นในการมาทำงานเสิร์ฟร้านอาหารนะคะ
5: เป็นพนักงานเสิร์ฟ
7: ใช่ค่ะพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ทำในครัวด้วยค่ะทำส้มตำทำข้าวผัดทำอะไรประมาณนี้
5: เป็นผู้ช่วยเขา
7: ใช่ค่ะ
5: ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
5: ตอนนี้ก็เรียนจบเรียบร้อยแล้ว
7: ใช่ค่ะ
5: เขามีไปฝึกสอนไหมลูกคณะหมอลำอะไรเนี่ย
7: มีค่ะมีไปฝึกสอนค่ะเพราะว่าของหนูเรียนทางด้านของดนตรีศึกษาค่ะก็คือเป็นเรียนทางด้านครูโดยตรงก็เลยได้ไปฝึกสอนที่โรงเรียนชุมแพศึกษาค่ะ
5: อ๋อนะ
7: สอนในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ค่ะ
5: ก็จะสอนเรื่องอะไรบ้างที่เราสอน
7: หนูสอนในระดับชั้นม.2ค่ะก็คือจะสอนพื้นฐานทั่วไป
5: ดนตรีทั่วไป
7: ใช่ค่ะดนตรีทั่วไป
5: นะ
7: ใช่ค่ะ
5: ถามหน่อยเอกหมอลำตอนไปเรียนเนี่ยเขาเรียนลงลึกขนาดไหน
7: เอกหมอลำของหนูจะเป็นหมอลำกรค่ะจะเน้นในเรื่องของหมอลำกรก็จะมีกรหลักๆก็กร

0: ไหว้ครูก่อนเกี้ยวก่อนที่มีโอมีอะไรปกติเลยค่ะที่เป็นพื้นฐานของอีสาน
1: อ๋อพื้นฐานหลักๆของหมอลำเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้ถ้าแบบนี้อยากให้น้องลองหมอลำกลอนให้ฟังได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: อ๋อเป็นกลอนในลูกของหนู
0: เป็นกรแนะนำตัวของหนูเขาเพิ่งแต่งมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี้
2: เองแต่งเองเลยเหรอ
0: ไม่ค่ะเพื่อนสนิทเป็นคนแต่งเขาก็คือเป็นหมอแคนก็คือชื่อว่านายเต้พานุวัฒน์ค่ะเป็นคนแต่งให้
1: นายเต้แต่งมาให้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวน้องแพรจะเป็นผู้ร้อง
0: อาจจะลืมหรือจะอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี
1: ้ลองดู
0: ตื่นเต้นมากเลยค่ะใช่ค
1: ่ะเชิญลูกมิวสิก

0: เอ้ย
1: โอ้แล้วก็เซิร์ฟเลยนะปรบมือน้องหน่อยครับ
2: เก่งมาก
1: ตอนลำแนะนำตัว
3: ใช่ค่ะ
1: นะตื่นเต้นเหรอ
3: ตื่นเต้นมากค่ะหนูเป็นเวทีแรกของหนูเลยหนูไม่เคยขึ้นเวทีที่ไหนมาก
4: ่
3: อนในการประกวดนะคะ
4: แต่ตะกี้เขาร้องแบบมั่นใจเลยนะ
1: นะก็คือเริ่มต้นเวทีนี้เวทีแรกเลย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: นะมาถึงแล้วก็ต้องลองดูนะเรื่องร้องเพลงแล้วลูก
3: เริ่มต้นร้องเพลงใช่ไหมคะก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนประถมค่ะแต่ว่าตอนประถมก็ไม่ค่อยได้ประกวดก็คือครูให้ขึ้นร้องปกติตามโรงเรียน
1: เวลาเขามีงานมีอะไร
3: ใช่ค่ะเวลามีงานมีอะไรแต่ว่าหนูก็สั่นตลอดบางครั้งก็ร้องไปก็เสียงไหลแบบนี้ค่ะหนูก็เลยแบบอยากลองมาประสบการณ์ดู
1: อ้าววันนี้ไม่ไหลนะลูกนะ
3: อาจจะยังค่ะอาจจะไม่ไหล
1: อาจจะยังนะเพลงอะไรลูก
3: เปลี่ยนความตั้งใจของน้องไดโบค่ะ
1: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ชอบแม่ชอบเวลาหนูพูดจาสื่อสาร
1: คุณ
0: มัน
1: ค
0: เ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ็นมันซื่อมันเป็นบ้านๆน่ารักดีตรงไปตรงมาไม่มีอะไรเยอะเลยสื่อสารแบบธรรมชาติสุดๆมันก็เลยส่งผลถึงเวลาร้องเพลงเนาะเสียงก็ปล่อยออกมาแบบสว่างไสวเป็นธรรมชาติน่าฟังวันนี้ทำได้ดีนะลูกนะก็ดูแลตัวเองลูกซ้อมเพลงไว้เยอะๆแล้วกัน
1: ขอบคุณค่ะ
2: เสน่ห์ของน้องแพรก็คือความตื่นเต้นนะสำหรับวันนี้ลูกมันเป็นธรรมชาติมากเป็นคนที่เว้าภาษากลางแต่ออกสำเนียงบ้านเฮาคักๆขนาดเราไทยเด้แต่ว่าฮู้ฟังจังได๋ก็ฟังออกว่าเป็นคนอีสานแน่นอนไม่ใช่ค่ะ
1: มันสอดลาวค่ะ
2: หนูเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อก่อนแต่นี่ก็เป็นคนบ้านเฮาแท้ๆ
0: เมื่อวานแล้วหนูเมื่อก่อน
2: แต่น่ารักมากลูกอยากบอกว่าหนูมีต้นทุนเสียงที่ดีลูกมันได้ยินเต็มปากเต็มคำนะลูกตื่นเต้นแต่ก็มีเสน่ห์นะลูกเตรียมตัวไว้เผื่อได้ไปรอบหน้าครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: จริงๆผมชอบเรื่องราวของเพลงนี้ด้วยนะครูศลาดีจังเลยโทรมาง้อหน่อยดิ จะได้เปลี่ยนใจอะไรเงี้ย
2: อาจารย์สมชายตุพิมัยครับ
3: อ่าฮะแล้วก็เรื่องราวของเพลงมันก็น่าฟังและการออกเสียงของหนูแพรนะลูกมันน่าฟังอ่ะมันสว่างสวยดีอ่ะฟังแล้วมันรู้เรื่องเลยว่าหนูกำลังร้องว่าอะไรชื่นชมมากเลยลูกผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นเสียงที่น่าฟังแล้วเพลินมีเสน่ห์จนกรรมการของเราเอ่ยปากชมกันไม่หยุดเลยนะครับน้องแพร
5: ไปพบกับโค้ชนงและน้องๆวัยเด็กครับเชิญครับ
6: ครับท่านเชิญครับ
5: ท่านเลยครับ
6: เชิญเลยครับท่านโอ้โหคราวนี้ท่านมาเยี่ยมชม
5: ท่านเหรอโอ้โหได้ท่านเลยนะ
6: รูปร่างน่าได้การเมืองมาก
5: แนะนำตัวเลยลูก
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัทรนรินทร์ศรีทองธนวัฒน์ชื่อเล่นชื่อน้องเจ้าคุณครับอายุ12ปีมาจากจังหวัดปทุมธานีครับ
5: น้องเจ้าคุณนะ
3: มาเต็มบรรทัดเลยงานเด่นเลย
6: สูตรเลยอ่ะ
5: สูตรชุดนี้ของเราไหมของเราเองเลยไหมหรือของพี่ของอะไร
7: ของใครผมครับของเราเลยนะครับ
5: อ๋อส่วนใหญ่ใส่ไปทำอะไรบ้าง
7: ใส่ไปร้องเพลงตามงานบ้างครับ
5: อ๋อ
6: ออกงานบ่อยไหมครับลูก
7: บางครั้งครับไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับ
5: ส่วนใหญ่ไปร้องเพลงเปิดหมวกหรือไงลูก
7: ไปร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดนัดครับแล้วก็ร้องเพลงตามร้านอาหารครับ
6: รางวัลได้เยอะไหมลูกรางวัลวันหนึ่ง
7: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับได้ประมาณห้าหกร้อยครับ
6: อุ้ยเยอะแล้วนะอยู่นะลูกนะ
5: อันนี้กี่ที่ลูกถ้าเกิดเราได้ห้าหกร้อยเนี่ยไปวันหนึ่งหนูต้องร้องกี่ร้านลูก
7: ประมาณ6-7ร้านครับ
6: อะตกเท่าที่ร้อยถ้าคนเหล่านี้แปลกนะหมดกับผู้หญิงหมดได้นะก็หมดกับเด็กที่แต่
3: แล้วทำไมมองนภัณฑ์นะ
5: แต่เด็กๆเนี่ยเราต้องช่วยสนับสนุนนะ
6: ต้องสนับสนุนดีขึ้นนะเพราะเขาเป็นทุนชาติครับผม
5: แล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจ
6: โตไปอนาคตอาจจะเป็นนายกคนต่อไปก็ได
5: ้อนาคตของประเทศไทยต่อไป
6: ไม่แน่นอนไม่แน่นอน
5: ครับผมมีไปร้องเพลงตามร้านก็มีรายได้มาบ้างแล้วก็ไปร้องเปิดหมวกใช่ไหมวันไหนบ้างที่ต้องไปร้องเปิดหมวก
7: ศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ
5: ศุกร์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็หยุดและหยุดเรียนไปร้องได
6: ้แล้วมีเวลาพักผ่อนนะครับลูก
7: ก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเท่าไหร่ครับ
6: โอ้ต้องเรียนด้วยนะเรียนด้วยทำงานอีก
5: ทำไมเราถึงทำงานหนักหลายอย่างเพราะอะไรลูก
7: หาเงินทำบ้านครับ
5: หนึ่งหาเงินทำบ้าน
7: สองต้องหาเงินซื้อกับข้าวดูแลพ่อครับ
5: อ๋อเห็นบอกคุณพ่อป่วยอยู่แล้วลูก
7: ใช่ครับ
5: คุณพ่อเป็นโรคอะไรครับ
7: คุณพ่อเป็นเส้นเลือดในสมองแตกครับเป็นสโตรกครับ
5: อ๋อเป็นสโตรกนะคือก่อนนี้คุณพ่อก็ทำงานตามปกติก็เป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลพอคุณพ่อล้มป่วยลงหนูก็เลยต้องออกมาช่วยคุณพ่อใช่ไหมลูก
7: ใช่ครับ
5: นะเงินที่ได้มาเอาไปทำอะไรบ้าง
7: เอาไปทำบ้านแล้วก็เอาไปใช้ในการทุนการศึกษาครับ
6: เห็นบอกที่บ้านไม่มีห้องน้ำด้วย
7: ใช่ครับ
6: เราไปทำยังไงลูก
5: เวลาเราเข้าห้องน้ำ
7: ที่บ้านพี่ชายพ่อครับ
5: ลุงคุณลุงเนี่ย
7: ใช่ครับ
3: ไกลกันไหมไกลกับบ้านหนูไหม
6: ไกลไหมลูก
7: ประมาณ100เมตรครับ
3: อ๋อยังทันนะ
5: ยังทัน
3: ไม่ใช่เลี่ยลาดถึงบ้านลุงเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรไม่ใช
6: ่ก็อาบวันละสิบรอบอะไรเงี้ยคือกลับไปอาบแล้วสดชื่นแล้วเดินกลับมาเหนื่อยกลับก็เดินกลับไปอาบมันอย่างนั้นไหมลูกถูกป่ะ
5: ไม่มั้ง
6: คนละอาบน้ำมันสดชื่นแล้วนะ
5: เ
6: ดินกลับมาเงี้ยมันก็เหนื่อยนะ
5: นะก็สิ่งหนึ่งก็คืออยากได้เงินทุนไปสำหรับทำห้องน้ำ

0: น้ำที่บ้านด้วย
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: แรกๆก็คงอยู่ด้วยกันนะครับแล้วหลังๆก็คือคุณพ่อคงอยากแยกออกมาอยู่ต่างหากก็เพิ่งเริ่มทำบางอย่างก็ยังไม่เรียบร้อยนั่นเอง
1: นั่นก็คือหัวใจหลักเหมือนกันนะห้องน้ำเนี่ยนะผมว่านะหัวใจหลักของบ้านกันนะมีบ้านก็ต้องมีห้องน้ำ
0: นะ
1: เพราะนั้นต้องรีบสนับสนุนน้องหน่อยนะอยากให้มีห้องน้ำลูกเด็กกำลังโตด้วย
0: ฝากผู้ใหญ่ใจดีไว้ด้วยนะครับก็สามารถจ้างงานน้องได้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ทำหน้าที่ตรงนี้ก่อน
1: ครับ
0: หนึ่งเพลงวันนี้เตรียมมาร้องเพลงอะไรครับ
2: ล่องเรือหารักครับ
0: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ตาไวนะเนี่ยก็ตาไวนะ
2: สังเกต
1: อีโนทีดีเด็กดีเด็กเนี่ย
2: อะไรอยู่บนนะเขารู้นะ
1: เออฉลาดเก่งมาก
3: เพราะว่าเพลงลูกทุ่งมันจะมีหลายเพลงมากบางทีก็จบด้วยเสียงต่ำๆถ้าเพลงเนี่ยจบด้วยสูงหลังดนตรีโซโล่แล้วคุณสุนก็ยกมีครูสลาคนเดียวไม่รู้จักเพลงแกไม่ยก
1: กลับไม่ทัน
3: เชิญคุณสุนครับ
4: เจ้าคุณเป็นเด็กน่ารักมากนะลูกกตัญญูดูแลคุณพ่อคุณแม่ถือว่าหนูได้ทำบุญใหญ่ตลอดทุกวันนะลูกโมทนาสาธุนะลูกขอให้หนูประสบความสำเร็จไม่ว่าเจ้าคุณจะไปทำงานที่ไหนขอให้มีแต่คนรักคนเมตตานะลูกสิ่งที่หนูทำกับคุณพ่อและอยากจะบอกว่าต้นทุนของเจ้าคุณนะลูกถ้าจะเป็นนักร้องคือมันมีครบหมดเลยทุกอย่างแล้วรูปร่างก็ดีด้วยหน้าตาก็หล่อพร้อมที่จะแบบดูดีเลยนะลูกดูดีเลยประสบการณ์การนี้แหละหนูดิ้นรนทำมาหากินทำให้หนูร้องเพลงเก่งแต่มันอาจจะมีในเขาเรียกอะไรอาจจะโฟกัสเทคนิคไปนิดนึงลูกอยากให้ร้องเป็นธรรมชาติแล้วตอนนี้ออกเสียงเป็นธรรมชาติแต่การร้องยังโฟกัสที่เทคนิคเกินไปอยากให้ร้องแบบสบายๆเลยอย่าพยายามว่าตรงนี้จะเล่นตรงอย่างนี้อย่างนี้อะไรลูกมันอาจจะมีดึงมีเกินมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆลูกกลัวเดี๋ยวจะติดพอติดปุ๊บเนี่ยถ้าติดเน้นเทคนิคขึ้นมาอารมณ์เพลงมันจะหายนะครับลูกหนูเก่งมากนะประสบเป็นกำลังใจให้ครับผม
5: การมาของเจ้าคุณมันเป็นภาพสะท้อนหลายอย่างมากนะลูกสะท้อนด้านดีก็คือเมื่อชีวิตต้องเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตใดๆเราลุกขึ้นมาสู้และสิ่งที่เราสู้นี่เราไม่ได้ไปขอใครมือเปล่าเรามีของไปแลกไม่มีทรัพย์สินใดๆไปแลกก็เอาความสามารถไปแลกอย่างที่เจ้าคุณทำแล้วก็ผ่านการแต่งกายที่รู้ว่าตั้งแต่เห็นเด็กสู้มาก็ดูเหมือนว่าเจ้าคุณนี่นะลูกเหมือนว่าให้เกียรติหลายคนผิวเผินอาจจะมองว่าเด็กอยากหล่อ

0: ช่นะครูว่าอย่างสมมติว่าเจ้าคุณคิดว่าต้องทําแบบนี้แหละตะเวนขึ้นร้องตามร้านอาหารต่างๆแบบไม่มีค่าตัวแต่ร้องเผื่อว่ามีทิปเราก็ต้องดูเรียบร้อยดูดีอย่างที่หนูเป็นวันนี้ดูมันเป็นแบบอย่างที่ดีนะครูชื่นชมส่วนการร้องเพลงนี่มันเป็นพิเศษมากลูกครูรู้สึกว่าหนูร้องดีมากเลยนะออกเสียงดีและเสียงเนี่ยถูกใช้งานจนได้ที่เนี่ยมันมีลูกแหบเสน่ห์องค์ประกอบทุกอย่างดีหมดลูกแน่นอนมันอาจจะมีจุดอ่อนเรื่องของการขึ้นตัวโน้ตสูงแล้วมันไม่ถึงบ้างอะไรเล็กน้อยอันนั้นค่อยๆปรับกันไปแต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากให้ตัดมันออกก็คือไปห่วงเรื่องเทคนิคการเล่นไมค์นี่ลูกไม่ต้องเล่นไมค์ลูกเสียงดีแบบเจ้าคุณจับมือไมค์ร้องธรรมดาก็มีเสน่ห์แล้วนะครับสู้ต่อไปลูกเก่งมากครับ
1: หล่อด้วยเวลาร้องหล่อเลยการเด็กไปร้องเพลงตามสวนอาหารแล้วก็ไม่ได้รับเงินหารางวัลเนี่ยหนงสมัยเราเล่นตลกอ่ะเจอบ่อยมากบางทีเขาบอกให้เชิญยิ้มขึ้นก่อนผมยังให้เด็กขึ้นไปร้องก่อนเอาไอ้หนูขึ้นมาร้องสักสองเพลงบางทีไม่มีใครให้อ่ะพวกเราก็เอาเงินจากในทีมเนี่ยเอาไปให้ร้อยสองร้อยเป็นเงินจริงการสู้ชีวิตมันเป็นสิ่งที่ดีลุงโน้ตเล่นตลกเหมือนกันตอนเป็นเชิญยิ้มเนี่ยก็ไปขอเขาเล่นเขาบอกว่าเล่นถ้าเล่นฮาไป500ไม่ฮาเอาไป400เราก็ใส่กันเต็มที่เลยลงมามันให้300มันฮา500ไม่ฮา400แต่ลงมามันให้300โอ้ยเป็ดโกรธโมโหใหญ่เลยเอาไปคืนเลยโน้ตไอ้หนุ่มเอาไปคืนบอกเรามาแทนเด๋อดูดีแล้วก็มีศักดิ์ศรีผมกับสีหนุ่มก็เดินเข้าไปในคาเฟ่
2: ไม่คืนเขา
1: ไปแลกแล้วก็แบ่งเงินคนละ150ใกล้หนุ่มไม่คืนแล้วออกมาบอกไอ้เป็ดคืนไม่ได้เราก็มีศักดิ์ศรีเว้ยไอ้เป็ดไม่ได้วันนั้นผมกับไอ้หนุ่มได้คนละ150ทำอย่างไรพี่เลยฮะโอ้ถ้ามีโอกาสก็ทำครับในชั่วโมงนั้นมันไม่ใช่ชั่วโมงนี้นะพันเรามามัวเสียสละไม่ได้แล้วเสียแค่ลองกองพอ
3: โอ้นั้นผลไม
1: ้แม่ยิ่งเล่นยิ่งหาเป็นไงหนุ่มชอบไหมเอาไปโชว์ที่ตลาดใหม่เอาไปโชว์ที่ตลาดใหม่ได้เลยหนูจำไว้นะลูกเจ้าคุณความกตัญญูมันคือเครื่องหมายของคนที่จะเจริญขอให้หนูเจริญประสบความสำเร็จลูกผ่านครับ
4: ผ่านลูก
0: ผ่านครับ
5: เก่งมากเก่งมากเป็นไงบ้าง
6: ตื่นเต้น
5: ตื่นเต้นครูชมทุกคนเลยแล้วมีใครให้ตังค์ยังไปทำห้องน้ำกันสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวทำได้แล้วไปไปกันไปฉลอง
7: โอ้โหเรียกได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ได้มีดีแค่พรสวรรค์แต่ยังเป็นเด็กที่มีความกตัญญูน่าชื่นชมจริงๆครับ
8: ไปพบแนชช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บ

0: ทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping
1: ไปพบกับโค้ชโหน่งและน้องๆวัยเด็กครับเชิญครับ
2: เอ้าโอ้โหโค้ชมาไม่ทันแล้ว
1: นึกว่าหายไปไหน
3: หยอก
1: น้องหยอกน้องแนะนำตัวเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิรดาสอนสิงห์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4มาจากโรงเรียนวัดวังขนายไทยการามชื่อเล่นชื่อน้องแบมแบมมาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
1: น้อง
5: แบมแบมอำเภอเลยลูกอำเภอเลยครับ
4: อำเภอท่าม่วงค่ะ
5: ท่าม่วง
1: อำเภอท่าม่วง
5: ยังไม่ถึงสาขา
1: จันทบุรีย
5: ังไหมยังไม่ถึงนะ
6: ยังท่าม่วง
7: ก่อน
6: ถึงจะถึงเมืองการ
1: โอ้นะเป็นไงลูกวันนี้ครั้งแรกเลยไหมที่มารายการ
4: ครั้งแรกค่ะ
1: ทำไมถึงอยากมาไม้ทองคำคะลูก
4: มาหาทุนการศึกษาแล้วก็อยากปลดหนี้ให้ยายด้วยค่ะ
6: เสียงมือนายกโอบะเลยนะ
1: ส่งต่อไปให้พี่ลิงเลยมาอยากปลดหนี้นะ
7: เหมือนกับว่ามาเพื่อมีช่องทางคนจ้างงานรู้จักนี่แหละลูก
1: นะ
5: ก็บอกทีมงานโทรไปยังแบบอยู่ที่โรงเรียนอยู่เลย
1: เอาเหรอ
5: กลับมาแล้วใครบอกนะลูกว่าทีมงานเราโทรไปลูก
4: ยายค่ะ
5: คุณยายบอกใช่ไหมดีใจเลยใช่ไหมลูก
4: ดีใจมากค่ะ
5: นี่เพื่อนๆรู้อย่างลูกว่าจะมาที่นี
4: ่รู้แล้วค่ะ
5: เป็นไงเพื่อนๆบอกอะไรเราไหม
4: เพื่อนๆบอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: นะเพื่อนๆก็ส่งกำลังใจมาให้
5: แล้วอยู่โรงเรียนมีงานร้องพงร้องเพลงมีเวทงเวทีขึ้นไปร้องไหมลูก
4: ขึ้นค่ะ
1: แข่งขันนะลูกแข่งขันได้ไปแข่งไหมลองแข่งขันดูมีไหมมีข้อมี
4: ได้ไปแข่งค่ะ
1: ได้ที่เท่าไหร
4: ่ระดับที่7แล้วก็ที่5ค่ะ
1: ก็ดีขึ้นนะจากเจ็ดก็เริ่มมาที่5แล้วนะไม่ธรรมดานะ
5: ครับ
1: กาญจนบุรีเราแวกนั้นถ้ามีงานก็จ้างน้องได้
5: ต้องฝากคุณโอบะด้วยนะเพราะคุณโอบะอยู่พนมทวนนะคุณโอบะเนี่ยเดือนนึงเขามีงานเลยนะเลยเดือนนะ
1: มีงานเยอะ
5: 3งาน4งานเขารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเพราะนั้นฝากคุณโอบะด้วยนะดูแลน้องแบม
1: แบมด้วย
5: เวลามีงานผู้ใหญ่ก็ให้น้องไปร้องหน่อยนะพี่โอบะนะเดี๋ยวส่งลูกไปให้
1: ส่งรูปน้องไปให้นะ
5: ลูกให
6: ้ไม่ต้องส่ง
1: ต้องส่งรูปน้องไปสิเขาจะได้รู้ว่าน้องแบมแบมคนไหน
5: เอาพี่โอบะอันนี้พูดจริงนะพี่โอบะนะฝากน้องด้วยเพราะงานแกเยอะจริงพี่โอบะ
1: และปกติหนูได้ร้องเพลงเปิดหมวกอยู่แล้วไหมลูกมีไหม
4: ไม่มีค่ะเพราะว่ายายขี่รถไม่ได้ค่ะ
1: อ๋อยังไม่สะดวกนะคุณยายอาจจะขี่รถไม่ถนัดนะ
5: แต่จริงต้องสนับสนุนนะว่านี่ปออะไรแล้วคะลูก
4: ป.4ค่ะ
5: ป.4แล้ว
6: เขาบอกว่าเอาเงินใช้หนี้แทนตาเหรอลูก
4: ค่ะ
6: ตาไปเป็นหนี้อะไรอะลูก
4: หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันครับหนูเห็นยายพูดค่ะพูดบ่อยมากเลยค่ะ
7: เป็นหนี้เยอะไหมอะลูกหนี้เยอะไหม
4: แสนกว่าค
7: ่
4: ะ
7: โอ้แสนกว่า
1: ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วคุณตาก็ทำงานอยู่ตอนนี้ทำงานอยู่เห็นบอกว่าต้องไปทำงานที่นครปฐมด้วยนะแล้วก็กลับมาที่กาญจนบุรีใช่ไหมลูก
4: ใช่ค่ะ
1: หนูก็อยากช่วยอีกหนึ่งแรง
5: ครับ
1: แม้ว่ามีกำลังไม่มากนะก็เอาความสามารถเนี่ยนะเผื่อจะแลกเป็นรายได้กลับมาได้คุณยายก็ป่วยอยู่ด้วยครับผมอ่ะพร้อมนะลูกนะ
4: พร้อมค่ะ
1: ร้องเพลงอะไรคะวันนี
4: ้เขียวเกี่ยวใจค่ะ
1: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: น่ารักตั้งใจมากเลยยืนซัดเลยอ่ะเป็นไงคนแต่ง
1: ผมอยากให้คุณสุพูดฮะผมแต่งโน้ตร้องดีในเพลงผมใครร้องก็ดี
0: แบบน่ารักมากนะลูกนะคะดูแลคุณตาคุณยายเหมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะอุ้ยตอนประสูติ9ขวบประสูติยังเล่นโคนเล่นอะไรไม่รู้อะไรเลยไม่ช่วยทางบ้านทำอะไรด้วยเนาะแต่แบบแบมโอ้โหไปร้องเพลงโน่นนี่นั่นหาเงินหาทองมาช่วยครอบครัวน่ารักมากลูกประสูติชื่นชมนะคะคนกตัญญูรู้คุณแบบนี้ลูกไปไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาวันหนึ่งแบมก็จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะสายงานใดงานหนึ่งแหละลูกสำหรับวันนี้กับการร้องเพลงนะลูกนะการออกเสียงสะอาดมันน่าฟังมากแล้วก็ใส่เต็มมากลูก
2: ค่ะ
0: นะคะแต่สิ่งที่ป้าสุจะฝากเป็นการบ้านก็คือลูกเอื้อนใช่ไหมลูกล
2: ู
0: กเอื้อนต้องไปฝึกเอื้อนนิดนึงบังเอิญเพลงนี้คนแต่งเขาก็แต่งไว้มันบังคับว่าต้องเอื้อนไงลูกแต่แบมก็พยายามนะลูกเห็นความพยายามว่าหนูพยายามจะเอื้อนอยู่แต่มันยังไม่มาฝึกฝนแล้วก็ฝึกซ้อมเยอะๆลูกหนูเก่งมาก
2: ขอบคุณค่ะ
3: แต่แบมเสน่ห์อยู่ที่ธรรมชาตินะลูกแล้วก็ใครเห็นก็น่าจะเมตตาน่าจะรักใช้คำว่าน่าเอ็นดูเป็นคนที่มาเล่าชีวิตแบบจากใจเลยก็เอาใจช่วยนะลูกกับทุกอย่างเลยหนูเป็นเด็กดีมากวันนี้การร้องเพลงครูชอบการออกเสียงลูกออกพลังดีออกเป็นธรรมชาติไม่ได้ห่วงสวยแต่กับคำว่าเพราะไหมนี่มันยังมีปัญหาเรื่องลูกคอเล็กๆน้อยๆนะลูกพอโตขึ้นก็เรียนรู้กับมันแล้วค่อยๆปรับเพราะพื้นฐานวันนี้น่าพอใจมากครับเก่งครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สัญญาณแห่งความไพเราะมันฉายแสงแล้วล่ะแต่มันต้องไปฝึกอีกหน่อยกับนอกจากลูกคอแล้วคำสั้นคำยาวด้วยลูกมันจะย้วยไปหน่อยแต่เสียงหนูเพราะมากน่าฟังมากอวยพรให้คุณตาได้ปลดหนี้นะลูกนะแล้วก็ให้คุณยายหายเจ็บหายป่วยนะลูกนะ
2: ค่ะ
1: ผ่านครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านจ้า
2: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: เจ๋งมากลูก
5: เป็นยังไง
4: ลูก
5: ดีใจไหม
4: ได้กี่ผ่านลูกได้กี่ผ
2: ่
4: าน
2: สามผ่าน
4: ดีใจไหมลูก
2: ดีใจเก่งมาก
4: ท่านคณะกรรมการบอกว่าไงบ้างจ้ะบอกให้ประดําไงบ้างทำไงลูกเอื้อนใช่ไหมลูกจ้ะเก่งมากลูกกลับบ้านกันเนาะ
6: ก็ขอให้น้องแบมแบมรักษาความตั้งใจแบบนี้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับ
7: ตรงนี้เลยครับคนเก่งแนะนำตัวเลยครับลูก
8: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธรรมพัฒน์ดวงแก้วชื่อเล่นชื่อน้องใบบุญอายุ9ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4มาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับ
9: โอ้อยู่กาญอยู่กาญ
7: นะกาญจนบุรีนะน้องใบบุญน่ารักนะเสียงเขาก็เล็กๆน่ารักน่ารักเลย
9: อันนี้วันนี้มาตามฝันมาตามฝันตามฝันให้คุณตาใช่ไหมครับ
8: ครับ
7: ยังไงลูก
9: ตา
7: เพราะอะไรถึงอยากมาตามฝันให้คุณตา
8: เพราะว่าคุณตาอยากให้มารายการแม่ทองคำครับ
7: ใบบุญก็เลยทำตามความต้องการคุณตานะ
8: ครับ
7: ใช่ไหมชื่อใบบุญนี่ใครเป็นคนตั้งให้คุณแม่หรือคุณพ่อ
8: คุณแม่ครับ
7: ทำไมถึงตั้งชื่อว่าใบบุญลูกเพราะว่า
8: คลอดก่อนกำหนดครับ
7: อ๋อก็เลยอยากให้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ทำให้แข็งแรงขึ้น

0: ชื่อใบบุญ
1: คลอดกี่เดือนตอนคลอดกี่เดือนที่ก่อนกำหนด
2: เจ็ดเดือนครับ
1: เจ็ดเดือน
3: จริงๆต้องเก้าเนาะ
1: ผมนี่11เดือนนะ
3: เลยไปนู่นเลย
1: ใช่ไ
3: ม่ได้ออกเลยนะ
1: จริงก็9เดือนแต่ผมเนี่ย11เดือน
3: จริงป่ะเนี่ยพี่น้อง
0: เลยไป2เดือนแล้วฮะ
1: จริงอ่ะแม่ถึงไม่รู้ไงแม่ถึงตามพ่อไปเล่นลิเกด้วยแล้วแม่ก็อยู่หลังโรงลิเกก็เลยคลอดเลย
4: มีหน้าเนื้อที่ปากเยอะกว่าปกตินะเพราะว่าตั้ง11เดือน
1: ไม่ก็ร้องลิเกตั้งแต่ในท้องไงนี่ไม่ต้องมาถูกตัวไม่ต้องผมเป็นคนมีชื่อมีเสียงต้องขออนุญาตก่อน
0: ทำใบขออนุญาตได้เหรอ
1: ครับผม
3: โดดตัวไม่ได
0: ้โอ้เนี่ย
3: อุ๊ดคลอดก่อนกำหนด
0: ก่อนกำหนดคุณแม่ก็เลยตั้งชื่อว่าใบบุญนะจะได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต
3: แข็งแรงใช่ไหมลูก
1: แข็งแรง
0: นะเอาแล้วเลือกร้องเพลงอะลูกมาเริ่มฝึกหัดร้องเพลงตั้งแต่ตอนกี่ขวบครับ
2: ตอนประมาณ7ขวบครับ
0: ทำไมถึงอยากมาร้องเพลงลูก
2: ก็ชอบร้องเพลงครับแล้วก็คุณแม่ถ่ายคลิปส่งไปให้คุณครูฝึกสอนร้องเพลงครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงครับ
0: นะเริ่มจากการชอบคุณแม่เห็นลูกร้องเพลงฝึกร้องเพลงก็เลยถ่ายส่งไปให้คุณครูว่าลูกมีแววพอเป็นนักร้องได้ไหมทีนี้คุณครูก็เลยส่งต่อเลยแล้วได้ไปประกวดไหมลูกตามเวทีต่างๆมีไหมไปประกวด
2: ครับ
0: เป็นไงบ้างผลงานของเรา
2: ดีถือว่าดีเลยครับ
0: ถือว่าดีนะได้ที่เท่าไหร่ลูกเขามีที่ไหม
2: ที่หนึ่งคร
0: ับ ดีเลยถือว่าดีเลยดีเลยแหละลูกอ้าวร้องเพลงอะไรครับวันนี้
2: คาถามหานิยมครับ
3: น
2: ั่
3: นแน่คาถามหานิยม
0: เดี๋ยวลองโอมให้น้องฟังหน่อยดิ
3: ไก่ไม่มาเดี๋ยวไม่เอาไก่มา
0: แหมใช้ไก่ช่วยใช่ไหม
3: ใช้ไก่ช่วย
0: รุ่นนี้โอมไม่ไหวแล้ว
3: ไม่ไหวแล้ว53แล้ว
0: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: มันเป็นเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงเลยนะ
2: ใช่เราก็ร้องคีย์ผู้หญิงด้วยนะเวลาแบบเพลงผู้ชายแล้วผู้หญิงที่ว่ามันต้องแบบร้องอีกออกเต็ปหนึ่งเขาเรียกมันก็เลยดูสูงปรี๊ดเลยแล้วเสียงหนูเป็นเสียงเหมือนเสียงทอมอะเสียงแบบมันเสียงผู้หญิงประมาณนั้นก็พิเศษมากนะครูนะ
1: พิเศษแล้วก็น่าฟังลูก
2: ใช
1: ่ขึ้นมาออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถือว่ามันมีความพิเศษมันเลยกลายเป็นเสน่ห์เลยเก่งมากครับ
2: แต่ฝากนิดนึงลูกคำสั้นยาวคำว่าคาถานะล
3: ู
2: ก
3: จุนนาลีเขาไม่ชอบให้คานานลูกผมก็เลยต้อง
2: ลากลากลาก
3: เลยเลิกทำคาเคคาถาเฮ้ยไอคนนี้ตลกชอบให้อยู่นานๆนะชอบ
4: คานานไม่ชอบ
3: มาเพชรตัดเพชรอีกนะชอบ
4: ได้ได้

0: อยากมาจริงเพชรเพชรสนุกดี
1: กดดูชอบหลายลูกที่ลุงน็อตชอบที่หนูร้องอะลูกลูกเอื้อนลูกหยอดบางทีมันมีเสน่ห์ไอ้ลูกขยักบางลูกอะผ่านครับ
2: โอเค
3: ผ่านครับ
2: โอเค
4: ผ่านครับ
2: โอเค
5: แม้จะเป็นเวทีใหญ่ครั้งแรกในชีวิตแต่ก็สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจสุดๆไปเลยครับ
6: วัยเก๋าคนต่อไปครับ
7: คนนี้นะพี่น้ำเนี่ยส่งลูกมาละ
6: ลูกก็มาร อบนี้เหมือนกันนะ
7: รอบนี้เหมือนกัน
6: มาสมัครพร้อมลูกก็สิ
7: ใช่แล้วตอนนี้
6: ลูกมาก่อน
7: ลูกมาก่อนตอนนี้แม่มาเองไปพบกับเขาเลยไหม
6: ครับ
7: เชิญค่ะพี่น้ำ
6: เชิญครับนี่เลยจ้าแนะนำตัวเลยค่ะ
8: นะคะชื่อลูกน้ำจันทองมาจากอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
7: บ้านโป่ง
6: ราชบุรีนะครับผมลูกชายน้อง
8: ลูกชายชื่อน้องเจ้านายเป็นหลานไอ้อนันต์นะคะ
6: อ๋อมาร้องไปแล้วนี่ใช่ไหม
8: ไปร้องแล้วค่ะร้องแล้ว
6: มาสมัครด้วยกันป่ะ
8: มาด้วยกันคือวันนั้นไม่ได้ตั้งใจมาคือมาเป็นเพื่อนลูกลูกก็เลยบอกว่าแม่อยู่เฉยๆสมัครเล่นๆไปกัน
6: แม่อยู่เฉยๆ
8: แม่อย
6: ู่
8: เฉย
6: สมัครเลยแม่ไหนมาแล้วอ่ะ
7: อยู่ทำไมมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ล็อกลูก
6: แล้วเราก็ไม่ปฏิเสธลูกด้วย
8: ก็ลูกบอกให้สมัครก็เลยตามใจลูก
7: ก็เ
8: ล
1: ยอ๋อลูกชายมาร้องไปแล้วใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
1: เป็นหลานของไอ้อนันต
8: ์ไอ้ค่ะ
1: สายลิเกบ้านโป่งลิเกสวนกล้วยสายชวนชื่น
8: ใช่ค่ะ
6: นะแล้วตอนนี้ทำร้านยำเหรอ
8: ตอนนี้ขายยำค่ะเพราะว่าน้องชายกับลูกต้องเล่นลิเกเพราะว่าเราต้องดูพ่อให้ใกล้ชิดค่ะก็เลยขายของแบบใกล้บ้านขี่รถไป
6: ดูแลได้
8: ใช่ค่ะ
6: อ๋อชื่อร้านยำอะไรนะ
8: ฮิปโปปูยำ
7: ฮิปโปปูยำ
8: ใช่ค่ะ
6: ปูยำแล้วมันมาไงคะชื่อนี้ได้มายังไง
8: ฮิปโปคือมันมาจากแบบว่าเมื่อก่อนตอนเราสาวๆเราก็เป็นนางเอกใช่ไหมคะทีนี้พอเราอายุมากอ้วนเงี้ยน้องไอ้น้องชายเขาก็เลยบอกพี่น้ำเป็นนางโจ๊กไปเลยชื่อฮิปโปเพราะความที่เราตัวใหญ่
6: ดูรูปร่างของเรา
8: ก็เลยเป็นฉายาฮิปโปค่ะ
6: ก็มาตั้งเป็นชื่อร้านยำด้วย
7: ต่อกรก็ป่าสักหน่อยได้ไหม
6: สักหน่อยมาสักกรอนหนึ่งไหมไหนๆก็เจอวอร์มจะได้วอร์มเสียงด้วย
7: วอร์มเสียงด้วยในตัว
8: เดี๋ยวนึกก
6: ็เป็นเหมือนนางโจ๊กใช่ไหมนางเขาเรียกนางโจ๊ก
8: ใช่เป็นนางโจ๊กแล้วพอมาเกี้ยวพี่โน้ตแล้วอาย
7: ไม่เกี้ยวก็ได้ด่าก็ได้เอาลงด่าเนี่ย

0: ไม่ลิเกบ้านโป่งลิเกราชบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเรียกลิเกร้องส่วนมากจะร้องเพราะแล้วก็สายเนี่ยคือสายชนชื่น
2: อ
0: ่ะกลุ่มชนชื่นก็เขาเรียกกันลิเกสวนกล้วย
3: ใช่ค่ะ
0: แถวนั้นจะอยู่แถวนั้นจะเป็นดงลิเกอีกชุมชนหนึ่ง
1: ครับ
0: ส่วนมากจะเป็นคนที่เสียงเพราะ
2: เนาะ
0: ฮิปโปเสียงเพราะนะเสียงดีเลยจากเป็นนางเอกมาเป็นนางโจ๊กเออเก่งตัวนางโจ๊กเนี่ยเล่นไม่ง่ายนะเล่นยากนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ตัวนางโจ๊กถ้าไปเจอไอ้ตัวโจ๊กลิเกที่ไม่เก่งเนี่ยตัวนางโจ๊กตายเลยนะไอ้ตัวโจ๊กผู้ชายเนี่ยต้องเก่งด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดเวลาเขาเรียกเข้าพระเข้านางในฉากเขาเรียกฉากถ้าลิเกรู้กันฉากตบจูบเนี่ยถ้าตบจูบเนี่ยพระเอกนางเอกเขาเล่นยังไงไอ้ตัวนางโจ๊กกับไอ้ตัวโจ๊กผู้ชายจะต้องเล่นให้เหมือนพระเอกนางเอก
1: อย่าง
0: ถ้าพระเอกเขาจะร้องว่าระหว่างจมูกกับมือผู้ชมจะถือข้างไหนเอาลองพนันกันก็ได้ท่านจะเลือกข้างไหนกันละท่านเดี๋ยวพี่จะจูบนางเอกบอกเดี๋ยวน้องจะตบพระเอกบอกเดี๋ยวจะจูบให้หลบไม่ทันระนาดลัวเกรงพระเอกจูบตบดึงมาจูบ
1: ตบ
0: ดึงมาจูบตบดึงมาจูบแล้วก็อุ้มนางเอกเข้าไปพอเข้าไปคราวนี้ก็เหลือไอ้ตัวโจ๊กผู้ชาย
1: กับโจ๊กเจอกันแล้ว
0: เจอกันแล้วไอ้ตัวโจ๊กผู้ชายก็ระหว่างจมูกกระตูดผิดเลยทีแรกอันนั้นระบบกับมือใช่ไหมนี่แล้วก็ระหว่างจมูกกับมือผู้ชมจะถือข้างไหน

0: เอาลองพนันกันก็ได้จะเลือกข้างไหนกันละท่านไอ้ตัวโจ๊กบอกเดี๋ยวพี่จะจูบไอ้ตัวนางโจ๊กเดี๋ยวน้องจะถีบจะจูบผีบโอ๊ยว้าดูพระเอกเนี่ยจะอยู่อย่างเงี้ย
1: เถียงกันไปเถียงกันมาแหละ
0: กว่าจะตบได้เพราะจุดตบจูบตบจูบตบจูบแล้วไอ้ตัวนางโจ๊กอ่ะอุ้มไอ้ตัวโจ๊กเข้า
2: ไปแทน
0: หลักเป็นงั้นแล้วผมไม่รู้ว่าคณะไหนเล่นเป็นคณะแรกลิเกทั้งประเทศไทยถ้ามีบทตบจูบแล้วมีพระเอกนางเอกแล้วก็จะต้องมีไอ้ตัวโจ๊กกับนางโจ๊กจะต้องเล่นล็อกนี้กันหมดที่ผมร้องเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมจำมาจากใครเพราะลิเกเล่นกันทั้งประเทศครับผม
1: นะฟังร้องลิเกแล้วเรามาฟังร้องเพลงบ้างดีกว่า
3: พร้อมนะพี่น้ำ
1: เพลงอะไรครับพี่น้ำวันนี
3: ้อนิจจาทิงเจอค่ะ
1: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ท้ายนิดเดียวโอ้เสียงเสน่ห์มากเลยน้ำเสียงพ่อมากนะเสียงที่มันผ่านการใช้งานผ่านการร้องลิเกอย่างแบบเขาเรียกว่ามันถูกนวดอะมันยังมีความสากของเนื้อเสียงและมันเพราะมากเลยส่วนเรื่องความเก่งไม่ต้องห่วงเลยเหมือนร้องเป็นตัวเองมีลูกเอื้อนลูกรายละเอียดอะไรก็ทำได้ดีมากอยากให้น้ำดูแลตัวเองนะแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องพี่ว่ามีโอกาสไปรอบลึกๆเลยจริงๆนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ใบเก๋า3ใบ7น่าจะเป็นน้ำนะที่ตอนนี้ที่เสียงมาดีมากนี่เขาเรียกว่าชีวิตนะวางมือแล้วแต่เสียงไม่ยอมวางใหม่ยังไปได้ต่อเลยคือเสียงเพราะมากนะครับอย่าหยุดร้องเพลงนะร้องเพราะมากครับชื่นชมครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ดีครับชอบครับใครเป็นลิเกผมชอบหมดนะครับผ่านครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: เสียงดีจริงดี
0: ผ่านจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
4: สามผ่านครับพี่น้ำครับดีใจด้วยนะ
5: ใสกิ๊กเลยพี่น้ำ
4: ปกติขายยำเนี่ยแล้วก็ยังร้องเพลงอยู่เรื่อยๆไหมฮะหรือว่า
5: ไม่พ
4: อห่างหายไปเลยเหรอฮะ
5: ค่ะก็ช่วงหลังก็หยุดมาเป็นปีตั้งแต่แม่เสียพอแม่เสียก็พ่อก็ล้มป่วยต่อเนื่องมาเลยแล้วทีนี้น้องชายกับลูกก็เหมือนกับต้องเล่นลิเกห่าง
4: เงิน
5: ส่วนเราก็เป็นพี่ก็ผู้หญิงก็ต้องดูแลพ่อค่ะคือขายของก็ไปไหนได้ไม่ไกลก็พอตั้งร้านเสร็จขี่รถเครื่องขี่ไปขี่มาเพื่อดูพ่อ
3: ยำอะไรเด็ดที่สุดที่ร้าน
5: ยำปูม้าหอยแครงปูจืดยำเซลมอนแบบนี้ค่ะ
3: รพันชอบยำอะไร
4: ยำหมูยอครับ
0: ปลาชอบยำอะไรจ๊ะ
3: ยำหอยแครงหอยแยงหอยครับรพันกับผมคนละยำ
4: ฮะผมเจออานอสเป็นยังไงนะ
3: คนละยำไงอันนั้นหมูยอไงหอยแครง
4: ก็เลยกลายเป็น
3: คนละยำ
4: ต่อไปพี่น้ำต้องฝึกร้องเพลงไปบ่อยแล้วนะ
6: นะ
4: เพราะว่ามีโอกาสเมื่อกี้คณะกรรมการบอกแล้วมีโอกาส
6: เสียงเสียดายเสียงมากอย่าทิ้งนะ
4: ครับผมขอบคุณพี่น้ำด้วยนะคร
5: ับ ขอบคุณครับ
4: เชิญครับ
5: ขอบคุณค่ะ
7: ผ่านเวทีลิเกมานับครั้งไม่ถ้วนวันนี้ได้มาจับไมค์ร้องเพลงเสียงหวาน

0: ไพเราะสมกับเคยเป็นลิเกเก่าเลยนะครับ
1: วัยเก่าคนนี้ฮะโค้ชนาย
2: คนนี้อายุ70ปี
1: อายุ70ปี
2: ชื่อลุงเกียรติสมเกียรติ
1: ครับ
2: นายเกียรติสมเกียรติเออเขาเป็นดีกรีเขาเป็นนักกีฬาด้วยนะ
1: วัย70เล่นกีฬาด้วยนะ
2: เล่นกีฬาด้วยอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเล่นกีฬาอะไร
1: ครับผม
2: ไปถามเขาเลยเนา
1: ะ
2: เชิญลุงเกียรติค่ะ
1: เชิญครับครับตรงนี้เลยจ้า
3: คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทั้ง3ท่านครับ
1: ขยับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึง
4: ครับ
1: เชิญครับ
3: ผมนายสมเกียรติสุวรรณโคอายุ70ปีครับอยู
1: ่ที่ไหนฮะ
3: ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: อุบลนะฮะตื่นเต้นมั้ยฮะพี่สมเกียรติ
3: ก็ไม่เต้นครับ
1: ก็ได้นะนะฮะผม
2: เป็นนักกีฬาด้วย
3: ก็ผมถ้าของเล่นนี้ชอบหมดครับ
2: ถ้าของนะเล่นชอบหมด
3: ครับผม
1: แล้วปกติเล่นกีฬาอะไรบ้างครับสมัยหนุ่มๆนี่เล่นอะไรฮะ
3: สมัยหนุ่มๆรู้สึกว่าเล่นหมดทุกอย่างนะ
1: ทุกอย่างกีฬาทุกอย่างเลย
3: ฟุตบอลต่อยมวย
1: ต่อยมวย
3: เอาหมดเลย
1: ทุกอย่างแต่ณปัจจุบันเนี่ยอายุ70นี่เล่นกีฬาอะไรครับ
3: เล่นกีฬาฟุตบอลครับ
1: ฟุตบอล
3: ฟุตบอล
1: ฟุตบอลเคยได้ยินไหมฮะฟุตบอล
3: แปลว่าไม้ครับ
2: ใช่ไม้ตี
3: เหมือนไม้ตีเข้าประตู
2: เหมือนกอล์ฟที่มีโ
3: คครับคล้ายๆกอล
2: ์
3: ฟ
2: เล็กๆกันนะที่มีโคเล็กๆ
3: แต่มันจะมีของสนามนี
2: ่
3: ต่ำอย่างน้อยก็3เมตรความกว้างนะ
2: ค่ะ
1: ต้องมีสนามใช่ไหมฮะแล้วเขาแข่งเป็น2ฝั่งหรือไงฮะมีแบ่งทีมไหม
3: ไม่มีครับมีเป็นทีมแต่ละจังหวัดมาแข่งกัน
1: ทีมหนึ่งก็เล่นคนเดียวไปก่อนแล้วนับลูกได้เสียเหรอฮะ
3: มันมีประเภทเดียวประเภทคู่ผสมแล้วก็ประเภททีม
1: ประเภทท
3: ีมก็มีอยู่6คน
1: ทีมหนึ่งมี6คน
3: ครับผม
2: เล่นพร้อมกันเหรอ
3: ไม่ครับไม่ครับมันก็เล่นลูกใคร
5: เหมือนสนามใครสนามมัน
3: คล้ายๆกันครับแต่มันต้องตีไปตามลูกตามเกต
1: เอางี้พูดอยากไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราเซตตรงนี้ให้เป็นสนามย่อมๆแล้วก็ให้ลุงเกียรติลองสาธิตให้ดูวิธีการเล่นของฟุตบอลนะ
3: ได้ครับ
1: อ่ะเชิญครับนี่คือตัวอย่างนะเดี๋ยวจะให้ลุงสมเกียรติลองสาธิตดูกีฬาฟุตบอลเริ่มต้นในประเทศไทยนี่มาจากทางไหนฮะ
3: มาจากประเทศไต้หวันครับไต้หวันไทเป
1: ไต้หวันไต้หวันนะวิธีการเล่นก็คืออุปกรณ์หลักๆก็จะมีอันนี้ที่ลุงถือคือ
3: มีไม้คร
1: ับ ไม้สลับตีนะแล้วก็
3: มี
1: ลูกที่เป็นไม้ทุกอย่างแล้วฝั่งนี้เขาเรียกอะไรครับ
3: เขาเรียกเกตหรือบ้านเราเรียกง่ายๆคือประตู
2: ประตู
1: นี่คือประตู
2: ครับ
1: โกหรือประตูนั่นเองนะแล้วก็มีลูกบอลไม้ทรงกลมๆนี่อยู่แล้วก็มีไม้สลับตีวิธีการเล่นเล่นยังไงฮะ
3: วิธีการเล่นก
1: ็ฟุตบอล
3: สนามนึงมันจะมีอยู่12เกตคือมี12สนาม
1: มี12สนาม
3: ผู้เล่นแต่ละกวนจะมี4คนหรือ3คน
1: แล้วแต่
3: จับฉลากว่าใครจะเล่นก่
1: อ
3: นแต่ละสนามนี่สมมติว่า30เมตรต้องตีไม่เกิน3พาหรือตี3ครั้งให้ต้องเข้าถ้าเข้าลูกแรกลูกเดียวเรียกเหมือนกอล์ฟโฮอินวันอันนี้ก็เกต
1: ใช้คำว่าเกต
3: คร
1: ับ ก็คือดีแหละ
3: ได้ดี
1: เกตนะฮะ
2: ลองมา
1: ลองดูนะครับวิธีการตีแบบไหนถึงจะได้คะแนนฮะ
3: ตีให้เข้าประตูครับ
1: คือลอดช่องนั้นไปห้ามโดนไม้
3: ไม่เป็นไรทำไมขอให้มันเข้า
1: ให้เข้ายังไงถ้าไม่เข้าไม่ได้คะแนนวิธีการเล่นครับ
6: ใช่ตรงไหนตีอ่ะ
3: ใช้ด้านที่มันใหญ่
2: ด้านใหญ่ด้านสูดมัน
1: พร้อมเริ่มครับ
2: อ
1: ย่างนี้ถือว่าเข้า
3: ครับ
0: กีฬาฟุตบอลคือกีฬาที่ใช้ไม้ตีลูกบอลไม้ให้ลอดผ่านประตูอุปกรณ์ที่ใช้มี3อย่างได้แก่ไม้ตีฟุตบอลลูกฟุตบอลและประตูฟุตบอลวิธีการเล่นก็ง่ายๆ 1. วางลูกไว้ในเขตเริ่มต้น 2. ตีลูกไปตามสนามให้เข้าใกล้ประตูมากที่สุดและ 3. ตีลูกให้ลอดผ่านประตูให้สำเร็จการแข่งขันทั้งหมดมี12สนามโดยจะนำจำนวนครั้งที่ตีจากทุกสนามมารวมกันผู้ที่ตีลูกเข้าประตูครบและใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
1: นะนี่คือเรื่องราวของกีฬาชนิดหนึ
2: ่
1: ง
2: ฟ
1: ุตบอลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวหลายท่านก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะวิธีการเล่นหรือกฎกติกาต่างๆอาจจะใหม่สำหรับเราแต่ดูแล้วไม่น่ายาก
2: ไม่น่ายาก
1: นะไม่น่ายากใช่ไหมครับ
3: ไม่ยากครับ
1: เหมือนกับร้องเพลง
3: ครับผม
1: ยากไหมฮะ
3: ก็จะว่ายากก็ไม่ยากเพราะว่ามันสนุก
1: มันสนุก
3: มันชอบ
1: มันชอบอยู่แล้วอ่ะวันนี้จัดให้เราสักหนึ่งเพลงครับเพลง

0: คุณครับ
1: ร้องเก่งนะคือมาร้องเพลงเก่งแท้นี่แรงดีด้วยผมชอบนะชอบการออกเสียงที่เสียงคู่กับเสียงร้องเป็นเสียงเดียวกันอันที่สองก็พลังดีไม่เห็นอาการแกว่งอาการเพี้ยนรวมไปถึงคนรุ่นนี้ร้องเพลงมนแคนยุคใหม่ก็ถือว่าทันสมัยนะทำได้ดีเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ถ้าจะมีจุดอ่อนน่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าลูกเอื้อนที่มันเป็นรอยต่อระหว่างคำต่อคำหรือท่อนต่อท่อนอ่ะมันดูเป็นห้วนๆมันไปที่ละก่อนละก่อนพูดลองฝึกดีๆนะครับวันนี้น่าจะตื่นเต้นด้วยแหละนะครับ
0: ครับผม
1: เก่งครับเก่งครับ
0: คุณครับ
2: ลุงเกียรติเก่งนะคะร้องน่าฟังธรรมชาติดีค่ะหนูอยากให้ลุงซ้อมให้เยอะนะแล้วก็ฟังให้เยอะเพราะว่าหนูดูเหมือนลุงจะมีอาการช็อตนิดเป็นช่วงๆตั้งแต่ตอนพูดคุยแล้วเนาะมันอาจจะเกี่ยวกับตื่นเต้นหรือว่าหรือภาษาที่อยากจะสื่อสาร
1: มันได้แปล
2: มันต้องแปลในหัวอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาก็อาจจะแบบพูดได้เลยอะไรเงี้ยแต่พอจะพูดภาษากลางมันเหมือนแบบมันต้องแอบแปลนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีอาการชะงักชะงักดีเลยดีเลยเล็กๆอยู
0: ่ครับผม
2: ค่ะก็หนูว่าฟังให้เยอะแล้วก็ซ้อมให้เยอะมันจะได้แม่นทุกคำมากกว่าน
0: ี้ขอบคุณครับ
3: สิ่งที่ผมขอบคุณคุณเกียรติคือมาสาธิตกีฬาฟุตบอลให้ผมได้รู้อ่ะนี่เกิดมาผมเพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมว่าคนไทยอีกหลายคนที่ดูรายการอ่ะคงจะอ๋อว่าอ๋อไม่แน่นะครับอันแค่นี้สาธิตแค่นี้มันอาจจะจุดประกายให้คนที่มีอายุอีกหลายๆคนอันนี้ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยมันได้เดินด้วยได้ตีทั้งกำลังแขนทั้งออกกำลังกายไหล่ถ้ามันเป็นสนามจริงๆมันก็จะกว้างแล้วมันจะใช้ยาวกว่านี้ใช่ไหมกว้างกว่านี้ยาวกว่านี
4: ้สั้นสุดคือ30เมตรยาวสุด130เมตรครับ
3: นั่นล่ะมันได้เดินได้ออกกำลังกายอันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณจากความรู้สึกเลยผม
0: ขอบคุณครับ
3: ผมเลยให้ผ่านเลยครับผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ผ่านค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
5: วันนี้ลุงเกียรติได้กลับมาสานฝันในการร้องเพลงอีกครั้งนับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญในชีวิตที่จะต้องจดจำไปตลอดอย่างแน่นอนครับ
6: วัยเก่าคนต่อไปครับ
7: วัยเก่าคนต่อไปเนี่ยเป็นแม่ค้าขนมไทย
6: แม่ค้าขนมไทย
7: แต่ตอนนี้อยากจะมาสู่โลกกว้างอยากจะมาดูว่าโลกภายนอกเขาเป็นยังไง
6: ไปท่องโลกใช่ไหม
7: ไปท่องโลกไปเปิดหมวกกับรุ่นน้อง
6: รุ่นน้องก็พาไปเปิดหมวกตามที่ต่างๆเน
7: ี่
6: ย
7: ใช่
6: แล้วธุรกิจขนมไทยอะไร
7: ขนมไทยนี่เขายกให้ใครเดี๋ยวไปคุยกับเขาดูไหมเชิญพี่

0: ขวัญค่ะ
1: พี่ขวัญเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะครูสลานะคะแล้วก็อนุชแล้วก็พี่สุนารีด้วยนะ

0: ที่ขนมชั้นเม็ดขนุนทองหยอดแล้วก็อีกหลายอย่างค่ะ
1: เรารับมาหรือทำเอง
0: ทำเองเลยค่ะ
1: ทำเองเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วมีใครช่วยล่ะนอกจากพี่ขวัญแล้ว
0: ก็ทำกับลูกค่ะ
1: ทำมีลูกแล้วเมื่อกี้โค้ชหายบอกว่า
2: ก็ตอนนี้ออกมาเปิดหมวกแล้วใครดูแลแทนนะคะ
0: ตอนนี้ลูกก็ทำแทนแม่
1: อ๋อส่งต่อให้ลูก
0: ค่ะส่งต่อให้ลูกก็บางครั้งก็กลับไปหาลูกบ้างไปช่วยลูกทำบ้าง
2: แต่งานหลักของเราก็คือเปิดหมวกแล้วตอนนี้ใช่ไหม
0: มาช่วยน้องค่ะมาช่วยน้องเปิดหมวกเวลาน้องโทรหาก็พี่ขวัญมาช่วยเปิดหมวกร้องหน่อยนะตอนนี้เสียงผมไม่ไหวก็จะมาช่วยน้องค่ะ
1: น้องที่พี่ขวัญพูดถึงนี่
0: คือน้องฝานนะคะน้องฝานแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งคือน้องเงาะค่ะเงาะป่า
1: ที่เขาแต่งตัวเป็นเงาะป่านะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่บอกว่าเขาไปร้องเพลงแล้วก็บางทีค่ำไหนก็นอนนั่นนะ
3: ที่นอนตามปั๊ม
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อ๋อที่เคยมาออกรายการกับเราแล้ว
3: ใน
1: ร
3: อบนี้เราที่แต่งเงาะมาเลยนะ
0: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะอ๋อ
1: นี่คือน้องที่พี่ขวัญพูดถึง
0: ใช่ที่เราร่วมงานกัน3คนค
1: ่
0: ะ
1: นะ
2: ทำไมจะไปทั่วไปหลายจังหวัดเลยเหรอคะ
0: ก็จะไปแบบแล้วแต่น้องจะพาไปแบบว่าน้องคือถ้าไม่ได้น้อง2คนเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะมาที่นี่เลยค่ะพ่อน้องเขาสนับสนุนบอกพี่ขวัญไปสมัครไมค์ทองคำไหมผมจะพาไปก็เลยได้มีโอกาสได้มาถ้าทำขนมจะไม่มีโอกาสได้ไปทางไหนเลยค่ะ
1: นะก็ชื่นชอบในเสียงเพลงก็เลยพาตัวเองเนี่ยไปกับน้องๆจะได้ร้องเพลงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ฝึกฝนไปด้วย
0: ฝึกฝนไปด้วยแบบบั้นปลายชีวิตแล้วเงี้ย
2: น้อง
0: ความสุข
1: นะนอกจากได้เงินจากการขายขนมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทำตามฝันแล้วก็ความสุขที่เราได้รับด้วย
0: ใช่ค่ะใช
1: ่นะอ่ะวันนี้เดี๋ยวสักหนึ่งเพลงแล้วกันเพลงอะไรคะ
0: ดาวเรืองดาวโรยค่ะ
2: ดาวเรืองดาวโรย
1: ดาวเรืองดาวโรย
2: พร้อมเนาะ
0: พร้อมค่ะ
1: เชิญครับ

0: ตื่นเต้นไหมครับ
1: ขอบคุณค่ะตื่นเต้นค่ะ
0: สุดๆเลยนะพี่สุว่าไงครับ
2: ร้องเก่งมากร้องเก่งมากและเสียงก็ดีมากด้วยรายละเอียดนี่คือเยี่ยมยอดเลย
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะเก็บรายละเอียดลูกขยี้ลูกตวัดอะไรได้หมดเลยนี่ขนาดแบบตื่นเต้นตื่นเต้นนะแต่มันจะมีเรื่องจังหวะนิดนึงเนาะตอนน่ะคำว่าตอนเนี่ยของพี่จะแบบจึงแล้วก็จะมาตอนหัวท่อนทุกท่อนเลยมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นเลย์แบ็กเล็กๆเล็กๆนิดนึงพอหัวมันช้านิดนึงมันก็จะอย่างอื่นก็ไม่แตะเลยเพราะว่าเป็นคนที่เก่งมากอยู่แล้วละเอียดดีแต่ฝากเรื่องจังหวะนิดนึงเพราะว่าถ้าเผื่อเจอคนที่เขาเก่งแบบคุณขวัญนะแต่จังหวะเขาตรงแล้วเป๊ะกว่าเราจะเสียเปรียบค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ชื่นชมวิธีคิดพี่ขวัญ นะครับที่เราบริหารเวลาชีวิตเนี่ยบางทีถ้ารอไปมากกว่านี้สิ่งที่อยากจะทำมันก็เลยจะไม่ได้ทำใช่ไหมสุดท้ายก็ตระเวนไปตามสถานที่ที่จะเปิดหมวกได้การเปิดหมวกก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งที่เหมือนสังคมไทยนี่อนุโลมให้คนที่เปิดหมวกนี่สามารถร้องเพลงได้ที่ไหนก็ได้แต่เขาไม่

0: มองว่าเป็นการรบกวนนี่ถือว่าเป็นน้ำใจนะครับสิ่งที่ไปเปิดหมวกวันนี้ชัดเจนมากที่สุดก็คือเหมือนว่าพี่ขวัญได้ออกกำลังกายเสียงอยู่เป็นประจำแล้วมันดีมากๆวันนี้
1: ค่ะ
0: ผมชอบแก้วเสียงนะครับเนื้อเสียงเพราะพลังเสียงดีร้องได้หนึบก้อนเสียงมาเป็นก้อนๆเลยนี่คือเรื่องดีเสียดายว่าพี่ขวัญตื่นเต้นแล้วไปกับจังหวะไม่ค่อยทันนอกนั้นถือว่าเก่งเลยครับชื่นชมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: มันก็จะมีท่อนท้ายๆมีเหนื่อยนิดๆมีเสียงแบบมันแผ่วๆแบบมันจะไม่ถึงนิด
1: ๆค่ะ
2: แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นความธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงเป็นครับผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของวัยเก่าที่พิสูจน์ให้เห็นว่าหากมีความฝันอยู่ในหัวใจวันหนึ่งเราก็สามารถกลับมาทำตามฝันนั้นได้เสมอ
5: และวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับติดตามการออดิชั่นกันต่อในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สัปดาห์หน้าพบกับการกลับมาอีกครั้งของกบสุพจน์แชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น3เจ้าของเสียงร้องที่เคยสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วประเทศ

0: ส่วนรวมทั้งหมดแล้วดีมากเลยขอให้เด่นขอให้โด่งขอให้ดังมีชื่อเสียงร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองลูก
1: ขอบคุณครับ
2: แล้วร่วมลุ้นกันต่อกับการค้นหาดาวดวงใหม่ทั้ง3วัยที่จะมาสร้างความประทับใจบนเวทีแห่งความฝันแห่งนี
3: ้ร้องเพลงลูกทุ่งนี่ใครเป็นคนสอนลูก
4: แม่ช่วยแนะนำครับ
5: คุณแม่มาไหมครับวันนี
4: ้มาค่ะ
5: คุณแม่ปล่อยเงินกู้ไหมลูกศิลปินร้องเงิน
0: แม่ก็ตลาดทำซะใหญ่โตเลยกี่ไร่อะกี่ไร่ตลาด
5: 8ไร่ครับ
0: ที่จอดรถก็7ไร่แล้วตัวตลาดมีประมาณไร่นึง
5: ตัวตลาด200ตารางวา
6: ที่เหลือจอดรถหมดเลย

0: เพชรก็ถือว่าเป็นมืออาชีพนะลูกร้องเก่งมีเสน่ห์เหมือนแบบมีความเป็นศิลปินในตัวอยู่แล้วมือเก่งอยู่แล้วค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ใครจะคว้า3,000ไปได้ติดตามกันได้ในหมายทองคำ3วัยครั้งที่7
3: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
4: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ได้ฟังรายงานสดค่ะ
2: ครับโอ้โหเป็นเหตุที่น่าตกใจมากคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายนะครับ
3: นั่งแล้วมีอะไร
1: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการค่ะอาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะคะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วผมกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองในฐานะรองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในทุกด้านนอกจากนี้ขอความร่วมมือทุกท่านหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางและพื้นที่โดยรอบเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและงดแชร์ภาพหรือคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิและรักษาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบค่ะนี่คือจากอาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเรากำลังประสานหาทางผู้สื่อข่าวในพื้นที่อีกหนึ่งคนนะครับตอนนี้ประสานอยู่ใช่ไหมครับนี่นะครับเป็นเหตุที่น่าตกใจมากคุณผู้ชมครับเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นน่าจะประมาณสัก10นาฬิกากว่าๆที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นเหตุใหญ่นะครับ
1: ค่ะ
2: เป็นเด็กนักเรียนชายชั้นม.3นะครับจากข้อมูลที่ได้มาบอกว่าทะเลาะกับเพื่อนหลังจากนั้นนะฮะก็พกอาวุธปืนไปที่โรงเรียนแล้วก็เดินไปตามชั้นต่างๆเจอใครใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงนะครับแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีครูตอนนี้3รายนะครับมีเด็กนักเรียนนะฮะ2รายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็เข้าพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับตัวเด็กนักเรียนเองเนี่ยเท่าที่ก่อนหน้านี้มีข่าวส่งมาใช้คำว่ามีเหตุปะทะกันอยู
1: ่ค่ะ
2: นะฮะใช้คำนี้มีเหตุปะทะกันอยู่ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีกสักครู่นึงนะฮะเพราะข่าวมันยังไม่ได้สรุปแต่อันนี้มันเป็นแค่ข่าวที่ส่งเข้ามารายงานเรื่อยๆในห้องข่าวนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยกำลังรวบรวมข้อมูลนะครับคุณผู้ชมครับแต่มันเป็นเหตุด่วนนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดนะครับตัวเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุเนี่ยใช้อาวุธปืนเนี่ยสังหารตัวเองนะครับแล้วทางกู้ชีพเนี่ยก็เข้าไปกู้ชีพตอนแรกเลยมีข่าวมาบอกว่าเด็กคนนี้เสียชีวิตแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับผัดไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็มีข่าวแจ้งเข้ามาใหม่ว่าเด็กคนนี้ยังไม่เสียชีวิต
1: ค่ะ
2: กำลังถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาล
1: ตามรายงานข่าวก็คือมีการทำ CPR น้องอย่างต่อเนื่องค่ะการรักษาความปลอดภัยที่โรงเรียนจุดเกิดเหตุณขณะนี้จากที่พี่สมคิดรายงานก็คือการรักษาความปลอดภัยตอนนี้เข้มมากพื้นที่เกิดเหตุคือสภ.ปลายบางตอนนี้มีตำรวจจากสภ.บางกรวยเข้ามาร่วมในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนยังอยู่ที่โรงเรียนนะคะแต่ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลใดๆกับทางผู้สื่อข่าวต้องรอดูว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวหรือเปล่าจากที่พี่สมคิดรายงานนะคะ
2: น
1: ี่ค
2: ือ
1: ภาพสดตอนนี
2: ้นี่ภาพสดในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นภาพที่เหตุการณ์เนี่ยตอนนี้คือเริ่มที่จะสงบนะครับตำรวจเข้าไปตรึงพื้นที่เรียบร้อยผู้ก่อเหตุนะครับยิงตัวเองแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับเพราะตอนแรกเลยเนี่ยถ้ายังมีเหตุกันอยู่เนี่ยก็เราได้รับคำสั่งจากกสทช.เลยนะครับว่าห้ามมีการเผยแพร่เด็ดขาด
1: ค่ะ
2: นะครับตอนที่มีเหตุ

0: อยู่ในห้ามเผยแพร่นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนร้ายอาจจะรู้ตัวได้นะฮะกสชได้มีการกำชับมาแต่อันเนี้ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นเหตุที่เหมือนกับจบแล้ว
1: ค่ะ
0: เข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วอันนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขไปที่ไปที่โรงเรียนแล้วนะครับ
1: คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะลงพื้นที่พร้อมกับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญ
2: ถูกต้อง
1: ขณะที่ทางผู้ว่านนทบุรีก็กำลังเดินทางไปจุดเกิดเหตุเหมือนกัน
0: ครับ
1: ยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีก็ลงพื้นที
3: ่
1: นี่เป็นภาพสดณโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโรงเรียนเทพศิรินได้โพสต์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียในเหตุการณ์ทั้งนี้และเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีให้ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
0: น่าตกใจมากครับคุณผู้ชมครับโอเคตอนนี้เราได้คุณนุ้ยยังฮะ
4: ติ
0: ดต่อคุณนุ้ยได้ยังครับโอเคตอนนี้อยู่ในสายกับทางคุณนุ้ยนะฮะ
1: สุภัทรา
0: สุภัทราตอนนี้อยู่ในพื้นที่นะครับสวัสดีครับคุณนุ้ยครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีค่ะพี่หมวยพี่หนุ่มค่ะ
0: คุณนุ้ยครับตอนนี้คุณนุ้ยอยู่ตรงจุดไหนอะไรยังไงครับ
5: อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เหตุการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
5: คือตอนนี้หลังจากที่เสียงปืนสงบไปได้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ภัยแล้วก็หน่วยตำรวจนะคะได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ด้านในแล้วค่ะก็เบื้องต้นอย่างมีการอพยพมาที่นี่เดินทางมาถึงนะคะมีการอพยพนักเรียนจำนวนหลักหลายร้อยคนเลยค่ะออกมาจากโรงเรียนทุกคนเนี่ยต่างวิ่งออกมาแบบท่าทีตกใจแล้วก็ร้องไห้ค่ะต้องมาหลบกันที่โรงเรียนราชรัฐวิทยาค่ะเบื้องต้นตอนนี้นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเทพศิรินนท์เนี่ยมาพักคอยคุณผู้ปกครองที่โรงเรียนราชรัฐวิทยาค่ะ
0: ครับ
5: แล้วก็เบื้องต้นทางหนุ่ยเองได้คุยกับทางน้องนักเรียนชายท่านหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
5: น้องเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงประมาณ10โมงกว่าค่ะที่ยินเสียงปืนประมาณ3นัดถึง4นัดจากอาคารตึกสีเขียวถ้าเราหันหน้าเข้าโรงเรียนเนี่ยตึกสีเขียวเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะซึ่งเป็นตึกของสอนนักเรียนมัธยม 1-3
1: ค่ะ
5: ค่ะซึ่งพอหลังจากที่น้องผู้ชายเนี่ยได้ยินเสียงปืนเนี่ยก็หลบใต้โต๊ะประกอบกับคุณครูเนี่ยค่ะก็ที่สอนอยู่เนี่ยก็บอกให้ทุกคนเนี่ยไปปิดประตูแล้วก็เอาพวกเก้าอี้พวกโต๊ะเนี่ยกั้นปิดไว้ค่ะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ด้านล่างแล้วก็ให้หมอบไว
1: ้ค่ะ
5: สักระยะนึงเลยค่ะกว่าที่จะมีเจ้าที่เนี่ยเข้าไปแล้วก็คุณครูก็ช่วยกันพาวิ่งออกมาจากโรงเรียน ซึ่งจากที่คุยกับเด็กนะคะพี่หนุ่มพี่หมวยเด็กเนี่ยยังอยู่ในความตกใจแล้วก็ยังถูกความหวาดกระหนกกลัวกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งน้องคนนี้ก็บอกนะคะว่าคุณครูที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นคุณครูสอนภาษาไทยแล้วก็คุณครูสอนวิชาลูกเสือค่ะซึ่งคุณครูทั้งสองคนนี้น้องพูดกับมือทั้งน้ำตานะคะว่ารู้สึกสงสารคุณครูเพราะว่าคุณครูมีครูหนึ่งท่านสอนแล้วก็อีกคุณครูอีกหนึ่งท่านเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือจากกับถูกยิงค่ะ
0: โอ้คือเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆใช่ไหมฮะหรือไงฮะ
5: ใช่ค่ะมี

0: คัญค่ะซึ่งน้องก็ยังไม่ตอบนะคะว่าเป็นคุณครูภาษาไทยหรือคุณครูสอนวิชาลูกเสือเนี่ยสอนอยู่แต่ว่ามีหนึ่งท่านเนี่ยสอนอยู่กับตึกสีเขียวเนี่ยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านเนี่ยเข้าไปช่วยนักเรียนแต่กลับถูกยิงเข้ามาค่ะ
1: ครับพอจะมีข้อมูลไหมครับว่าคุณครูที่ถูกยิงเนี่ย เป็นครูที่สอนเด็กที่ก่อเหตุหรือเปล่าครับหรือไม่ใช่
0: ยังไม่แน่ชัดกับข้อมูลตรงนี้ค่ะแต่ว่าที่แน่ชัดก็คือเป็นคุณครูที่สอนอยู่ตึกสีเขียวคือตึกมัธยม 1-3 ค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ก็คือตึกที่เกิดเหตุ
0: ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางหน่วยงานเนี่ยเขาก็ประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับผู้ปกครองที่ยังติดต่อนักเรียนไม่ได้นะคะหรือว่าบุตรหลานที่อยู่ในโรงเรียนเทพกินนนท์ไม่ได้เนี่ยให้มาประสานรับนักเรียนหรือถามรายชื่อนักเรียนค่ะที่โรงเรียนชาติรัฐทานรัฐวิทยาค่ะขออภัยโรงเรียนทานรัฐวิทยาซ
1: ึ่
0: งจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเทพรินนนท์เลยค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ทานรัฐวิทยา
0: ค่ะทานรัฐวิทยาค่ะ
2: ค่ะ
1: ทานรัฐนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราประกาศไปตอนแรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกนะครับว่าผู้ปกครองท่านใดนะครับที่ท่านมีบุตรหลานเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับตอนนี้มีเหตุเกิดขึ้นที่โรงเรียนนะครับแต่ตอนนี้เหตุการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายแต่ในขณะเดียวกันครับบุตรหลานหรือว่าเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งเนี่ยถูกย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนชานรัฐวิทยาตรงข้ามกับเทพศิรินนนทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรีบไปรับบุตรหลานได้เลยตอนนี้นะครับใครก็ตามแต่ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่แล้วท่านเองเป็นคนไปรับไปส่งไปรับได้เลยนะครับตอนนี้หรือบางคนเนี่ยอย่างเมื่อกี้ทีมงานของผมเองก็บอกว่ามีพี่สาวคือหลานเรียนอยู่ที่นี่นะฮะแต่ยังติดต่อไม่ได้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ลองไปประสานดูนะฮะลองไปติดต่อดู
2: ค่ะจำนวนนักเรียนที่อยู่ที่ชานรัฐวิทยาตอนนี้ค่ะหนุ้ยมีข้อมูลไหมคะว่าประมาณกี่คนแล้วเป็นนักเรียนชั้นไหน
0: นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเทพศิรินนท์ค่ะมีประมาณ 3,000 กว่าคนค่ะแล้วก็มีคุณครูเนี่ยคาดว่าน่าจะประมาณเกือบ100คนค่ะซึ่งตอนนี้ทั้งหมดของนักเรียนทั้งโรงเรียนย้ายมาอยู่ที่ชานรัฐวิทยาหมดแล้วค่ะแล้วก็มีบางส่วนของโรงเรียนที่ออกไปทำกิจกรรมด้านนอกก็อาจจะไม่ถึง 3,000 ดีค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้น
0: ล่าสุดทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้เดินทางมาอย่างที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: มาเพิ่งมาถึงแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขของนักเรียนที่อยู่ที่ชานรัฐวิทยาตอนนี้ก็น่าจะเยอะมากถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้มีการเรียนการสอนปกติทั้ง6ระดับชั้นเลยค่ะ
1: โอ้ครับเมื่อกี้นี้ได้คุยกับทางฝั่งของตัวพี่สมคิดไปแล้วนะครับพอดีเขามีข้อมูลบางอย่างที่ได้เล่าให้เราฟังในขณะเดียวกันทางคุณนุ้ยเองเนี่ยได้ข้อมูลยังไงบ้างไหมครับเกี่ยวกับเด็กคนนี้ที่ก่อเหตุเนี่ยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: คือเด็กคนนี้ค่ะนุ้ยการถามเด็กนักเรียนนะคะว่าปกติแล้วโรงเรียนเนี่ยมีการตรวจกระเป๋าก่อนที่จะเข้ามาโรงเรียนไหมในช่วงตอนเช้าพวกกรรมการนักเรียนมีการตรวจไหมซึ่งเด็กคนที่นุ้ยคุยด้วยค่ะก็บอกว่าปกติแล้วจะมีการตรวจกระเป๋าค่ะแต่เขาจะตรวจเป็นรายบุคคลบุคคลคนไหนนั่งหน้าสงสัยต้องสงสัยเขาก็จะตรวจเป็นรายบุคคลค่ะแต่ซึ่งจากน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะอาจจะมีท่าทีเป็นเด็กเนิร์ดหรือเด็กเรียบร้อยอาจจะถูกเล็ดลอดทำให้ไม่สามารถตรวจกระเป๋าได้ค่ะส่วนสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจแท้จริงๆเนี่ยยังไม่สามารถบอกระบุได้ค่ะเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางเจ้าที่ตำรวจอยู่ค่ะ
2: ค่ะน้องนุ้ยได้มีโอกาสคุยกับผู้ปกครองบ้างไหมคะ
0: มีคุยค่ะผู้ปกครองหลายคนค่ะก็บอกว่าช่วงแรกเนี่ยยังติดต่อบุตรหลานไม่ได้เลยเพราะว่าไม่สามารถรับสายหรือว่าตอบแชทไลน์ได้ค่ะก็ได้แต่เหมือนภาวนาแล้วก็รีบเดินทางมาที่โรงเรียนค่ะซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็ยังพอติดต่อได้แล้วก็มีคุณครูที่ช่วยเหลือน้องๆเนี่ยก็คุยกับผู้ปกครองในกลุ่มก็ทำให้ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าโล่งใจบ้างแต่หลายคนที่ยังติดต่อไม่ได้เลยมาเจอลูกแม่โรงเรียนก็เขาก็ยอมรับค่ะว่าตอนแรกเครียดมากแล้วก็กังวลมากค่ะ
1: ครับเห็นบอกว่ามันมีการก่อนหน้านี้มีการทะเลาะกันเพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยไปถูกบูลลี่อันเนี้ยคุณนุ้ยได้มีการสอบถามหรือได้ข้อมูลบ้างยังคะ
0: ประเด็นนี้ต้องถามทางตำรวจอีกทีนึงค่ะเพราะว่ายังไม่แน่ใจถึงคุณเก็บจริงว่าน้องคนที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเนี่ยจะมีการถูกทำร้ายทางจิตใจมาก่อนไหมหรือยังไงค่ะต้องรอทางตำรวจสรุปสาเหตุอีกทีนึงค่ะที่หนุ่มที่หมวย
1: ครับนะฮะโอเคคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะน้องนุ้ยก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่โรงเรียนนะคะถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็รายงานเข้ามาส่งข้อมูลเข้ามาได้ตลอดเลยค่ะ
1: นะครับขอบคุณคุณนุ้ยมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณสุภัทราทองอินนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: น่าตกใจมากนะ
2: ใจค่ะ
1: น่าตกใจมากแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้เด็กๆเป็นยังไงบ้างนะที่เหมือนกับ
2: ย้าย

0: กโรงเรียนนึงออกแล้วก็น้องที่บาดเจ็บใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่น้องที่บาดเจ็บเนี่ยไม่รู้จะเป็นไงกันบ้างนะตอนนี
0: ้ค่ะ
1: โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับสักครู่เดียวครับ
2: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
3: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
4: เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
5: หอมแรงฉุนไป
6: หอมละมุน
5: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรียโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
6: ลองเลย
5: ใหม
6: ่โอโมพลัสคัตตันบลูม
7: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวว้าวว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
8: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
9: ตอนนี้นาลีกำลังไล่ตามนายวิจารณ์ไปอยู่ค่ะ
10: คงไม่มีอะไรแล้วล่ะการที่แกบอกว่าจะไปเชียงใหม่มันเป็นการทำร้ายจิตใจฉันเยี่ยมเลยแกรู้ไหม
11: สมบัติมหาศาลของพ่อกับแม่ฉันยังรักษาไว้ไม่ได้เลยแล้วฉันจะดูแลเธอได้ยังไง
9: แต่ละจิตรักนารีนะคะ
12: หัวใจ
13: ทาตรีจันทร์20:30 น.ตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ผมพี่กลัวคนของพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
16: กูให้โอกาสมึง
17: ทุกคนที่ตายเพราะไอ้พิงจะต้องไม่ตายฟรี
18: มึงกับกูนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
13: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 น.เริ่ม11 สิงหาคม
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เนสกาแฟริชอโรมา
20: สูตรใหม่
19: เพิ่มกาแฟ
20: เติมนม
19: อร่อยไปอีกสูตรใหม
21: ่ร้องหน่อยนะ
22: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
23: ปากสะอาด
24: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
25: ดีต่อเหงือกและฟัน
26: รสดีใช้ง่าย
24: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
25: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้น
27: ช่างบอก3วันเสร็จนี่ผ่านมา3เดือนแล้วยังไม่เริ่มเลย
28: งบประมาณมาตรฐานก็ไม่มี
26: ช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
29: จะไม่ได้ช่างที่ไหน
30: ที่แอปช่างโฮมโปรหนึ่งในผู้นำเรื่องบ้านด้วยมาตรฐานโฮมโปรราคาชัดเจนไม่ทิ้งงานดูแลจนจบรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
31: ไก่ทอดแม็กกรอบชุ่มฉ่ำใหญ่ทุกชิ้นพิเศษชุดไก่แม็กรักแม่ฟรีตัวนี้เฟรนช์ฟรายสุดน่ารักวันนี้ถึง31สิงหาคมนี
32: ้ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
33: หยอกแม็กกี
34: ้ฮะอร่อย
33: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
35: สนับสนุนโดยหมวดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสสน้ำนมถั่วเหลืองและกะซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: คุณผู้ชมครับเราอยู่กับเหตุการณ์ใหญ่นะครับเหตุการณ์ที่มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับทะเลาะกับเพื่อนจากข้อมูลนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยใช้อาวุธปืนเนี่ยนะครับไปก่อเหตุยิงคนนะฮะที่โรงเรียนก็คือโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี

0: ล่าสุดที่ได้รับรายงานมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายด้วยกันนะครับเป็นครูเนี่ย3นะครับแล้วก็เป็นเด็กอีก2นะฮะแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกประมาณสัก20กว่าคนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กระจายกันส่งโรงพยาบาลต่างๆใกล้ๆบริเวณของจุดที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอาวุธปืนพร้อมกับกระสุนคุณผู้ชมลองดูสิฮะคือเด็กคนนี้ตอนนี้นะเขาบอกว่าเป็นเด็กที่เรียนอยู่ชั้นม.3
1: เป็นเด็กเรียนแล้วก็เป็นเด็กเรียบร้อย
0: เป็นเด็กเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นเด็กชั้นม.3แล้วก็เรียนเป็นเด็กเรียบร้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเวลาที่มีนักเรียนเขาเข้าห้องหรือเข้าเรียนเนี่ยจะมีคนที่คอยตรวจสอบอยู่แล้วนะฮะในขณะเดียวกันเขาบอกว่าเด็กคนนี้ค่อนข้างจะดูเนิร์ดๆหน่
1: อ
0: ยนะฮะใส่แว่นเป็นเด็กดูเรียบร้อยก็เลยไม่ได้โดนตรวจ
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าไปก่อเหตุครับคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เชื่อว่าน้องเนี่ยน่าจะได้รับการบูลลี่แล้วรู้สึกเกิดความกดดันแล้วเกิดความแค้นนะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยก่อเหตุนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมสังเกตอาวุธปืนนะฮะแล้วดูกระสุนเนี่ยคือเด็กคนนี้บรรจุกระสุนเนี่ยดูดิฮ
1: ะ
0: กระสุนเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมคือเชื่อว่าน่าจะ
1: เคยใช้ปืน
0: น่าจะเคยใช้ปืนอ่ะคืออาจจะไปซ้อมยิงหรือไปอะไรอย่างเงี้ย น่าจะมีอ่ะผมว่านะเนี่ยครับเรายังมีผู้สื่อข่าวนะครับอยู่ที่
1: โรงพยาบาลอยู่กับน้องที่ได้รับบาดเจ็บค่ะเราอยู่กับน้องพึ่งระดาหน้าป้อมฉินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มพี่หมวยสวัสดีค่ะได้ยินเ
1: สีย
2: งชัดเจนไหมคะ
1: ชัดเจนค่ะ
0: ตอนนี้พึ่งอยู่ที่ไหนครับ
2: โรงพยาบาลบางใหญ่ค่ะพี่หนุ่มซึ่งโรงพยาบาลบางใหญ่ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่หรือน้องๆที่ได้รับบาดเจ็บอะค่ะก็จะถูกมาส่งตัวมาที่นี่เพื่อทำการรักษาค่ะเบื้องต้นนะคะก็เห็นว่าบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าแผนกฉุกเฉินอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะก็มีผู้ปกครองแล้วก็เพื่อนๆนักเรียนมารอติดตามอาการของคนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งเบื้องต้นได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ยืนยันว่ามีผู้บาดเจ็บ15รายบาดเจ็บ2รายเสียชีวิตอีก6รายค่ะเบื้องต้นเป็นครู3คนแล้วก็เป็นน้องๆนักเรียนอีก3คนค่ะ
0: ขอโทษนะขอย้ำอีกครั้งนึงอะไรนะครับ
1: ตัวเลขผู้เสียชีวิต
0: นะคะ
2: เบื้องต้นเป็น3เป็น6รายค่ะ
0: 6รายนะครับ
1: เพิ่มอีก1
2: รายค่ะ
0: เพิ่มมา1นะฮะ
2: ค่ะพี่
0: เป็นครู3นะครับ
2: เป็นครู3แล้วก็นักเรียน3ค่ะพี
0: ่โอ้นักเรียนนี่ชายหรือหญิงฮะ
2: เบื้องต้นเพิ่งยังไม่เห็นข้อมูลตรงนี้ต้องขอโทษด้วยค
0: ่
2: ะ
0: แต่นักเรียนอีก3นะครับ
2: ใช่ค่ะเป็น
0: แสดงว่ามีนักเรียนเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มอีก1แล้วนะคุณผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้มีตอนแรกเลยแจ้งมา5มีครู2ไอ้ตอนแรก4ครู2นักเรียน2แล้วก็แจ้งมาเป็นครู3ก็แสดงว่าครูเสียชีวิตเพิ่มแล้วล่าสุดนักเรียนเพิ่มอีก1
1: ค่ะ
0: รวมเป็น6แล้วนะครับตอนนี
2: ้ค่ะ
0: ครับแล้วบาดเจ็บแล้วฮะ
2: บาดเจ็บตอนน
0: ี้
2: เพิ่งบาดเจ็บแต่ฮะตอนนี้เป็น2รายค่ะแล้วก็บาดเจ็บอีก15รายค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสาหัส2นี่อยู่ที่โรงพยาบาลที่น้องพึ่งอยู่ไหมคะบางใหญ่หรือว่าอยู่โรงพยาบาลอื่น
2: คืออย่างนี้ค่ะพี่หมวยที่โรงพยาบาลบางใหญ่อะค่ะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กซึ่งถ้าเป็นเคสฉุกเฉินนะคะเขาจะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีศักยภาพในการรักษาต่อในเคสกรณีที่เป็นเคสสาหัสค่ะ
1: ก็น่าจะอยู่พระนั่งเกล้า
2: น่าจะอยู่พระนั่งเกล้าด้วยส่วนนึงค่ะ
1: ค่ะน้องพึ่งได้คุยกับผู้ปกครองที่มาดูบุตรหลานที่โรงพยาบาลไหมคะ
2: ผู้ปกครองเพิ่งเห็นเคสหนึ่งซึ่งตอนนี้สภาพจิตใจของผู้ปกครองเองยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับตัวพึ่งค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับดีแล้วครับยังไม่ต้องไปถามเขาดีกว่าสงสารเขา
2: เพิ่งก็เลยยังไม่ได้เข้าไปพูดคุยสอบถามอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ตัวน้องคนที่ผู้ปกครองมารอรับน่าจะมีอาการสาหัสและนำตัวส่งต่อไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลอื่นแล้วค่ะพี่
0: ครับนะโรงพยาบาลบางใหญ่ตอนนี้รับเข้ามากี่รายแล้วนะครับ
2: ณตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลตัวเลขที่นิ่งเลยค่ะพี่หนุ่ม
0: โอ้โหจะมีไหลมาอีกไหมฮะเนี่ย
2: ณตอนนี้ค่อนข้างยังไม่มีรถเข้ามาเพิ่มค่ะมีแต่รถที่นำตัวผู้บาดเจ็บสาหัสออกจากโรงพยาบาลไปรักษาโรงพยาบาลอื่นค่ะพี
0: ่โอเคโอ้โหน่าสงสารจริงพี่หมวย
1: แล้วมีนักเรียนเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่ง
0: ครับโอเคเดี๋ยวยังไงฝากน้องพึ่งลองหาข้อมูลหน่อยนะครับเดี๋ยวในหนกระแสอาจจะต้องมีการพูดคุยกันเพิ่ม
2: ได้ค่ะพี่หนุ่มพี่หน่อย
0: เชื่อว่าวันนี้เดี๋ยวคงทั้งวันละครับในการที่จะต้องมีการนำเสนอหรือว่าเก็บเกี่ยวข้อมูลต่างๆนานา

0: ครับเพราะว่าญาติของเด็กนักเรียนตอนนี้ขอโทษนะครับ3รายที่เสียชีวิตตอนนี้ไม่ทราบคุณพ่อคุณแม่เขาทราบหรือยังน้องพึ่งพอจะมีข้อมูลไหม
1: ข้อมูลตอนนี้พึ่งยังไม่ทราบเลยพี่หนุ่มจะพึ่งจะรีบหาข้อมูลให้เลยค่ะ
0: ครับครับนะครับ
2: ขอบคุณมากนะคะน้องพึ่ง
1: ขอบคุณมากค่ะพี่หนุ่มพี่หมวยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ล่าสุดตัวนี้6รายแต่ผมเหลือบไปเห็นในFacebook บอก8เอาเช็คสิเช็คสิเมื่อกี้นี้เรารายงานไปเนี่ย6
2: จากน้องพึ่งล่าสุด
0: จากน้องพึ่งล่าสุดเลยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยใน YouTube Facebook ส่งเข้ามาบอก8ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลจากที่ไหนหรืออะไรยังไงจะได้ตอนนี้มันไม่ตรงกันละข้อมูลโอ้โหจิตตกเลยนะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: จิตตกนะคุณผู้ชม
2: มีรายงานล่าสุดเหมือนทางตำรวจรองผบตรลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: รองผบตรลงพื้นที่แล้ว
2: ค่ะ
0: นะฮะคุณผู้ชมครับต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะครับเพราะว่าคือเหตุเนี่ยมันเพิ่งเกิดประมาณสัก10โมงกว่าๆเนี่ยแหละฮะ
2: ค่ะ
0: แล้วข่าวเราเนี่ยก็คือเข้าตอนประมาณสัก11โมง15 10นาที11โมง10นาทีมันแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมครับเราก็พยายามที่จะนำเสนอเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงยังติดตามสถานการณ์รวมถึงผู้ปกครองทั้งหลายที่อาจจะยังไม่ได้ทราบด้วยบุตรหลานเนี่ยที่เรียนอยู่ที่นี่เนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นเพราะบางคนเนี่ยเขาไปทำงานแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ฟังข่าวนะฮะก็เลยจะพยายามที่จะกระจายข่าวให้เขาได้รับรู้แล้วก็รีบไปรับบุตรหลานนะฮะเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับมีเหตุเกิดขึ้นเป็นเหตุอุกอาจนะครับเด็กนักเรียนชั้นม.3ก่อเหตุนะครับล่าสุดเอาตัวเลขของเราเนี่ย6นะฮะ6รายแต่มีข้อมูลที่อื่นบอก7ถึง8เดี๋ยวขออนุญาตเช็คตัวเลขให้นิ่งก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีนักเรียนส่วนใหญ่เลยนะฮะถูกย้ายไปที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งนะครับก็คือที่ชาญรัฐวิทยาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับตอนนี้เขาอพยพเด็กไปไว้ที่นั่นตอนนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องที่มีบุตรหลานที่นี่ไปรับเด็กเลยนะครับ
2: ตัวเลขของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บตามที่น้องพึ่งรายงานล่าสุดจะมีสาหัสอยู่2รายด้วยน่าจะนำส่งที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะและตามรายงานของผู้สื่อข่าวเราน้องหนุยบอกว่าน้องที่ก่อเหตุเป็นเด็กที่เรียบร้อย
0: โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายกับทางท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านไตรรงผิวพรรณนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
3: สวัสดีครับคุณหนุ่มคุณหมวยครับ
0: ครับผมท่านครับตอนนี้เหตุเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับตอนนี้ในที่เกิดเหตุก็ยุติเหตุรุนแรงแล้วนะครับที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับหาถึงสาเหตุนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับนำส่งโรงพยาบาลครับ
0: ครับผมตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตท่านครับท่านได้รับรายงานว่ากี่รายครับท่านครับ
3: จำนวนผู้เสียชีวิตนะครับขณะนี้ยืนยันมา6รายอีก1รายคือตัวผู้ก่อเหตุนะครับทราบว่าอยู่ระหว่างการที่แพทย์ทำการรักษาอยู่ครับ
0: ครับผมก็คือตอนนี้6รายแน่ๆนะฮะคือทางตำรวจยืนยันมาแล้วแบบนี้นะครับแต่ว่าอีก1ที่สาหัสมากๆก็คือผู้ก่อเหตุ
3: ครับ
0: ครับแรงจูงใจตัวนี้ท่านพอจะทราบบ้างหรือยังครับท่าน
3: คงจะต้องสืบสวนสอบสวนโดยละเอียดต่อไปนะครับว่าสาเหตุจูงใจคือเรื่องอะไรนะครับ
0: ครับท่านครับได้มีการติดต่อไปหาทางพ่อแม่ของเด็กหรือยังครับ
3: ตอนนี้ให้ติดต่อผู้ปกครองอยู่นะครับทราบว่าน้องเนี่ยพักอยู่กับญาติผู้ใหญ่นะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกำลังให้ประสานอยู่รายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนได้หาสาเหตุหารายละเอียดนะครับกับพฤติการแรงจูงใจในการก่อเหตุโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ครับ
3: ตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะครับขณะนี้อยู่ในเรื่องเร่งด่วนของเราก็คือเรื่องการบริหารพื้นที่ในเหตุการณ์วิกฤตนะครับและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
0: ครับผมท่านครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บจากข้อมูลของท่านตอนนี้กี่รายครับ
3: ผู้บาดเจ็บทราบเบื้องต้นเนี่ยบาดเจ็บธรรมดา13สาหัส2ครับ
0: สาหัส2นะครับยืนยันใช่ไหมครับว่าเป็นครูที่เสียชีวิตเนี่ย3รายแล้วก็นักเรียน3ใช่ไหมครับ
3: ครับรายงานเบื้องต้นบอกเป็นครู3นักเรียน3ครับ
0: ครับผม
2: ค่ะตอนนี้เด็กถูกนำออกมาอยู่ที่ชานรัฐวิทยาทั้งหมดไม่มีหลงเหลืออยู่ในโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะ
3: กำลังตรวจสอบอยู่โดยละเอียดนะครับนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีการนำผู้บาดเจ็บนะครับและผู้เสียชีวิตได้ออกมาจากสถานที่เกิดเหตุแต่ขณะนี้นะครับทางท่านผบ.ตร.ได้สั่งการให้ท่านรองผบ.ตร.นะครับท่านพลตรีเอกธนาชูวงศ์นะครับท่านได้ลงไปกำกับด้วยตนเองนะครับก็จะต้องเคลียร์พื้นที่อีกทีนึงครับ
0: ครับผมท่านเห็นอาวุธปืนจากภาพแล้วใช่ไหมครับท่านครับ
3: ครับผมครับ
0: อาวุธปืนอันนี้นี่ท่านดูทรงแล้วนี่มันน่าจะเป็นปืนที่เขาไปเอามาจากไหนฮะไปสั่งมาหรืออะไรไงพ่อจะมีข้อมูลไหมครับ
3: ทราบเบื้องต้นเรื่องอาวุธปืนนะครับตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะเป็นอาวุธปืนของคุณปู่นะครับ
0: เป็นของคุณปู่นะฮะ
3: ครับเป็นของคนบุคคลในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับเบื้องต้นนะครับ
0: อ๋อโอเค
3: ส่วนที่มาของการได้มาทั้งอาวุธและกระสุนเนี่ยเดี๋ยวขอให้มีการสืบสวนสอบสวนหลังจากนี้โดยละเอียดอีกครั้งนึงครับ
0: ครับคือแต่ว่าเช็คแล้วใช่ไหมครับเป็นของญาติที่อยู่ในครอบครัวนะครับ
3: ใช่ครับ
0: ไม่ได้มีการไปซื้อหรือไปหามาจากที่ไหนใช่ไหมครับท่าน
3: เบื้องต้นเนี่ยชื่อปรากฏอย่างนั้นนะครับแต่ว่าน้องไปเอามาได้อย่างไรยังไงเดี๋ยวขอให้อยู่ในชั้นการสอบสวนสืบสวนหลังจากนี้ครับ
0: ครับชื่อเป็นของคนในครอบครัว
2: ค่ะ
0: นะฮะส่วนไปเอามายังไงนี่เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: ค่ะท่านโฆษกคะคุณครูที่โรงเรียนตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะ
3: ครับครับใช่ครับ
2: ค่ะทางผอ.โรงเรียนได้คุยอะไรกับท่านบ้างหรือยังคะ
3: ตอนนี้ยังครับตอนนี้เราหนึ่งเราบริหารสถานที่เกิดเหตุก่อนนะครับเป็นพื้นที่วิกฤตแล้วก็ท่านผบ.ตร.ได้สั่งการให้ทางนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะครับได้ส่งทีมจิตวิทยานะครับเข้าไปดูแลนะครับให้กำลังใจและดูแลสภาพจิตใจนะครับของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียนก่อนครับเดี๋ยวขอหลังจากนี้นะครับจะมีการสอบสวนหรือหาสาเหตุนะฮะสอบสวนพยานสถานที่พยานบุคคลโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับท่านครับ
2: ค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณท่านมากนะครับท่านครับ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับท่านครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ
0: ์ครับก็ยืนยันนะครับว่า6ราย
2: ค่ะ
0: นะครับ6รายนะครับเพราะฉะนั้นก่อญาตินะครับคืออันนี้ค่อนข้างจะซีเรียสสำหรับตัวเลขนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆตามไปเรื่อยๆแล้วก็บางคนอาจจะพิมพ์เข้ามาหรืออะไรบอกเข้ามาเป็นข้อมูลที่เท็จหรืออะไรก็ต้องขออย่าพิมพ์แบบนั้นเลยนะฮะมันเป็นเหตุของชีวิตจริงๆนะครับเราจะได้รายงานถูกนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ขอบคุณนะฮะบางทีอาจจะไปฟังจากที่อื่นมาแต่เราเอาตัวเลขจากทางฝั่งตำรวจกับทางฝั่งของตัวสาธารณสุขดีกว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยจะชัดเจนน
2: ะคร ับ
0: ตอนนี้เขาบอกแล้วว่า6
2: รายบาดเจ็บอยู่ที่15ในจำนวน15นี้ธรรมดา13แล้วก็บาดเจ็บสาหัส2ค่ะ
0: ครับ
2: นี่คือตัวเลขผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะจากโฆษกของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ครับล่าสุดคุณผู้ชมครับทางโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับวอนมาบอกว่าของดแชร์ภาพผู้ก่อเหตุนะฮะคือเดี๋ยวจะเป็นการเรียกว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเป็นเหตุกราดยิงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์นะครับท่านเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะท่านก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงครับก็คือเหตุการณ์นี้ก็คือการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ครับรวมไปถึงภาพหรือว่าข้อมูลของผู้ก่อเหตุเพราะอาจนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเป็นก๊อปปี้แคทนะฮะเนื่องจากเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับกรณีนี้ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนจึงต้องคอยระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในการนำเสนอข้อมูลเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบนะครับไม่ควรทำให้ผู้ก่อเหตุนั้นกลายเป็นต้นแบบหรือได้รับการยกย่องในทางใดทางหนึ่งเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงนะครับให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเนี่ยซ้ำได้อีกในอนาคตครับคุณผู้ชมครับคุณหมอวรสยังบอกด้วยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการเตรียมทั้งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตนะฮะที่จังหวัดนนทบุรีรวมไปถึงทีมจากส่วนกลางนะครับเอาไว้สนับสนุนแล้วรวมไปถึงบุคลากรจากโรงพยาบาลศรีธัญญาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์และก็หน่วยงานด้านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องนะครับถึงแม้ว่าจำนวนทีมที่จะลงพื้นที่ที่ยังไม่สามารถระบุได้แต่เชื่อนะครับว่าจะต้องใช้หลายทีมทีเดียวเนื่องจากต้องดูแลทั้งผู้บาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รวมไปถึงคนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจในบริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงแรกหลังเกิดเหตุนะครับทุกคนนั้นยังอยู่ในภาวะที่ช็อกต้องให้เวลาในการประมวลผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นซะก่อนเมื่อบุตรหลานกลับถึงบ้านผู้ปก

0: ครองไม่ควรเร่งซักถามหรือให้เล่ารายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะครับหากเด็กเขาพร้อมเดี๋ยวเขาจะเล่าเองครับคุณผู้ชมครับสิ่งสำคัญก็คือทำให้เขาเองรู้สึกปลอดภัยยืนยันว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้วและเมื่อถึงเวลาที่จะกลับไปเรียนโรงเรียนเองต้องมีมาตรการนะครับในการสร้างความมั่นใจและความด้านความปลอดภัยนี่คือทางฝั่งของคุณหมอวรสท่านบอกไว้แบบนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเราผู้ปกครองมีบุตรหลานซึ่งเรียนอยู่ที่เทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วคุณไปรับบุตรหลานท่านกลับไปอย่าเพิ่งไปถามนะฮะบางทีเขายังตกใจอยู
1: ่ค่ะ
0: นะแล้วก็ถ้าพร้อมเดี๋ยวเขาเล่าเอง
1: ค่ะมีพนักงานของบริษัทสยามตากค่ะสยามตากจะอยู่ติดกับเทพศิรินทร์นนทบุรีแจ้งมาว่ามีนักเรียนบางส่วนหลบไปอยู่ที่บริษัทนะคะตอนนี้แจ้งเผื่อว่าทางผู้ปกครองที่ไม่สามารถติดต่อน้องได้คือน้องบางคนไม่ได้เอามือถือมาก็ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะคือถ้าไปหาที่ชานรัฐวิทยาแล้วไม่เจอไปที่สยามตากเด็กๆอยู่ที่นี่
0: บริษัทสยามตากนะ
1: ค่ะทางพนักงานดูแลเด็กๆให้อยู่ค่ะจะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งหลบมาอยู่ที่นี
0: ่
1: ตอนนี้จะมี2จุดค่ะชานรัฐวิทยาและสยามตาก
0: อันนี้สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดพอจะรู้ว่าคนที่ท่านรู้จักเองเนี่ยมีบุตรหลานเรียนอยู่ที่เทพศิรินทร์นนทบุรีท่านบอกเขาเลยนะครับว่าให้รีบไปที่โรงเรียนนะฮะแล้วก็ไปที่โรงเรียนชานรัฐวิทยาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับแล้วก็บริษัทสยามตากตอนนี้มีเด็กส่วนหนึ่งนะครับคืออพยพไปอยู่บริเวณนั้นเผื่อว่าบุตรหลานของท่านจะไปติดค้างอยู่ที่นั่นท่านจะได้ตามตัวเจอเนี่ยนะครับบางคนไม่มีข้อมูลติดต่อบุตรหลานไม่ได้เพราะว่าตอนที่เด็กหนีตายเนี่ยเขาไม่เอาโทรศัพท์แล้วเขาไปก่อนเลย
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องที่ถูกนะฮะเป็นเรื่องที่ถูกที่เวลาหนีก็ต้องทิ้งทุกอย่างนะฮะเอาตัวรอดก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับเขาหลบไปอยู่ที่บริษัทสยามตากส่วนหนึ่งแล้วก็โรงเรียนชานวิทยาชานรัฐวิทยาส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับยังไงก็รบกวนนะครับฝากแจ้งด้วยนะฮะเขาจะได้ไปรับถูก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบุตรหลานไม่เจอท่านโทรไม่ติดตามหาไม่เจอไม่รู้อยู่ที่ไหนไปดูที่นี่ก่อน
1: ค่ะคือโรงเรียนมีจำนวนนักเรียน 3,000 กว่าคนนะคะแล้ววันนี้เปิดสอนเต็มทั้ง6ระดับชั้นจำนวนนักเรียนเยอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็2จุดอย่างที่บอก
0: ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้สำคัญมากๆนะครับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการแล้วก็กำลังดูข่าวอยู่ขออนุญาตเลยครับตอนนี้นี่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติครับสภากาชาติไทยได้มีการประสานกับทางโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับเพื่อสำรองโลหิตเตรียมพร้อมในการรักษาผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณสามารถที่จะไปช่วยกันสำรองโลหิตนะฮะคือการบริจาคโลหิตได้เลยกันเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้องช่วยเหลืออะไรยังไงกันบ้างท่านไปบริจาคโลหิตกันได้นะครับตอนนี้นะฮะเนี่ยครับ
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะ
0: โอ้เครียดเลยผมเชื่อว่าหลายคนดูแล้วจิตตกเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมเองนี่ก็จิตตกตั้งแต่เช้ากับพี่หมูยังคุยกันอยู่ว่าโอ้จิตตกเลยเพราะเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
1: ตกใจมากค่ะ
0: แล้วเราสองคนก็มีลูกอ่ะใช่ไหมพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วโอ้โหมันรู้สึกแย่เลยคุณผู้ช
1: ม
0: เนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ในรายการโหนกระแสนะครับเราก็จะไปตามเรื่องนี้กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าโหนกระแสวันนี้จริงๆผมเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดจะทำเรื่องของยูทูบเบอร์ดังที่เมืองขอนแก่นนะฮะมีตัวน้องเอ๋ยซึ่งตัวเขาเองเนี่ยแจ้งว่าตัวเขาเองเนี่ยโดนอนาจารนะครับแล้วก็กำลังจะไปร้องสายใหม่ต้องรอดเลยนะฮะก็เชิญคุณองค์คุณเอกมาเรียบร้อยหมดปรากฏเกิดเรื่องนี้ขึ้นจำเป็นต้องใช้เรื่องนี้ก่อนต้องทำเรื่องนี้ก่อนส่วนเรื่องของน้องเอ๋ยกับยูทูบเบอร์ที่ขอนแก่นเดี๋ยวรอครับอาจจะเป็นวันจันทร์เพราะว่าเดี๋ยวรอให้ทางสายใหม่ต้องรอดเขาเดินงานก่อนนะครับเพราะทางฝั่งยูทูบเบอร์คนนั้นเขาบอกเลยบอกว่าไม่มีใครเอาเขาลงคุณเอกสายใหม่บอกผมอยากเจอ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคุณเอก
2: ได้ครับพี
0: ่ยูทูบเบอร์คนนั้นเขาดังมากมีคนตาม10ล้านคนนะ
2: ดีชอบครับเวลาดังๆเนี่ยมันล้มดังดีครับพี่เวลาทำผิดนะคร
0: ับ แหละครับแต่เขาบอกว่าเขาก็มีหลักฐานในมุมเขาเองเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กคนนี้ก็ไปตามเขาเอง
2: ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากัน เพราะว่าเด็กเขาก็มีหลักฐานชัดครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยววันจันทร์ตอนเช้าผมเชิญเด็กไปหาคุณก่อนแล้วคุณค่อยมาที่นี่ได้

0: ได้ครับได้ครับ
1: ดีไหม
0: ดีครับพี่ครับ
1: โอเควันนี้ขอเปลี่ยนเรื่องก่อนคุณผู้ชมครับจริงๆเตรียมไว้หมดละขออภัยจริงๆนะฮะขอมาทำเรื่องนี้ก่อนนะครับจะได้มีทางไหนที่ช่วยเหลือทางครอบครัวเขาได้หรือประชาสัมพันธ์ยังไงได้จะได้ช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
2: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัปเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
3: เฟิร์นจะดีใจมากกว่าที่พี่เซนคิดว่าเฟิร์นคือพื้นที่ปลอดภัยของพี
4: ่พี่ทำบ้าแล้วแกอ่ะ
5: พ่อเสียหน้าใช่ไหมที่ตัวเองล้มเมื่อไหร่ที่ตัวเองล้มเหลวอย่างเงี้ยเรื่องให้ลูกมันประสบความสำเร็จบ้างกับพ่ออ่ะโกหกว่ามาช่วยล่ะ
6: เดรันนิ่งเงินงานความรักคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ถ้าเป็นกูไงกูก็เลือกแม่ว่ะ
9: คำพูดแม่มันทำให้คนทั้งประเทศคิดไปในทางเดียวกัน
10: คิดอะไร
9: ก็คิดว่าน้องนินเป็นคนที่แย่งรันมาจากแม่ไงคะถ้าแม่ยังเลือกให้ทำแบบนี้ต่อไปนะรันก็คงต้องเลือกแล้วล่ะค่ะ
11: พี่รันพี่รัน
12: จากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรพวกเราจะไม่ปล่อยมือกันนะ
13: พี่โชคดีจังเลยที่มีน้องนิมอยู่ข้างๆจ
6: ายินคือมรักของฉันฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ลดเลี่ยนโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
15: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลดอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Beford Tablet ให้ Beford Tablet ดูแลคุณกอบกอบกัดดังกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเขียวมัน
16: จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าภรรยาของนายวิทวัฒน์วงยะลาซึ่งเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร้องขอความเป็นธรรมโดยอ้างว่าสามีมีอาการเจ็บป่วยจากการฝึกพนักงานใหม่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการแล้วมีการยื่นเรื่องมาตั้งแต่ปี2568แต่ไม่ได้รับการตอบกลับจนส่งผลต่อรายได้และการดำรงชีพของทางครอบครัวล่าสุดทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ค่ะโดยระบุว่านายวิทวัฒน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานช่างระดับ3สังกัดแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ผ่านการฝึกหลักสูตรพื้นฐานช่างสายสำหรับพนักงานช่างใหม่ประจำปี2566สำเร็จเรียบร้อยแล้วโดยปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นภายหลังกลับไปปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่ามีสาเหตุมาจากการฝึกอบรมดังกล่าวและทาง PEA ได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือตามระเบียบและสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนต่อเนื่องและจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดค่ะก็ไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงว่าอาการป่วยเกิดมาจากการฝึกแต่เป็นอาการที่เกิดจากภาวะทางสุขภาพของตัวพนักงานเองและได้มีการประสานชี้แจงกับทางครอบครัวมาโดยตลอดนอกจากนี้ในปี2568 PEA ได้พิจารณาย้ายนายวิทวัฒน์จากสาขากันทารลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษให้มาปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ใกล้ภูมิลำเนาและสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลโดย PEA ก็ย้ำว่าปัจจุบันนายวิทวัฒน์ยังคงมีสถานะเป็นพนักงานได้รับเงินเดือนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามระเบียบเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์แต่อย่างใดและทุกขั้นตอนดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมโดยคำนึงถึงสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
17: การตรวจสอบข้อมูลนะจนถึงปัจจุบันข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเราตั้งกรรมการในการสอบสวนข้อมูลนะครับก็ได้ความว่านะครับณตอนนี้เองเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะครับที่สรุปที่จะบอกได้ว่านะครับหรือมั่นใจได้ว่านะครับเกิดจากการฝึกอบรมนะครับซึ่งการฝึกอบรมของเราเนี่ยก็

0: เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรลักษณะแบบนี้มาร่วม10ปีแล้วนะครับมีผู้ผ่านการอบรมเนี่ยมากกว่า 3,358 รายปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังอบรมในลักษณะแบบเดิมไม่เคยมีปรากฏนะครับว่ามีพนักงานท่านใดเนี่ยนะครับมีปัญหาอาการเจ็บป่วยจากการฝึกอบรมนะครับยกเว้นในกรณีที่เกิดจากการฝึกอบรมเนี่ยเขามีอาการป่วยจากที่เคยมีประวัติเจ็บป่วยมาก่อนนะครับซึ่งก็ได้รับการรักษาแล้วก็ไฟฟ้าภาคเราให้การดูแลเป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับพนักงานของเราเนี่ยนะครับท่านนี้เนี่ยก็ยังเป็นพนักงานได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้นะครับตามระเบียบแล้วกฎหมายที่กำหนดทุกประการการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องของการไฟฟ้าภูมิภาคที่เป็นต้นสังกัดของเขาเนี่ยก็ดูแลน้องเขาเป็นอย่างดีได้รับสิทธิเช็คเช่นกับพนักงานปัจจุบันของพนักงานการไฟฟ้าทุกคนผู้บังคับบัญชาดูแลติดตามสอบถามนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับมาโดยตลอดการไฟฟ้าภูมิภาคให้ความสำคัญกับพนักงานของเราทุกคนเรายืนยันนะครับว่าการดำเนินการของเราเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับพนักงานนะครับสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกคนที่พึงได้รับนะครับก็เขายังสามารถที่จะได้รับสิทธินั้นอยู
1: ่ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับอ้าวคุณผู้ชมครับถึงเวลาขยับร่างกายสร้างโมเมนต์สุดยิ่งใหญ่อะไรใหม่ๆไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ
1: เมกาวีแคร์ค่ะเชิญชวนมาเป็นส่วนหนึ่งของ The Care Together Record งานกิจกรรมเต้นแอโรบิกครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกับสองสาวสุดฮอตค่ะน้องหลิงหลิงคองและน้องออมก่อนนภัสเพื่อสร้างสถิติการดูแลตัวเองพร้อมกันจากทั่วทุกมุมโลกค่ะ
3: สวัสดีค่ะคนไข้ที่แล้วเราทำแคร์สิ่งดีกันแล้วนะคะเราสัญญากันแล้วว่าจะดูแลสุขภาพกัน
4: เพราะฉะนั้นนะคะวันที่22สิงหาคมนี้เรามาเต้นแอโรบิกออกกำลังกายพร้อมกันดีกว่า
3: ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนของโลกสามารถมาจอยกับเราได้ค่ะ
4: ส่วนใครนะคะที่อยากเต้นแบบ exclusive เนี่ยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Mega We Care นะคะทุกคน
3: อย่าลืมนะ8月22日无论你在世界哪个地方都欢迎和我们一起跳有氧健身操更多的活动长城请关注Mega We Care官方 Facebook 网页8月22日我们不见不散哦拜拜
1: กันนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้พร้อมกับสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกันได้วันเสาร์ที่12สิงหาคมนี้ค่ะที่วันแบงคอกโซนพาเรดค่ะ
2: ครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องท่านผู้ชมครับช่อง3นะครับเปิดดีลสุดปัง3บาทรับ 8.8 ยกทัพนักแสดงพิธีกรไลฟ์สดมาราธอนนะครับในดีลดีที่ตึกเตย24ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเตรียมเคลียร์คิวแล้วก็วอร์มนิ้วให้พร้อมนะครับกับปรากฏการณ์ใหม่นะครับครั้งแรกของทางช่อง3ที่จะมาขยับวงการอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็เอาใจนักช้อปทั่วประเทศดูมหากรรมไลฟ์สดมาราธอนนะครับต้อนรับเทศกาล 8.8 ในรายการดีลดีที่ตึกเตย24ชั่วโมงนะครับผ่านทาง TikTok แล้วก็ Channel 3 Thailand นะครับท่านผู้ชมครับคือจัดไลฟ์นะครับต่อเนื่องยาวนาน24ชั่วโมงเลยนะครับเรานักช้อปเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าเรามีดีลเด็ดนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นสุดปังที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้เลือกซื้อในทุกๆชั่วโมงนะครับสตาร์ทความสนุกแล้วก็กดตะกร้ากันได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่7สิงหาคมเวลา9โมงเช้าครับยิงยาวไปจนถึง8สิงหาคม9โมงเช้าเลยก็คือ24ชั่วโมงคุณผู้ชมครับนำทัพโดยเหล่านักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดังของทางช่อง3นะครับที่จะสวมบทบาทนักไลฟ์มือทองครับชวนทุกคน F ของกันแบบไม่พักเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะก็เริ่มเปิดตะกร้าดีลดีระเบิดดิวเริ่มตระเบอร์กันตั้งแต่9โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะช่วง9โมงถึง10โมงค่ะเป็นน้องแพทณประภาหลังจากนั้นช่วง10โมงถึงเที่ยงจะเป็นน้องลูกแก้วก่อนกมลค่ะตอนนี้ช่วงเที่ยงถึงบ่าย2จะเป็นนักแสดงมากฝีมือคุณบดธาราแล้วก็เดี๋ยวบ่าย2ถึง4โมงเย็นจะเป็นทนายบุญณภัทรค่ะแล้วก็4โมงถึง6โมงจะเจอกับน้องนกในตำนานแล้วก็พิธีกรมากฝีมือน้องจอยชนทิชาช่วงค่ำ6โมงเย็นถึง2ทุ่มก็จะเป็นหนุ่มหล่อเซนสุภพงศ์คือยาวไปจนถึงอย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยค่ะถึง9โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ค่ะตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่นะคะช่วงนี้เที่ยงครึ่งจะเป็นน้องโบ๊ทธาราค่ะนี่สดอยู่ค่ะนี่ภาพสดตอนนี้เลยค่ะ
2: ก็ลองดูนะฮะไปจับจ่ายใช้สอยดูนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะก็ติดตามได้ค่ะที่ TikTok Channel 3 Thailand ค่ะ
2: ครับโหนกระแสคุณผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตจริงๆจะทำอีกเรื่องนึงนะครับแต่ขออนุญาตย้ายไปอีกวันนึงก็แล้วกันวันนี้ขอทำเรื่องเหตุใหญ่นี้ก่อนนะครับก็วันนี้จะไปพูดคุยทางฝั่งของตัวอาจารย์เดลนะครับอาจารย์สุริยะเดลตรีภาตีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีทางฝั่งของ

0: ท่านอดีตผู้พิพากษาแล้วก็ทนายความนะครับก็คือทางฝั่งอาจารย์เบิร์ตนะฮะอาจารย์เบนซ์อาจารย์เบนซ์ผมเรียกอาจารย์เบิร์ตกำลังรอทางด่วนอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีจริงๆเนี่ยเป็นแขกที่ต้องมาอีกเทปนึงแต่ไหนๆมาแล้วผมขออนุญาตเชิญไว้ก่อนเลยแล้วกันนะก็คือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐแล้วก็ทนายตุ๋ยด้วยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามกับพี่หนุ่มในโหนกระแสค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนาวิรคุณสิงหาคมเป็นเดือนเสี่ยงพายุเข้าไทยประจำปีแล้วนะครับมาดูกันว่าโอกาสเสี่ยงจริงๆแล้วเป็นอย่างไรจากสถิติคาบ74ปีของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้สิงหาคมจะยังไม่ใช่เดือนที่มีพายุเข้าไทยมากที่สุดแต่ก็เป็นช่วงที่ฤดูพายุไทยเข้าสู่ระยะสำคัญก่อนที่จะไปมีความเสี่ยงสูงสุดในเดือนกันยายนและตุลาคมสิงหาคมจึงเป็นเดือนที่เราต้องเริ่มจับตาพายุอย่างจริงจังจากสถิติภาพรวมที่แต่ละปีจะมีพายุเข้าไทย 1-2 ลูกสำหรับเส้นทางพายุเดือนสิงหาคมมักจะมาในแนวภาคเหนือและอีสานโดยจังหวัดเสี่ยงของภาคเหนือคือน่านพะเยาแพร่ลำปางเชียงรายและเชียงใหม่ส่วนอีสานคือนครพนมสกลนครหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำภูและเลยซึ่งจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและเกิดฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่แบบนี้ก็ชัดเจนจากสถิติความเสี่ยงพายุเดือนสิงหาคมที่มีถึง 11.7% จึงอย่ารอให้มีการประกาศชื่อพายุก่อนแล้วค่อยเริ่มเตรียมตัวเพราะหากเกิดขึ้นจริงสถานการณ์ฝนและลมแรงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วันโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำหลากและผู้ที่มีแผนเดินทางไกลนอกจากนี้บริเวณชายฝั่งจะมีลมแรงคลื่นอาจสูงได้ถึง 3-4 เมตรได้เลยอย่างไรก็ตามด้วยทำเลที่ไทยมีประเทศเพื่อนบ้านขวางทางให้ก่อนพายุที่กว่าจะถึงไทยจึงลดความแรงลงเหลือระดับ depression เป็นส่วนใหญ่ความเสียหายจึงอาจมีไม่มากเมื่อเทียบกับโอกาสได้น้ำไปเต็มๆไงก็มาคอยลุ้นกันนะครับนี่คือสัญญาณโอกาสมีพายุหมุนเขตร้อนเข้าไทยเดือนสิงหาคมที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีรักโลก300สิงสาสวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: ู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมครับผมจำเป็นต้องเปลี่ยนเรื่องกระทันหันเลยหลายๆคนก็อาจจะอยากดูเรื่องราวของยูทูบเบอร์ดังนะครับที่อยู่ทางขอนแก่นแล้วก็ไปก่อเหตุเขาอ้างว่าอย่างนั้นมีคนบอกเขาก่อเหตุไปอนาจารน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านเหมือนกับเป็นยูทูบเบอร์คนใหม่แล้วก็พยายามจะปั้นขึ้นมาจนกระทั่งเป็นประเด็นอยู่ในโซเชียลตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งของตัวฝ่ายชายก็บอกว่าไม่มีใครล้มก็ได้หรอกนะฮะคือเขาไม่มีใครเอาเขาลงเขามั่นใจในความบริสุทธิ์ของเขาเรื่องนี้ถูกส่งต่อไปที่คุณเอกสายใหม่ต้องรอดนะครับเดี๋ยวคงจะมีการตามเรื่องนี้กันต่อไปจริงๆวันนี้คุณเอกอยากมาฟังเรื่องราวทั้งหมดในรายการด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันจันทร์น้องๆทั้งหมดน่าจะไปร้องคุณเอกแล้วคุณจะเป็นประเด็นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้คุณผู้ชมครับที่ต้องเปลี่ยนเรื่องนี้เพราะว่าล่าสุดผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนรายการคงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีเหตุเป็นเหตุอุกชะกันครับเรื่องราวของเด็กนักเรียนคนหนึ่งอายุอาจจะแบบไม่ได้มากนะฮะเรียนอยู่ชั้นม.3คุณผู้ชมครับแล้วตัวเด็กคนนี้เนี่ยนะครับก็ไปก่อเหตุครับใช้อาวุธปืนนั้นยิงนะฮะมีผู้เสียชีวิตล่าสุดตัวเลขยืนยันที่6รายบาดเจ็บอีกประมาณสัก20คุณผู้ชมครับแล้วก็เหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับคุณผู้ชมครับเหตุทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นปัจจัยแวดล้อมน้องคนนี้ถูกบูลลี่นะฮะอาวุธปืนเห็นได้ข่าวเอามาจากปู่รวมถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนัดแรกที่เขาสังหารเขาทำใครเดี๋ยวช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับเราพูดคุยทางฝั่งของรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุริยะเดลทริปาตีนะครับท่านเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมด้วยสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็แน่นอนครับแขกรับเชิญจริงๆอีกหนึ่งท่านกำลังมานะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราตามแบบเร็วมากคือมันขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็อีก2ท่านมาอยู่แล้วครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็ทนายพรศักดิ์พิพาทอาภานนท์ครับทนายตุ๋ยครับสวัสดีครับตกใจไหม
2: มากมาก
0: เอกทราบเรื่องนี้ตอนไหน

0: วันนี้ตอนเมื่อเช้าเนี่ยไปที่โรงพยาบาลวันศิริเอาเคสเมื่อวานร่อง11อะครับไปให้คุณหมอตรวจก็ระหว่างตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เห็นสึกล่มลงแล้วแล้วก็เห็นเริ่มมีส่งภาพผู้เสียชีวิตในไลน์กันก็ตกใจมากครับ
1: ครับ
0: เด็กตกใจมีคลิปมีอะไรด้วยครับพี
1: ่ครับพี่ตุ๋ย
2: ทราบตอน10โมงนิดๆเพราะว่าพอดีนั่งอยู่ที่สบส.เกี่ยวเรื่องครูสายเมื่อวานแล้วพอทราบข่าวปุ๊บนักข่าวส่วนหนึ่งเขาก็แจ้งมาแล้วก็เขาไปตามทำข่าวกันแล้วตอนผมขับรถมาก็ดูข้อมูลไว้นิดหน่อยก็ตกใจเหมือนกันครับ ไม่คิดว่าจะเกิดรอบที่2หลังจากที่ล่าสุดถ้าผมจำได้คือที่สยามพารากอนเม
1: ื่
2: อปี66
1: ก็คือเป็นเด็กคุณ
2: ใช่ครับเด็กอายุ14
1: ครับผมแต่อันนั้นเนี่ยคือโดนจับ
2: ใช่ครับ
1: นะฮะทีนี้เดี๋ยวต้องไปคุยเรื่องของข้อกฎหมายด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวพ่อแม่เองนะฮะว่าจะได้รับความผิดไหมปืนเป็นของปู
2: ่ครับ
1: นะฮะแล้วก็เหตุที่ไปเกิดขึ้นเนี่ยมีคนบอกว่าเขาถูกบูลลี
2: ่ครับ
1: เขาก็เลยไปก่อเหตุทีเนี้ยเขายังเป็นเด็กวันเนี้ยคือไม่รู้เขาจะรอดหรือไม่รอดเพราะเขาก่อเหตุคือทำร้ายตัวเองละ
2: ครับ
1: นะฮะก็ไม่รู้จะเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะล่าสุดเนี่ยเท่าที่ทราบมาคือเขาทำ CPR แล้วก็ตัวส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าเขารอดมาความผิดมันเกิดหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะฮะแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวคุยกับทางอาจารย์ก่อนอาจารย์ทราบข่าวนี้ตอนไหนครับ
3: พี่หนุ่มโทรมาคือจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยผมไปมอบ Thailand Moral Award ที่สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิ
1: ์ครับ
3: ที่เขากำลังดูแลช่วยเหลือประชาชนในเรื่องนั้นเนี่ยแล้วพอผมลงจากเวทีก็กำลังจะเดินทางกลับนี่แหละฮะก็พี่หนุ่มโทรเข้ามาแล้วก็เลยรีบดูว่าเออเกิดอะไรขึ้นก็มันเป็นเรื่องที่น่าสลดใจอันหนึ่งก็คือว่ามันเป็นสัญญาณอันหนึ่งที่เราสะท้อนให้เห็นความจริงเนี่ยผมมีภาพวันนี้มาอันหนึ่งฮะพี่หนุ่มก็คือว่าจะสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้พลังบวกของเด็กไทยเนี่ยมันแดงทั้งกรุงเทพและปริมณฑลแดงทั้งพื้นที
1: ่
3: และเกือบจะส้มทั้งประเทศมันสะท้อนให้เห็นว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรอีกหลายอย่างมากถ้าเราไม่ใส่ใจกับเรื่องมิติทางสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเด็กม.3 อยู่ในวัยรุ่นตอนกลางเวลาที่เขาก่ออ
1: ายุเริ่มต้นเท่าไหร่อาจารย์
3: ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่14-15
1: ประมาณนี
3: ้ประมาณ14ซึ่ง
1: จะเป็นนายแล้วนะ
3: 10นายไม่นายอยู่ที่วิธีการเลี้ยงดู
1: ครับ
3: คือนายด้วยชื่อแต่ถ้าเกิดสมมติวิธีการเลี้ยงดูไม่เป็นนายแล้วมันมีได้หลายปัจจัยด้วยนะพี่หนุ่มก็คือว่าถ้าสมมติเป็นวัยรุ่นพี่หนุ่มจำเหตุการณ์ที่พารากอนได้ไหมฮะ
1: ครับ
3: ซึ่งเด็กอันนั้นเนี่ยจะ14แล้วก็ในขณะเดียวกันเองเขาจะดูเรียบร้อยแล้วก็ดูค่อนข้างหน่อมแนมอะไรทำนองนี้นะดูภายนอกนะโปรดเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งของในทางวัยรุ่นก็คือเขาใช้คำว่า early bloomer กับ late bloomer ขอกราบขออภัยที่ใช้คำนี้นะคือเวลาที่เข้าสู่วัยรุ่นช้าเขาจะถูกบูลลี่ง่ายถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเข้าสู่วัยรุ่นเร็วก็จะถูกบูลลี่ง่ายอันเนี้ยเป็นภาวะปกติที่อาจจะถูกเสี่ยงทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามและไอ้วัยรุ่น 13-15 ปีมันมีฮอร์โมนเพศหลั่งออกมาแล้วมันจะทำให้สมองส่วนอารมณ์ระเบิดฮะ
1: ครับ
3: แล้วมันจะทำให้เกิดความคุ้มคลั่งได้ง่าย
1: อาจารย์ในระหว่างที่เรากำลังนั่งคุยอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันมีรายงานมาอย่างนี้คุณผู้ชมผมบอกงี้ก่อนนะฮะด้วยเหตุที่มันเป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนจริงๆแล้วเราจับเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยเนี่ยข้อมูลบางอันเนี่ยต้องขออนุญาตนะครับอาจจะต้องรอการยืนยันอีกครั้งนึงแต่ข้อมูลที่เรียกเป็นข้อมูลดิบกันแล้วกันเราใช้คำว่าข้อมูลดิบในการทำข่าวคือข้อมูลดิบเนี่ยล่าสุดที่ส่งมาเนี่ยนะฮะเขาบอกเด็กคนนี้ไปก่อเหตุยิงคนที่บ้านเสียชีวิตอีก2
0: ฮะมาถึงก่อนมาโรงเรียนเหรอพี่
1: ใช่ปู่กับย่า
0: คืออาจจะไปเอาปืนแล้วปู่ย่าห้ามหรือเปล่า
1: ไม่ทราบแต่ตอนนี้ตำรวจกำลังลงพื้นที่ละ
3: คือที่หมอตั้งประเด็นให้พี่หนุ่มไว้ตั้งแต่ตอนที่ก่อนเข้ารายการว่าหัวใจสำคัญเนี่ยของวัยรุ่นเวลามันจะก่อเหตุอะไรทั้งหลายเนี่ยนัดแรกอะสำคัญมากคือความเครียดแค้นที่มีแล้วไปลงที่ใครเนี่ยเขาคือนัดแรกเลย
1: ครับ
3: แต่ไอ้นัดต่อๆไปทั้งหมดเนี่ยมันคือความบ้าคลั่งแล้วเพราะสมองสติหลุดแล้วพอสติหลุดเนี่ยมันมาด้วยความบ้าคลั่งหมดแล้วเจอใครยิงได้หมดเพราะไม่ได้สนใจอะไรทั้งหลายแล้วเพราะนัดแรกมันมีความหมายมากว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างนะถ้าสมมติอันนี้เป็นจริงถ้าข่าวนี้เป็นจริงว่าเกิดขึ้นในบ้านแสดงว่าความรักความอบอุ่นในบ้านไม่มีแสดงว่าเพราะว่าความรุนแรงในบ้านอาจจะมีปัญหาและเด็กเก็บความเครียดความแค้นอันนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเป็นจริงนะแต่ถ้าไม่ก็ต้องไปดูอีกว่าไอ้คนแรกที่ถูกยิงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จะเห็นเลยว่าปัจจัยที่ทำให้คนนี้มาถึงระเบิดอารมณ์ได้คืออะไร
1: ครับคืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับคือข้อมูลดิบเบื้องต้นเนี่ยที่ยังไม่ได้กรองออกมาอีกทีนึงนะต้องใช้คำนี้ก่อนเนี่ย คือเขาแจ้งว่าเด็กคนนี้

0: นะครับคืออยู่ที่บ้านกับญาติผู้ใหญ่แต่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะฮะแล้วก็อาวุธปืนเนี่ยเป็นของผู้เป็นปู่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าเหมือนเด็กเนี่ยไปก่อเหตุกับปู่ย่านะฮะซึ่งมีข้อมูลว่าเสียชีวิตทั้งสองคนนะครับแล้วตำรวจเนี่ยกำลังไปที่พื้นที่อันนี้ล่าสุดเดี๋ยวจริงเท็จประการใดเดี๋ยวรอก่อนนะเพราะว่าข่าวณตอนนี้คุณผู้ชมบอกเลยว่ามันพลิกมาอย่างเด็กเองเนี่ยตอนแรกบอกว่าทำร้ายตัวเองเสียชีวิตแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงข่าวส่งมาใหม่แล้วว่ายังไม่เสียชีวิตกำลังส่งไปที่โรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยอาจารย์จะบอกเลยบอกว่านัดแรกเนี่ยมันจะพอจะบอกเรื่องราวทั้งหมดได
1: ้ครับ
0: มันเป็นไปได้ไหมฮะคืออาจจะโดนกดดันตั้งแต่ที่บ้านเหรอฮะหรือว่ายังไงหรือ
1: คือ
0: มีคนบอกว่าเขาโดนบูลลี่นะอาจารย์จากโรงเรียน
1: คือตอนนี้ระบบนิเวศของเด็กมี 3-4 เรื่อง1ก็คือบ้านถ้าบ้านไม่อบอุ่นนี่ก็เป็นปัจจัยแรกแล้ว
0: ครับ
1: ประเด็นที่2ก็คือที่โรงเรียนเช่นการบูลลี่กันระหว่างเพื่อนแม้กระทั่งครูกับตัวเด็กเองบางทีก็มีทำให้อับอายแล้วเขาเก็บความแค้นพวกนี้ได้ประเด็นที่3อีกการนึงก็คือโลกโซเชียลมีเดียอย่าลืมเรื่อง ขอโทษฮะโลกโซเชียลมีเดียด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุการณ์นึงที่เป็นตัวยุต้องใช้คำว่าตัวยุทุนเดิมแย่ผมใช้คำว่าทุนชีวิตอะนะทักษะชีวิตจิตสำนึกอะไรต่างๆมันแย่อยู่แล้วพร่องอยู่แล้วทั้งที่บ้านแล้วพอมาที่โรงเรียนก็ไม่ได้มีความรักความอบอุ่นเกิดขึ้นแล้วเขาถูกบูลลี่ซ้ำถ้ามีบวกโซเชียลมีเดียด้วยก็โอกาสปะทุได้อยู่แล้ว
0: ครับผมวันนี้ผมอาจจะใช้คำว่าล่าสุดเปลืองหน่อยนะคุณผู้ชมผมอาจจะคำว่าล่าสุดเปลืองหน่อยเพราะข้อมูลเนี่ยมันจะไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดอันเนี้ยที่ผมกำลังจะพูดคำว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะมันมีน้องคนหนึ่งได้มีการมาเหมือนกับคอมเมนต์หรือโพสต์เอาไว้นะฮะในโซเชียลมีเดียน่าจะเป็นสักที่ที่หนึ่งในนี้เขียนเอาไว้แบบนี้อันนี้น่าสนใจมากเขาบอกแบบนี้ผู้ชมครับเขาบอกว่าผมเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุครับพี่คนนี้ก็คือหมายถึงคนก่อเหตุเนี่ยพี่คนนี้เขาชอบโดนแกล้งเป็นประจำตลอดเวลาก็จะเดินโดนไถเงินตลอดเวลาโดนไถเงินตลอดเวลานะฮะจากกลุ่มนักเรียนเกเรก่อนวันเกิดเหตุวันหนึ่งเห็นว่าโดนแกล้งหนักมากครับโดนถีบไปในห้องน้ำแล้วขังเอาไว
1: ้
0: แล้ววันต่อมาเลยกลายเป็นแบบนี้ครับ
1: อ
0: ันเนี้ยถ้าเกิดน้องคนนี้เขาพูดข้อมูลทั้งหมดจริง
1: ครับ
0: มันนำมาซึ่งเรื่องนี้ได้เหมือนกัน
1: ได้เลยฮะเพราะว่าอันนี้ก็คือการขยายความอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองดูอยู่ก็คือว่าถ้าลูกเรามีลูกสาวกรุณาดูด้วยว่าเข้าสู่วัยรุ่นเร็วไหมถ้าเข้าสู่วัยรุ่นเร็วเต้านมโตอะไรทั้งหลายเพื่อนยังไม่มีโอกาสโดนบูลลี่สูงที่โรงเรียน
0: ครับ
1: โอกาสในขณะที่ถ้าเป็นเด็กที่แบบประเภทแบเบาะมากเลยยังไม่ได้เข้าสู่วัยรุ่นแต่ในขณะที่เพื่อนเกเรเนี่ยโหอกผายไหล่พึงและพร้อมในการที่จะแกล้งตลอดเวลาอยู่แล้วกลุ่มที่เข้าสู่หนุ่มช้าเนี่ยจะมีโอกาสถูกบูลลี่อยู่แล้วและประเด็นของบูลลี่เนี่ยมันปัจจุบันนี้มันแรงนะพี่หนุ่มก็คือว่าเด็กมันไม่ได้แกล้งกันเฉพาะแบบที่สมัยเราเด็กๆนะมันเล่นผ่านไซเบอร์บูลลี่เล่นเทกันแกล้งกันเข้าใจว่าเราคงเคยเห็นภาพข่าวที่เขาแค้นแล้วก็ตามไปกราดยิงอะไรทั้งหลายได้มากขึ้น
2: คุณหมอครับอาการของเด็กแบบนี้มันเป็นการสะสมใช่ไหมครับไม่ได้เป็นทันทีทันใดชนิดระยะเวลาการสะสมมันขึ้นอยู่กับอะไรครับคุณหมอ
1: ขึ้นอยู่กับทุนชีวิตอย่างที่หมอบอกว่าคำว่าทุนชีวิตในที่นี้ก็คือถ้าสมมุติว่าครอบครัวไม่อบอุ่นอันนี้แย่ละ
2: ครับ
1: ครอบครัวใช้ความรุนแรงอันนี้แย่ละหลายส่วนโรงเรียนไม่ได้สนใจเรื่องวิชาชีวิตไม่ได้สนใจเรื่องทักษะชีวิตเร่งรัดเรียนอย่างเดียวสนใจแต่มิตินี้อย่างเดียวเพื่อนบูลลี่ก็ไม่มีแอนตี้บูลลี่โปรแกรมแม้กระทั่งในรั้วโรงเรียนพวกนี้แย่แล้วแล้วถ้ากลุ่มเพื่อนเข้ามาปะทุด้วยเรื่องพวกนี้ภายในเดือนก็สามารถที่จะทำให้ปะทุอารมณ์ขึ้นมาได้
2: คุณหมอครับอย่างนี้เท่ากับว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ระบายความรู้สึกที่โดนกดดันอย่างเงี้ยกับคนรอบตัวเขาแม้กระทั่งที่บ้าน
1: ไม่มีให้
2: เป็น
1: ไม่มีให้ระบาย
2: หรอครับ
1: ถ้าสมมติว่าบ้านเนี่ยไม่เคยสอบถามเลยว่าลูกไม่ต้องมาเช็คกันว่าวันนี้กันบ้านเสร็จยังหรืออะไรนะถามเลยว่าลูกวันนี้สุขสบายดีไหมวันนี้มีอะไรไม่สบายใจเรื่องแบบนี้พ่อแม่ไม่ค่อยได้ทำอันนี้คือในบ้าน
2: ครับ
1: หรือยิ่งถ้าไม่อยู่ด้วยปู่ย่าตายายเลี้ยงอย่างกรณีนี้ก็ยิ่งอาจจะขาดทักษะพวกนี้ไปที่โรงเรียนเองลักษณะโฮมรูมของทุกวันนี้ของเราเองจะเห็นเลยว่าระบบการศึกษาของเราป่วยจริงๆครับก็ในแง่ของสภาวะทางจิตใจเด็กเครียดแล้วก็เด็กมีโอกาสปัญหาไม่ใช่แค่รายนี้ยังมีประเด็นตกตึกอะไรต่างๆเหล่านี้มีอีกเยอะเลยครับ
0: ครับผม

0: ต้องในระหว่างนี้นะฮะต้องเรียนทางคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ดูรายการหนกระแสอยู่นะครับแล้วก็รู้จักผู้ปกครองนะฮะซึ่งมีบุตรหลานเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับแล้วเขาไม่ได้ติดตามข่าวเนี่ยคุณช่วยบอกเขาหน่อยว่าณตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะติดต่อลูกไม่ได้นะฮะคือเด็กเนี่ยจะมีตอนนี้สองกลุ่มกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงเนี่ยนะฮะถูกอพยพไปอยู่ที่โรงเรียนชานรัฐวิทยาอยู่ตรงข้ามกับเทพศิรินนนทบุรีเลยนะครับเขากดหนส่วนใหญ่ไปไว้ที่นั่นส่วนอีกส่วนนึงเนี่ยเด็กหนีตายไปอยู่ที่บริษัทชื่อว่าสยามตากนี่ฮะเขาแจ้งข้อมูลมานี่คือที่สยามตากมีเด็กส่วนนึงเนี่ยไปหลบอยู่ที่นั่นแล้วน้องไม่มีโทรศัพท์นะครับรอผู้ปกครองไปรับอยู่ตังตึงไม่มีแล้วเพราะว่าเขาทิ้งหมดแล้วเขาหนีอันนี้ถูกแล้วลูกถูกใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เวลามีเหตุฉุกเฉินแบบนี้ต้องทิ้งหมดไปก่อนเลยเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้คือเด็กไม่มีโทรศัพท์ไม่มีตังติดตัวรอผู้ปกครองที่ต้องไปรับนะฮะอันนี้ที่บริษัทสยามตากเขาแจ้งเรามาทางช่อง3ว่ายังไงเนี่ยให้แจ้งผู้ปกครองให้หน่อยใครก็ตามแต่นะครับที่กำลังสงสัยว่าท่านติดต่อบุตรหลานไม่ได้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลไม่มีท่านไปที่นี่นะฮะสยามตากหรืออีกหนึ่งชื่อก็คือโรงเรียนชานรัฐวิทยาอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเด็กส่วนใหญ่ไปอยู่ที่นั่นนะฮะคุณผู้ชมครับเขาอพยพไปนะครับแล้วก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องบางคนเนี่ยเขาไปรับลูกหลานเขาแล้วแต่บางคนยังกลับไม่ได้นะครับเพราะรออยู่แล้วบางคนก็ไม่รู้อาจจะทำงานอยู่แล้วก็ยังเดินทางไปไม่ถึงเพราะรถติดมากๆเนี่ยนะฮะนี้เราขออนุญาตประชาสัมพันธ์ออกไปกันแล้วกันนะครับ
2: โอ้คือมัน
0: ครับ
2: ถ้าเกิดว่าข้อความที่พี่หนุ่มอ่านเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีน้องเป็นรุ่นน้องของคนก่อเหตุโพสต์ไว้แล้วมันเป็นความจริงเนี่ยพี่หนุ่มมันจะสอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอันเฟรดในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็คือบอกว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยในอเมริกาเกิดขึ้นบ่อยมากซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาทำวิจัยไว้ว่า4ลำดับแรกที่จะเกิดเหตุความรุนแรงได้เกิดจากอะไรเขาบอกข้อ1เนี่ยเกิดจากว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยต้องการแก้แค้นที่เขาเคยถูกคนในโรงเรียนกระทำนะครับข้อที่1ข้อที่2เขาบอกว่าเด็กๆเขาถูกบูลลี่ถูกล้อเลียนถูกกดดันอย่างหนักเขาจึงกระทำนะครับข้อที่3เนี่ยเขามองว่าไม่มีใครช่วยเขาได้ไปปรึกษาคุณครูคุณครูก็มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กคุยกันสิมันเป็นเรื่องเล็กแค่นี้อะไรเงี้ย
3: เล่นกันเล่นกัน
2: ใช่คือครูจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับเด็กเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็ก
1: ครับ
2: แล้วเขาไม่ต้องการเขาไม่ชอบที่จะประสบรังแกก่อนอะไรเงี้ยครับเขาถึงทำข้อที่4เขาบอกว่าเขาเคยตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวมาก่อนและไม่สามารถปรึกษาใครได้อย่างเช่นกรณีที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ต้องทำงานอยู่กับปู่กับย่าหรือตายายหรือพี่ป้าน้าอาซึ่งพอพี่ป้าน้าอามีอายุที่แตกต่างกับเด็กมากๆเนี่ยเด็กเขาไปปรึกษาในปัญหาวัยรุ่นเนี่ยปู่ย่าตายายจะบอกว่าเฮ้ยมาคุยอะไรเรื่องเหล่านี้มาคุยอะไรเรื่องโรงเรียนไปบอกครูสิพอไปบอกครูครูก็ช่วยไม่ได้นี่คือ4ปัญหาหลักที่เด็กจะตัดสินใจก่อเหตุด้วยตัวเอง
0: ครับนะฮะอ่ะล่าสุดนะฮะเพจดาวแปลกแฉกนะฮะลงมาฮะบอกว่าเวลานี้แม่ของเยาวชนที่ก่อเหตุไปที่โรงเรียนแล้วส่วนพ่อไปดูร่างผู้ก่อเหตุที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับอันนี้คือล่าสุดดาวแปดแฉกลงเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อนะฮะแล้วก็เหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุอุกชะกันเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องราวของปู่ย่าเดี๋ยวลองมาดูข้อเท็จจริงครับว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่เพราะมันมีข่าวว่าเด็กไปก่อเหตุสังหารปู่กับย่าก่อนที่บ้านแล้วถึงจะมาก่อเหตุที่โรงเรียนแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะตัวเลขก็คือ6รายตอนแรกบอกมีเด็กแต่ตอนนี้ลักษณะเหมือนเป็นครู
2: ครูหมดเลย
3: 3ราย
0: ตอนนี้เหมือนกับเป็นคร
2: ูหมดเลย
0: เหมือนกับครูหมดเลยใช่ป่ะ
2: ใช่ไหม
0: เนี่ยที่ส่งมาล่าสุดเนี่ย
2: ครูหมดเลยเหรอ
0: เนี่ยที่ส่งมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนะฮะเนี่ยเขาส่งมาเนี่ย
2: ผม
0: คุณหนุ่มพลชัยส่งมาเนี่ยเคสดำยืนยัน5บวก1เป็นครู5นะฮะ
2: ก็เหตุด้วยหร
0: อเดี๋ยวต่อสายหาพี่สมคิดที่นู่นดีกว่าเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าพี่สมคิดเข้าสายอยู่ในพื้นที่เลยเดี๋ยวจะได้รู้นะฮะจากตอนแรกคุณผู้ชมครับข่าวบอกว่าครูเนี่ยตอนแรก3เด็กนักเรียนเนี่ย3นะฮะแต่ตอนนี้ยืนยันมาว่าครู4นะ
2: ฮะ
4: ผอ.1เป็น5
0: ผอ.อีก1
4: เด็กที่ย
2: ิ
4: งก็เป็น
2: 6แสดงตอนนี้เด็กเสียแล้วหรอ
0: แต่ว่าตอนนี้คือยืนยันใช่ไหมว่าตัวเด็กคนอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตใช่ไหม okay. ช่วยถามสิเด็กอื่นๆเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตใช่ไหม
4: เด็กอื่นๆ

0: ไม่มีแต่บาดเจ็บแต่คนบาดเจ็บเนี่ยก็คือเป็นครู4ผอ1แล้วก
1: ็ตั
0: วเด็กตอนนี้ข่าวมันพลิกมาก
2: พี่มัน
3: ยังไม่รู้ปู่ย่าย
0: ังไม่รวมปู่ย่านะคุณผู้ชมคือต้องบอกแบบนี้ฮะคือข่าวณตอนนี้มันดิ้นอยู่คือมันบิดไปบิดมาแต่ที่แน่ๆมีผู้เสียชีวิตแน่ๆแต่เนี้ย6รายนะฮะยังไม่นับรวมปู่กับย่าถ้าเกิดเรื่องจริงๆนะครับรอสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
4: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
5: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
6: Is that good?

0: อด
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ดีลดี
3: ดีลดี
4: ดีลดีที่ตึกเตย24ชั่วโมงครั้งแรกของช่อง3ไลฟ์ไม่พัก24ชั่วโมงที่ CS3 Thailand พบดิวเด็ดชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงตั้งแต่9โมงเช้า7สิงหาคมเป็นต้นไปและเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ7สิงหาคมหลังข่าว3มิติติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
3: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: พอพี่กลัวคนของพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
6: กูให้โอกาสมึงนะ
7: ทุกคนที่ตายเพราะไอ้เพ็งจะต้องไม่ตายฟรี
6: มึงกับกูนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
8: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม11สิงหาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
10: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลีอาสอยุธยาเซิร์ชเลยครับ
11: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
12: อร่อยที
13: ่ทำถึง
14: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยตู้
15: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: ด้วยความที่เรียกว่าสดทุกอย่างจริงคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราเชิญร้อยตำรวจเอกอมรพันธ์นิติธีรานนท์นะครับท่านเป็นอดีตผู้พิพากษานะครับแล้วก็เป็นทนายความมานั่งกับเราด้วยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
17: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
16: อาจารย์เบนซ์นะครับอีกครั้งหนึ่งก็ต้องยืนยันว่าอาจารย์เบนซ์เองเนี่ยเป็นอดีตผู้พิพากษาเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้ความรู้นะฮะเรื่องราวของตัวเด็ก
17: ครับ
16: นะที่เวลาไปก่อเหตุเคยมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมท่าน
17: มีครับจริงๆมีอีกอาชีพนึงที่ยังไม่ได้บอกพี่หนุ่มนะคือจริงๆผมเป็นนักอาชญาวิทยาด้วยนะก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โต้งเนี่ยนะแต่ว่าในประเทศไทยอะครับเรายังไม่ได้มีสาขาอาชีพนี้โดยตรงนะครับก็ส่วนมากก็จะแทรกในกระบวนการยุติธรรมนะเพราะนั้นในประเด็นเนี้ยวันนี้เรานอกจากเราจะมาดูกันในแง่มุมของกฎหมายของคดีเราอาจจะต้องดูกันไปถึงสาเหตุครับ

0: พี่หนุ่มครับว่าเอ้ยลักษณะเหตุกราดยิงแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆในสังคมไทยในทางอาชญาวิทยาเขามีหลักการหรือทฤษฎีหรือว่าแนวทางที่เราจะป้องกันเนี่ยไม่ให้เหตุมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
1: โอเคล่าสุดยืนยันมาแล้วนะครับว่าเด็กคนนี้ก่อเหตุสังหารปู่และย่าจริงๆนะครับ
2: โอ้โห
1: ตำรวจไปเจอร่างแล้วที่บ้านอีก2รายนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ผมจะพูดว่าล่าสุดบ่อยมากเลยเพราะมันไม่รู้มันข่าวมันไหลเข้ามาเยอะมากคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตครับคุณผู้ชมครับคือเคสดำตอนนี้ยืนยันมา5+1ก็คือผู้ก่อเหตุรวมเป็น6มีรองผอ.ฝ่ายปกครอง1นะครับผมขออนุญาตเอ่ยเลยนะฮะคุณกิตติพงศ์นะครับมีเลขาหน้าห้องอีก1ครับชื่อคุณสายฝนมีครูแนะแนวอีก1ครับชื่อคุณทิวาพรมีครูภาษาไทยอีก1นะครับว่าที่ร้อยตรีหญิงนันจนัทพรนะฮะแล้วก็มีครูคณิตศาสตร์อีก1ครับชื่อว่าคุณประภาพรนี่นะฮะแล้วก็อีก1ที่บวกเข้าไปก็คือตัวน้องคนนี้อายุ14ปีที่เป็นผู้ก่อเหตุล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเสียชีวิตใช่ไหมเสียชีวิตใช่ไหมยืนยันนะ
3: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์หรือมาพูดคุยกันเราขอสายทางพี่สมคิดก่อนเลยสวัสดีครับพี่สมคิดครับพี่สมคิดเป็นผู้สื่อข่าวของทางช่อง3นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในพื้นที่พี่สมคิดครับ
4: ครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับคุณหนุ่มครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับพี่สมคิดยืนยันใช่ไหมครับว่าตอนนี้นี่ผู้เสียชีวิตทั้งหมด6รายในที่เกิดเหตุ
4: ยืนยัน
1: ที่โรงเรียนนะฮะไม่รวมที่บ้านนะฮะ
4: ใช่ใช่ครับผมคุณหนุ่มครับยืนยันในที่เกิดเหตุตามที่คุณหนุ่มได้พูดไปรายงานไปเมื่อสักครู่ครับ6รายครับรวมทั้งผู้ก่อเหตุด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเด็กที่ก่อเหตุที่ตอนแรกบอกว่ายังไม่เสียชีวิตตอนนี้เสียชีวิตแล้วใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับอย่างที่ผมบอกครับว่าอาการของน้องเท่าที่ดูในเบื้องต้นสาหัสน่าจะไม่รอดแล้วก็น่าจะเสียชีวิตไปแล้วครับผมรายงานเข้ามาจากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานโดยตรงถึงทางผู้ใหญ่ในจังหวัดครับ
1: ครับแล้วขอคำยืนยันอีกครั้งนึงครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกไปเยอะๆมากมายว่าเสียชีวิต6รายมีผู้ใหญ่3เด็ก3แต่ตอนนี้เด็กไม่มีใช่ไหมฮะ
4: ครับตอนนี้เท่าที่ดูจากรายชื่อนะครับผู้เสียชีวิตไม่มีเด็กครับเป็นครูทั้งนั้นเลยครับ5แต่บวก1ผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กก็เป็น6ครับคุณหนุ่มครับ
1: ครับคือแล้วที่บอกว่ามีเด็กนักเรียนเสียชีวิตอันนี้ยืนยันใช่มั้ยครับว่าไม่มี
4: ครับเบื้องต้นยังไม่มีครับเท่าที่รับรายงานอย่างมั่นหมอแล้วนะครับพอจากการที่รายงานครั้งแรกเราจะเห็นว่ามีการรายงานเคสดำเป็นครู3เด็ก2ครับแต่ตอนนี้ครับที่รายงานเข้ามายืนยันแน่นอนนะครับไม่มีเด็กครับยกเว้นผู้ก่อเหตุเท่านั้นครับที่เป็นเด็กที่ก่อเหตุเสียชีวิตครับ
2: เป็นครูหมดเลย
4: ถูกต้องเป็นครูหมดเลยครับส่วนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลต่างๆเราก็ยังไม่ทราบว่าสาหัสกันมากน้อยเพียงใดครับ
1: โอ้ผมงงไปหมดแล้วเนี่ย
4: ครับ
1: ขออนุญาตครับพี่ครับพี่ได้ข้อมูลมาไหมครับว่าเด็กไปก่อเหตุที่บ้านเนี่ยปู่กับย่าอีก2
4: เรียบร้อยครับข้อมูลมาเบื้องต้นแน่นอนครับ 100% ครับก่อนที่จะมาโรงเรียนเด็กได้ก่อเหตุที่บ้านปู่กับย่าที่ซอยวัดลาดประดุกบางคูรัตครับในเขตพื้นที่บางบัวทองครับตอนนี้เราได้ภาพจากที่ผมส่งทางทีมงานทางน้องนะครับไปอยู่ที่เกิดเหตุที่บ้านปู่กับย่าบริเวณหน้าบ้านแล้วก็มีภาพจากภายในบ้านครับที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบไปกับทางเราครับเพื่อยืนยันแน่นอน 100% ครับว่าภาพของคุณปู่นั้นถูกยิงน่าจะบริเวณในห้องครัวครับส่วนคุณย่านั้นถูกยิงบริเวณบนเตียงนอนขณะนอนหลับอยู่ครับคุณนุ่มครับ
5: ก็ไกล
6: ขณะนอนหลับ
5: กับบ้านของปู่ย่ามา
7: ระยะทางระหว่าง
1: ระยะทางไกลไหมฮะจากบ้านของปู่ย่ามาที่โรงเรียนนะครับ
4: ระยะทางถ้าจากโรงเรียนเทพสลินไปทางวัดลาดประดุกก็พอสมควรอยู่ครับครับเพราะซอยวัดลาดประดุกเป็นซอยที่ประชาชนอยู่ค่อนข้างพลุกพล่านและเป็นซอยที่ค่อนข้างที่เจริญครับ
1: ครับ
4: มีบ้านเรียนอยู่เยอะครับครับ
1: พี่สมคิดพอจะทราบไหมเด็กเนี่ยคนนี้คือเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาไปทางไหนอะไรเขาเดินทางยังไงอ่ะนั่งรถเมล์หรืออะไรยังไง
4: คาดว่าไม่น่าจะมีผู้ปกครองมาส่งครับน่าจะเดินทางมาเองนะครับแล้วก็จากการที่เข้าไปที่บริเวณจุดที่ทางท่านผู้ว่าอยู่กับทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งอยู่เนี่ยครับเราได้ทราบข้อมูลมาว่าเด็กใช้อาวุธปืนครับเพิ่มเติมตรงนี้ครับอาวุธปืนแมกกาซีนที่ใช้เนี่ยครับเด็กพกกระเป๋าหนังครับเป็นกระเป๋าสะพายภายในกระเป๋าหนังมีลูกกระสุนปืนจำนวนมากครับจึงทำให้เด็กที่ก่อเหตุเนี่ยครับสามารถที่จะกราดยิงได้ใน จุดบริ

0: กิดเหตุเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บมากครับเพราะตอนแรกเราคิดอยู่ครับว่าทำไมน้องใช้อาวุธปืนขนาดแมกกาซีนซึ่งจริงๆมันบรรจุได้ให้บวกยังไงก็ไม่เกิน15นัดครับคุณหนุ่มแต่เมื่อเราทราบข้อเท็จจริงแน่นอนว่าเรากำลังสืบค้นจากที่สอบถามกันมาเรื่อยว่าทำไมน้องถึงมีการยิงจำนวนหลายนัดครับก็พบหลักฐานแน่ชัดครับว่าในกระเป๋าสะพายที่ทางผู้กับสืบจังหวัดนำมาให้ทางผู้ใหญ่รายงานให้ทางผู้ใหญ่ทราบนั้นมีลูกกระสุนปืนอยู่ในกระเป๋าจำนวนมากทีเดียวครับคุณหนุ่มครับ
1: ครับคือถ้าเกิดจะสันนิษฐานนะแสดงว่าเด็กเองเนี่ยน่าจะเคยยิงปืนมาก่อนนะ
2: ใช่ครับ
1: ต้องเคย
2: ใช่ไหมถ้าคนไม่เคยยิง
3: แข็งมาใส่
2: ใช่ครับคือเอาง่ายๆอ่ะแค่ลองเอาลูกกระสุนใส่แมกกาซีนเนี่ยมันก็มีแรงดันค่อนข้างหนักแล้วกว่าจะขึ้นลำเพลิงแล้วมียิงทีมีแรงรีคอยล์กระเด็นมาใส่แสดงว่าอาจจะเคยยิงมาก่อน
3: คุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรนะพี่ปืนมาจากไหน
0: ครับตอนนี้เรายังไม่ยืนยันนะครับเห็นว่าพ่อเป็นตำรวจครับก็คิดว่าเด็กน่าจะมีความชำนาญเรื่องอาวุธปืนตามที่คุณหนุ่มกับผู้ร่วมรายการวิจัยครับผมก็คงต้องรอทางผู้ใหญ่สรุปแน่ชัดอีกครั้งครับแต่การใช้อาวุธปืนของน้องถ้ายิงในลักษณะนี้บรรจุลูกกระสุนปืนในลังเพลิงขนาดนี้คาดว่าถ้าไม่มีความชำนาญคงไปไม่ได้น้องต้องมีความชำนาญครับ
1: ครับคือขออนุญาตนะครับตอนนี้เขามีการสันนิษฐานไหมครับว่าเขานัดแรกที่เขาสังหารเนี่ยน่าจะเป็นปู่หรือเป็นย่าเนี่ยนอนหลับอยู่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: ก็คาดว่าน่าจะเป็นปู่ต้องเป็นย่าก่อนสิเพราะย่าหลับอยู่เพราะถ้าเกิดว่าขออภัยนะฮะถ้าเกิดเรา
4: ต้องตื่นใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเกิดว่ายิงปู่ก่อนย่าต้องตื่น
2: เสียงดัง
1: ถูกไหมฮะถ้ายิงปู่ก่อนย่าต้องตื่นแต่เนี้ยย่ายังนอนอยู่บนที่นอนแสดงว่าต้องยิงย่าก่อนแล้วถึงจะยิงปู่เพราะปู่เนี่ย
4: เป็นไปได
1: ้ปู่นี่อยู่นอกบ้านใช่ไหมฮะ
4: ในครัว
1: ฮะในครัวใช่ไหมฮะ
0: ครับเท่าที่ดูรูปในครัวนะครับ
1: อยู่ในครัว
0: ครับ
1: ในครัวกับห้องนอนเนี่ยห่างกันเยอะไหมฮะ
0: บ้านเป็นบ้านเดี่ยวคิดว่าเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครับในครัวครับคุณปู่อยู่ในสภาพถอดเสื้อไม่ได้ใส่เสื้อนะครับใส่กางเกงขาท่านลายมะลายครับลายแบบออกลายลายครับส่วนคุณย่าอยู่บนเตียงนอนในชุดคุมผ้าคุมผ้าห่มนะครับอยู่ในชุดนอนครับแล้วก็มือยกอยู่เนี่ยศีรษะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นยิงย่าก่อนเพราะถ้ายิงปู่ย่าต้องตื่นแล้ว
0: ถูกต้องครับคุณหนุ่มครับ
1: ครับ
5: ถ้าอย่างนี้แสดงว่ามีความเครียดแค้นมากแล้วแผนเนี่ยมาหมดเลยคือความน่าสนใจอีกการหนึ่งในเชิงจิตวิทยาก็คือแปลกดีว่าเอ๊ะทำไมเดินตอนที่ก่อเหตุแล้วถ้าเป็นวัยรุ่นแล้วเดินจากตรงบ้านไปโรงเรียนเนี่ยมันต้องมีอากัปกิริยาความขึงขังหรือว่าความเครียดแค้นแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนเนี่ยคือคนรอบข้างมันจะสังเกตเห็นถึงความไม่ได้มีมาด้วยมิตรไมตรีสายตาแข็งพร้อมที่จะทำร้าย
4: ผมเช็คระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเมื่อสักครู่จากข่าวเนี่ย14กิโลโดยประมาณ
3: โอ้โหไกลนะ
4: ก็ถือว่าไกลนะ19นาที20นาทีในการเดินทาง
1: ครับคือต้องเรียนแบบนี้ท่านผู้ชมครับสำหรับคนที่ดูอยู่นะฮะคือรายการที่นำเสนอในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะยกย่องว่าเด็กคนนี้เนี่ยกระทำการแบบนี้แล้วก็จะเป็นโอ้โหคนดังคนเด่นไม่ใช่นะครับเราแค่ต้องการที่จะบอกส่งแมสเซจเหล่านี้ไปถึงท่านผู้ปกครองที่กำลังดูอยู่นะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวอาจารย์คงต้องพูดว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ
5: ครับครับ
1: ที่จะทำให้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะบอกเป็นการถอดบทเรียนได้ไหมผมคงตอบว่าคงไม่ได้เพราะมันถอดมาหลายครั้งมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแต่มันก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้อีกถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นด้วยอะไรก็ตามแต่เป็นปัจเจกปัจจัยทั้งหลายที่มันอยู่รอบตัวของเด็กนะฮะแต่ที่แน่ๆวันนี้เจตนาของรายการนะเพื่อต้องการส่งแมสเซจทั้งหมดที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยให้ทางผู้ปกครองได้ทราบครับว่าคุณจำเป็นที่ต้องเพ่งเล็งแล้วก็มองนะเด็กที่กำลังโตขึ้นมาอยู่ในช่วงหูเลี้ยวหัวต่อแบบนี้อันนี้หูเลี้ยวหัวต่อใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่เลยฮะแล้วก็เป็นพายุบุกแคมคืออารมณ์ระเบิดได้ง่ายในวัยนี้เลย
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่มีเจตนานะครับว่าการนำเสนอในวันนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะกลายเป็นไปยกย่องไอ้คนนี้ไอ้คนที่ทำแบบนี้ให้เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะอย่าไปเข้าใจรายการผิดแบบนั้นนะครับผมต้องขออนุญาตแบบนี้ก่อนเลยอย่าหาออกตัวก็อาจจะต้องเป็นแบบนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ครับถ้าแบบนี้นี่ดูทรงแล้วเด็กเตรียมการเอาไว้หมด
5: คือถ้าเกิดคือผมก็ยังแปลกใจอยู่ว่าถ้าบ้านกับโรงเรียนห่างไกลกันขนาดนี้แล้วเขาก่อเหตุที่บ้านแล้ว
1: ครับ
5: ส่งไม่มีแน่นอนแสดงว่าเขาต้องไปยังไงไปโรงเรียนยังไงและไอตอนที่ไปโรงเรียนเนี่ยทำไมทำได้โดยที่มันไม่มีใครระแคะระคายเลยเหรอว่าคนนี้กำลังก่อเหตุมาตัวเด็กวัยรุ่นเอง

0: เนี่ยถ้าเขาไม่ได้มีความเครียดแค้นแบบระเบิดนึกถึง14ปีกราดยิงตอนที่เดินมาเนี่ยไม่ได้มีใครรู้เลยนะ
1: ที่ห้าง
0: ว่าเขากำลังจะมาก่อเหตุเดินเข้าแม้กระทั่งในห้างเองแล้วไปเปลี่ยนอะไรในห้องน้ำอะไรต่างๆจนมายิงคนนู้นคนนี้ทั้งหลายเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดมีการวางแผนในลักษณะอย่างนี้เขาก็จะสามารถจัดการได้หลายจุดข้อน่าสังเกตอันหนึ่งคือส่วนใหญ่เขาเล่นผู้ใหญ่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่ปู่ย่าแล้วก็มาที่โรงเรียนก็กลายเป็นคุณครูแสดงว่าความเครียดแค้นในแง่ของผู้ใหญ่มีสูงไม่รู้ว่า
1: แผู้ย
0: าวอ่ะเกิดอะไรขึ้นมา
2: ที่น่าสนใจพี่หนุ่มเขามีการยิงปู่ย่าไปแล้วที่บ้าน
1: ครับ
2: แล้วคือถ้าเรามองว่าถ้าเกิดเขาอารมณ์เขาโมโหโกรธแค้นเนี่ยมาถึงโรงเรียนเขาซัดเลยแต่ไม่ใช่มันเหตุเกิดใน10โมงกว่าแสดงว่าเขามีการเข้าห้องเรียนไปแล้วหรือไม
1: ่
2: ถูกไหมครับแสดงว่าอาจจะมีการเข้าห้องเรียนไปแล้วด้วยแล้วไปก่อเหตุแสดงว่าแอบช่วงเวลาว่างระหว่างที่ก่อเหตุจากที่บ้านเดินทางมาโรงเรียนเข้าแถวตอนเช้าก็ดีแล้วเว้นเวลาอีกชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ยังไม่ก่อเหตุมันเกิดอะไรขึ้นผมว่านี่น่าสน
3: เป็นไปได้ใช่ไหมครับคุณหมอว่าเขาเรียนรู้แล้วก็รอจังหวะอย่างท่านนักอาชญากรอาจจะบอกได้ถ้าเกิด
4: น่าจะเตรียมการมานะ
2: ว่าเขาจะเลือกเหยื่อคนไหนอย่าง
4: น
2: ี
4: ้ใช่ใช่ครับเพราะว่าคืออย่างเมื่อกี้ที่พี่หนุ่มถามเนี่ยเรื่องปืนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นภาพดูคร่าวๆนะพอดีเมื่อช่วงเช้าผมก็ไม่ได้ดูข่าวเพิ่งมาดูพร้อมๆกับทุกท่านเนี่ยปืนเนี่ยถ้าดูไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็น 4Z นะ 4Z เนี่ยเป็นปืนเหล็กนะ1คือมีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักแล้วก็ไอ้ตัวพื้นที่ในการขึ้นลำเนี่ยค่อนข้างสั้นเพราะนั้นถ้าคนไม่เคยใช้ไม่เคยยิงเนี่ยไม่สามารถทำได้แสดงว่าเขาอาจจะต้องมีการฝึกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้อาวุธหรืออาจจะเคยไปฝึกสนามยิงปืนแม้แต่ตำรวจเองตำรวจปกติเราก็จะไม่ได้ใช้ปืนลักษณะนี้เราจะใช้เป็นลักษณะของการซ้อมยิงมากกว่าเพราะว่าเวลาออกพื้นที่หรืออะไรเนี่ยเราต้องการความคล่องตัวทีนี้พอเอาดูถ้าดูในรูปนี่เห็นไหมฮะโอ้โหกระสุนเนี่ยก็
1: เยอะมาก
4: ค่อนข้างเยอะนะเอาง่ายๆคนธรรมดาเนี่ยซื้อกระสุนปืนไม่ได้ก็อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติคุณพ่อเขาเป็นตำรวจอะไรเงี้ยอาจจะเป็นของคุณพ่อเขาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้อง
1: เป็นของปู่
4: อ๋อ
1: ปืนเป็นของปู
4: ่ปืนเป็นของคุณปู่
1: ของปู่เพราะว่าเมื่อกี้ผมคุยกับทางฝั่งของท่านโฆษกตำรวจท่านไตรรงค์ท่านบอกว่าเช็คประวัติทะเบียนปืนแล้วเนี่ยเป็นชื่อของญาติผู้ใหญ่ในบ้านก็คือปู
4: ่เพราะนั้นเนี่ยก็ดูแล้วเหมือนที่พี่เอกบอกนะหรือที่พี่ทนายบอกเราอาจจะมีการเตรียมการเหมือนที่อาจารย์บอกไม่คือไม่ได้แบบเป็นความคิดชั่วครู่อ่ะมันอาจจะแบบเกิดการสะสมมาจากพฤติการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เฮ้ยเลือกแล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องเป็นวันก่อเหตุ
1: อ้าวโอเคพี่สมคิดครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะ
5: ครับผม
1: ครับพี่สมคิดเมื่อกี้นี้ทางอาร์มนฤชาส่งมาบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็น9
5: เพิ่มเป็น9ใช่ไหมคร
1: ับ รวมปู่ย่านะแสดงว่า
5: ปู่ย่า
1: 6 7 8อีก1โผล่มาไหนจากไหนไม่รู
2: ้เด็กนักเรียนไหม
5: ครับ
1: เดี๋ยวฝากช่วงนี้พี่สมคิดลองเช็คอีกทีนึงนะฮะ
5: ได้ครับอาจจะบาดเจ็บจากที่ถูกยิงแล้วเพิ่มเติมน่าจะมีมาเพิ่มเติมอะครับ
1: งั้นเดี๋ยวฝากพี่เช็คเลยนะครับพี
5: ่ได้
1: รบกวนนะครับพี่ครับผมเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับพี่พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ
6: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนตัวยาลอราทาดีนลอรีโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์แครบมีรสอะไรอีกอ่ะ
8: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
7: โอเค
9: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
10: ่สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: ทำงานหาเงินได้ไม่เท่าไหร่นึกว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่บอลจะหาทุกอย่างด้วยตัวเองในเมื่อบ้านหลังนี้พ่อเป็นคนชาวบอลก็จะไม่อยู่แล้ว
12: ที่ป้าเป็นแบบนี้ก็เพราะแกต้องเลือกว่าจะทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อครอบครัว
13: ตอนนี้มีแม่อยู่ก็คุยกับแม่แต่ถ้าแม่ไม่อยู่ ก็คุยกับคนอื่นได้

0: อย่าคิดว่าแกเฟกเป็นอยู่คนเดียวฉันก็เฟกได้แค่ไม่อยากทำ
1: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: พี่รันทำให้คนทั้งประเทศหันมาสงสารนี่พี่รันย้อนแม่อย่างนั้นเหรอ
4: รันแค่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่แม่ใช้กับรัน
5: ตอนนี้เราอยู่กัน2คนแล้วพี่ไม่ต้องพยายามเข้มแข็งก็ได้
6: แม่แค่ไม่อยากให้ลูกเลือกทางที่ลำบากสุดท้ายแม่กลับกลายเป็นคนผิด
7: ถ้าคุณแม่มีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้เลยนะครับ
1: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
9: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
10: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
9: คู่แท้ฟันปลอมเลือก Polident
11: รสดีซุปก่อนผสานซุปสกัดจากเอียวเล้งและขาตังหอมอร
12: ่อย
11: ต้องรสดีซุปก่อนอ่ะขาย
13: คิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อน
14: คิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุป
11: ต้องรสดีซุปก่อนรสซุปกระดูกหมู
15: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFCKAUV Airy Moist Serum SPF 50+ PA4+ Vitaday Astaxanthin 6 mg
16: คุณผู้ชมครับได้รับรายงานล่าสุดมานะครับล่าสุดอีกแล้วมันล่าสุดเยอะจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่ามันพอเราทำรายการสดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีข่าวไหลเข้ามาจากทางทีมข่าวของเรานะฮะแล้วก็ทางทีมงานต่างๆนานาเนี่ยคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าน้องคนที่ยิงเนี่ยนะฮะขออนุญาตเผยข้อมูลแล้วกันนะครับเขาแจ้งมาแบบนี้ที่ว่าเดี๋ยวคงจะมีข้อมูลมาน้องคนนี้อยู่ห้อง8นะฮะแล้วปรากฏว่าไปยิงครูห้อง8ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดินออกมาแล้วมาครูห้อง9แล้วก็เลยยิงครูห้อง9นะครับแล้วก็หลังจากนั้นน่ะไปยิงนักเรียนในห้อง9ด้วยผมขอข้อมูลหน่อยนะฮะทีมงานครับขอข้อมูลหน่อยนะฮะยิงครูห้อง9 2คนนะฮะยิงครูห้อง8ก่อนคนนึงแล้วก็ยิงครูห้อง9 2คนนะครับแล้วก็มายิงเด็กนักเรียนในห้อง9เนี่ย2คนซึ่งเดินออกมาพอดี2คนแต่ว่าเด็กนักเรียนน่าจะบาดเจ็บ
17: ครับ
16: นะครับคือทีเนี้ยจากเด็กนักเรียนที่นั่นเค้าบอกมาอย่างงี้ฮะเค้าบอกว่าคือคนก่อเหตุคนนี้ตั้งใจจะยิงครูฮะเพราะเขาเกลียดครูเพราะถามว่าเขาเกลียดครูเรื่องอะไรเขาบอกว่าเวลาเขาถูกแกล้งครูไม่เคยช่วยเขาเลยเขาไปแจ้งครูไปบอกครูให้ครูช่วยหน่อยแต่ครูไม่ช่วยเขาเลยเกลียดครูทุกคน
17: อ
16: ันนี้ข้อมูลมาแบบนี้นะฮะมันมีเขาไหมอาจารย์แบบนี
18: ้ 2-3 อย่างที่มีแน่ๆอันนี้คือน่าจะวางแผนเพราะว่าถ้าใช้คำว่าเวลาสมองส่วนอารมณ์มันระเบิดอารมณ์ออกมาก่อเหตุนัดแรกมีความหมายต่อจากนั้นบ้าคลั่งแล้ว แต่อันนี้ไม่ใช่นัดแรกอยู่ที่บ้านปู่ย่าแล้วทิ้งช่วงมาเป็นชั่วโมงถึงจะมาจุดที่เกิดเหตุที่เขาเครียดแค้นฉะนั้นกระบวนการนี้มีการวางแผนและมีการ
17: เขาคิดแล้ว
18: ความเครียดสะสมคงมีมาเยอะพอสมควรเหมือนกันและเล็งเป้าแล้วด้วยว่าใครเป็นคนทำให้เขาเครียดบ้างฉะนั้นเขารู้อยู่ในหัวแล้วว่าเขาจะต้องเล็งใครแล้วก็จัดการกับใครบ้างอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่เมื่อกี้ที่เห็นน่ะว่าทำร้ายเข้าไปเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องกันไปอีกห้องนึงทำร้ายไปด้วยกรณีแบบนี้แสดงให้เห็นว่าการบูลลี่เนี่ยมันมีซ้ำแล้วพ่อแม่ที่ดูรายการอยู่กรุณาเข้าใจด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่ไปทำหากินปู่ย่าเองก็ไม่รู้จะให้ความรู้อะไรกับเด็กเวลาโดนบูลลี่ขึ้นมาความเครียดที่มันสะสมไม่รู้จะจัดการยังไงผมไม่รู้ว่าเขาจะไปซ้อมยิงปืนหรือเปล่าหรือเขาจะไปจัดการอะไรอย่างไรหรือเปล่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วในขณะเดียวกันเองพอมาที่โรงเรียนโดนบูลลี่ซ้ำไปปรึกษากับผู้ใหญ่ก็คือครูก็ไม่อยู่ในสถานะของความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นวิธีเดียวของเขาคือช่วยเหลือตนเองจัดการทั้งหมดนี้ครับ
16: มันเป็นไปได้ไหมครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าจะมองในลักษณะที่ว่าเด็กถ้าเป็นไปตามนี้ก่อนนะผมใช้คำนี้นะสมมุติว่าถ้าเป็นไปตามข่าวที่ส่งมาแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเขาวันนี้เขาตั้งใจหรือว่าเป็นไงเป็นกัน

0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเตรียมการเลยว่าเขารู้แล้วบ้านปลายเขาจะต้องทำอะไร
0: ครับ
1: เขาทำของที่บ้านก่อนเลย
0: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เหมือนกัน
1: คือพูดว่ากูก็จะไม่ทิ้งใครไปข้างหลังก่อเหตุที่บ้านเสร็จปุ๊
0: บ
1: แล้วถึงตามไปเก็บศัตรู
0: ครับแต่มันมีนิดหนึ่งก็คือว่าสำหรับวัยรุ่นแล้วเนี่ยมันต้องมีเหตุอะไรที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายเหมือนกันนะว่าก่อนที่จะมาถึงวันที่เกิดเหตุอ่ะตอนนี้เขาไม่ใช่ผู้ใหญ
1: ่
0: คือถ้าเป็นฆาตกรอาชญากรรมหรืออาชญากรอะไรทั้งหลายนี่เขาอาจจะวางแผนอะไรต่างๆเหล่านี้ได้แต่ไอ้กรณีนี้เนี่ยมันคือสภาวะทางจิตใจเวลาสภาวะทางจิตใจเนี่ยมันคือคงรู้ว่าใครไม่ได้ช่วยเขาคงรู้ความเครียดสะสมที่เก็บไว้คงมีแต่อีวินาทีที่ไปก่อเหตุเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ระเบิด
1: ครับ
2: คุณหมอครับเด็กในอายุประมาณนี้เนี่ยป่วยได้ไหมครับป่วยทางด้านอารมณ์จิตใจอย่างเงี้ยเหมือนที่ผู้ใหญ่เป็น
0: คือเบื้องต้นเนี่ยความจริงผมมีแผนเอามาให้ดูอยู่เหมือนกันว่าปัจจุบันนี้เด็กทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยพลังบวกของเขาอะแดงทั้งกรุงเทพและปริมณฑลแล้วแล้วส้มทั้งประเทศนะครับพลังบวกความหมายคืออะไรความหมายก็คือความรู้สึกมีความสุขในบ้านความรู้สึกมีความสุขในรั้วโรงเรียนความรู้สึกมีความสุขในชุมชนกับเพื่อนที่ตัวเองอยู่เนี่ยเวลานี้เป็น warning sign ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดเหตุกับเคสอื่นๆยังมีได้อาจจะเป็นรูปแบบอื่น
1: อาจารย์เนี่ยคือหลังระหว่างที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยนะครับทางคุณปุ้ยรสลินที่เคยมาทำพิธีกรแทนผมนะฮะคุณปุ้ยรสลินเนี่ยส่งข้อความมาหาผมบอกว่าพี่หนุ่มคะเมื่อวานนี้นะฮะที่โรงเรียนของลูกชายปุ้ยเองเนี่ยนะครับเด็กเป็นลูกของสจ.คนหนึ่งเอาปืนพ่อไปขู่กระทืบเพื่อนแล้วเหมือนโรงเรียนแห่งนี้จะปิดข่าวเป็นข่าวน้อยมากในคลิปมีเด็กถือปืนด้วยนะคะเนี่ยเหตุอ๋อเหตุเนี่ยเกิดขึ้น21กรกฎาคมแต่เรื่องเพิ่งมาแดงเมื่อวานผู้ปกครองไม่มีใครรู้เลยทุกอย่างเหมือนถูกปิดข่าว
0: ครับ
1: มันมีแบบนี้
0: ฮะและตรงกับที่แผนที่ประเทศไทยที่เมื่อกี้หมอขึ้นให้ดูน่าตกใจนะพี่หนุ่มเพราะว่าถ้าท่านดูดีๆเนี่ยจะเห็นแล้วว่าพลังบวกเด็กเนี่ยอาการหนักนะครับอันนี้คนในกระทรวงศึกษาธิการได้ท่านหลับหูหลับตากับเรื่องนี้ไม่ได้เลยแล้วจะเอาแต่มุ่งเน้นวิธีการเรียนแข่งขันเครียดกันไปโดยไม่สนใจระบบการไม่ป้องกันการบูลลี่เนี่ยถึงเวลาอย่างที่กระทรวงอาจจะต้องบอกว่าไอเนี่ยคือเรดแฟลก
3: เห็นด้วยเห็นด้วยกับอาจารย์ครับแล้วเขามีใครอยู่บังคับนอกจากปู่ย่าที่บ้านเขาม
1: ีอยู่แค่สองคนมั้งคร
3: ับแค่สองคน
1: แล้วก็ตัวเขา
3: แล้วคุณพ่อคุณแม
1: ่ไม่ได้อยู่ด้วย
3: ไม่ได้อยู่ใช่ไหม
1: ลักษณะเหมือนกับจะแยกทางกันด้วยไหมพ่อแม่หรือไงเนี่ย
3: โอ้โหก็อันนี้อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเมื่อกี้ที่ทางพี่บอลศักดิ์ได้ถามทางอาจารย์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยหรืออะไรนะครับทีนี้ถ้ามองในแง่มุมของอาชญาวิทยานะครับพี
1: ่
3: ก็คือถ้าเราสังเกตเห็นข่าวกลาดยิงต่างๆไม่ว่าจะในประเทศไทยก็ดีในต่างประเทศก็ดีเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าอาชญากรส่วนมากหรือผู้กระทำผิดในลักษณะแบบเนี้ยนะในทางปฏิบัติเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของอาการทางจิตหรือว่าอาการวิกลจริตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองย้อนกลับมาเราสามารถวิเคราะห์ได้เป็น2ส่วนก็คือว่าลักษณะของผู้กระทำผิดที่เป็นอาการทางจิตหรือวิกลจริตเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกเนี่ยเราน่าจะเคยได้ยินเยอะๆเลยเรื่องของคนที่เป็นไซโคพาธนะไซโคพาธอันนี้คือเป็นพันธุกรรมเกิดมาตั้งแต่กำเนิดคือมีลักษณะไม่เห็นอกเห็นใจอยากจะทำร้ายอยากจะฆ่าคนเป็นปกตินะอันนี้คือแบบกลุ่มแรกแต่การยิงเนี่ยจากสถิติส่วนมากเป็นกลุ่มที่2เราเรียกว่าโซซิโอพาธคือถูกสังคมกดดันนะฮะแล้วก็ไปก่อให้เกิดอาชญากรรมในลักษณะนี้นะฮะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับที่ทางอาจารย์ได้บอกว่าเรื่องของการบูลลี่เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยควรจะต้องเป็นวาระสำคัญละ
1: ครับนะฮะคือคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะคืนไว้สถานีช่วงนี้เดี๋ยวไปตามต่อในโซเชียลคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับพอดีว่ามีเพจข่าวนนทบุรีเขาลงมาแบบนี้ฮะบอกว่าข่าวนนทบุรีด่วนเวลาบ่ายโมงตรงนะฮะห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าฝากประชาสัมพันธ์ตามหาญาตินะฮะของเด็กหญิงนฏมนนะฮะวณิชสอนกุลนะครับเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีให้รีบติดต่อที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับเราเอาขึ้นให้หน่อยฮะประชาสัมพันธ์ให้หน่อยฝากช่วยดูเอ้าขอเป็นภาพใหญ่ดีฮะไอคอมเมนต์อย่าเนี่ยฮะคอมเมนต์ไม่เกี่ยวฮะเอาเป็นภาพใหญ่เลยฮะเดี๋ยวจะไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเขามัน

0: เออทีหลังเขาเขาส่งไปฝากช่วยดูตั้งแต่แรกเลยนะฮะจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงโอเคครับหยุดครับเนี่ยนะฮะอันนี้คือบ่ายโมงนะฮะ
1: อาจจะอาการโคม่านะให้ญาติไป
0: คือยังไงเนี่ยผู้ปกครองท่านไหนที่รู้จักหรือใครก็ตามแต่ที่รู้จักญาติของเด็กหญิงณัฐมนเนี่ยนะครับกรุณาบอกนะครับบอกให้รีบไปที่โรงพยาบาลด่วนนะครับด่วนนะฮะเขาฝากประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้นะครับด่วนนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับคืนในสถานีครับจิตตกใช่ไหม
1: มากพี่
0: ผมเห็นคุณนั่งถอนหายใจอยู่ตลอดเลยเวลามีเห็นภาพเห็นอะไรเนาะจิตตกจริงคุณผู้ชมผมยังจิตตกเลย
1: สงสารน่ะเห็นใจทุกฝ่ายเลยครับแล้วก็เป็นกำลังคือทั้งครอบครัวผู้สูญเสียนะครับแล้วก็ครูในโรงเรียนเด็กในโรงเรียนทุกๆคนครอบครัวมันโอ้โหรู้สึกความรู้สึกมันแย่หมดนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยวันนี้มันเห็นได้ชัดอาจารย
2: ์
1: ที่เขาตำรวจเขาเคยทำผังเอาไว้ว่าสามเหลี่ยมอาชญากรรม
2: ใช่ครับ
1: คือมีผู้ก่อเหตุมีเหยื่อมีโอกาสการก่อเหตุอาชญากรรมต้องมีสามสิ่งนี้ครับวันนี้ต้องบอกว่าต่อให้จะมีผู้ก่อเหตุมีเหยื่อหรือว่าคนที่ไปบูลลี่เขาแต่ถ้าไม่มีอาวุธปืนเนี่ยมันก็ก่อเหตุไม่ได
2: ้
1: เพราะนั้นวันนี้ต้องดูเรื่องมูลเหตุหลักๆ2อาวุธปืนเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนเอามาได้ยังไงมันเอามาได้ขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งสำคัญมากเลยครับ
0: โอเคคุณผู้ชมครับคือวันนี้นี้ก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับช่วงนี้นะครับพบกับคุณเนสไทยรัตน์นะครับกับรังนกดอกบัวคู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อเรื่องของปู่ย่าเรื่องของเด็กคนนี้รวมไปถึงเรื่องราวของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ด่วนนะฮะเขาประกาศตามนะครับคุณผู้ชมครับใครก็ตามแต่ที่รู้จักกรุณาบอกเลยครับบอกว่ารีบไปเพราะว่าบุตรหลานของเขาเนี่ยคือเนี่ยฮะ
1: อยู่ห้องฉุกเฉินแล้วนะ
0: เนี่ยครับน่าจะเป็นเหตุฉุกเฉินยังไงรีบไปนะครับผมก็ไม่รู้เหตุอะไร
1: อาจจะต้องการเลือดก็ได
0: ้ผมเอาใจช่วยและขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับขอให้รอดปลอดภัยนะครับเป็นกำลังใจจริงๆครับช่วยสวดมนต์นะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับคุณเนสไทยรัตน์ครับกับรังนกดอกบัวคู่สวัสดี
3: สวัสดีค่ะพี่นุ่มสวัสดีคุณผู้ชมค่ะแน่นอนวันนี้เห็นเนสแบบนี้นะคะนี่กลับมาพร้อมกับวิธีการใส่ใจตัวเองค่ะคุณผู้ชมด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำนะคะที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะทราบไหมคะว่าในรังนกเนี่ยมีไกลโคโปรตีนที่ชื่อว่านานะหรือกรดเซียลิกแล้วก็ตัวนี้เองนะคะต้องบอกว่าหลายคนบอกว่ายิ่งใกล้เทศกาลวันแม่เนี่ยนอกจากการใส่ใจดูแลตัวเองแล้วนะคะเราต้องส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักด้วยและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าที่ประเทศจีนเนี่ยรังนกสำหรับคนจีนนะคะถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นที่นิยมของคนจีนมานานนับพันปีเลยค่ะยิ่งถ้าพูดถึงตัวนี้นะคะรังนกดอกโบคู่เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนติดใจในคุณภาพและปริมาณเนื้อรังนกที่เขาให้เยอะจริงๆเรียกได้ว่าสัมผัสเนื้อรังนกได้ตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายที่สำคัญรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะคะเป็นสูตรเฉพาะของดอกโบคู่เลยค่ะยิ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาพลาดไม่ได้เลยเนาะเพราะว่ามีโปรดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมรายการโหนกระแสเท่านั้นพิเศษสำหรับคุณผู้ชมในรายการวันนี้ค่ะรับโปรโมชั่นดีๆต้อนรับวันแม่ไปเลยนะคะก็คือโปรซื้อ2แถมอีก2อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อซื้อรังนกดอกโบคู่นะคะขนาด75 ml ข้างหน้าจำนวน2แพ็คได้12ขวดไปแล้วรับฟรีไปเลยนะคะดอกโบคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปขนาดใหม่180 ml มอบให้คุณอีก2แพ็คอีก12ขวดค่ะซึ่งแน่นอนนะคะคุณผู้ชมจะได้เป็นตัวนี้เลยดอกโบคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตรผสมเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะมอบให้คุณ1แพ็คและก็ได้อีก1แพ็คนะคะเป็นดอกโบคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จสูตรผสมเนื้อลำไยอีก1แพ็คซึ่งทั้งหมดนี้คุณผู้ชมขาคุณผู้ชมได้ไปนะคะในราคาเพียง 1,572 บาทจากราคาเต็มนะคะ 2,640 เรียกว่าคุณผู้ชมประหยัดไป 1,068 บาทเลยนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมรีบกดนะคะโทรมาเบอร์นี้เพราะว่าเรามี200ชุด200เซตเท่านั้นและทั้งหมดนี้ส่งฟรีนะคะ024815657 024815657หรือคุณผู้ชมแอดไลน์มาได้นะคะที่แอดมีอาศัยด้วย DBK999ซึ่งรังนกสูตรใหม่ทั้ง2ตัวที่แถมให้ไปวันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆอย่างสูตรที่ผสมเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับความอร่อยกลมกล่อมจากรังนกแท้แล้วนะคะคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับเท็กเจอร์ของเนื้อมะพร้าวอ่อนแบบเต็มคำอีกด้วยเดี๋ยวนี้ขออนุญาตนะคะนอกจากรังนกค่ะพี่หนุ่
0: ม
3: เราได้แบบความกรุบกรอบของเนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ยคือมันดีแล้วมันหอมมากเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งสูตรนะคะที่คุณจะได้สัมผัสความอร่อยเช่นเดียวกันก็คือตัวนี้นะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรผสมเนื้อลำไยค่ะนอกจากคุณจะได้สัมผัสเนื้อรังนกแบบเต็มคำแล้วค่ะยังมีเนื้อลำไยนะคะให้คุณได้อร่อยเคี้ยวเพลินเต็มปากเต็มคำ

0: คะเรียกว่าหวานลงตัวมากๆค่ะนอกจากนี้ทั้ง2สูตรค่ะพี่หนุ่มต้องบอกว่ามีวิตามิน E แล้วก็ B3 ที่สำคัญเลยทั้ง2สูตรนี้น้ำตาล 0% นะคะแล้ววันนี้โปรโมชั่นต้อนรับวันแม่เนี่ยให้คุณผู้ชมเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมหวานอร่อยกลมกล่อมแล้วก็หอมด้วยน้ำตาลกรดคุณภาพดีและอีก1สูตรนะคะเป็นสูตรซาลิเทาค่ะอร่อยกลมกล่อมด้วยซาลิเทาสารให้ความหวานแทนน้ำตาลตามธรรมชาติค่ะต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมทุกสูตรของดอกโบคู่นะคะไม่เจือสีสังเคราะห์ไม่ใส่วัตถุกันเสียดแต่วันนี้คุณผู้ชมสั่งสูตรไหนต้องสั่งสูตรนั้นนะคะพี่หนุ่มไม่สามารถคละสูตรได
1: ้
0: ใช่แล้วนะคะวันนี้ย้ำโปรนะคะคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมซื้อรังนกดอกโบคู่ขนาด 75 ml 2แพ็คได้ถึง12ขวดไปแล้วนี่เลยนะคะฟรีเฉพาะในรายการโหนกระแสนะคะก็คือดอกโบคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปขนาดใหม่180 ml อีก2แพ็คซึ่งวันนี้อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคุ้มมากๆเลย 1,572 บาทเท่านั้นแต่ถ้าไปซื้อข้างนอก 2,640 นะคะวันนี้ประหยัดไป 1,068 บาทส่งฟรีทุกออเดอร์กดด่วนค่ะ024815657 024815657หรือ LINE นะคะแอดมาได้เลย @dbk999 ต้องย้ำว่ารีบโทรเข้ามาด่วนจำกัด200ชุดเท่านั้นแต่ถ้าคุณผู้ชมสั่งไม่ทันนะคะสามารถหาซื้อได้เลยที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ครับวันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมโบ๊ทธาราครับ
1: สวัสดีค่ะมาวิน
0: และรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบเป็นยังไงฮะมากของพวกเราผมจะเป็นพิธีกรแบบว่าดูแบบติดป๊อปได้ไหม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนอาจจะเน้นสนุกนะแต่วันนี้ค่ะเรามีสัมภาษณ์พิธีกรมืออาชีพ
0: อยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็เขามีเรื่องราวไงบ้างไปแบบสัมภาษณ์เลยดีกว่าไหม
1: ใช่เพราะว่าอยากได้เคล็ดลับจะได้เป็นพิธีกรที่ professional บ้าง
2: ขอล้วงเคล็ดลับการเป็นพิธีกรที่ดีถูกต้องหน่อยจ้าเพราะโบ๊ทกับมาวินอะไม่มีอะไรดีเลยหยอก
1: วันนี้เราสองคนจะมาถามเคล็ดลับ
0: ใช่เพราะต้องเท้าความกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้ว
3: ยังไม่50ประมาณ20ปีแล้วค่ะรายการแรกก็คือรายการดีครับตอนนั้นครูพูดไม่ได้เลย
0: ได้คือ
3: เราไม่สามารถที่จะสื่อสารได้เราได้แต่ค่ะ
0: 20ปีผ่านมาแล้วเรามีเคล็ดลับหรือเทคนิคเนี่ยเพื่อความมั่นใจของเราให้เป็นพิธีกรมืออาชีพ
3: สำคัญที่สุดคือการเป็นบวกของตัวเอง
1: สุดท้ายถ้าน้องๆที่อยากมีเส้นทางการเป็นพิธีกรแบบคุณ
3: หยุดความคิดนั้นแล้วปล่อยให้พี่ได้ทำงานต่อก่อนไม่จริงๆก็คืออย่าปฏิเสธอะไรเพราะความกลัวของเรามันก็จะกลายมาเป็นประสบการณ์ที่สั่งสม
4: เต็มคาราเบล
0: นอกจากบทบาทนักแสดงแล้วเราเป็นพิธีกรด้วยมีเคล็ดลับยังไง
5: ไม่มีครับส่วนใหญ่รายการที่ผมทำมันจะไม่ได้เป็นฟิลของพิธีกรลีดขนาดนั้นก็คือจะใช้เป็นฟิลตัวเอง
1: นี่ต้องถามก่อนเขินไหมเพราะบางทีคนพูดกล้องไม่เก
5: ่
1: ง
5: ตอนแรกเขินมากครับเพราะว่า
1: ใกล้พี่เหรอเข
5: ิน ใช่ครับตอนนี้ก็เขินคือผมรู้สึกว่าเวลาคุยกับคนแบบมองหน้าคนง่ายกว่าเวลามองกล้อง
0: พี่ลองมองหน้าพี่เขาสิวิอะไรนะยากที่สุดในชีวิตที่ทำมาเลย
1: แล้วเคยไหมเหตุการณ์เฉพาะหน้าการเป็นพิธีกร
5: เหมือนเคยไปเป็นพิธีกรแบบงานคอร์สเรียนครับแล้วก็เหมือนเดินตกเวที
1: แล้วคุณทำยังไง
5: คือปีนขึ้นมาแล้วก็เล่นมุกอะไรตลกๆไป
0: มีอะไรอยากฝากถึงแบบว่าคนที่อยากเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นโดยเฉพาะพิธีกรไหม
5: ผมอยากทำตามฝันสมัยนี้เปิดกว้างมากวงการบันเทิงทำตามฝันนะครับ
4: คาราเบล
6: บางกอกก็สิกระซิบเคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
7: กลิ่นปากมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
8: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
9: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
8: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
10: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
11: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
2: อยู่วงการพิธีกรมานาน30ปีละมีอะไรมาแนะนำพิธีกรชั้นจีอย่างมาวินและโบ๊ทบ้างจ๊ะพี่ไดแดนนะ
3: ต้องทำการบ้านเราท่องสคริปต์มาแล้วเราเตรียมการบ้านมาแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนสคริปต์ตลอดเวลา
1: จริงแต่ทีนี้ต้องถามก่อนพี่ไดอยู่วงการ

0: ธีกรมากี่ปีแล้วพี
1: ่30ปีค่ะ30ปีค่ะ
2: นานมากตั้งแต่ทีมทอล์กแล้วเคยมีไหมพี่เหตุการณ์ที่อยู่บนเวทีแล้วที่เรารู้สึกต้องแก้ไขเดี๋ยวนั้น
1: มีเยอะมากเราก็ได้แค่แบบโอเคอ
2: ยู่ตรงนั้น

0: ด้วย
1: พิธีกร
2: พิธีกรทำให้
0: จะมาถามเทคนิค
3: ว่าแบบว่าเป็นพิธีกรมาได้ไงทำไมถึงเป็นพิธีกร
0: ฉันเคยดูเขานักสมัยช่อง3สีสันบันเทิงสดมากกว่าหน้าตาทำไมเขาเป็นพิธีกรเก่ง
2: ไอ้ของอย่างเงี้ยบางทีก็เกิดพรสวรรค์เหมือนกันเนาะเทคนิคของผมเลยนะคือดูเยอะ
0: ๆคือเรียนรู้จากรุ่น
3: พี
0: ่เสน่ห์ของคุณดีกว่าในการเป็นพิธีกรคิดว่าอะไรที่คนแบบชอบฟัง
2: ความจริงมั้งผมชอบฟังเสียงอย่างเงี้ยเสียงที่เป็นเสียงจริงๆของพวกคุณน่ะ
4: ไม่ใช่ครับก
3: ้อนตายแล้วอ
2: ันนี้คือมันปลอมทั้งตัว
3: ตายแล้ว
0: นี่ขนาดมันตั้งแต่ต้นแล้วไม่รู
3: ้ร้านถ้าเขาอยากจะมีเด็กๆลูกหลานๆอยากจะเจริญรอยตามคุณ
2: มันถึงหลานแล้วเหรอ
3: น้องๆน้องๆอยากจะแบบเป็นพิธีกรมีอะไรอยากแนะนำ
2: สิ่งที่ต้องมีอ่ะคือความจริงใจคุณต้องเอาใจคุณไปถึงทุกคนให้ได้

0: นไป
1: รถเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
2: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
1: โอเค
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
4: อร่อยที
10: ่ทำถึง
11: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทย
4: อร่อยสุด
12: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลพิษณุโลก
13: พบกับตำนานความอร่อย
12: 7-13 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
14: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
12: ่ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลพิษณุโลก
13: พบกับตำนานความอร่อย
12: 7-13 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
15: ปากเหม็นแน่แน
16: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
12: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลพิษณุโลก
13: พบกับตำนานความอร่อย
12: 7-13 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
17: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ฉายดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
0: ้ครัวคุณต่อย
18: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
19: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
8: สวัสดีครับ
19: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: ครัวคุณต่อย
19: และวันนี้เป็นวันที่เป็นความสุขเต็มแบบเรา3คนทีมงานของเรานะครับร่วม50ชีวิตนะครับวันนี้เป็นวันของเราแล้วเพราะนี่คือวันแห่งครัวคุณต่อย
8: ยกครับเราอยู่กันที่เซ็นทรัลพิษณุโลกนะครับลานกิจกรรมชั้น1วันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่13สิงหาคมนี้คร
19: ับ วันนี้วันแรก
8: วันนี้วันแรกเลยครับ
13: ก็จะเจอกันแน่นอน
19: เราจัดรายการเสร็จทันที
13: ไปเลยและที่สำคัญคือ

0: มีของดีจากจังหวัดพิษณุโลกมาโชว์ด้วยวันนี้นะ
1: ใช่
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้แต่ไม่ใช่ของดีจากจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นของดีจากโคโรต่อยกทัพ
0: ทั่วประเทศ
1: ไม่ทราบมีเยอะไหมครับ
0: เยอะฮะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกมันจะเป็นของบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกล
1: โอ
0: ้ขอเชิญทุกคนจุงมือบุตรฉุดมือหลานของสารมือแฟนควงแขนแม่ยายกันเข้ามา
1: โอ้โหตั้งแต่กินไก่เข้าไปนี่เฮ้ยหลังนี่เรื่องไก่จะช่วยคุณเยอะ
0: วันนี้วันแรกครับคุณผู้ชมครับเราเจอกันที
2: ่เปลี่ยนเรื่องด้วย
1: โอ้โหตายแล้วครับพี่โลกมีไก่ดีด้วยนะครับไก่พี่โลกคือไก่
0: เหลืองหางขาวพระเจ้าห้าพระองค์
1: ถ้าเรื่องไก่ต้องให้เขา
0: เรื่องไก่ไก่ตัวนี้เคยไปตีกินบ้านกินเมืองมาแล้วครับ
1: นี่นี่แต่ไก่ของเราเวลาไปตี
0: กินแต่บ้านกินแต่บ้านไม่กินเมือง
1: แล้วไม่ได้กินบ้านใครด้วยนะครับ
0: บ้านหนูนี่แหละ
1: กินบ้านตัวเองหมดบ้านหมดเป็นหลังๆระยะหลังก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ท่านผู้ชมครับเราเจอกันแน่นอนกรุงต่อยกครับวันนี้เราสามคนไปที่นั่น
2: ครับ
1: ได้ทำรายการเสร็จมีไปงี้ทันเนี่ยไม่ต้องกลัวครับระดับผมสามคนครับ
2: แวบครับ
1: ไม่ใช่ครับเครื่องบินส่วนต
0: ัวแต่ว่าเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยเวลาเราเขาต้องขึ้นตามเวลาเราใช่ไหม
1: ไม่ต้องกลัว
0: ฮะ
1: 280บาทเอง
0: เดี๋ยวเราไปว่า
1: ไม่ใช่เครื่องบิน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: เอาที่มันบอก
0: แล
1: ้วว่าแย่จังท่านผู้ชมแต่มีเรื่องดีๆท่านรู้เรื่องของโปรตีนบ้างหรือเปล่าปริมาณโปรตีนในอาหารเนี่ยทำให้ท่านงงๆใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าอาหารที่ว่าพอบอกว่ามันเป็นพืชเป็นผักเช่นถั่วเหลืองนี่ท่านงงไหม
2: งงมาก
1: วันนี้คุณน้อยจะช่วย
2: เลยหาข้อมูลมาเลยครับวันนี้เราจะคุยเรื่องปริมาณโปรตีนในอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองนะครับอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนพืชสมบูรณ์นะครับที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนครับเทียบเท่ากับโปรตีนจากเนื้อสัตว์นอกจากโปรตีนสูงแล้วเนี่ยครับถั่วเหลืองเนี่ยยังมีกรดอะมิโนอาร์จินีนที่ดีต่อการไหลเวียนของเลือดด้วยครับมีกากใยอาหารปราศจากคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ช่วยลดไขมันในเลือดนะครับลดไขมันในเลือดโดยอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองเนี่ยจะมีปริมาณโปรตีนอย่างนี้นะครับ100กรัมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันแรกก่อนด้านนี้ครับนี่คือโปรตีนเกษตรครับโปรตีนเกษตรเนี่ยจะให้โปรตีนสูงถึง49ถึง50กรัมนะครับ
1: อะไรนะฮะ
2: คือในปริมาณ100กรัม
1: ให้ครึ่งเลย
2: ให้ครึ่งนึงเลยให้50กรัมเลยสำหรับโปรตีนเกษตรเวลาเรากินเจ
1: นี่เรากินได้ใช่ไหม
2: เรากินได้ครับ
0: เรากินได้เจหนูก็กินนี่แหละ
1: ผมนึกว่าโปรตีนเกษตรนี่ก็เอาไปให้วัวกิน
0: ไม่ใช่
1: อัน
2: นี้เรากินได้โปรตีนเกษตรเนี่ยผลิตจากแป้งถั่วเหลืองนะครับแบบพร่องไขมัน 100% มีคุณค่าทางโภชนาการสูงครับมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายแบบครบถ้วนเลยโดยเฉพาะมีไลซีนสูงครับและยังมีสารอาหารอื่นๆเช่นแบบโพแทสเซียมแคลเซียมมีเหล็กมีไนอาซีนมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 ดูดิ100กรัมได้50กรัม
1: โอ้โหความจริงคุณน่าจะตั้งไว้อันสุดท้ายเลยคุณมาเอาอันแรกเลยเห็นไหมอย่างอื่นก็เลยด้อยค่าไปเลยอย่างเช่นอันหลังเนี่ยอันต่อมานี่คือเต้าหู้ที่เรากินกันบ่อยๆฟองเต้าหู้ใช่ไหม
2: ฟองเต้าหู้อันนี้
1: ฟองเต้าหู้เท่าไหร่ฟองเต้าห
2: ู้ฟองเต้าหู้100กรัมให้โปรตีน19ถึง24กรัม
1: แย่สู้เห็นไม่ได
2: ้แล้วก็ลดมานิดนึงทีนี้เป็นอย่างนี้ครับฟองเต้าหู้เนี่ยเขาเกิดจากการต้มน้ำนมถั่วเหลืองด้วยความร้อนแล้วโปรตีนแล้วก็ไขมันเนี่ยลอยตัวขึ้นมาจับตัวกันเป็นฝ้าที่ผิวด้านบนก่อให้เกิดเป็นแผ่นหรือเป็นเยื่อเต้าหู้ขึ้นมากลายเป็นฟองเต้าหู้จึงมีปริมาณโปรตีนยังสูงอยู่นะครับก็ประมาณ19ถึง20ครับแต่น้อยลง
1: แต่ท่านรู้จักอันนี้ป่ะสังเกตสังเกตเขาเรียกเทมเป้
2: เทมเป้ครับเทมเป้เนี่ยเป็นถั่วเหลืองหมักที่มาพร้อมกับพรีไบโอติกนะครับแล้วก็ให้ไฟเบอร์แล้วก็ย่อยง่ายให้โปรตีน18ถึง20กรัมเชื้อราที่ใช้หมักเนี่ยครับจะช่วยย่อยโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะครับในถั่วให้มีโมเลกุลที่เล็กลงครับทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมสารอาหารได้ง่ายและอีกยังมีพรีไบโอติกส์นะครับที่ดีต่อระบบลำไส้
1: เห็นไหม
2: ถัดมาอันนี้เราถนัดหน่อย
1: อันนี้เรารู้จักกันค่อนข้างจะทุกบ้านทุกเรือนเขาเรียกเต้าหู้แข็ง
2: ครับ
1: เป็นเต้าหู้ที่ผ่านกระบวนการคั้นน้ำถั่วเหลืองและนำไปกดทับรีดน้ำมันออกไม่เอาแต่เนื้ออย่างนี้อย่างน
2: ี้
1: คงรูปไว้ได้ดีเนี่ยอันนี้มีปริมาณ100กรัมนี่มีถึง
2: 16ถึง17กรัมครับ
1: โอ้โห
2: ก็ยังโอเคนะยังโอเคอยู่ยังอิ
0: ่ม
1: เออมันใกล้ๆกันหมดเลยนะ20อะไรอยู่ในเลนเนี่ย
2: อยู่ในเลนประมาณนี
1: ้อันนี้
2: เต้าหู้อ่อนครับ
1: เต้าหู้อ่อน
2: นู่นๆอันนู้นแล้วครับเต้าหู้อ่อน
1: อ๋ออันนู้นเลยใช่ไหมอันนี้เต้าหู้อ่อนอันน
2: ู้นเต้าหู้อ่อนเต้าหู้อ่อนคือเต้าหู้ที่มีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มครับและมีปริมาณน้ำผสมอยู่มากผลิตจากน้ำนมถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการบีบแยกน้ำออกนะครับทำให้เนื้อเต้าหู้เนี่ยนิ่มครับเด้งครับแล้วก็มีความเปราะบางแต่ย่อยง่ายนะครับให้โปรตีน 5-8 กรัม
1: โอ้โหน้อยเห็นมาอันนี้กินไปแทบตายได้ 5-8 กรัม
2: มาดูอันนี้ดีกว่า
1: อันนี้สุดท้าย
2: เลยนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู
1: ้โอ้โหเขาหนูส่งเสริมกันจะตายชัก
2: ร้อยกรัม
1: จะต้องโปรตีนเยอะแน่นอน
2: ร้อยกรัมให้สองถึงสามกรัมครับ
3: น้อยมากเลย
2: เป็นเพราะกระบวนการทำเนี่ยเขาคั้นน้ำแล้วก็แยกกากที่มีโปรตีนสูงออกไปแล้วมีการเจือจางด้วยน้ำในปริมาณมากจึงทำให้มีโปรตีนไม่มากครับ
0: กว่าจะได้โปรตีน100กรัมจากน้ำเต้าหู้นี่หนูต้องกิน2ถัง
1: เป็นลิตรกินเป็นลิตรเลย
2: ไม่ตรงนี้ก็เอามาให้รู้ว่าสมมติถ้าคุณต้องการโปรตีนจริงๆคุณต้อง
1: แล้วอย่างเราเป็นผู้ชายนะต้องการโปรตีนประมาณวันนึงเนี่ยนะต้องไม่ต่ำกว่าประมาณสัก100ถึง200กรัม
2: ใช่ใช
0: ่มั้ยหนูรู้ละ
1: อันนี้กินนี่เลย
0: โปรตีนเกษตร
1: กินโปรตีนเกษตร
0: เวลากินจงกินเจดีละ
1: นี่
2: อันนี้50กรัมคุณได้ไปเลย
1: โอ้โหนี่50กรัมใช่มั้ยนี่50นี่50นี่100นึงละ2อันนี้100แต่ลองนึกภาพ200ดิ4อันโอ้โหไม่ไหว
2: โปรตีนเยอะ
1: อย่าปวดหัวเดี๋ยวไปเจอกันที่กูต่อยกทัพเซนต์มิลโลนะครับวันนี้เราเจอกันอย่างแน่นอนอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ครับเราสามคนไปแน่นอน
0: คร
1: ับ ตอนนี้สักครู่พบกับสิ่งพบตัวจริงไหมครับพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับขนมผักกาดผัดซอสเอ็กโอครับศิลปะในการทำอาหารเนี่ยมันอาศัยความตั้งใจอย่างแท้จริง
0: คุณดมอร่อยมากนะครับ
1: เขาพิถีพิถันจริงๆ
2: ผมใช้ว่ายกระดับขึ้นมาเลยนะ
0: ครับอายุเยอะแล้วกินเดี๋ยวคอเลสเตอรอลสูง
1: ท่านผู้ชมมันอร่อยมาก
4: กลัวคุณปอย
5: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
6: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ White Baking Soda Fresh Mint
5: ยาสีฟันริฟฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
6: ่ Baking Soda
7: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคลใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
8: Lively ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
9: ทิพรส
10: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันพิษณุโลก
0: พบกับตำนานความอร่อย
10: 7-13 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
10: ่ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันพิษณุโลก
0: พบกับตำนานความอร่อย
10: 7-13 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
12: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาทตั้งแต่23กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
13: The Force, Mitsubishi X-Force HEV.
14: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
0: ครับ
1: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากภัตตาคารที่ชื่อว่าฟุหมานเหลา
2: ครับ
1: มันเป็นเรื่องที่ยาวมากๆแต่ที่เอามาโชว์มาให้ดูว่าเวลาที่เรารู้ว่าที่มาอาหารที่เราจะกินเนี่ยเขาทำยังไง
2: ครับ
1: เราจะมีความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ทำเชฟหรือว่าจะเป็นแม่ครัวพ่อครัวอะไรที่ทำแล้วเขามีความตั้งใจขนาดไหนมันยิ่งรู้สึกดีกับเรา
0: เหมือนอย่างเราไปกินโอมากาเสะครับอ่ะ
1: ถูก
0: เวลาเรากิน
1: เราเห็น
0: เขาจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้ผักชนิดเนี้ยนะมันต้องปลูกแบบนี้นะอาหารชนิดนี้มันก็รู้สึกเฮ้ยรู้จักสตอรี่ของอาหาร
1: ถูกต้องแล้วมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้น
2: ผมว่าเรื่องราวอาหารนะครับมันน่ากินนะกว่าที่จะเห็นผลลัพธ์แล้วทำให้เรากินแล้วมีความสุข
1: แล้ววันนี้มันเจอกับเด็กสร้างของผม
2: ครับผม
1: อันนี้เป็นเด็กสร้างผมเมื่อก่อนไม่ใช่
0: สร้างน
1: ี้
0: สร้างส
1: ิน
0: พ
1: ี่โคตรดีสร้างแต่อันเนี้ยเชฟคนนี้เป็นเด็กสร้างของผมคือผมเห็นเขาทำงานเห็นความตั้งใจอะไรๆอย่างผมก็บอกกับเขาแล้วเขาฟังท่านผู้ชมแล้วเขาทำงานเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมากคนเนี่ยถ้ามันฟังสักอย่างเดียวคิด แล้วเอาไปปฏิบัติด้วยมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้วันนี้สิ่งที่เขาจะมาสอนเรามันชื่อว่าขนมผักกาดไอ้ขนมผักกาดที่เรารู้จักกันเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันก็รู้จักกันอย่างเงี้ยแต่ของเขาเป็นขนมผักกาด

0: ัดซอส XO
1: oh.
0: แล้วดูเขาทำงานนะท่านจะรักขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพันเอี่ยมสะอาดจากภัตตาคารฟุหมานเหล่าครับ
2: เชฟพันครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับเชฟ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เด็กสร้างชั้นป่ะ
4: ครับผม
0: เห็นไหมท่านผู้ชมครับคนเราจะทำงานไม่ว่าจะกี่ปีอะไรไงก็ตามนะถ้าหูยังเปิดอยู่ยังฟังอยู่ถูกไหม
4: ครับผม
0: แล้วลองคิดเล่าไปปฏิบัติดูมันก็จะเจริญอย่างแน่นอน
4: ครับผม
0: ฟุหมานเหล่านี่เป็นภัตตาคารซึ่งอยู่ที
4: ่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ครับผมชั้น3ครับ
0: อยู่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ชั้น3
4: พระราม6ครับผม
0: พระราม6
4: ครับ
0: ตรงติดแม่น้ำตรงนั้นน่ะ
4: รองเมืองครับผม
0: ใช่มั้ย
4: ครับถนนรองเมือง
0: อ๋อรองเมืองนะรอง
5: 3เท่าไหร่ปีนะพี
4: ่33ปีครับ
3: 33ปีฟุหมานเหล่า
0: ใช่มั้ยแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้สิ่งที่เอามาสอนคือขนมผักกาดนะฮะขนมผักกาดแต่มันผัดซอสเอ็กโอเรารู้อยู่แล้วเป็นพัฒนาการอาหารจีนแน่นอนและเป็นอาหารจีนแน่นอนและที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้มันลายล้อมไปด้วยอาหารจีนแต่สิ่งที่เขาจะมาสอนเราวันนี้จะสอนตั้งแต่ทำซอสเอ็กโอไล่ไปเลยฮะเพราะฉะนั้นมันจะยาวมากแต่ดูความละเอียดเวลาที่ผมบอกเขาบอกว่าพันเวลาพูดกับคนพูดให้รู้เรื่องคนดูรายการกลัวคุณต่อยเขาได้ประโยชน์จริงๆนะถ้าเธอพูดรู้เรื่องแล้วเธอพูดชัดเจนเดี๋ยวท่านดูฟังพูดถ้าเกิดไม่รู้เรื่องขึ้นมาแกตายเลยนะพัน
4: ครับผม
0: ท่านผู้ชมครับพันเอี่ยมสะอาดจากภัตตาคารฟุหมานเหลากับขนมผักกาดผัดซอสเอ็กโอครับนี่ครับภัตตาคารเขาอยู่ชั้น3ใช่ไหม
4: ครับผมชั้น3ครับโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
0: อยู่ทวินทาวเวอร์นะอย่าไปผิดที่แต่ไม่ผิดแล้วมีที่เดียวอยู่เนี่ยนี่เริ่มต้นนะนี่ครัวของเขาเลยนะครับนี่ของเขาใช่ไหม
4: ครับผม
0: ออกมาเป็นลักษณะนี้อย่างนี้เราเริ่มต้นนี่คือทั้งหมดจาก
4: อันนี้ครับคือน้ำมันนะครับผมอันนี้น้ำมันพริกเผานะครับ
0: ครับสัดส่วน
4: น้ำมันพริกเผา200กรัมนะครับ
0: กระเทียม
4: 200นะครับหอมแดง300นะคร
0: ับ
4: ตามลงไปนะครับก็คือพริกชี้ฟ้าแดงนะครับ
0: เท่าไหร
4: ่300กรัม
0: ครับ
4: แล้วก็พริกขี้หนูจินดานะครับ200นะครับ
0: ครับ
4: ตามด้วยพริกขี้หนูแห้งนะครับ200นะครับแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะครับ
0: ครับ
4: คนแล้วครับใส่กุ้งแห้งครับผม400กรัมครับ
0: ครับ
4: ตามด้วยกังปวยฉีกนะครับ500กรัมครับผมแล้วก็ยูนานแฮมนะครับ700กรัมครับ
0: ครับ
4: ครับ
0: ผัดให้เข้ากันไฟอ่อนๆ
4: ผ
0: ั
4: ดให้เข้ากันครับ
0: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมากนะ
4: ครับ
0: เดี๋ยวมันไหม
4: ้แล้วก็ตามด้วยนะครับน้ำตาลทรายนะครับ
0: เท่าไหร่
4: 150กรัมครับ
0: เคี่ยวอยู่ประมาณ
4: เคี่ยวอยู่30นาที
0: 30นาทีครับ
4: แล้วตอนนี้เราจะมาทำขนมประกาศนะครับหัวใจเท้านะครับ3กิโลนะครับ
0: ใช้หัวใจเท้า3กิโล
4: ครับ
0: หั่นอย่างเงี้ย
4: หั่นให้เป็นหั่นเส้นอย่างเงี้ย
0: หั่นเส้นอย่างเงี้ย
4: ครับ
0: ทั้งหมดมัน3กิโล
4: ครับ
0: เมื่อกี้ซอสเอ็กโอ
4: ครับ
0: นะฮะคราวนี้ตั้งน้ำให้เดือด
4: ตั้งน้ำให้เดือดเพื่อจะลวกหัวใจเท้านะครับ
0: อ
4: ันนี้คือเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมแห้ง200กรัมนะครับกุนเชียงนะครับหั่นเม็ดนะครับ200กรัมกุ้งแห้ง200กรัมครับเราก็เอามาลวกน้ำทำความสะอาดเขาอ่ะนะครับ
0: ครับ
4: พอลวกทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเราก็เอามาพักเขาไว้นะครับ
0: ครับ
4: ทีนี้เราก็จะใส่น้ำมันนะครับน้ำมันนะครับก็150กรั
0: ม
4: ครับเตรียมไว้นะครับ แล้วก็เอาหัวใจเท้านะครับที่เราหั่นเส้นผัดลงไปนะครับ
0: 3กิโล
4: ครับ
0: แล้วก็เอาเครื่อง
4: ครับเอากุ้งแห้งเห็ดหอมกุนเชียงใส่ลงไป
0: ครับผัดให้เข้ากัน
4: ผัดให้หอมนะครับน้ำเปล่า2กิโลนะครับ
0: น้ำเปล่าใส่ไป2กิโลเลยนะท่านผู้ชมครับ
4: น้ำเปล่า2กิโล
0: ใส่ไป2กิโลเลยนี่ครับ
4: อันนี้คือแป้งข้าวเจ้านะครับ
0: ครับ
4: 700กรัมครับ
0: 700กรัม
4: ครับอันนี้แป้งข้าวโพดนะครับ200กรัมครับ
0: ครับ
4: แล้วก็แป้งมันนะครับ200กรัม
0: อันนี้มาผสมแป้งไม่ใช่2กิโลเมื่อกี้นะครับไม่เกี่ยวกันนะ
4: ไม่ใช่ครับ
0: แล้วน้ำตาลทรายเท่าไหร
4: ่น้ำตาลทราย150ครับ
0: เกลือ
4: เกลือ70ครับ
0: นี่ครับ
4: แล้วก็คนให้เข้ากันนะครับพริกไทย15กรัมครับ
0: ครับ
4: แล้วก็น้ำมันงานะครับ150กรัมครับ
0: ครับ
4: แล้วก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะครับ
0: ครับ
4: แล้วก็คนให้แป้งเขาละลายนะคร
0: ับ แล้วก็เอาไป
4: แล้วก็เอาไปลงในขนมประกาศที่เราผัดเมื่อกี้ครับครับ
0: มันเริ่มงวดแล้วนะ
4: ครับงวดแล้วก็เราก็มาพักนะครับแล้วก็เราก็นำภาชนะถาดนะครับ
0: ทาด้วยน้ำมัน
4: ทาด้วยน้ำมันเพื่อว่าไม่ให้เขาติด
0: ครับ
4: ก้นถาดนะครับแล้วก็เอาเทใส่ถาดนะครับแล้วก็แต่งหน้าเขาเกลี่ยหน้าเขาให้เขาเรียบสวยงามนะครับแล้วก็ห่อด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ครับ
0: ครับแล้วเอาไป
4: นำไปนึ่ง45นาท
0: ีเอาไปนึ่งอีกนะทั้งที่ผัดไปแล้วต้องนึ่งอีก45นาที
4: ครับผม
0: ครับ
4: พอนึ่งเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอามาพักให้เขาเซตตัว
0: นี่ฮะ
4: แล้วก็เอามาหั่นนะครับ
0: ตามขนาดที่เราต้องการ
4: ตามขนาดที่เราต้องการเลยนะ
0: นี่ครับนี่ฮะ
4: หั่นเป็นชิ้นนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็มาชุบไข่นะครับ แล้วก็ตามด้วยแป้งสาลีนะครับ
0: ชุบไข่มันเข้ากันหมดเลยแล้วเสร็จแล้วเอาไปชุบแป้งสาลีต่ออีก
4: ครับผม
0: ใช่มั้ยฮะพอดีเราจะเอามาทอดอีกป่ะ
4: ใช่ครับ
0: นั่นไงชุบแป้งนะ
4: แป้งไม่ต้องหนาก็
0: ไม่ต้องหนา
4: แล้วก
0: ็
4: เอาไปลงเอาไปทอดนะครับในน้ำมันอุณหภูมิ60นะครับ
0: 60ด้วยนะฮะ
4: ครับ
0: นี่ฮะ
4: พอออกเหลืองทองแล้วนะครับเราก็นำเขาพักขึ้นมานะครับ
0: ครับ
4: เพื่อจะเตรียมการผ

0: ซอสเอ็กโอนะครับ
1: คราวนี้ซอสได้ดูที่เราทำไว
0: ้ครับผมที่เราทำเมื่อกี้กับซอสเอ็กโอนะครับ1ที่นะครับเราจะใช้ปริมาณ400กรัมนะคร
1: ับ 400กรัม
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำตาลทรายนะครับ10กรัม
1: ครับ
0: ครับแล้วก็พริกไทยนะครับ10กรัมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เทใส่ลงไปแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะครับผัดให้เขาร้อนนิดหน่อยแล้วก็เราก็คลุกเขาให้เขาเข้ากัน
1: คลุกเขาให้เข้ากัน
0: ครับแล้วก็ตามด้วยเหล้าจีนครับผม100กรัมครับ
1: ตบท้ายด้วยเหล้าจีนแบบนี้
0: เพื่อเพิ่มความหอม
1: ให้เขาจะหอมมันจะหอมจัดเรียงจานให้เรียบร้อย
0: จัดเรียงจานให้สวยงามแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับผม
1: แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยท่านผู้ชมครับสำหรับขนมผักกาดผัดซอสเอ็กโอครับท่านผู้ชมเห็นหรือยังครับอ๋อเห็นหรือยังโกเห็นหรือยังครับนี่เด็กผมนะครับเด็กสร้างท่านผู้ชมเห็นไหมเขาอธิบายละเอียดสุดของคำว่าซอสเอ็กโอ
0: ครับ
1: เรารู้จักกันมาแล้วแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาทำกันยังไงอะไรยังไงแต่ที่ภัตตาคารฟุหมานเหลาเขาทำอย่างนี้ทุกวัน
0: ครับผม
1: ทำทุกวันและทุกคำที่ท่านทานเข้าไปมันต้องทำกันสดๆแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: เพราะของเมื่อนี้เอาทิ้งไว้ไม่ได้ถ้าเอาทิ้งไว้มันจะไม่อร่อย
0: ครับผม
1: มันต้องทำใหม่ๆสดๆนี้ตลอดผมไม่สามารถทวนสูตรให้ท่านผู้ชมได้นะแต่ท่านผู้ชมไปดูซ้ำมาเองเพราะว่าผมบอกเขาแล้วว่าคนดูรายการผมจะได้ประโยชน์จากท่านก็คือได้ประโยชน์เพราะว่าท่านบอกรายละเอียดมันครบถ้วนมันทำให้เห็นว่าศิลปะในการทำอาหารเนี่ยมันอาศัยความตั้งใจอย่างแท้จริงคุณออครับ
2: ขนมผักกาดอีกแบบนึงเลยมันเป็นมันผมใช้ว่ายกระดับขึ้นมาเลยนะเพราะว่าปกติเรากินนิ่มๆแบบอันนี้คือพอทอดแล้วมันมีความกรอบตึงในตัวเลยครับแล้วมันเกาะซอส XO เขาดีมากเพราะเขาปรุงรสรอบสุดท้ายซอส XO เพิ่มรสชาติขึ้นไปอีกคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวกังป่วยกับตัววัตถุดิบแฮมยูนานะครับมันทำงานอยู่ในนี้มันทำให้มีรสเค็มมีความกรอบนุ่มผมอิจฉาลิ้นตัวเองมากเลยนะที่ได้สัมผัสกับอะไรแบบนี
1: ้ถ้าผมชอบคำคุณ
0: ครับผมเบ็ดครับผม
3: คุณอิจฉาลิ้น
4: ถ้
3: าพูดกันแบบนี้คุณจะเหลือเหรออ
4: ิจฉาลิ้นตัวเองอย่าอยู่เลยตัดลิ้นซะ
3: เชิญครับคุณโก้ครับ
4: คือหนูถือว่า
0: อร่อยจริงคร
4: ับ ขนมผักกาดก็อร่อยแล้วนะอ่ะเราเคยกินของหลายๆร้านที่มารายการแต่คุณผู้ชมอันนี้มันเหมือนอร่อยคูณ2อร่อยขึ้นไปแบบมีรสชาติปกติขนมผักกาดเอาจริงๆนะหนูกินแค่คำเดียวสองคำแค่ชิมเพราะมันจืดหนูรู้สึกว่าก็จืดอ่ะถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่มันจืดแต่พอขนมผักกาดผัดซอสเอ็กโอคุณผู้ชมกินเล่นได้แบบสบายๆเมื่อกี้หนูกินสองคำสามคำคุณผู้ชมอร่อยมากนะครับภัตตาคารฟุหมานเหลานะครับกับเมนูขนมผักกาดผัดซอส XO เมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มโอ้โหอร่อยมากทาน
0: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
1: คืออาหารจีนมันจะอร่อยจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ความพิถีพิถัน
0: ครับผม
1: ถ้าไม่พิถีพิถันเมื่อไหร่คือถ้าทำมั่วๆซั่วๆเมื่อไหร่มันจะอร่อยอย่างเงี้ยยากเขาพิถีพิถันจริงๆและพริกที่เขาใส่ไปในซอสเอ็กโอบางที่ท่านทานได้เลยเอามา2ถ้วย3ถ้วยก็ยังเผ็ดไม่พอสักท
4: ี
1: แต่นี่ซอสเอ็กโอของเขาพอด
4: ีเลยที่หนูพริกแห้งจินดาเลยนะ
1: ถูกต้องใช่มั้ยมันจะเผ็ดได้อย่างพอดีและเป็นความอร่อยของเขาจริงๆก็เลยบอกว่าอันนี้คือสุดยอดเฮ้ย
2: พอดีมากอ
1: ันนี้คราวที่แล้วที่ก็มาออกรายการเราคือเขาเรียกว่า
0: ข้าวเหนียวงาทอด
1: ข้าวเหนียวงาทอดนี่น่ารักมากเก็บมา3ลูกเลยสำหรับเรา3คนพอดี
4: ไม่ใช่ๆๆหนูคนเดียวเอาทำไมหนูกินคนเดียว3ลูกไม่ได
2: ้เราก็นึกว่าเก็บไว้3ลูกก็เลยเดินมา3คน
4: แบงแบงแบงแหมหนูก็ไม่ได้มีคนขนาดนั้นหรอกลองดูลองดูนะ
1: ไม่ใช่แบ่งลูกนึงเหรอ
4: แบ่งที่แบ่ง
1: ไม่ใช่แบ่งไม่ใช่แบ่งลูกนึงเหรอ
3: ไม่ได้แบ่ง1ลูกด้วย
4: แค่นี้แหละ
1: โอ้โห
4: อายุเยอะแล้วกินเดี๋ยวคอเลสเตอรอลสูง
1: ท่านผู้ชมมันอร่อยมากมันสมที่เคยได้คะแนนของเราไปแล้ววันนี้ก็สมอีกแล้วนั่นทีมของเขานะครับนั่นพวกนั้นอะตอบวันดีกับกล้องด้วยลูกวันดีด้วยครับ
2: วันดีพี
1: ่มันจะเก่งต่อไปนะอันนั้นคนนั้นเป็นพวกช่วยเชฟอะ
0: ครับผม
1: ทั้งหมดเลยปะ
0: ครับทั้งหมดครับ
1: ไอ้นั่นลืมเอาหมวกมานะ
2: เขาเป็นตากล้องด้วย
1: อ๋อเป็นตากล้องด้วย
0: นั่นทีมงาน
1: เลยอ๋อทีมงานนะครับวันหลังใส่หมวกนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพันธ
2: ์
1: ขอขอบคุณภัตตาคารฟุหมานเหลาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดผมเอาของดีๆเอาของแบบนี้มาให้ท่านดูให้ท่านได้ชื่นชม
0: อันนี้เป็นเผือกทอดครับผม
4: ไม่ใช่ป่ะพี่พันธุ์ตายแล้ว
0: อันนี้ก็อร่อยมากครับผมซาลาเปาทอดก็อร่อยนะครับ
2: ตายแล้วตายแล้ว
1: ตายฮะตายกันต่อหน้าต่อตาฮะเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดสวัสดีครับ
5: เรื่องราวของข้าวตอกตั้ง
6: ข้าวตอกตั้งเนี่ยเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของกรุงเทพเลยนะครับจาก1จังหวัด1เมนูนะครับผมว่ามีหลายคนเลยที่เป็นเด็กกรุงเทพแต่ยังไม่เคยเห็นข้าวตอกตั้งเลย
1: โชคดีด้วย

0: ทำไมพรุ่งนี้ตรวจเบาหวาน breakfast platter ครับมันฟินมาก
1: มันอร่อยแบบแตกต่างออกไปนะครับ
0: เมนูนี้สนุกมากนะครับ
2: อยากจะบอกว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี
0: อาทานแล้วเป็นยังไงบ้าง
3: ครับ
0: อย
3: ่
0: าย
3: ุ่งกับผม
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
6: ้คุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์สุกายับมาอีกแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่ามาวันนี้เนี่ยมาแบบไม่ธรรมดาครับมากี่ทีมันต้องพิเศษยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นไปอีกครับวันนี้ครับเรามาแบบคุ้มๆเลยกับโปรพิเศษเรียกว่าเมกะดิลบัมเฮิร์บสุกายานั่นเองครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณป้องณัฐทินันครับเจ้าของผลิตภัณฑ์สุกายาครับสวัสดีครับคุณป้องครับ
7: สวัสดีค่ะคุณเจโลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะป้องมากับผลิตภัณฑ์ของสุกายาหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนขายดิบขายดีมากี่ทีหมดตลอดเลยกับผลิตภัณฑ์บาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าคุณภาพคับกระปุกเหมือนเคยหลายท่านติดอกติดใจใช้กันทั่วหน้าเพราะช่วยเขาได้ในเวลาที่เขาปวดเมื่อยไงคะแต่วันนี้นะคะบาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าโปรโมชั่นคุ้มมากมากี่ทีคุ้มขึ้นเรื่อยๆคุ้มขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้พิเศษแล้วจริงๆป้องบอกเลยนะว่าไม่สามารถให้มากไปกว่านี้ได
6: ้ครับ
7: เพราะมันคือแคมเปญโปรเจกต์เมกะดีลจากทุกทีนะเราเคยทำโปรลดซื้อ8กระปุกแถมพกพาอีก4กระปุกรวมเป็น12กระปุกเป็นโปรยกโหลใช่ไหมแต่วันนี้ป้องให้คุ้มไปอีกยกกำลังเลยเพราะโปรวันนี้ป้องจะให้ไป8กระปุกยังไม่พอนะคะใครโทรมาทันวันนี้ป้องจะแถมไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุก
6: โอ้โห
7: หมายความว่าวันนี้ซื้อ8แถม8เอาไปเลย16กระปุก
6: ไม่เคยเห็นโปรไหนที่แบบบิ๊กดีลแบบขนาดนี้แล้วใครที่เคยใช้บาล์มเฮิร์บสุกายะเป็นประจำนะครับไม่ต้องรอฟังจนจบรายการแล้วนะครับรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตุนกันไว้ตอนนี้ได้เลยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงใช้กันเป็นประจำนะฮะท่านบอกว่ากลิ่นหอมใช้แล้วก็คลายเมื่อยได้ด้วยครับ
7: คือตัวนี้นะใช้ดีและบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่งั้นหลายคนจะติดใจซื้อซ้ำต่อเนื่องมีติดบ้านกันไว้หลายบ้านพกติดตัวเพราะยังไงเขาได้ใช้แน่นอนคืออย่างนี้บางครั้งอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอาการปวดตึงเมื่อยเมื่อไหร่แต่พอมีอาการปั๊บให้เอาตัวสุกายะคว้ามาทากันได้เลยแล้วบางคนนะปวดนิ้วปวดมือใช่ไหมนี่เอาทาไปแบบนี้นี่ค่ะตรงบริเวณนิ้วตรงบริเวณมือแบบนี
6: ้
7: คือเนื้อเขานะเป็นเนื้อเจลลี่บาล์มแบบนี้นะแล้วก็นวดนิดนึงอุ้ยกลิ่นหอมมาก
6: กลิ่นดีจริงจริง
7: เนี่ยให้ทาไปเลยพอทาเสร็จปุ๊บบริหารร่างกายบริหารนิ้วนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสบายตัวตอนนี้คือแบบเย็นข้อมือมาก
6: ผมแนะนำเลยฮะบาล์มเฮิร์บสุกายะผลิตจากส่วนประกอบสารสกัดสมุนไพรแล้วก็เป็นบาล์มสมุนไพรไทยนะครับวิธีใช้งานหลากหลายมากๆคุณผู้ชมสามารถเอาไปนวดบรรเทาอาการเมื่อยนวดผ่อนคลายได้เลยใช้ทาก็ได้หรือจะสูดดมก็ได้ครับมีกลิ่นอโรมาใช้แล้วคือแบบผ่อนคลายมากๆซึ่งในส่วนของส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่อยู่ในบาล์มเฮิร์บสุกายะเนี่ยนะฮะมีหลายชนิดมากๆครับ
7: เพราะเป็นตำรับแผนโบราณเอาแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวไพร อันนี้เป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาเนิ่นนานสมัยโบราณหรืออย่างเถาเอ็นออดตัวนี้ช่วยได้ดีมากซึ่งสรรพคุณของแต่ละชนิดคือช่วยในเรื่องของอาการผ่อนคลายหรือการคลายกล้ามเนื้อแล้วที่สำคัญนะเขามีพวกเมล็ดเชียบัตเตอร์ต่าง
6: ๆแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยนะว่ากลิ่นเนี่ยไม่แรงแล้วก็ไม่ติดตัวไม่รบกวนคนรอบข้างด้วย
7: เขาเรียกกลิ่นดอกแก้วกาสรองค่ะกลิ่นหอมอโรมาสปาหรูแน่นอนใช้แล้วติดใจหอมติดผิวเลยตัวนี้มันเป็นสูตรที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะใครที่แบบไม่อยากใช้อะไรที่มันเหนียวเดอะหนะให้เอาบาล์มสุกายะทาหรือนวดตรงบริเวณคอบ่าไหล่นะตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเขาจะติดเสื้อผ้าสักพักนึงจะให้ความเย็นแบบไม่แสบไม่เย็นแรงแต่เย็นแบบผ่อนคลายค่ะ
6: นี่ฮะนี่เป็นแบบนี้ครับคือพอทาเข้าไปตรงนี้ครับนี่คุณชงโอ้โหมันมีความนุ่มนวลนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่แบบมีความแบบบอบบางใช่ไหมแต่ว่าเราทาไปเนี่ยไม่แสบไม่ร้อนเลยนะฮะแล้วก็ตบตบตบถูๆนิดเดียวไม่ต้องนวดเยอะนะครับแค่นี้ตัวเนื้อบาล์มเนี่ยฮะเขาก็จัดซึมเข้าไปแล้วไม่เหนียวเนอะหนานะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกไปไม่เลอะเสื้อผ้าแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะฮะแล้วก็ปลูกแค่นี้พกพาไปไหนก็ได้ผมเนี่ยพกตลอดเลยนะฮะใส่กระเป๋าไปทุกที่เลยอยากใช้เมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้ได้เลยครับ
7: และสามารถใช้ได้บ่อยตามที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่าเนื้อบาล์มเขานุ่มเขาละเอียดเขาเนียนเขาทาง่ายไม่มาร้อนเผาเหนียวเหนอะหนะไม่มีนะคะและที่สำคัญเขาเป็นสูตรเย็นเร็วและเย็นนานเป็นบาล์มติดผิวเย็นข้างในอ่ะมันไม่ได้เย็นแสบผิวแต่มันเย็น

0: ข้างในแล้วมันเย็นผ่อนคลายแล้วหลายคนนะใครที่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวขี้ผึ้งที่มันส่งกลิ่นรบกวนคนรอบข้างสูตรนี้ไม่ต้องกลัวค่ะกระสรองดอกแก้วจะให้ความสดชื่นผ่อนคลายไปเองและที่สำคัญนะใครเป็นสายนวดชอบไปร้านนวดชอบนวดแผนโบราณแนะนำเลยนะให้พกสุกายะบางกระปุกเนี้ยไปที่ร้านนวดสูตรเนี้ยเขามีตำรับสมุนไพรบรรเทาอาการปวดใส่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นใครที่ปวดตึงๆสายตึงๆเส้นตึงๆพอใช้สุกายะควบคู่ไปกับการนวดแล้วโอ้โหสบายผ่อนคลายเลยค่ะ
1: ผมว่านะครับคุณปู่คุณย่าหรือว่าผู้สูงวัยที่ไปร้านนวดไม่สะดวกนะผมว่าแค่มีได้เลยครับบาล์มเฮิร์บสุกายะไว้ที่บ้านโอเคเลยนะฮะเรียกว่าเป็นบาล์มสามัญประจำบ้านนะครับบรรเทาเมื่อยเอาไว้ได้เลยนวดเองได้ด้วยนะฮะไม่ต้องรอไม่ต้องขอร้องให้ลูกหลานมานวดให้แล้ววันนี้นะครับโปรโมชั่นจัดเต็มจริงนะฮะแถมแบบยกกำลังสองเลยนะครับกับบาล์มเฮิร์บสุกายะสมุนไพรเรียกว่าเป็นเมกะดีลไม่เคยมีมาก่อนครับ
0: แม่ๆพ่อๆใครเคยซื้อราคาแพงกว่านี้อย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งด่าป้องนะต้องเอาราคาที่ดีมาให้พ่อให้แม่ถ้าบาล์มหมดสต็อกแล้วป้องว่าซื้อตุนเพราะวันนี้โปรดีแล้วคุ้มโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับราคานี้ดีลนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเรื่องมาตรฐานการผลิตบอกเลยว่าสุกายะเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นแบรนด์นี้มานานแล้วใช่ไหมครับ
0: เราควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนและที่สำคัญไม่ได้มีพวกสารเคมีที่มาใส่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะ
1: ซึ่งหลายคนที่ใช้เนี่ยเขาก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะฮะอย่างที่ผมจำได้คุณแม่พิสมัยท่านนี้สูงวัยมากแล้วนะอายุเนี่ย90กว่าปีแล้วก็ยังใช้เป็นประจำทาให้ตัวเองอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ตอนนี้แม่บอกขาดไม่ได้ทาทุกคืนทามาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วคิดดูนะคนอายุเยอะๆผิวเขาจะบางมากกว่าปกติแม่ก็สามารถใช้ได้คุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะเป็นนักแร่นะคะตอนนี้ท่านก็อายุ70กว่าแล้วนะคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของสุกายะเลยท่านบอกว่าแม่จะชอบใช้ทาบริเวณเข่าก่อนนอนและตอนเช้าแม่บอกสบายตัวมากเอาอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้นะคะคุณอาประสานอยู่ที่ราชบุรีนะคะคนนี้เนี่ยใช้มันนานมากเป็น VVIP ของสุกายะคุณอาจะใช้ทาให้ใครบ้างคนที่มาหาค่ะโอ้โหลูกคงลูกค้าแกบอกใช้แล้วเบาแรงได้เยอะเลยแล้วตัวแกเองนะหลังจากนวดให้ลูกค้าเสร็จปั๊บก็ต้องทาเพราะว่าช่วยบรรเทาและผ่อนคลายให้แกได้จริงๆคนใช้เยอะมากไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเอาอย่างนี้เอาแค่กิจวัตรประจำวันของเราก่อนนะคะตื่นเช้ามาทำความสะอาดบ้านเอาแม่บ้านแล้วกันก้มๆเงยๆปวดตึงบริเวณหลังเอาตัวเนี้ยคว้าทาเลยมันใช้งานง่ายมากพี่ๆบางคนนะคะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะคะปวดไหล่หนักๆใช้แรงเยอะๆเอาสุกายะกระปุกนี้ไปทาเลยเขาจะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยผ่อนคลายความเมื่อยล้าความเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วผู้หญิงบางคนใส่รองเท้าแล้วมันยืนอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงเอาสุกายะทาไปเลยกลิ่นหอมมากซึมสบายมากเย็นผ่อนคลายมากไม่รบกวนคนรอบข้างค่ะ
1: วันนี้นะครับโปรโมชั่นน่าสนใจมากๆย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกสักรอบครับคุณป้องครับ
0: โทรมาเลยนะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะกับราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
1: โอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับรีบเลยกับโปรนี้เมกะดีลไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะฮะ8แถม8ทั้งหมด16กระปุกนะครับบาล์มเฮิร์บสุกายะมีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่านะครับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับต้อนรับกับทุกรายการตุ่มห้องกับผมกิตติสิงหาปัตรครับ
1: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงประสวีแสงชาติค่ะ
0: ครับมื้อนี้เขาเปิดรายการด้วย
1: ความมวลเลย
0: ผลงานของน้องๆ นะครับเป็นการแสดงที่เรียกว่าเป็นการเปิดวงโชว์นั่งไห
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็นของน้องๆลูกๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแค่น้นสูงยูอำเภอกุดลั่งจังหวัดมหาสารคามครับฝีมือเพิ่นบ่ธรรมดาครับล้นเหลือครับหมอแพทย์ครับนี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับมีหอดม่อ3แต่ว่าฝีมือนี่คักนะครับพี่น้องในเบิ่งสั่นๆเนี่ย
1: เดี๋ยวตอนต่อไปเฮา
0: จะเดี๋ยวช่วงที่2นี่ล่ะ
1: เฮาจะ
0: ตุ้มตุ้มโฮมสิภาพไปเบิ่งเต็มวงเลยครับการแสดงเต็มวง
1: หยอดไว้ก่อนหยอดไว้ก่อน
0: หยอดไว้ก่อนนะครับมื้อนี้ชุดผมกับหมอแพทย์ไซนี่ก็เป็นงานของอาจารย์ต้นทุนพวกกลางต้องขอบคุณเพิ่นนะครับเจ้าของแบรนด์ทุน THUN
1: ทุน
0: บ่แม่นเป็นแฟชั่นธรรมดาด้วยครับที่ผมใส่อยู่นี่เป็นเรียกว่าเพิ่นบอกว่าเป็นงานศิลปะที่สวมใส่ได้หมอแพทย์จังตัวที่อ้ายใส่อยู่นี
1: ่
0: เป็นการกัดสีขาวนี่ลงบนผ้าฝ้ายสีคร่ำเป็นงานเป็นแค่ใบไม
1: ้ค่ะ
0: นะครับก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นงานสะท้อนศิลปะแบบ circular economy ของหมอแพทย์นี่เป็นลักษณะอย่างนี้หมอแพทย์เป็นการตัดมาติดต่อกันที่เรียกว่า patchworkนะครับเพิ่นเอาผ้าเอาเศษผ้าเนี่ย
1: เอาเศษผ้ามาแบบต่อๆกัน
0: ต่อๆกัน
1: ให้มันเป็นลายเท่ๆโอ้เยี่ยม
0: เห็นบ่ครับ
1: เท่มากอีหลี
0: ครับครับเป็นท่อนเรียกว่าเป็นงานศิลปะเอาของที่ใครๆทิ้งไปแล้วมาเฮ็ดเป็นงานศิลปะที่สวยงามนะครับผู้ใดอยากได้ไปใส่ก็ติดต่อเพิ่นนะครับเจ้าของแบรนด์เพิ่นเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่หน้าจอนี่ล่ะนะครับ
1: ขอบคุณหลายๆค่ะ
0: ครับ
1: บรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาหน่อยเนาะเฮาก็ต้องมาเบิ่งกันอยู่วัดศรีสัตนาคบ้านก้างป่าตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองอยู่เลยค่ะ
0: ครับ
1: เพิ่นเอาน้ำชาวบ้านร่วมกันทั้ง200คน
0: ครับ
1: มารอเทียนด้วยกระบอกไม้ไผ
0: ่เป็นพิธีโบราณเพิ่น
1: แม่นค่ะอยู่ภายในวัดอ้ายทุกคนเนี่ยก็ตั้งซอยกันคนละไม้คนละมือเลยค่ะในการเตรียมตั้งแต่กระบอกไม้ไผ่พุ่นละล้อมขี้เพิงแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระบอกไม้ไผ่ด้วยความประณีตทุกขั้นทุกตอนเนี่ยเพิ่นก็เฮ็ดด้วยมือเลยนะคะมันเป็นการสะท้อนภูมิปัญญาพื้นบ้านไอ
0: ้
1: ที่เพิ่นพยายามอนุรักษ์ไว้เนาะผู้นำชุมชนเพิ่นเปิดเผยว่าในตะกี้แต่ก่อนเนี่ยนะคะหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาเลยไอ้จึงเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตเป็นแรงร่วมใจของผู้คน
0: ครับ
1: ประเพณีรอเทียนพรรษาก็เลยกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรร
0: ม
1: ที่ทุกคนอยู่ในครอบครัวเนี่ยเพิ่นก็สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน
0: ครับประเพณีหลายๆอย่างที่ตุ่มโฮมออกมาเสนอพี่น้องนี่ผมเชื่อว่าเด็กน้อยรุ่นใหม่จำนวนบ่น้อยบ่เคยรู้จักบ่เคยเห็นแม่กระทั่งเฮาเอง
1: ค่ะ
0: บางทีนี่มันเป็นคนละจังหวัดกับเฮาเนาะหมอแพทย์เฮาก็บ่เคยเห็นว่าเอ๊ะบ้านเพิ่นมีแบบนี
1: ้แม่น
0: นี่แหละครับพี่น้องมีอีหยังดีๆอยู่หม่องใดอยากจะใหกิจกรรมชุมชนพี่น้องเป็นที่รู้จักกระบอกพระท่านตุ่มโฮมได
1: ้เดี๋ยวเขาสิเอามานำเสนอให้ทั้งประเทศและทั้งโลกได้ฮู
0: ้ตุ่มโฮมมาอีกแล้วทุเรียน
1: นั่น
0: ทุเรียนตุ่มโฮมต้องเอาทุเรียนมาบอกพี่น้องเป็นประจำนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่เฮาว่ามันยากผู้ใดเฮ็ดสำเร็จเฮาก็ต้องเอาตัวอย่างมาแต่ว่ามือนี
1: ่
0: เป็นตัวอย่างของทุเรียนอินทรีย์ครับพี่น้
1: อง
0: ที่ว่าบางคนปลูกทุเรียนเอ้ยมันจะค่าตกบ่ขายได้บ
1: ่
0: นี่ครับเพิ่นบ่ง้อตลาดข้างนอกเลยครับคนมาซื้อเบิดผลผลิต20ตันต่อปีนี
1: ่ค่ะ
0: คนมาซื้อนาสวนอย่างเดียว
1: เบิดเลย
0: เบิดเลยครับบ่เพียงพอต่อความต้องการครับอันนี้เป็นสวนทุเรียนอินทรีย์ครับของคุณกงพัดแก้วโวหาร
1: ค่ะ
0: อยู่บ้านหน้างั่วตำบลไส้ขาวครับ
1: ค่ะ
0: นะครับอยู่วังสะพุ่งจังหวัดเลยนะครับเพิ่นปลูก30กว่าไร่ด้วยครับยึดแนวทางเกษตรอินทรีย์ใช้ปุ๋ยธรรมชาตินำมักชีวภาพดูแลทุเรียนบ่ใช้สารเคมีเลยนะครับเจ้าของสวนเพิ่นบอกว่าปลูกแบบปล่อยให้ธรรมชาติทำงานทุเรียนเพิ่นก็มีเอกลักษณ์เนื้อแน่นหวานละมุ่นกินบ่ฉุนเปลือกบางผู้เต็ม

0: ลูกค้าที่เคยมาซื้อก็บอกต่อกันไปปากต่อปากนะครับพ่อค้าคนกลางได้ยินก็มาขอซื้อเพิ่นได้บ่แพ้แต่ว่าเพิ่นบ่ขาย
1: สำนึกกับบ่พออยู่ติ
0: แต่ว่าเพิ่นก็ยืนยันว่าสิขายเฉพาะนาสวนเท่านั้นให้ผู้บริโภคได้มาเลือกผลผลิตจากต้นด้วยตัวเองราคากิโลกรัมละ100บาทกับบ่แพงบ่ถูกนะครับปัจจุบันสวนเพิ่นนี่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ผู้นี
1: ้
0: แล้วก็มาตรฐานของจังหวัดเพิ่นเองที่ชื่อว่าเลยเซฟตี้ฟู้ดอาหารปลอดภัยจังหวัดเลยนะครับเห็นต้นทุเรียนแล้วก็สะอ่อนนั่นเพิ่นกับหมอแพ้
1: เป็นยังไงอยู่นะ
0: มื้อใดด้อนะ3 4 4นี่คือเพิ่นปีหน้านี่ละ
1: พากินพากิน
0: ปีหน้านี่ละ
1: อ่ะเดี๋ยวจะไปฉลองทุเรียนหน้า3ดี
0: ครับช่วงนี้เบรกพักกันสักครู่นึงครับพี่น้องกลับมาช่วงหน้า
1: จะไปเบิ่งเต็มๆแล้ว
0: เบิ่งเต็มๆแล้วครับการแสดงของน้องๆหลานๆอยู่ห้วยแค่นู้นสูงครับพี่น้องครับ

0: ย24ชั่วโมงครั้งแรกของช่อง3ไลฟ์ไม่พัก24ชั่วโมงที่ CS 3 Thailand พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงตั้งแต่9โมงเช้า7สิงหาคมเป็นต้นไปและเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ7สิงหาคมหลังข่าว3มิติติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS 3 Thailand
1: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus

0: ครับกระสู้ช่วงที่2ของตุ่มพ่วงครับมือนีมาพร้อมพ่วงมวลซืนโฮแซ่อีกแล้วครับ
1: ตามสัญญาที่เฮาบอกไปตอนแรกว่า
0: ครับ
1: ฟ้อนข้างมาอยู่ตอนนี้ได้ฟ้อนต่อแล้วค่ะกลับมาช่วงนี้ไอ้ตุ่ยแล้วพาไปเบิ่งความสามารถของลูกๆหลาน
0: ๆครับ
1: อีสานเฮาเนาะโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงอําเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามค่ะว่าเพิ่นไปเฮ็ดจังไดจังสิคุณครูจังใช้เวลาแค่ปี2ปีฝึกเด็กหน่อยเก่งป่านนี
0: ้
1: ไปเบิ่งกันเลยค่ะกับไอ้ตุ่ยตุ่มโฮมค่ะ
2: เพิ่นว่ามั่งอีสานแรงกันแรงแต่ร่มฝนเด้ครับแต่ว่าใจของคนกับบ่มีมือแรงคือจังเสียงพิ่นเสียงกลองเสียงแค้นที่ดังก้องอยู่กับคนอีสานมาตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่ไผเกิดขึ้นมากก็ต้องได้ยินเสียงพิ่นเสียงแค้นแบบนี้คือเสน่ห์ของคนอีสานครับมื้อนี้ลูกหลานนักเรียนบ้านห้วยแค้นโน่นสูงจังหวัดมหาสารคามตั้งแต่ป.1ไปจนฮอดม.3พุ่นล่ะครับมื้อนี้พากันมาตั้งวงโปงล่างน้อยๆเพื่อสืบสานงานศิลป์ให้อยู่กับคนอีสานสืบไปไผสิฮู้ว่ามื้อนี้ศิลปินตัวน้อยๆมื้อข้างหน้าอาจสิเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศก็เป็นได้ครับเรียนบาดห่วยแค่นวดสูงอำเภอกุดลั่งจังหวัดมหาสารคามเป็นตานักเรียนมาเรียนบ่ขาดได้แหละครับเพราะว่านอกจากได้เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแล้วการเรียนเสริมนี่กระโดดเด่นอีหลีโดยเฉพาะดนตรีอีสานโป่งล่างพิ่นแค่นนี่เก่งขนาดครับ
3: โอ้ในการในการ
2: โรงเรียนนี่ครับเพิ่นสังกัดสปป.มหาสารคามเขต3มีนักเรียน200กว่าคนเป็นการขยายโอกาสพอดม.3พุ่นล่ะครับมีหลักสูตรเสริมตามนโยบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นชุมนุมต่างๆบ่ว่าสิเป็นชุมนุมกีฬาหัตถกรรมหรือว่านาฏศิลป์ครับโดยเฉพาะชุมนุมดนตรีอีสานนี่มีครูพิชัยเทียบดอกไม้คนนี้ล่ะครับเป็นผู้สอน
4: ถ้าบ่มีโน้ตเลย
5: ครับเป็นจังหวะของ

ทคนิคสำคัญอันหนึ่งก็คืออ้ายสอนน้องครับให้เด็กน้อยนักเรียนสั้นป.1 นี่ละที่เริ่มจำโน้ตได้ไปเล่นกับอ้ายม.2 ม.3ให้อ้ายเล่นประคองน้องครับบ่โดนน้องก็เล่นเก่งคือกัน

0: พี่ชัยเพิ่นว่าคันลูกหลานจะเรียนดนตรีก็ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเด้อส่งเสริมโลดรับรองว่าบ่เสียหายแล้วก็ยังสร้างอาชีพได้ในอนาคต
1: ผู้ใดที่มีแววมีหยังเนี่ยให้เขามาฝึกให้เขามาเรียนรู้อย่างน้อยเขาก็ใช้เป็นอาชีพติดตัวได้มั้ยครับแล้ววันนี้เป็นการสืบทอดอนุรักษ์ศิลปะบ้านเฮาพร้อมชุมชนมันอยากหายากแล้วก็จะมาซอยกันนะเขาใส่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับบางคนก็ว่าครับบ่มีพรสวรรค์บ่เป็นบ่แม่นหรอกครับพรแสวงสำคัญกว่าอีกผมว่าถ้ามหัศจรรย์มหัศจรรย์นี่บ่โดนกับเป็นครับ

0: จากเล่นดนตรีเก่งแล้วชุ่มนุ่มนาฏศิลป์ก็เก่งบ่หยอกคือกันล่ะครับหลายคนมีแววเป็นศิลปินผู้เด้
1: จะสานต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าโตขึ้นอยากเป็นนางรำค่ะขึ้นอนุบาลมาจะมีพี่ๆรุ่นพี่ก่อนที่มารำแบบประมาณว่างานโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยชอบหนูก็เลยอยากเป็นบ้างทีนี้ตอนป.4มันมีชุมนุมนาฏศิลป์เข้ามาหนูก็เลยลองสมัครดูทีนี้พอได้รำแล้วหนูก็ชอบมากเลยค่ะ
2: รำมาตั้งแต่ป.5แล้วค่ะก็รู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมากค่ะ
3: ไปเรียนมุ่งเรียนสายนี้ไหมสายนาฏศิลป
2: ์เรียนค่ะไปเป็นครูนาฏศิลป์ค่ะ
0: ส่วนผู้สอนนาฏศิลป์เพิ่นก็ว่ารุ่นพี่ม.3หลายคนจบไปแล้วก็เอาความรู้นี่แหละครับความเก่งไปเรียนต่อม.4โรงเรียนอื่นนี่ได้สบายครับ
4: เด็กได้ไปต่อม.4แล้วทีนี้เด็กก็ได้ไปอยู่ในชมรมหรือชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ของโรงเรียนมัธยมในระดับอำเภออย่างเงี้ยค่ะเด็กเขามีความสนใจในด้านนี้เขาก็สามารถต่อยอดในด้านนี้ได้ค่ะ
5: ไปรับงานเกี่ยวกับการเล่นดนตรีเสริมกับวงอื่นนะคะค่ะเขาก็จะมีรายได้เสริมในส่วนตรงนี้ด้วยนะ
0: ภูมิในการโรงเรียนเพิ่นก็ส่งเสริมเล็กน้อยดีแท้ๆครับจากเล็กๆนักเรียนสั้นป.1จากเรียนดนตรีคุณครูเพิ่นก็เลยปรึกษากันหาคนมาสอนโชคดีครับเด็กครูพิชัยเพิ่นขอย้ายกลับมาสอนที่บ้านเกิดก็เลยได้สอนกันเต็มทีดนตรีนี่แหละครับเพิ่นว่าเฮ็ดให้นักเรียนบ่อยากขาดเรียน
6: การส่งเสริมด้านดนตรีส่งเสริมด้านกีฬาศิลปะวัฒนธรรมเป็นตัวจูงใจให้เขามาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์ผู้ปกครองนี่ก็ให้การสนับสนุนมาส่งลูกให้การสนับสนุนเรื่องทรัพยากรนะครับงบประมาณต่างๆสนับสนุนช่วยกันดึงใจให้เขาเข้ามาอยู่ในระบบไม่ออกนอกแถวมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
0: ได้ฟังคู่วอลแล้วก็ดีใจแก่เป็นหน่อยนักเรียนนะครับเด้อได้เห็นนักเรียนก็ดีใจนําพ่อแม่คือกันนั่นล่ะมื้อหน้าลูกหลานก็สิมีโอกาสไปเรียนต่อมีอาชีพเป็นศิลปินก็ได้หรือสิเป็นผู้ผู้สอนก็ได้อนุรักษ์ศิลปะดนตรีอีสานบ้านเฮาเห็นแล้วก็อยากสนับสนุนส่งเสริมให้มีโอกาสขึ้นไปอีกครับตุ่ยตุ่มโฮมนํามาฝากจากโรงเรียนบ้านห้วยแก้วโน้นสูงอำเภอกุลังจังหวัดมหาสารคามครับ
7: นี่ครับพี่น้องครับขนาดเด็กน้อยอายุบ่เกินเพียงแค่ม.3ฝีมือยังขนาดนี้หมอแพ้
8: ใหญ่เป็นศิลปิน
7: ไหนเนาะใหญ่ไปนี่เป็นศิลปิน
8: มืออาชีพ
7: มืออาชีพแน่นอน
8: ค่ะ
7: นะครับจากผลงานของน้องๆมาพ่อครับอีกเรื่องนึงตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์เป็นอาชีพกำลังที่ว่าได้รับความนิยมอย่างหนึ่งหมอแพ้คือทานไบโอชาทานไบโอชาเนี่ยเป็นการเผาทานเอามาขายก็ได
8: ้
7: เอาไปฟื้นฟูดินก็ได
8: ้
7: นะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนี่แหละครับที่เห็นอยู่นี่เป็นเรียกว่าเตาเผาไบโอชาครับนี่เป็นบ้านโน่นหน้าดีอยู่ตำบลป่าไม้งามอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับพี่น้องครับคุณสะค้อนนาคศรีเพิ่นเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทานไบโอชาและเกษตรอินทรีย์นะครับเพิ่นเอาองค์ความรู้ที่เพิ่นสั่งสมทดลองจริงมาพัฒนาการผลิตไบโอชาคุณภาพสูงเป็นการเผาแบบควบคุมอุณหภูมิหมอแพ
8: ้
7: อันเตาแบบนี้อยู่หน้า3ดีก็
8: ม
7: ีนะไอ้เผาแล้ว
8: เห็นอยู่ค่ะ
7: จนได้ทานที่มีคุณสมบัติคุณภาพสูงนะครับซอยกักเก็บน้ำแล้วก็ธาตุอาหารในดินผลไม้พืชก็จะเติบโตดี
8: ค่ะ
7: พื้นที่ที่มีปัญหาภัยแล้งกำไส้ได้ดีนอกจากในแปลงเกษตรแล้วเพิ่นต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปมีแบรนด์นําได้หมอแพ้แบรนด์นันทนาชาโคมีสบู่ชาโคมีแชมพูมีเจลอาบน้ำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพน้ำครับได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีครับไล่ได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท
8: อ๋อพร้อมเปิดศูนย์เลี้ยงลูกพร้อมค่ะให้เกษตรกรและกับผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานพร้อมไอ
7: ้ครับ
8: คุณสะค้อนเพิ่นบอกว่าความสำเร็จนี่บ่ได้เกิดขึ้นมือเดียว
7: ครับ
8: แต่เกิดจากเพิ่นน่ะลองผิดลองถูกเรียนรู้จากการล้มเหลวและก็บ่หยุดพัฒนาจนตอนนี้เพิ่นสามารถเปลี่ยนเศษใหม่ที่เคยถูกเผาถิ่มให้กลายเป็นของดีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้และที่สำคัญฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกัน
7: ครับนี่แหละครับพี่น้องเบิ่งตูมโฮมแล้วบ่แม่นเบิ่งเอามวลเบิ่งเอาความรู้เบิ่งวิธีการทำมาหากินของเพิ่นนำ นะครับ
8: ถ้าประยุกต์ใส่ได้เอาไปประยุกต์ใส
7: ่
8: ค่ะ
7: เพราะเน็ตเนี่ยครับสองมือของเจ้าของเริ่มจากของที่เหลือใส่สร้างรายได้แบบนี้ได้จังไดพี่น้องน่าสนใจนะครับนี่พี่น้องเบิ่งแล้วขอให้มีไอเดียมีความคิดเอาไปต่อยอดหรือเอาไปเฮ็ดเพิ่นแบบเพิ่นบ่ท่านเก่งไปถามเพิ่นได
8: ้
7: ยินดีท้ายทอดบ่แม
8: ่เลยค่ะ
7: เอาล่ะครับมาอีกงานหนึ่งเป็นงานใหญ
8: ่
7: ของเดือนสิงหาคมนะครับรวบรวมผาไทยงานศิลปะชีพงานคราฟของกินสินค้าโอท็อปมาไว้ในงานที่ชื่อว่าศิลปะชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับเปิดให้เที่ยวให้ช็อปให้ชิมเก้ามือเต็มยูอิมแพคเมืองท่องท่านี่ครับอันนี้เป็นงานของเรียกว่าเป็นงานใหญ่จัดโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับกรมการพัฒนาชุมชนงานสิมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมครับตั้งแต่10โมงเช้าฮอด3ทุ่มอยู่ Challenger 1ถึง3 Impact เมืองท่องท่านี
8: ่
7: งานนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจากชุมชนทั่วประเทศนำผลงานนะครับมาให้เลือกซื้อโดยตรงเลยครับจัดแสดงให้เบิ้งในงานมีผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ 3-5 ดาวไว้ 2,000 บูธนะครับครบทั้งอาหารเครื่องดื่มผ้าเครื่องแต่งกายของใส่ของแต่งบ้านเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับและก็มี4โซนให้ไหลใหม่ครับหมอแพ้ครับให้ชนให้เดินชมกันก็คือ1โอท็อปมู่เตลู
8: ่
7: ฮะร่วมสินค้างานศิลป์เชื่อมโยงกับความเชื่อและวัฒนธรรมมีโอท็อปคราฟแอนด์ดีไซน์โอท็อปลักชัวรี
8: ่
7: นะครับโอท็อปสปิริตเทสติ้งเป็นการเสนอเรื่องเล่าเครื่องดื่มพื้นบ้านจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับ
8: อ
7: ันนี้ผู้ใดไปก็ได้ใส่ซิดไทยช่วยไทยพลัสน
8: ำครบถ้วนเลย
7: ครับครบถ้วนครับพี่น้องนะครับงานนี้ย้ำกันอีกที่หนึ่งนะครับงานเริ่มวันที่8ก็คือมืออื่นนี่แหละ
8: มืออื่น
7: วันที่8สิงหานะครับงานสิมีไปจนถึงวันที่16สิงหาคม10โมงเช้าฮอด3ทุ่มยูอิมแพคเมืองท่องท่านี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าอ้ายสิไปเดินชมงานแล้วสิมาออกในตุ้มพรมสัปดาห์ถัดไปหมอแพ้ครับครับเข้าพักกันครู่นึง
8: ค่ะช่วงหน้า
7: ครับ
8: มันก็จะเริ่มมีความสงสัยในโซเชียลอีกแล้วอ้าย
7: ครับ
8: เป็นหยังโลกไร้ตายมันสิเป็นจังใดผีแม่หมายอยู่บ่หรือนอนหลับแล้วบ่ตื่นสิเป็นไร้ตายอยู่บ่ไผสงสัยไผย่านโลกนี้เดี๋ยวมาแพ้มาเล่าให้ฟังช่วงหน้าค่ะ

0: อารมณ์ดี
1: พี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
2: อร่อย
1: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของตุ่มโฮมในช่วงสาระสุขภาพหมอแพ้มือนี่อายมีเรื่องมาถามอีกแล้วเพราะว่ามันยังมีคนที่ตายจากอาการที่เรียกว่าไหลตายอยู
1: ่
0: นะครับบ้านเฮาแต่อายน้อย
1: ๆ
0: อยู่ในหมู่บ้านก็มีคนนอนไหลตายโอ้ยงานครับสมัยก่อน
1: นะครับมัน
0: กับแบบนั้นนั่นแต่ว่าก็บางคนก็จะสงสัยเอ๊ะมันมาจากเรื่องพูดปีปีศาจเนี่ยมันบ่แต่ว่าสมัยนี้ฮู้แล้ว
1: บ่แม่น
0: บ่แม่น
1: ม
0: ันเกิดหยังเกิดจากหยังกันแน
1: ่มันเกิดจากพันธุกรรมพันธุกรรมส่งผลให้หัวใจของคนน่ะ
0: อ
1: ายการเดินไฟฟ้าบ่ดีเกิดขึ้นได้บางคนสังเกตว่าคนที่เสี่ยงน่ะจะเป็นผู้ชายเป็นบ่เห็นไหมชายหนุ่มที่เขาว่ากันน่ะ
0: อ
1: ายุประมาณกลางๆคน20 25 30ป
0: ีอายุขึ้นไป
1: อายุบ่ค่อยหลายปานใดนะหนุ่มๆอยู่นะค่ะมักจะเกิดในคนเอเชีย
0: ครับ
1: แล้วก็คนใดก็ตามที่ครอบครัวมีผู้ใดไหลตายอยู่ในครอบครัวน่ะแม่อายอันนี้เขาเอิ้นความเสี่ยงเพราะว่าอันพันธุกรรมหัวใจเดินบ่ดีเนี่ยมันเกิดในประวัติครอบครัวเนาะเพราะฉะนั้นผู้ใดมีครอบครัวที่มีประวัตินี่ไปตรวจ
0: ให้ระวัง
1: ให้ระวัง
0: เอามันสิป้องกันหรือไปตรวจแล้วมันสิเป็นแบบไรบัดนี
1: ่อันนั้นคือมันต้องตรวจเพราะว่าอาการบ่มีนะหมอแพทย์ก่อนบอกว่าอาการไหลตายคืออย่างคือการนอนหลับแล้วหลับไปเลย
0: หลับเสียชีวิตไปเลย
1: เสียชีวิตไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วให้ตรวจเนาะอาการบ่มีถ้าไปตรวจมันสิพ่อในคลื่นไฟฟ้าหัวใจแค่ใครไปบอกว่าอยากบอกคุณหมอเลยล่ะตรงๆว่าพอดีมีญาติในครอบครัวเนี่ยมีภาวะไหลตายเฮาสงสัยเขาขอตรวจได้บอกก
0: ับ
1: ฉะนั้นเขาก็สิตรวจขึ้นหัวใจธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วเขาก็สิอ่านมันก็สิมีลักษณะพิเศษให้เบิ่งประมาณนั้นค่ะปัญหาคืออยู่ซื่อๆมันบ่มีอาการแต่มันมีบางอย่างกระตุ้นอ้ายนิดเดียว
0: เช่น
1: ไข้สูงเช่นการกินแอลกอฮอล์กินเหล้ากินเบียร์แล้วเนาะหรือว่าการกินคาร์โบไฮเดรตหรือเช่นข้าวเหนียวหรือแป้งหลายๆค่ะกระตุ้นภาวะนี้ได้รับพักผ่อนบ่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงภาวะพวกนี้ไป
0: ครับมันบ่เป็นโรคเนาะอันนี้
1: มันเป็นโรคติดต่อบ่เป็นโรคติดต่
0: อเป็นอาการบกพร่องในร่างกายชนิดนึง
1: ถ้าตรวจพ่อไฟฟ้าตัวนี้รักษาได้ค่ะเขาสิฝังเครื่องกระตุกหัวใจไว้สมมุติตรวจพ่
0: อ
1: แล้วมันก็สิเฮ็ดให้สมมุติเกิดภาวะนี้จริงๆบ่ได้รับไปเขาเกิดมันก็สิ
0: เครื่องนี่กระตุ้นขึ้นมาม
1: ันก็สิกระตุกให้หัวใจกลับขึ้นมาแม่นค่ะเพราะฉะนั้นรักษาได้บ่ต้องตกใจค่ะ
0: ครับก็เล่าให้ฟังเพราะว่ายังมีคนสงสัยแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตจากโรคนี้อยู
1: ่ค
0: ่ะเอาล่ะครับช่วงท้ายเฮาปิดท้ายกันด้วยคลิปของแฟนๆตุ่มโฮม
1: มือนี้มาแต่ใส่อ้าย
0: เพิ่นส่งคลิปมาเฮาได้ส่งเสือนี้ไปให้นะครับมือนี้มาจากคุณสันติประจิตพร้อมกับลูกสาวของเพิ่นจากปทุมธานีครับ
2: มาโซเลมาล้อมวงคุยกันชวนทุกคนมาสำรานรับชมตุ่มโฮมตุ่มโฮม
0: เพิ่น
1: เปลี่ยน
0: เปลี่ยนเนื้อให้แล้วก็ผสมผสานตุ่มโฮมตุ่มโฮมสองทำหนัง
1: เยี่ยมเลยค่ะ
0: จังใดก็ตามครับ
1: คุ
0: ณสันติเฮาก็ส่งเสือไปให้คือเก่า
1: ค่ะ
0: นะครับขอบคุณผู้ใดอยากได้เสือตุ่มโฮมแบบนี้แบบคุณ
1: ส
0: ันติเนี่ย
1: ให้ส่งคลิปแบบเดียวกันมาค
0: ่
1: ะแล้วเดี๋ยวเฮาผู้ใดที่ได้รับเลือกเฮาก็สิเปิดในรายการ
0: ลองให้ถือด้วยครับ
1: ว่าลองวางได้ก่อนมาม
0: าโซเล
1: มาล้อมวงคุยกันเชิญทุกคนมาสำราญในรายการตุ่มโฮมเอาละค่ะมื้อนี้เฮา2คนหมดเวลาลงแล้ว
0: ครับขอบคุณที่ติดตามครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกันกมลและน้องโบตันค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ช่องผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยนะคะและก่อนที่จะเข้าข่าวแรกค่ะล่าสุดมีรายงานว่าพบร่างคุณเต้ดักกอนฟรายแล้วนะคะที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆก็สามารถติดตามกันต่อได้นะคะในช่วงข่าวอื่นๆของทางช่อง3ค่ะ
0: ข่าวแรกในวันนี้นะคะก็เริ่มต้นขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์กราดยิงเมื่อช่วง

0: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้อัปเดตล่าสุดนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว6รายเป็นครู5รายและเป็นผู้ก่อเหตุ1รายบาดเจ็บสาหัส9รายค่ะโดยจำนวนนี้เป็นนักเรียน7คนและผู้ใหญ่2คนรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า22รายค่ะซึ่งหลังเกิดเหตุมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าก่อนที่นักเรียนผู้ก่อเหตุจะมาก่อเหตุที่โรงเรียนเจ้าตัวได้ก่อเหตุที่บ้านพักในซอยวัดลาดประดุกด้วยการปลิดชีพคุณพ่อที่อยู่ในคุณปู่ที่อยู่ในครัวนะคะรวมถึงคุณย่าที่พบว่าเสียชีวิตอยู่บนที่นอนค่ะส่วนแรงจูงใจที่ตอนนี้มีข้อมูลว่าเด็กผู้ก่อเหตุเคยถูกบูลลี่และกลั่นแกล้งจากเพื่อนๆในโรงเรียนแต่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากคุณครูจึงนำมาสู่การก่อเหตุดังกล่าวค่ะซึ่งสุดท้ายความจริงจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอการสอบสวนของเจ้าหน้าที่อีกทีนะคะหากมีความคืบหน้าก็จะมีรายงานเพิ่มเติมในทุกช่วงข่าวของทางช่อง3ต่อไปค่ะขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุโดยขออย่าพึ่งสรุปเรื่องราวต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานกันก่อนนะคะส่วนตอนนี้ได้กำชับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เร่งจัดทีมจากกรมสุขภาพจิตไปเยียวยาดูแลสภาพจิตใจทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงน้องๆ นักเรียนและสั่งพิจารณาเงินเยียวยาสำหรับผู้เสียชีวิต1ล้านบาททุพพลภาพ 700,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทและบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทค่ะ
1: จริงๆแล้วในบ้านเราเคยเกิดเหตุการณ์กราดยิงมาแล้วหลายครั้งนะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและหลังจากเกิดเหตุทุกครั้งเราจะต้องมาถอดบทเรียนมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะซึ่งสิ่งแรกที่ไม่ควรทำเลยก็คือการเข้าไปในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องยิ่งไม่ควรเข้าไปค่ะบางท่านเนี่ยอยากเข้าไปเพื่อไลฟ์สดเพราะแน่นอนเป็นเหตุการณ์ที่มีคนสนใจแล้วก็อยากรู้อยากติดตามมากซึ่งวันนี้นะคะทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งย้ำมาเลยค่ะว่าขอให้พี่น้องประชาชนงดเว้นการไลฟ์สดหรือการถ่ายทอดสดการปฏิบัติการต่างๆหรือการเข้าควบคุมพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ทุกกรณีนะคะเกี่ยวกับตรงนี้ในกรณีที่เหตุการณ์ยังไม่สงบก็จะเป็นช่องทางให้คนร้ายเนี่ยได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวได้หรือในกรณีที่เหตุจบแล้วก็อาจจะเป็นการกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะบทเรียนต่อมานะคะที่เราจะต้องเรียนรู้เอาไว้ก็คือแนวทางการเอาตัวรอดค่ะหากว่าต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้นะคะโดยเว็บไซต์ Bodyguard VIP Thailand ค่ะเคยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะบอกว่าการที่จะเอาตัวรอดได้อย่างแรกเลยเราต้องมีสติและเมื่อมีสติแล้วก็ให้ทำตาม3วิธีดังนี้นะคะอันดับแรกค่ะก็คือหนีหากเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นเหตุกราดยิงคนยกพวกตีกันบุกปล้นหรืออะไรก็ตามที่เสี่ยงต่ออันตรายต่อชีวิตนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำเราต้องมีสติก่อนและหนีให้เร็วที่สุดค่ะสัมภาระต่างๆทิ้งให้หมดเลยนะคะเอาเฉพาะของที่จำเป็นเท่านั้นแล้วจับมือคนที่เรารักหรือว่ามาด้วยกันนี่แหละค่ะวิ่งออกมาจากพื้นที่นั้นให้เร็วที่สุดระหว่างที่วิ่งเนี่ยก็ควรจะต้องตะโกนเพื่อจะแจ้งคนอื่นๆด้วยนะคะและเมื่อหนีออกมาได้แล้วค่ะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ส่วนถ้าเหตุการณ์มันคับขันนะคะจนทำให้เราเนี่ยหนีออกมาไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีที่2ก็คือการซ่อนค่ะสำหรับเด็กๆเราต้องบอกเขาว่าให้ซ่อนตัวเหมือนตอนเล่นซ่อนหาซ่อนให้เงียบที่สุดมิดชิดที่สุดอย่าออกมาจนกว่า

0: จะมีคนเรียกชื่อและหากเป็นไปได้ไม่ควรให้เด็กแยกห่างจากเราที่เป็นผู้ใหญ่เลยนะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องแยกกันซ่อนให้ย้ำกับเด็กๆว่าอย่าออกมาจนกว่าจะมาตามหรือมีคนเรียกชื่อเมื่อเราหาที่ซ่อนที่ปลอดภัยได้แล้วก็ให้ปิดเสียงการแจ้งเตือนในเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและส่งโลเคชั่นแจ้งสถานที่ที่เราอยู่ให้กับญาติหรือตำรวจรับรู้เพื่อให้มาช่วยเหลือเราได้ค่ะ
1: ค่ะวิธีที่3นะคะก็คือสู้ค่ะแต่วิธีนี้เนี่ยขอเป็นวิธีที่เป็นตัวเลือกสุดท้ายนะคะเพราะว่าคนร้ายบางคนเนี่ยมีอาวุธรุนแรงทักษะการป้องกันตัวของเราเนี่ยก็อาจจะสู้คนร้ายไม่ได้ดังนั้นเนี่ยหากจำเป็นต้องสู้จริงๆอย่างแรกก็ต้องมีสติเหมือนเดิมเลยนะคะหาอาวุธที่เหมาะมือแล้วก็หาโอกาสโจมตีค่ะและเมื่อตัดสินใจที่จะสู้แล้วนะคะขอให้สู้สุดใจเลยถ้าอีกฝ่ายไม่ล้มก็อย่าเพิ่งวางใจนะคะหากคนร้ายมีอาวุธเนี่ยก็ควรจะเตะอาวุธของคนร้ายให้พ้นมือคนร้ายให้ได้ห้ามจับอาวุธของคนร้ายเด็ดขาดเพราะว่าลายนิ้วมือของเราเนี่ยอาจจะติดอาวุธคนร้ายแล้วก็จะมีผลต่อการทำคดีได้นั่นก็หมายความว่าทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยเป็นวิชาสำคัญเหมือนกันที่เราอาจจะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนไว้ในช่วงยุคที่มีสถานการณ์แบบนี้นะคะ
0: และในมุมมองของการดูแลจิตใจค่ะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้คุณจันทมาช่างศักดิ์ขออภัยค่ะคุณจันทมาช่างสลักผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยานะคะก็ได้เคยรวบรวมและแนะนำวิธีการเอาไว้หลายวิธีค่ะอย่างแรกเลยคือเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเกิดความสูญเสียย่อมมีความเสียใจสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเสียใจอย่างมีสติค่ะไม่ว่าจะเสียใจที่เสียคนที่รักหรือโกรธคนร้ายขนาดไหนแต่เราต้องระลึกรู้ตัวอยู่เสมอความคิดของตัวเองให้ทันนะคะเพื่อยับยั้งความคิดทางลบที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะที่สำคัญนะคะคือเราต้องไม่โทษตัวเองบางคนคิดว่าถ้าเราไม่พาเขาไปที่นั่นก็อาจจะไม่เกิดเหตุแบบนี้หรือความคิดอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่าเรารู้สึกแย่กับตัวเองเหลือเกินนะคะจนอาจจะดำดิ่งได้การคิดแบบนั้นนะคะไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าคนที่อยู่ยังต้องมีชีวิตต่อแล้วก็นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนชีวิตต่อไปค่ะ
0: และทุกครั้งที่มีการสูญเสียนะคะจะทำให้เราคิดถึงคนที่จากไปซึ่งเราคิดถึงและอะไรกับการจากไปได้เต็มที่แต่อย่าทำร้ายตัวเองเพราะไม่มีงานวิจัยใดที่พิสูจน์ได้ว่าหากเราจบชีวิตไปจะได้ไปเจอกับคนที่รักอีกสิ่งที่ควรทำนะคะก็คือใช้ชีวิตที่เหลือของเราให้ดีที่สุดคิดซะว่าเราต้องใช้ชีวิตแทนคนรักที่จากไปเพื่อสานต่อสิ่งที่เขาอยากจะทำให้สำเร็จค่ะ
1: ค่ะและช่วงเวลาแบบนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวเพราะว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความคิดมากมายซึ่งธรรมชาติของมนุษย์นะคะเวลาเกิดเหตุที่ไม่ดีเนี่ยความคิดลบๆจะผุดขึ้นมาได้ง่ายกว่าค่ะดังนั้นเนี่ยการมีเพื่อนอยู่ด้วยก็จะลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเผลอทำร้ายตนเองหรือว่าทำอะไรที่ไม่ดีได้ค่ะ
0: แล้วเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารก็สำคัญนะคะแต่หากเรารู้สึกจมดิ่งมากเกินไปแล้วก็ต้องตั้งสติแล้วงดรับข่าวสารหรืองดให้สัมภาษณ์งดพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกวนลูปอยู่กับความเศร้าค่ะหากอยากจะพูดจริงๆผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะคะว่าให้เลือกหาคนที่ไว้ใจได้ในการระบายความทุกข์ใจหรือเล่าถึงความเสียใจให้เขาฟังขณะเดียวกันผู้ที่รับฟังก็ต้องมีทักษะการฟังที่ดีต้องรับฟังโดยไม่ขัดไม่แย้งไม่ตัดสินไม่ซ้ำเติมก็จะช่วยเยียวยาผู้บอบช้ำได้ค่ะและสุดท้ายหากคุยกับคนที่ไว้ใจแล้วไม่ดีขึ้นควรจะไปพบจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาเพื่อขอคำปรึกษาก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะรายการข่าวสามสีของเราก็ต้องขอไว้อาลัยให้กับทุกชีวิตที่จากไปด้วยนะคะและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทุกท่านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะหลังจากนี้ก็ต้องมีการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจและก็น่าจะต้องมีการถอดบทเรียนร่วมกันอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือในการงดแชร์ภาพผู้ก่อเหตุด้วยที่เป็นเยาวชนค่ะ
1: ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวอื่นๆกันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: จุดด่างดำวนลูปแก้ยาก
4: ถ้ามีวิธีล่ะ
3: ค้นพบทางเลือกใหม่ในขวดเดียว Garnier Clinical Serum วิตามินซีส่งพลังด้วย30เท่าวิตามินซีและ Tranexamic Acidจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำผิวดูกระจ่างใสใน3วันใหม่ Clinical Serum Vitamin C แบบขวดและซองลองเลยจาก Garnier
5: มะปรางอลิสาค่ะ

0: ่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
1: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
2: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
3: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่10บาท
2: ดีนะ
6: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehai
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจสิ่งโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
8: ผมพี่กลัวคนพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
9: ผู้ให้โอกาสมึง
10: ทุกคนที่ตายเพราะไอ้พิงต้องไม่ตายฟรี
11: มึงกับกูนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
12: สองหัวใจจันทร์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม11สิงหาคม
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันพิษณุโลก
15: พบกับตำนานความอร่อย
14: 7ถึง13สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
1: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
16: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
17: ปากสะอาด
18: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
19: ดีต่อเหงือกและฟัน
17: รสดีใช้ง่าย
18: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
19: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
1: Dehair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้ Dehair
20: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม่

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis Mew X The Next Peak
1: อัปเดตกันต่อในช่วงที่2ข่าว3สีนะคะเชื่อว่าตั้งแต่9โมงเช้าวันนี้ยาวมาจนถึงตอนนี้นะคะแฟนคลับของช่อง3 TikTok CS3 Thailand ของเราอาจจะได้รับโปรดีๆปังๆกันเรียบร้อยแล้วนะคะกับดีลดีที่ตึกเตย24ชั่วโมงต้อนรับแคมเปญ 8.8 ค่ะเมื่อช่วงเช้าดิฉันก็ได้ไปร่วมเปิดไลฟ์สดติดตะกร้าเด็ดๆให้คุณลูกค้าแฟนๆช่อง3นะคะไปจัดการมาเรียบร้อยแล้วสนุกมากซึ่งจะบอกเลยว่าดิวดีที่ตึกเตย24ชั่วโมงเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ใหม่ครั้งแรกของช่อง3ของเราที่เขย่าวงการอีคอมเมิร์ซและเอาใจนักช็อปทั่วประเทศค่ะกับมหกรรมไลฟ์สดมาราธอนต้อนรับเทศกาล 8.8 ในดิวดีที่ตึกเตย24ชั่วโมงผ่าน TikTok ของ CS3 Thailand ค่ะโดยยกทัพเหล่านักแสดงและพิธีกรชื่อดังของช่อง3มาสวมบทบาทเป็นนักไลฟ์มือทองชวนทุกคนเอฟของกันแบบไม่พักเลยทีเดียวนะคะซึ่งเราก็เริ่มสตาร์ทความสนุกสนานและเปิดตะกร้าดิวระเบิดกันตั้งแต่เมื่อเช้านี้ค่ะเริ่มต้นที่นักขายมือทองว่าที่คุณแม่ลูก2นะคะคุณแพทณปภาช่วง9โมงเช้าถึง10โมงเช้านะคะต่อกันที่10โมงค่ะพบกับดิฉันเองค่ะอยากบอกว่าสนุกสนานค่ะดิบขายดีมากเพราะว่าดิวในไลฟ์เนี่ยสุดมากจริงๆแล้วก็เอฟเองซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะ ส่วนหลังจากดิฉันเนี่ยก็เสิร์ฟดิวเด็ดกันต่อในช่วงเที่ยงถึงบ่าย2โมงค่ะกับนักแสดงมากฝีมืออย่างน้องโบ๊ททาราส่วนตอนนี้ถ้าทุกคนได้เปิดกันอยู่นะคะก็จะได้ไปช็อปกันต่อเนื่องกับทนายความคนสวยทนายบุญณภัทรค่ะตั้งแต่เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นเสร็จปุ๊บเตรียมถูกป้ายยากันต่อเวลา4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะกับอีกหนึ่งพิธีกรข่าวสามสีของเราคุณจอยชนทิชานั่นเองนะ

0: ค่ะส่วนช่วง6โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะเตรียมฟินไปกับเซนสุภพงศ์นะคะส่วน2ทุ่มถึง4ทุ่มไปช็อปพร้อมความน่ารักสดใสของน้องเคทมาริลินค่ะส่งท้ายดิวดีดิวเด็ดดิวยามดึกกับขวัญใจเจนซีนะคะอย่างป๊อปปี้รัชพงศ์ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนั่นเองค่ะและยังไม่หมดเท่านั้นค่ะเพราะยังมีการออกอากาศสดให้ได้ชมการผ่านทางหน้าจอช่อง3ด้วยตั้งแต่เวลา4ทุ่ม25นาทีหลังจบรายการข่าว3มิติเป็นต้นไปด้วยนะคะนอกจากดิวดีดิวเด็ดแล้วเนี่ยทุกคนยังได้พบกับดิวลับลับจริงๆเมื่อเช้ากดดีใจมาก3บาทคุณ
1: อุ๊ย
0: สินค้าราคา3บาทห้ามรอช้านะคะเข้าไปกดติดตามก่อนเลยกับ TikTok ของ CS3 Thailand ค่ะแล้วก็รับชมไลฟ์รอไว้ได้เลยนะคะรับรองว่ามีดีลเด็ดและโปรโมชั่นสุดปังที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้เลือกซื้อในทุกๆชั่วโมงอย่างแน่นอนค่ะดีลดีจริงๆโคตรตัน
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวได้เลย
1: จ้า
0: ต้องรีบต้องรีบเลย
1: เดี๋ยวเสร็จรายการปุ๊บเปิดกดไปค่ะยันเที่ยงคืนไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: มาที่วงการภาพยนตร์กันบ้างนะคะสำหรับภาพยนตร์แห่งปีเรื่องล่ามค่ะก็เพิ่งจะมีการจัดงานกาล่าพรีเมียร์ไปเมื่อวันก่อนค่ะล่ามเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของครูเอ๋เบญจวรรณภูมิแสงนะคะทำหน้าที่เชื่อมความเข้าใจและช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนค่ะผ่านประสบการณ์การทำงานในสหรัฐอเมริกาค่ะล่ามไทยผู้ที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนด้วยพลังของภาษาโดยหนังนะคะได้ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งค่ะที่ใช้ภาษาเป็นมากกว่าการสื่อสารนะคะแต่เป็นสะพานเชื่อมความหวังความยุติธรรมและศักดิ์ศรีของผู้คนในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตค่ะพร้อมกับนำเสนอประเด็นด้านแรงงานไทยสิทธิมนุษยชนและคุณค่าของความเข้าใจระหว่างผู้คนต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมซึ่งล่ามนะคะมีกำหนดเข้าฉายในวันที่12สิงหาคมนี้ภายใต้แคมเปญชวนแม่ดูหนังเพื่อส่งต่อเรื่องราวความรักความเข้าใจและการไม่ทอดทิ้งกันในวันที่ผู้คนต้องการกำลังใจมากที่สุดค่ะชวนคุณแม่ไปดูกันได้เลยนะคะสำหรับเรื่องล่ามภาพยนตร์แห่งปีเรื่องนี้กันค่ะ
0: น่าติดตามมากๆเลยค
1: ่ะ
0: ส่วนใครที่อยากได้แรงบันดาลใจดีๆนะคะไม่อยากให้พลาดเลยกับรายการ168ชั่วโมงค่ะที่สัปดาห์นี้เราจะพาไปพูดคุยกับคุณชาคิดนะคะผู้กล้าเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองพร้อมเส้นทางความฝันใหม่กับการเป็นศิลปินค่ะรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้ค่ะจะพาไปพูดคุยและทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ชาคิดที่เขาเริ่มต้นจากการเป็นนักออกแบบและภูมิสถาปนิกนะคะแต่ความฝันจริงๆของเขาคือการอยากเป็นศิลปินค่ะและในที่สุดเขาก็กล้าเดินตามความฝันของตัวเองนะคะพร้อมเริ่มต้นเส้นทางนี้จากความรักในเสียงดนตรีและต่อยอดด้วยการเรียนรู้การทำเพลงผ่านโลกออนไลน์สู่การแต่งและผลิตผลงานเพลงของตัวเองได้ในที่สุดค่ะจนตอนนี้เขามีผลงานให้ทุกคนได้รับฟังกันแล้วหลายเพลงเลยนะคะรวมถึงยังได้รับโอกาสให้เข้าร่วมในรายการ19 Lab นะคะของ GM Grammy แล้วก็ยังบริหารธุรกิจออกแบบนะคะแบรนด์แล้วก็กราฟิกดีไซน์ด้วยและต่อยอดสู่ธุรกิจกาแฟนะคะมารับแรงบันดาลใจดีๆจากชาคิดได้เลยในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้ค่ะเวลา 23:55 นและสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube ของ Search Group Official ได้เลยค่ะ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งโปรเจกต์เรื่องของเพลงนะคะเสียงแห่งชีวิตซาวออฟไลน์ค่ะก็ได้ออกซิงเกิลที่4มาให้ได้รับฟังกันแล้วค่ะเสียงแห่งชีวิต Sound of Life ค่ะคือโปรเจกต์เพื่อสังคมที่นำเรื่องราวของศิลปิน6คนที่เผชิญกับเหตุการณ์ในโลกโซเชียลมีเดียทำร้ายจิตใจนะคะแต่พวกเขาก็สามารถผ่านเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านั้นมาได้ค่ะและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเข้มแข็งนะคะล่าสุดค่ะเดินทางมาถึงศิลปินคนที่4กันแล้วนะคะเขาคนนั้นก็คือมิดโมดดาราหรือฟิตมิดดามนะคะที่สำคัญเพลงนี้เนี่ยได้แรปเปอร์ตัวเก๋ามาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเพลงแรปแนวดราม่าเข้มข้นด้วยนะคะด้วยคุณมิดเนี่ยก็ได้หยิบประสบการณ์ตรงจากชีวิตจริงเมื่อครั้งติดโควิด-19 ระลอก2นะคะซึ่งตอนนั้นนอกจากโรคทางกายแล้วเนี่ยเขายังได้โรคทางใจอย่างโรคแพนิคกลับมาด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เอาชนะมาได้นะคะแล้วก็ดึงเอาความรู้สึกทั้งหมดมาแต่งเป็นเพลงที่ชื่อว่าจิตสั่งค่ะที่เรียกว่าพร้อมส่งต่อพลังบวกให้กับทุกคนที่กำลังต่อสู้กับจิตใจของตัวเองในตอนนี้ได้แบบดีมากๆเลยนะคะใครที่อยากเติมพลังใจหรืออยากฟังเพลงดีๆจากโปรเจกต์เสียงแห่งชีวิต Sound of Life นะคะก็สามารถเข้าไปฟังแล้วก็ดู MV เพลงสั่งจิตได้ทาง YouTube Project Sound of Life ค่ะ
0: และปิดท้ายช่วงนี้นะคะด้วยกิจกรรม

ของวิทยุครอบครัวข่าวค่ะกับกิจกรรมแสงธรรมนำใจถวายเทียนพรรษา2569นะคะที่จะพาผู้ชมไปล่องเรือค่ะแล้วก็ทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษานะคะไปร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณศรีศักดิ์ประวีกันค่ะ

0: ครอบครัวข่าวชวนสมาชิกครอบครัวข่าวสายบุญมาร่วมกิจกรรมแสงธรรมนำใจถวายเทียนพรรษา2569ค่ะพาไปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาทำบุญไหว้พระถวายเทียนพรรษาณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพนั่นเองค่ะวัดประจำรัชกาลในหลวงรัชกาลที่1และวัดบางน้ำชนวัดเล็กๆที่มีประติมากรรมสวยงามและเก่าแก่เลยค่ะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายกับหลวงปู่โตองค์ใหญ่หนึ่งเดียวในไทยค่ะ
1: สวัสดีค่ะอุกสมาพรชูกิจค่ะจากรายการ Smart SME ข่าววิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะวันนี้เนี่ยพุกพาแฟนๆรายการนะคะมาร่วมในกิจกรรมแสงธรรมนำใจถวายเทียนพรรษาประจำปี2569ค่ะ
2: การที่เราเลือกวัดสำคัญนะครับ2วัดนี้ในทริปนี้นะครับเพราะเรามองแล้วว่าเป็นวัดที่เราเชื่อว่าไหว้แล้วพลิกชีวิตจริงๆไหว้แล้วจะมีสิ่งดีๆกลับไปจริงๆอันประกอบไปด้วยวัดบางน้ำชนและที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารครับสำหรับเมื่อเช้าที่วัดบางน้ำชนนะครับในพระอุโบสถนะครับต่อหน้าองค์พระประธานที่มีพระนามว่าหลวงพ่อโตเราได้ถวายเทียนนะครับ2ต้นเราได้ถวายพระไตรที่เราจัดมาเป็นกรณีพิเศษเราได้ถวายสังฆทานที่เราจัดมาพิเศษสำหรับทริปนี้โดยเฉพาะนะครับในพระอุโบสถต่อหน้าองค์พระรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ครับความรู้ก่อนจะเป็นชื่อวัดพระเชตุพนเดิมชื่อวัดอะไรมาก่อนเป็นวัดโพธารามมาตั้งแต่ทั้งกรุงศรีอยุธยาได้เห็นถึงซุ้มประตูที่เราเชื่อว่ารอดแล้วเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราก็คือซุ้มประตูสวรรค์ได้เห็นแล้วพระพุทธรูปหล่อองค์แรกในสมัยรัชกาลที่1ผู้มาทำการสถาปนาวัดนี้ทุกท่านเมื่อได้เห็นพระพุทธรูปองค์นี้ผมเชื่อมั่น 100% เลยว่ามีความสุขมีความประทับใจอิ่มเอมแน่นอนครับ
3: เป็นการเปิดประสบการณ์นะคะที่ได้มาร่วมชมแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมได้ความรู้เปี่ยมปิติได้อิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องนะคะทุกอย่างครบเลย
4: เวลาที่เราไม่ได้มาอย่างเงี้ยเราไม่มีใครที่แนะนำเราเราก็ได้แค่เดินดูตรงนั้นตรงนี้เฉยๆแต่คลิปนี้ดีมากๆทำให้เปิดโลกมา
1: วันนี้นะคะนอกเหนือจากกิจกรรมไหว้พระแล้วเนี่ยนะคะตอนเย็นค่ะเราจะมีดินเนอร์กับแฟนๆรายการนะคะที่สยามเจริญนครคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่แบบสวยมากอาหารอร่อยมากและที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยวันนี้มีของแจกกันเยอะมากๆรับรองว่าใครที่มาวันนี้มีความสุขอิ่มเอมใจกลับไปแน่นอนค่ะและฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะฝากติดตามวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเพจวิทยุครอบครัวข่าวไว้นะคะเพราะว่าตลอดทั้งปีค่ะเราจะมีกิจกรรมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้ได้มาร่วมสนุกกันแล้วไปด้วยกันนะคะไปกับวิทยุครอบครัวข่าวค่ะ
5: รถเยอะเรื่องไม่ถูก
6: ใช่ไหม
5: เนี่ย
6: ไทยญี่ปุ่น
5: เกาหลี
6: ชิลีคาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
7: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
6: โอเค
8: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
9: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม่
10: Is that good?

0: ฮลเฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
1: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
2: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
3: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
2: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: เร็วๆนี้
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันพิษณุโลก
2: พบกับตำนานความอร่อย
1: 7-13 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
4: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลจากประเทศญี่ปุ่นมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
3: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
5: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
6: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
7: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
8: ชนะแล้ว
9: อีกสักเกมไหม
7: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูมแม็กซ
2: ์ตาม Daily C3 ค่ะมาดูวิธีการช้อปปิ้งทิปกันบ้างนะคะว่ามันคืออะไรไม่ใช่แบบทิปที่แปลว่าเคล็ดลับนะคะทิปเลยค่ะเคยไหมคะเครียดๆแล้วนิ้วแบบลากเข้าแอปสั่งอาหารแอปช้อปปิ้งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยรู้ตัวอีกทีเอ้อซื้ออีกแล้วเหรอสั่งอีกแล้วเหรอแต่ตอนนี้ที่เกาหลีใต้ค่ะเป็นเทรนด์ค่ะวัยรุ่น Gen Z เนี่ยเขามีเทรนด์ใหม่ที่เรียกว่า Shopping Tip หรือ Dopamine Site คือการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารปลอมๆอย่างแอป Food Never Comes อันนี้ก็คือหน้าตาถอดแบบมาจากแอป Delivery ของจริงเป๊ะๆคุณสามารถเลือกกดเมนูใส่ตะกร้ากรอกที่อยู่ดูมีไรเดอร์จำลองวิ่งบนแผนที่ให้เราลุ้นๆแต่ที่พีคคือพอถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีของมาส่งจริงค่ะไม่มีการหักเงินแม้แต่บาทเดียวตบท้ายด้วยระบบจะมีการคำนวณให้ดูเสร็จสับเลยว่าวันนี้คุณประหยัดเงินไปได้กี่วอนเซฟแคลอรี่ไปได้เท่าไหร่หรือถ้าอยากช็อปของตกแต่งบ้านแพลตฟอร์มอย่างซาจาซ่ามีให้เรากดเลือกสินค้าเหนือจินตนาการของเรานะคะลงไปตะกร้าเอาไว้รีวิวขำๆคลายเครียดในทางจิตวิทยาวารสาร Psychology Today ระบุว่าสมองมนุษย์เราค่ะจะหลั่งสารโดพามีนหรือสารแห่งความสุขออกมามากที่สุดตอนที่เราคาดหวังแล้วก็รอคอยมากกว่าตอนที่ได้รับของจริงซะอีกค่ะการได้เลือกได้กดใส่ตะกร้าเลยทำให้สมองฟินได้โดยที่กระเป๋าตังค์ไม่ฉีกด้วยค่ะแพลตฟอร์มพวกนี้ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือช่วยยับยั้งอาการเสพติดการช้อปปิ้งออนไลน์ลดความเครียดไปในตัวค่ะ
3: ชาย Coffee Lover เคยฝันอยากคั่วเมล็ดกาแฟสดๆดื่มเองที่บ้านแต่ก็ติดตรงที่มันยากควันเยอะแถมควบคุมรสชาติเนี่ยไม่ได้บ้างใช่ไหมคะวันนี้ค่ะมีนวัตกรรมสุดว้าวมาตอบโจทย์ค่ะอันนี้นะคะคือ Roma X เครื่องคั่วกาแฟพลัง AI ค่ะที่จะเปลี่ยนบ้านคุณให้กลายเป็นโรงคั่วกาแฟระดับพรีเมียมได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะเขามีระบบ AI อัจฉริยะนะคะที่ช่วยควบคุมการคั่วให้ตั้งแต่ต้นจนจบมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีน5นิ้วที่มีสูตรการคั่วตามสายพันธุ์เมล็ดกาแฟจากทั่วโลกให้เลือกมากกว่า260โปรไฟล์แถมยังปรับระดับความเข้มได้อีก6เลเวลนะคะอยากได้รสชาติบอดี้หรือกลิ่นหอมสไตล์ไหน AI เนี่ยสามารถจัดให้ได้เป๊ะเลยค่ะไม่มีไม่แน่นอนตัวโถคั่วนะคะได้สูงสุด300กรัมต่อครั้งชงเอสเปรสโซ่เนี่ยได้มากถึง37แก้วเลยค่ะจะดูการไต่ระดับอุณหภูมิได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปในมือถือก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะแถมยังมีระบบช่วยลดควันและถาดเก็บเศษเปลือกกาแฟในตัวหมดกังวลเรื่องกลิ่นรบกวนในบ้านไปได้เลยที่สำคัญนะคะคุณสามารถพกไปใช้นอกสถานที่ได้เก๋ๆเลยค่ะ
2: อย่าหลงมัวเมาอยู่ในอาการทิปของตัวเองนะคะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยให้เราไปเสพติดสิ่งดีๆแล้วมีสติอาจจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าค่ะ
4: ขอบคุณคุณสีมากๆนะคะ
5: ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิตซีวิตามินครีมรวมถึงชุดพิธีกรจาก VT Studio และปานิคลอเซ็ตด้วยค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเรายังคงเกาะติดเหตุการณ์สลดใจที่เกิดขึ้นนะคะเด็กนักเรียนอายุ14ปีก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะยืนยันตัวเลขล่าสุดอย่างเป็นทางการตอนนี้มีผู้เสียชีวิต6รายเป็นครู5รายนะคะและผู้ก่อเหตุที่เป็นนักเรียนอีก1รายค่ะแต่ว่าตัวเลขตอนนี้ยังไม่นิ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะค่อยๆรายงานเข้ามาเป็นระยะส่วนรายชื่อของผู้เสียชีวิตก็คือนายกิตติพงศ์รองผอ.ฝ่ายปกครองนางสาวสายฝนเลขาหน้าห้องนางสาวทิวาพรครูแนะแนวว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทนัทพรครูภาษาไทยและนางสาวประภาพรเป็นครูคณิตศาสตร์ค่ะส่วนผู้เสียชีวิต1รายคือเด็กชายพัชตะอายุ14ปีส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้ยืนยันตัวเลขอยู่ที่9คนจำนวนนี้มี3คนที่อาการสาหัสคือเด็กหญิงพัชสาอายุ14ปีกระสุนเข้าที่อกด้านซ้ายเด็กชายกิตติมากรอายุ14ปีกระสุนเข้าที่ไหล่ซ้ายและเด็กชายสุภพงศ์อายุ14ปีกระสุนเข้าที่ชายโครงซ้ายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก6คนอาการสีส้มนะคะก็คือนางสาวฉัตรวิมลอายุ17ปีส่งรักษาโรงพยาบาลประทุมธานีสีเหลือง3คนคือเด็กหญิงณัฐกฤตอายุ12ปีโรงพยาบาลบางบัวทองเด็กหญิงกันรัตอายุ12ปีโรงพยาบาลปากเกร็ดเด็กหญิงชนนิพาส่งตัวโรงพยาบาลศิริราชส่วนอีก2คนเป็นเด็กหญิงวัย13ปีทั้งคู่ยืนยันอาการปลอดภัยแล้วทีมข่าวของเราได้สรุปภาพรวมไล่ย้อนทำลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพค่ะเราย้อนกลับไปเหตุการณ์เริ่มต้นช่วง 9:30 นมีเสียงปืนดังขึ้นบริเวณพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีย่านวางกรวยระบุผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุกู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉินรับแจ้งเหตุและเริ่มเดินทางเข้าพื้นที่ 10:00 นพันตำรวจเอกภาสกรผู้กำกับสภ.ปลายบางยืนยันเกิดเหตุการณ์จริงตำรวจสภ.ปลายบางร่วมกับนปภ.นนทบุรีนำกำลังเข้าปิดล้อมอาคารขอความร่วมมือประชาชนงดไลฟ์10:15 นครูและบุคลากรเร่งพานักเรียนทยอยออกจากอาคารเรียนไปยังพื้นที่ปลอดภัย10:30 นชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราช26และกำลังตำรวจสายตรวจกระชับพื้นที่กดดันค้นหาตัวผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่ายังกบดานอยู่ในอาคารนายกรัฐมนตรีสั่งการให้มท.2ลงพื้นที่ด่วน11:00 นรับแจ้งเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงตัวเองบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาและมีรายงานล่าสุดพบว่าเด็กยังไปก่อเหตุยิงปู่และย่าของตนเองในบ้านพักก่อนจะมาก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนด้วยขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นำทีมตำรวจเข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุด้วยตัวเองนะคะวันนี้ที่ชั้น4อาคาร5ส่งแบ่งกำลังเป็น6ชุดตรวจสอบค้นหานักเรียนและผู้ติดค้างถึง2รอบก่อนจะยืนยันว่าไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารแล้วตำรวจได้เชิญตัวพ่อกับแม่เด็กชายวัย14ปีที่ก่อเหตุมาสอบปากคำร่วมกับผอ.โรงเรียนมีรายงานว่าพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุได้แยกทางกันตั้งแต่ยังเด็กทุกวันนี้เด็กพักอาศัยอยู่กับปู่ส่วนปืนตรวจสอบพบเป็นปืนออโต้ยี่ห้อ CZ ของปู่นะคะและยังพบกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้34นัดมีแมกกาซีน2แมกด้วยกันด้านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์โฆษกตร.ให้สัมภาษณ์กับรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยระบุว่าเร่งตรวจสอบสาเหตุกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนตำรวจยังไม่สามารถสรุปแรงจูงใจในการก่อเหตุได้ค่ะต้องรอการสืบสวนอย่างละเอียดทั้งในเรื่องพฤติการก่อนเกิดเหตุสภาพแวดล้อมและข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อเหตุด้วยส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นอาวุธปืนที่มีชื่อผู้ครอบครองของบุคคลในครอบครัวนั่นก็คือปู่ของเด็กผู้ก่อเหตุนั่นเอง
3: อาวุธปืนอันนี้นี่ท่านดูทรงแล้วนี่มันน่าจะเป็นปืนที่เขาไปเอามาจากไหนฮะไปสั่งมาหรืออะไรไงพ่อจะมีข้อมูลไหมครับ
4: ทราบเบื้องต้นเรื่องอาวุธปืนนะครับตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะเป็นอาวุธปืนของคุณปู่นะคร
3: ับ เป็นของคุณปู่นะฮะ
4: ครับเป็นของคนบุคคลในครอบครัวอันนี้แล้วกันนะครับเบื้องต้นนะครับ
3: อ๋อโอเค
4: ส่วนที่มาของการได้มาทั้งอาวุธและกระสุนเนี่ยเดี๋ยวขอให้มีการสืบสวนสอบสวนหลังจากนี้โดยละเอียดอีกครั้งนึงครับ
3: ไม่ได้มีการไปซื้อหรือไปหา

0: มาจากที่ไหนใช่ไหมครับท่าน
1: เบื้องต้นเนี่ยชื่อปรากฏอย่างนั้นนะครับแต่ว่าน้องไปเอามาได้อย่างไรยังไงเดี๋ยวขอให้อยู่ในชั้นการสอบสวนสืบสวนหลังจากนี้ครับ
2: อีกด้านหนึ่งทีมข่าวไปตรวจสอบบ้านพักของนักเรียนชายวัย14ปีที่ก่อเหตุมีรายงานว่าขณะนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ปลายบางได้เดินทางไปเชิญตัวผู้ปกครองมาสอบปากคำที่โรงเรียนแล้วก็ตามรายงานบอกว่าพบศพปู่กับย่าของเด็กเสียชีวิต2รายในบ้านพักนะคะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเจอเด็กชายรายนี้น่าจะก่อเหตุยิงปู่และย่าก่อนนำอาวุธปืนมากราดยิงครูและเพื่อนที่โรงเรียนค่ะขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ตามคำสั่งของนายกพร้อมระบุว่าปืนที่เด็กใช้ก่อเหตุมีทะเบียนชื่อปู่เป็นอดีตข้าราชการครูเป็นผู้ครอบครองโดยตำรวจเก็บอาวุธและเครื่องกระสุนไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบจากข้อมูลเบื้องต้นผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่และย่าหลังจากพ่อแม่แยกทางกันก็คาดว่าเดินทางมาโรงเรียนด้วยตัวเองหลังเกิดเหตุโรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว2คาบนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบโทรศัพท์มือถือบริเวณอาคารที่คาดว่าเป็นจุดเกิดเหตุกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ส่วนการตรวจสอบที่บ้านพบอุปกรณ์สำหรับการเล่นเกมและจากการสอบถามครูพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมชื่นชอบการเล่นเกมแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเป็นสาเหตุในการก่อเหตุหรือไม่
3: เบื้องต้นอาวุธปืนนะครับเป็นปืนเล็กคอมแพคนะครับซึ่งชื่อทะเบียนเนี่ยเป็นของคุณปู่แต่ที่น่าเสียใจไปกว่านั้นก็คือพอเจ้าพนักงานไปที่บ้านแล้วเนี่ยน้องไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่น่าจะแยกทางกันนะครับแล้วก็อาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่านะครับแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่าคุณปู่คุณย่าก็เสียชีวิตที่บ้านด้วยเช่นเดียวกันเราเชื่อว่าน่าจะมีการก่อเหตุที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็มาที่โรงเรียนนะครับเหตุจูงใจว่าคืออะไรถึงทำที่บ้านกับคุณปู่คุณย่าเรายังไม่ทราบนะครับเหตุใดถึงมาทำต่อที่โรงเรียนเรายังไม่ทราบนะครับตอนนี้ท่านรองผบ.ตร.ทั้ง3ท่านอยู่ข้างในนะครับเราก็มีการดูพยานหลักฐานดูที่เกิดเหตุ
2: ท่านผู้ชมไปที่โรงพยาบาลบางกรวยนะคะศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะเป็นที่ที่ร่างของเด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุถูกส่งตัวมาที่นี่มีรายงานว่าพ่อจะมาดูศพของลูกด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลหลังสอบปากคำที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วที่นี่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4รายมีเคสสีแดงคืออาการสาหัส2รายเด็กหญิง1รายถูกยิงที่อกซ้ายเด็กชาย1รายถูกยิงที่ชายโครงถูกนำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอีกรายค่ะเป็นเด็กผู้ชายถูกยิงที่ไหล่บาดเจ็บปานกลางเป็นเคสสีเหลืองถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนอีกหนึ่งเป็นเคสสีเขียวบาดเจ็บเล็กน้อยรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะมีรายงานล่าสุดค่ะช่วงเวลาบ่าย 2:30 ที่ผ่านมาพ่อกับแม่เดินทางมาดูศพลูกชายแล้วนะคะมาที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ตอนนี้ตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำอยู่ที่สภ.ปลายบางเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ต่อเนื่องค่ะ
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
5: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
6: ศึกยอดมวยไทยวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เพชรนครเอียนมวยไทยปะทะผาบอยแดงโชคอำนวยชัยและเหล็กก้าเคียโต้งตลิ่งชันปะทะวันพเนจรลูกสวนถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามป้อมน้อยเวลา 12:15 นาที
7: เรายังอยู่กันที่เซินเจิ้นค่ะนี่เราบุกเข้ามาถึงโซนที่เขากำลังเด็บกันเลยนะคะนี่แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยอะพิธีการออกมาจากกล่อง
8: มาอย่ามาทางนี้สิ
7: คนขยับแบบไหนหุ่นเนี้ยก็จะขยับตาม
9: ดิจิทัลไทยแลนด์เสาร์นี
10: ้ใหญ่ที่สุดในไทยแต่คนไทยกลับไม่รู้จักแบรนด์ขยักฝีมือคนไทยใน B-Times Weekend เสาร์ที่8สิงหาคมเวลา

0: ท่านผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุการณ์แล้วนะคะย้ำว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนี่เป็นเหตุผลความจำเป็นที่ต้องห้ามพกปืนค่ะ
1: นี่ไงครับถึงบอก
2: แย่มากเลยเป็นเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้น
3: มัน
2: เสียใจมากอยู่แล้วที่ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ใช่เสียใจเฉพาะผู้เสียชีวิตเสียใจที่เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในประเทศเรานะครับ

0: นี่ครับเนี่ยบอกแล้วว่าพวกอาวุธปืนเลยทั้งหลายที่รัฐบาลไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ต่อไม่ยอมให
1: ้เดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันต่อในออนไลน์คุยข่าว3นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
2: ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติก

0: นับสนุนโดยน้ำปาระแม่บุญล้ำเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียเทควีและเทคเอส
1: ฉันไม่รู้มาก่อนว่าคุณคือแม่ของพิสุทธิ์ฉันก็เลยทึกทักเอาเองว่าคุณทั้งสองคนคือคู่รักกัน
2: การที่ชายมาพัวพันกับคนอย่างฉันมันก็เลยทำให้คุณผิดหวังมาก
1: ฉันยอมรับว่าฉันไม่ชอบคุณ
2: คุณก็เลยรังเกียจชายไปด้วย
1: ฉันไม่เคยนึกรังเกียจเขาเลยนะคะฉันยังอยากเป็นเพื่อนกับเขาอยู่เพราะเขาคือคนคนเดียวที่ดีกับฉัน
2: คุณก็เลยกลัวชายจะผิดใจกับคุณก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องมาขอโทษฉันใช่ไหมทั้งที่คุณเข้าใจว่าฉันเนี่ยเป็นเมียน้อยของพ่อคุณ
1: แต่นี่มันคนละเรื่องกันนะคะ
2: ฉันถามหน่อยนะคุณกระลักทำไมคุณถึงคิดว่าฉันกับคุณกฤตนั้นมีอะไรกัน
1: ก็ใครๆเขาก็คิดกันอย่างนั้น
2: คุณก็เลยเชื่อเพราะคุณฟังคำพูดจากคนอื่นนั้นเหรอที่จริงฉันก็เข้าใจอะนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับคุณกฤตเนี่ยมันค่อนข้างจะหมิ่นเมต่อความเข้าใจผิดของคนทั่วไปแต่ฉันขอยืนยันนะว่าฉันกับคุณกฤตเนี่ยเราไม่มีอะไรกันฉันไม่เคยแย่งสามีใครคุณกฤตกับฉันน่ะคบหากันในฐานะเพื่อนที่ทำธุรกิจร่วมกันเท่านั้นแต่เอาล่ะไหนๆเราก็เปิดใจพูดกันมาถึงขนาดเนี้ยฉันบอกตรงๆนะคุณจะรู้สึกยังไงกับฉันก็ตามฉันขอบอกว่าฉันไม่สบายใจเลยที่คุณคบหากับพิสุทธ
1: ิ์แต่ฉัน
2: เอาเถอะฉันไม่รู้นะว่าคุณต้องการจะหาเพื่อนจริงๆหรือว่าคุณต้องการหาใครสักคนมาเยียวยาความเหงาของคุณเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลองหาจากคนอื่นนะคะ
1: ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงแต่ฉันขอยืนยันว่าฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะมาขอโทษคุณเท่านั้นส่วนเรื่องคุณพิสุทธิ์ถ้าเขาจะสมเพศเวทนาหรือรังเกียจฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรฉันขอทำในสิ่งที่ควรจะทำไม่ได้หวังอะไรไปมากกว่านี้คุณ
3: ไม่คิดว่าจะเจอคุณที่นี
1: ่คือฉันมาเคลียร์กับแม่คุณน่ะฉันเสียใจนะที่พูดจาเหลวไหลออกไปอย่างนั้น
3: เขาว่าคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดจริงไหม
1: นี่คุณไม่โกรธฉันแล้วเหรอไหนคุณบอกว่าคุณไม่อยากเจอหน้าฉันอีกแล้วไง
3: คนเอาแต่ใจอย่างคุณผมคงห้ามไม่ได้หรอก
1: คุณนี่เป็นคนดีจริงๆด้วย ฉันขอโทษนะที่เข้ามาปั่นป่วนชีวิตของคุณให้วุ่นวาย
3: คนเป็นเพื่อนกันก็ต้องยกโทษให้กันได้อยู่แล้ว
1: แค่ได้เป็นเพื่อนคุณก็ถือว่าฉันมีบุญมากพอแล้วล่ะฉันขอโทษนะที่ทำให้คุณต้องเดือดร้อนฉันจะไม่มากวนคุณอีก

0: ไม่ใช่เพราะลูกนะเขาก็ไม่มาขอโทษแม่หรอก
1: แม่ไม่เชื่อว่าเขาจะรู้สึกผิดกับแม่จริงใช่ไหมครับ
0: แม่ไม่ได้อคติกับการหลับนะชายเพียงแค่แม่ไม่อยากให้ชายเนี่ยไปจริงจังกับคำพูดของเขาเวลาเขาเหงาเขาก็เห็นเรามีค่าแต่ผู้หญิงรักสนุกอย่างกระหลัดเนี่ยนะไม่ได้หยุดอยู่แค่ใครคนใดคนหนึ่งนะลูก
1: แม่ครับแม่อย่าเพิ่งคิดมากสิครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรในทำนองนั้นกับผมก็ได
0: ้แต่ผู้หญิงอย่างกระหลัดเนี่ยเหมือนไม้เลยเขาอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้หรอกลูกเขาถึงได้เปลี่ยนสามีปีเว้นปีไงล่ะ
1: เขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ที่ต้องเปลี่ยนสามีบ่อยๆแบบนั้น
0: แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรนะที่ชายจะต้องไปรับผิดชอบความอ่อนไหวของเขาทำไมล่ะลูกทำไมชายถึงจะต้องเข้าไปอยู่ในวังวนของเขาอีกคนเขากับเรามันต่างกันนะลูกอยู่ห่างๆกระหลัดไว้ก็จะดี

0: ของเธอ
1: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม
1: ่ใช้นี
3: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
0: ล้างเก่งมาก
3: สันไลเลมอนสูตรใหม
4: ่ดีมอลลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
5: ์ว้าว
4: ไม่รีบไม่เหลือนะ
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอเคเฮอร์เบิล
9: ดิวดี
10: ดิวดี
11: ดิวดี
12: ดิวดีที่ตึกเตย24ชั่วโมงครั้งแรกของช่อง3ไลฟ์ไม่พัก24ชั่วโมงที่ CS3 Thailand พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงตั้งแต่9โมงเช้า7สิงหาคมเป็นต้นไปและเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ7สิงหาคมหลังข่าว3มิติติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
13: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: หากทุติยภพเพ็ญวันเกิดสิ่งอัศจรรย์จะปรากฏ
15: ในโลกนี้มีเรื่องมหัศจรรย์ไม่เว้นแม้ในผืนมหาสมุทรอันยิ่งใหญ
16: ่ท่านี่เหมือนกับเสียงพวกไซเรน
17: ผู้หญิงร้องไห้ถูกลอยอยู่กลางทะเลพิธีนี้ต้องไม่ธรรมดาแน
18: ่ในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม่
17: คุณได้กลิ่นความลึกลับมันโชยมาบ้างไหมอ่ะ
19: น่าจะกลิ่นที่มาแถวๆนี้

0: วรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
1: ถ้าตามหาชิ้นส่วนที่เหลือครบชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็นของฉัน
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: ท์คนคนนี้ไม่ใช่ของเธอ
9: สนับสนุนโดยไฮลักซ์ทราเวล M150

0: ฉันขอโทษนะที่ทำให้คุณต้องเดือดร้อนฉันจะไม่มากวนคุณอีก
1: เขากับเรามันต่างกันนะลูกอยู่ห่างๆกันหลัดไว้ก็จะดี

ฉันไม่สบายใจเลยที่คุณคบหากับพี่สุดฉันไม่รู้นะว่าคุณต้องการจะหาเพื่อนจริงๆหรือว่าคุณต้องการหาใครสักคนมาเยียวยาความเหงาของคุณเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นลองหา

0: ดึกแล้วไปนอนเถอะค่ะ
1: นวลฉันอยากทำงาน
0: ฮะทำงานนี่นวลได้ยินผิดปะคะเนี่ย
1: ทำไมนี่เธอคิดว่าคนอย่างฉันมันไร้ค่าจนทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหม
0: เปล่านะคะไม่ได้มองว่าไร้ค่านะคะแต่ก็แค่
1: ทำไมทำไม
0: เปล่านะคะคือนวลแค่
2: มีอะไรกันเหรอคะ
1: พี่อยากเปิดห้องเสื้อแหละ
0: อะไรนะ
1: นี่ไงใครๆก็คิดว่าฉันทำอะไรไม่เป็นฉันน่ะถึงอยากพิสูจน์ให้ใครๆได้รู้ว่าคนอย่างกระดัษเนี่ยจริงจังเป็นแล้วถ้าคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ทำได้ออกไปเลยฉันจะคิดงาน
0: ค่ะ
1: ออกไป

0: นี่คุณรับฉันเข้าทำงานแล้วเหรอคะขอบคุณมากนะคะ
1: ผมจะไม่รับได้ไงก็ผมเคยเจอคุณกับคุณกลัดมางานเปิดตัวสินค้าใหม่ของผมครอบครัวคุณกลัดมีบุญคุณกับบริษัทเรามาก
0: งั้นขอโทษนะคะฉันไม่สะดวกจะทำงานกับพวกที่อาศัยใบบุญพวกเทพทัตหรอก

0: นะเห็นเพิ่งออกตระเวนหางานใหม่ทุกวันเลย
1: เพิ่งพักไม่ได้หรอกนะรถมีคนรอสมน้ำหน้าเพิ่งตั้งเท่าไหร่เพิ่งจะต้องหางานใหม่ให้ได้จะได้ไม่มีใครมาสมน้ำหน้าเพิ่งกับลูกเพิ่งได้อีก

0: ้ยไม่เข้าใจเลยนะพี่ก้างจะทรมานตัวเองอยู่ทำไมเนี่ยงานกับผู้ชายมันสนองนี้ให้เราไม่เหมือนกันหรอกนะ
1: แล้วก้อยจะให้พี่ทำยังไงฮะก็แม่เขาเล่นออกโรงกันซะขนาดนั้นน่ะ
0: ให้อีกเดือนเดียวคิดดีๆนะถ้าพี่ก้างไม่บุกผู้ชายดีๆอย่างคุณพิสุทธิ์หลุดแน่
2: คนคนนี้ไม่ใช่ของเธอ
3: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
4: อร่อยที
5: ่ทำถึง
6: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
7: ทุกครั้งที่เห็นลูกมีความสุขแม่มีความสุขยิ่งกว่าวันแม่ปีนี้ฉลองกับไก่ทอดแม็กที่กรอบชุ่มฉ่ำอร่อยใหญ่ทุกชิ้นชุดไก่แม็กรักแม่เพียง299บาทฟรีตัวหนีเฟรนช์ฟรายสุดน่ารักวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ที่แมคโดนัลด
8: ์เฟิร์นจะดีใจมากกว่าที่พี่เซนคิดว่าเฟิร์นคือพื้นที่ปลอดภัยของพี
9: ่
3: ที่ตัวเองล้มละลายที่ตัวเองล้มเหลวอย่างเงี้ยเรื่องให้ลูกมันประสบความสำเร็จมากกว่าพ่ออ่ะ
10: โกหกว่ามันช่วยละ
11: The Running เงินงานความรักคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ผมพี่โกหกหรือพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
14: กูให้โอกาสมึงนะ
15: ทุกคนที่ตายเพราะไอ้เพ็งจะต้องไม่ตายฟรี
14: มึงกับกูนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
11: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 11 สิงหาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: อยากผมยาวสวยทำไงดี
17: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า

0: ซิลคำตอบของผมยาวสวย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
3: ้แป้งเดอะเอแป้งที่ใครๆก็ใช้ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
4: 生産面では良質の原料を使用し、そのため最新のスキンケア製品が完成し、肌を内側から保護し、栄養を与えることができます。私たちは製造過程で現代のテクノロジー、イノベーションを使用し、男性も女性も安心して高品質のものを使用できます。
3: ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อคุณภาพที่ดี
5: สวัสดีครับได้เวลาของแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้วันนี้ความสุขจะเกาะติดหน้าเลยเพราะว่าผมมาพร้อมกับแป้งขายดีแบรนด์เดอะเอแป้งเดอะเอสูตรยอดนิยมผมเน้นย้ำเลยว่าผมเองเนี่ยมีปัญหาบนใบหน้าเยอะเห็นแบบนี้คุณผู้ชมอายุ54ปีแล้วฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำความมันบนใบหน้าเต็มขนาดนี้เลยใช้แป้งตัวนี้เป็นแป้งขายดีเป็นแป้งใช้ดีและเป็นแป้งยอดนิยมของแบรนด์เดอะเอผมเน้นย้ำเลยวันนี้เจอกันถือว่าโชคดีมากปกติ1ตลับ590บาทวันนี้คุ้มๆโปรใหม่

หน้าสีสวยๆ10ช่องสีจัดไปโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและที่สำคัญวันนี้โทรสั่งทันรับเพิ่มเป็นของแถมใหม่ล่าสุดกับกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆน้ำหนักเบาๆใส่ของจุๆอีกหนึ่งใบและยังไม่หมดวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากครับกับสร้อยคอสีทองลายใหม่ล่าสุดคระแบบคระลายไปให้สวยๆทั้งนั้นอีกหนึ่งเส้นบอกเลยว่าสร้อยคอสีทองสวยมากงานประณีตงานละเอียดแล้วให้เป็นของขวัญอยู่ในเซตของหลักรวมของแถมวันนี้คือ27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเน้นย้ำเลยว่าเซตโปรโมชั่นวันนี้ราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทวันนี้ 8,000 ไม่ต้องจ่าย 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ยังแพงไปวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้อยู่หน้าจอแล้วเฉลี่ยชิ้นละ37บาทเท่านั้นผมเน้นย้ำเลยว่าหลายคนมีปัญหาที่แตกต่างกันดร.เอปีนี้ดูจากกระจกแล้วเห็นแล้วตกใจปัญหาบนใบหน้าเยอะมากแต่ไม่กลัวนะครับเพราะว่ามีแป้งตลับนี้แป้งตลับดำในตำนานเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีวิธีการใช้ง่ายมากนี่เลยทาปัดปาดทาตบๆเข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดมีปัญหาใต้ตามีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สม่ำเสมอของสีผิวไม่ต้องกังวลทาตบๆกดนิดหนึ่งปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหารอบดวงตาปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำปัญหาความมันบนใบหน้าผมให้เห็นแบบนี้เลยผมใช้เบอร์2นะครับสำหรับผิว2สีถ้ามีปัญหาหน้ามันบนใบหน้าสภาพหน้าจะเป็นแบบนี้เวลาทาแป้งไปแล้วจะได้ความเนียนเป็นแบบนี้เวลาทาแป้งไปแล้วเนี่ยความมันจะไม่เกาะติดเลยจะได้ความเนียนแบบนี้ผมบอกเลยนะวันนี้คือคุ้มค่ามากเป็นแป้งที่มีการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องผมเน้นย้ำเลยว่าวันนี้ใครเห็นโปรโมชั่นอยู่ต้องรีบสั่งเลยเป็นโปรใหม่ล่าสุดเน้นสำหรับหลายๆคนที่ต้องการความคุ้มค่าวันนี้รับแป้งไปทั้งหมด5ตลับจะใช้เองจะซื้อฝากจะนำไปขายต่อยังไงเต็มที่ไปเลยอย่าลืมรับของแถมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพับสำรองเนื้อนุ่มๆให้ไปอีก5ชิ้นครีมไข่มุกพัดเลติโนสบู่เซรั่มให้ไปอีก5ก้อนถูตะข่ายขัดผิวและตีฟองให้ไปอีก5ใบพาเลตแต่งหน้าสวยมาก10ช่องสีโลออนน้ำหอมให้ไปอีก2ขวดกระเป๋าสวยๆอีก1ใบและสร้อยคอสีทองลายใหม่ล่าสุดที่ผมคละลายไปให้สวยๆเลยทั้งหมดนี้27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางราคาเต็มของเซตนี้ประมาณ 8,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ37บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญได้ความสวยแบบแน่นๆความสวยแบบทนๆผมเน้นย้ำเลยนะคนถามมาเยอะว่าแป้งดร.เอกันน้ำหรือเปล่าแป้งดร.เอใช้แล้วจะเป็นยังไงแป้งดร.เอเวลาใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยอยู่ได้ทนนานหรือเปล่าผมเน้นย้ำเลยว่าวันนี้ผมเป็นเจ้าของแบรนด์และนี่คือเป็นโปรฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์เดอเอคือคุ้มค่ามากได้หน้าเนียนๆแบบนี้แบบไม่ต้องคิดเยอะได้หน้าเนียนๆแบบนี้แบบไม่ต้องคิดมากให้เห็นเลยนะว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งจริงๆก่อนหน้าเนี่ยมีปัญหาแบบข้างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำตามวัยคนอายุ54ปีมีความมันบนใบหน้ามีความคล้ำรอบดวงตามีร่องน้ำหมากแต่ปัจจุบันกลายเป็นแบบนี้แล้วคนถามมาอีกกันน้ำไหมกันเหงื่อหรือเปล่าสำหรับคนเหงื่อออกง่ายๆผมบอกเลยว่ามาทางนี้เพราะว่าเราเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของทั้งโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยจุดเด่นก็คือเน้นการปกปิดควบคุมความมันระหว่างทาปกปิดอำพรางซ่อนเลนปัญหาต่างๆบนใบหน้าผมเน้นย้ำเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่าแป้งดร.เอเนี่ยกันน้ำหรือเปล่าขออนุญาตจุ่มไม่เห็นกันแบบนี้จุ่มไม่เห็นกันแบบนี้กันน้ำไม่ละจ๊ะกันน้ำไม่ละจ๊ะให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วนำขึ้นมาทาหน้าต่อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอจะทำให้ดูว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบบง่ายๆแป้งแบรนด์เดอเอควบคุมความมันเน้นการปกปิดปัญหาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งไม่มีเวลาในการแต่งหน้ามาทางนี้แล้ว1ตลับน้ำหนักคือ18กรัมใช้ได้จุกๆคุ้มค่าแบบยาวหนวดยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนความปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเกลี่ยให้เห็นแบบนี้เนี่ยเกลี่ยเข้าหา

0: หากันให้ได้ดูแบบง่ายๆมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำจากแสงแดดจัดการไปได้เลยนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการใช้แป้งแบรนด์เดอร์เอผมบอกเลยนะก่อนหน้าจะมีปัญหาหลายคนรู้อยู่แล้วดร.เออายุเยอะแล้ว54ปีปัญหามีทั้งฝ้ากะจุดด่างดำความมันบนใบหน้าริ้วรอยต่างๆรอยยุงกัดรอยผดรอยผื่นอะไรเต็มที่ไปเลยผมเน้นย้ำเลยว่าณปัจจุบันให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์จริงของผู้ใช้จริงและเป็นเจ้าของแบรนด์ให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งบอกเลยตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วหลายคนถามมาบอกว่าแป้งกันน้ำแล้วอยู่บนหน้ากันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้กันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้แล้วให้เห็นกันชัดๆเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบรนด์เดอร์เอติดหน้าติดเนียนติดทนและติดหน้านานๆแบบนี้เลยไม่ต้องคิดเยอะแล้ววันนี้ต้องรีบสั่งนะเพราะว่านานๆทีมีหนกับแป้ง5ตลับ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีเข้ามาได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอครับยังมาพร้อมกับขบวนของแถมซึ่งวันนี้ให้คุ้มจุใจจริงๆนานๆมาทีมีทั้งพับสำรองมีทั้งครีมไข่มุกพัดเลติโนตัวดังและที่สำคัญยังมีจุดเด่นเลยเรื่องของการทำความสะอาดสบู่เซรั่มวันนี้ให้ไปไม่ได้1ก้อน2ก้อนนะให้ไปเลยทั้งหมด5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีปองอีก5ใบพาเลตแต่งหน้าสีสวยมากและที่สำคัญโลออนน้ำหอมกลิ่นใหม่ๆให้ไปด้วยกระเป๋าสวยๆเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ใบใหญ่คุ้มจุใจสีสวยๆน้ำหนักเบาๆใส่ของได้เยอะมากอีกหนึ่งและที่สำคัญวันนี้สั่งซื้อสำเร็จรับไปเลยครับแบบไม่ต้องลุ้นสร้อยคอสีทองคละลายไปให้สวยมากๆงานประณีตจริงๆทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายนะ 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ไม่ให้จ่ายวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรสั่งซื้อได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยเดอะเอโกเนเชอรัลมิราเคิล 2 way cake powder รับไปเลยครับทั้งหมด5ตลับคุ้มๆ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอฉลองครบรอบ10ปีทั้งทีพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพลัสเลติโนอีก2สบู่เซรั่มอีก5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก2ขวดกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆจุของมากๆอีก1ใบและที่สำคัญโทรมาทันตอนรับเพิ่มไปเลยครับกับสร้อยคอสีทองคละลายไปให้ทั้งหมดนี้คือ27ชิ้นราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 1,000 บาทจัดส่งฟรีโทรเลยครับตอนนี้021613233ระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
1: คนคนนี้ไม่ใช่ของเธอรู้ใจประกันภัยภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
2: ถ้างานของคุณต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างเนี่ยคุณจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
3: แล้วคุณจะรับฉันเข้าทำงานเหรอคะ
2: ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขตามที่ผมบอกได้เนี่ยคุณก็มาเริ่มงานได้เลย
3: อะไรนะคะนี่คุณรับฉันเข้าทำงานแล้วเหรอคะ
2: ครับ
3: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะ

0: คุณนะคะ
1: ขอโทษครับเชิญครับ
0: เดี๋ยวนะคะ

0: ี่เหรอคะ
1: คุณเองก็ทำงานที่นี่เหมือนกันเหรอครับ
0: ค่ะโล่งจังเลยนะคะฉันเพิ่งได้งานวันนี้นะคะ
1: ดีใจด้วยนะครับ
0: เชื่อไหมคะว่าฉันหางานเกือบ3เดือนไม่ได้เลยค่ะว่าจู่ๆก็จะได้วันนี
1: ้เรื่องดีๆมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราไม่ได้ตั้งตัวแบบนี้แหละครับ

0: ครับผมกำลังพูดอยู่ครับ
1: นี่ก้อยน้องพี่กั้งนะคะคุณพิสุทธิ์จำได้ไหมคะ
0: จำได้ครับ
1: คือก็จะโทรมาขอความช่วยเหลือจากคุณพิสุทธิ์เรื่องพี่กั้งหน่อยนะคะตั้งแต่วันที่พี่กั้งไปขอโทษคุณกับคุณแม่ของคุณพี่กั้งกลายเป็นคนไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเลยนะคะนี่ก็อาการทรุดหนักจนต้องให้น้ำเกลือเลี้ยงชีวิตไว้ก้อยขอละค่ะคงมีแค่คุณคนเดียวที่จะทำให้พี่กั้งดีขึ้นได้คุณช่วยมาหาพี่กั้งที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะนะคะถ้าคุณปฏิเสธพี่กั้งคงจะ
0: ก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะรีบไป
1: สำเร็จแล้ว
2: ดีใจจังเลยอ่ะ
1: เป็นไงแผนก็เลิศไหม
3: เลิศมากน้องสาวพี่เก่งมากเลยจ้ะพี่สัญญานะว่าพี่จะเอาชนะใจเขามาให้ได
1: ้พี่กั้งก็อย่าหลุดแผนแล้วกันทำสำออยให้เหมือนตรอมใจเข้าไว้เข้าใจไหม
3: โอ้ยอันนั้นนี่แหละยาก
2: ก้อยก็รู้นี่ว่าพี่เสแสร้งไม่ค่อยเป็น
1: ไม่ได้นะมาถึงขนาดนี้แล้วยังไงพี่กั้งก็ถอยไม่ได้ม่านยาสาไถมีเท่าไหร่ก็จัดไปเลย
3: อืมก็ได้พี่ไม่ขออะไรมากนะพี่ขอเพียงแค่รู้ว่าเขายังมีเยื่อใยกับพี่อยู่รับรองนะพี่จะเดินหน้าสุดพลังทำให้เขารักพี่ให้ได้ไม่ยอมปล่อยเขาหลุดมือเด็ดขาดเลย

หนาวฉันหนาวเหลือเกินหนาวอ่ะฉันคิดถึงคุณเหลือเกินอ่ะไปไหนมา

0: นี่คุณมาหาฉันจริงๆเหรอเนี่ย
1: คุณทำร้ายตัวเองทำไม
0: เปล่านะฉันไม่ได้ทำร้ายตัวเองเลย
1: ไม่กินไม่นอนมันก็คือการปล่อยให้ตัวเองก็ค่อยตาย
2: ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าให้รักตัวเองให้มากๆนะ
0: แต่ฉันไม่อยากจะรักตัวเองแล้วฉันไม่รู้จะอยู่ไปทำไมถ้าอยู่ไปโดยที่ไม่มีใครให้รักฉันอยากตายฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
1: กับผม
0: คุณรู้ไหมสามเดือนที่ผ่านมาฉันคิดถึงคุณมากๆเลยนะฉันไม่รู้จะอยู่ยังไงนะไม่มีคุณนะชีวิตฉันไม่มีความหมายเลยคิดถึงคุณมากทำไมคุณไม่คิดถึงฉันบ้างเลยฉันคิดถึงคุณมากเลยนะ
1: ผมเชื่อแล้วคุณคงเหงามากจริงๆถึงได้มีเวลามาแกล้งนอนป่วยแบบนี้เล่นตลกอะไรเนี่ยวันวันคงจะว่างมากใช่ไหมถึงได้คอยมาแก้คนอื่นไปทั่วแบบเนี้ย
0: ก็คุณใจดำกับฉันก่อนทำไมอ่ะ
1: กระลัดพอกันทีผมไม่

0: ดราม่าและสาระกับคนอย่างคุณละ
1: คุณพิสูจน์คุณพิสูจน์เดี๋ยวก่อนแต่อย่าเพิ่งไปคุณพิสูจน์ฟังฉันก่อนคุณพิสูจน์เดี๋ยวก่อนคุณพิสูจน์คุณพิสูจน์คือฉันขอโทษนะคือว่าฉัน
2: อย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้ตั้งใจ
1: ก็ได้ครั้งนี้ฉันตั้งใจ
2: คุณคงสนุกมากนะกับการที่ล้อเล่นกับความรู้สึกคนอื่นเนี่ย
1: รู้แต่จะให้ฉันทำยังไงอ่ะก็ฉันคิดถึงคุณนี่นา
2: ผมว่าคุณแค่อยากจะเอาชนะผมมากกว่า
1: คุณพิสุทธิ์เดี๋ยวก่อนแต่อย่าเพิ่งไปตกลงคุณเชื่อคำพูดของแม่คุณจริงๆใช่ไหมคิดว่าฉันไม่สามารถใช้ชีวิตใหม่ได้จริงๆใช่ไหมฉันเสียใจนะที่หลงคิดว่าคุณมองฉันต่างจากคนอื่นคุณคิดว่าฉันมีความสุขนั่นหรือไงที่ถูกคนอื่นมองว่าเป็นผู้หญิงสามผัวฉันเองก็อยากมีใครสักคนที่รักฉันจริงใช้ชีวิตร่วมกับฉันไปตลอดที่ฉันหลอกคุณเพราะฉันไม่ใช่เห็นคุณเป็นของเล่นนะฉันก็อายเหมือนกันนะที่ต้องแอบรักข้างเดียวอยู่อย่างเงี้ยฉันขอโทษที่ทำให้คุณต้องเสียเวลา

0: เธอ
1: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัปเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: ผมจะไปเกาะกะโหลกครับไอ้ผีตัวนั้นเอาไข่มุกไปแน่ๆ
6: เราจะแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันบนเกาะนี้ตลอดไป
7: แกต้องเป็นตัวตายแทนให้ฉัน
8: ให้ฉันฆ่าเธอเธอจะได้มาเป็นตัวตายตัวแทนของฉัน
9: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์ 19:00
10: นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ถ้าเป็นกูไงกูก็เลือกแม่ว่ะ
12: คำพูดแม่มันทำให้คนทั้งประเทศคิดไปในทางเดียวกัน
13: คิดอะไร
12: ก็คิดว่าน้องนินเป็นคนที่แย่งรันมาจากแม่ไงคะถ้าแม่ยังเลือกให้ทำแบบนี้ต่อไปนะรันคงต้องเลือกแล้วล่ะค่ะ
14: พี่รันพี่รัน
15: จากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรพวกเราจะไม่ปล่อยมือกันนะ
16: พี่โชคดีจังเลยที่มีน้องนินอยู่ข้างๆ
9: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: บีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
18: ์ว้าว
17: ไม่รีบไม่เหลือนะ
19: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
3: ตัวรักของฉันเข้าใจบ้างไหมฉันมีสิทธิ์จะรัก
4: สนับสนุนโดยสก็อตรังนกแท้ซอสปรุงอาหารแม็กกี
3: ้พี่กังว่าไงนะ
7: มันจบแล้วล่ะ
3: อ้าว
7: เขารู้ความจริงสิว่าพี่หลอกเขาอะแต่นี่ยังไม่พอนะพี่ดันหลุดปากไปบอกรักเขาด้วยอะโอ๊ยว่าทำไมชีวิตพี่มันยากอย่างนี้นะดันไปตกหลุมรักคนดีๆอะแล้วดูดิเขารู้หมดแล้วอะพี่พูดเลยไปอะไม่พูดเลยกลับมาเลยอะทำไงดีอะทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ด้วย

0: ผมคงบาปมากนะที่ทำให้คุณทุกข์ขนาดนี้
1: คุณพิสุทธิ์
0: คุณอยากคบผมจริงๆหรือเปล่า
1: อยากสิคะอยากมากเลยค่ะอยากค่ะ
0: งั้นผมขออะไรคุณอย่างหนึ่งได้ไหม
1: ขออุ๊ยได้สิคะฉันจะทำให้คุณหมดทุกอย่างเลยฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่งี่เง่าจะไม่ทำตัวไร้สาระอีกต่อไปแล้วอะ
0: เรื่องนั้นผมหยวนให้คุณได้อยู่แล้ว
1: อ้าวแล้วคุณใจฉันรับปากเรื่องอะไรล่ะ
0: ถ้าเราคบกันผมอยากให้คุณรับปากว่าจะเปิดใจมองแม่ผมสมัย
1: อ๋อได้สิคะอุ๊ยฉันทำได้อยู่แล้วฉันสัญญานะว่าฉันจะทำทุกอย่างให้แม่คุณสบายใจแล้วทำให้คุณแม่รู้ว่าฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ก็เหมือนกับร้านเสื้อผ้าฉันไงฉันยังทำได้เลยเห็นไหม
0: แล้วคุณล่ะอยากให้ผมเปลี่ยนแปลงอะไรไหม
1: อ๋อเปลี่ยนแปลงเหรอคะอุ้ยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะคนนี้โอเคหมดทุกก็มีนะจริงๆแล้วมีอย่างหนึ่งที่ฉันอยากให้คุณเปลี่ยนอะ
0: อะไร
1: ก็เปลี่ยนจากเรียกชื่อเป็นที่รักได้ไหมอะ
0: อะไรนะ
1: ไหนลองเรียกว่าที่รักสิเรียกว่าที่รักสิคะเร็วนี่ถ้าไม่เรียกว่าที่รักเนี่ยจะกระโดดหอมแก้มจริงนะทีรักเร็วทีรักรัก
0: คุณนี่มาโรงพยาบาลนะเนี่ย
1: ก็ไม่เรียกว่าทีรักเองนี่นะลองเรียกสิทีรักเร็วเร็ว
0: เอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับ
1: ก็ได้ค่ะสัญญานะว่าเขาน่าต้องเรียกว่าทีรัก
0: สัญญา

0: คุณหรอกนะยังไม่เชื่อหัวใจหมอนี่เต้นแรงๆนะเป็นอย่างนี้คนไข้ทุกคนหรือเปล่าเนี่ย
1: นี่มันห้องตรวจนะเข้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าได้ยังไง
0: ขอโทษนะครับคุณหมอแต่ตอนนี้ผมออกไปไม่ได้ผมขออยู่ที่นี่แป๊บเดียวนะครับคุณหมอ
1: ไม่ได้หรอกค่ะฉันมีคนไข้
0: คุณหมอช่วยผมหน่อยนะครับคุณหมอนะคุณหมอเฮ้ยคุณหนู
1: อ้าวหมอก้อยเจอคนไข้แล้วเหรอคะ
0: ฮะพี่บอกนะว่าคุณเป็น
1: อ๋อที่แท้คุณก็คือคนไข้พิเศษที่มาตรวจหาสารเสพติดสินะจะให้ส่งห้องเลือดเลยไหมคะ
0: ไม่ยังไงก็ไม่ไปหัวได้ตินขันไงผมก็ไม่ไป
1: โอเคค่ะไม่ไปก็ไม่ไป
0: คุณหมอเชื่อผมแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะถ้าคุณไม่อยากไปก็ไม่จำเป็นต้องไปนี่คะดีไหมคะ
0: ดีสิครับสวยแล้วยังใจดีอีกเนี่ยเราคุณพยาบาลครับคุณได้ยินแล้วใช่ไหมครับคุณหมอคนสวยบอกว่าไม่ต้องไป
1: อยู่ที่นี่ให้หมอตรวจให้ก็ได้

0: รู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหม
1: คุณ
0: โอเคไหม
1: คุณ
2: เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: คุณกลัวเข็มจนเป็นลมไปนะคะ
1: นี่ถ้าอีกสักชั่วโมงนึงยังไม่ฟื้นเนี่ยหมอนึกว่าต้องปั๊มหัวใจให้แล้วนะคะ
4: รีบนะคร
2: ับเฮ้ยไม่เป็นไรนะรีบอะไร

0: กันตาเทพทัตเราได้เจอกันอีกแน
1: ่เสียใจคนคนนี้ไม่ใช่ของเธ
2: อป้าข้าจะมา
3: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
4: ไม่มี
5: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
6: เดี๋ยวซีนต่อไป
7: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามิลโปรเทค
8: ผมบุ๊กจิรายุส่งแก้วเธอบอกหนุ่มตีมานี่มาแล้วนุ่มตายไทยบานดำแดนแบบผมยืนใบสมัครส่งได้ดีครับ
9: อยากรักนิ้วไก่แต่อยากรักคุณมากกว่าม
8: ีมเก่ามากเทคนิคไทยแลนด์
10: ที่หน่อยชอบนางจอมมากใช่ไหม
11: แล้วคุณป้าทับทิมก็จะยกจอมให้ผมใช่ไหมครับ
12: หนูเลวมากที่มาหลอกลวงท่าน
13: ผีเด็กร้องเหมือนร้ายกาจนะตายไปแล้วยังหวนมาสั่งเสียตะแก่นี
14: ่เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ตอนนี้นาลีกำลังไล่ตามนายวิจารณ์ไปอยู่ค่ะ
17: คงไม่มีอะไรแล้วล่ะการที่แกบอกว่าจะไปเชียงใหม่มันเป็นการทำร้ายจิตใจฉันเยี่ยมเลยแกรู้ไหม
11: สมบัติมหาศาลของพ่อกับแม่ฉันยังรักษาไว้ไม่ได้เลยแล้วฉันจะดูแลเธอได้ยังไง
18: แต่ละจิตรักนาลีนะคะ
14: หัวใจทาตรีจันทร์20นาฬิกา30นาทีตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
20: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
21: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
22: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
23: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
24: ฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมฉันมีสิทธิ์จะร
25: ักอะโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
26: ชายไปไหนมาลูกกลับมาซะดึกเชียวแล้วนี่ทานอะไรแล้วยัง
27: ทานข้าวมาแล้วครับผมไปเชิญเพื่อนมานะครับ
26: เพื่อนเหรอเพื่อนคนไหน
27: เอาเป็นว่าผมจะไม่ทำให้แม่ไม่สบายใจแล้วกันนะครับGood night ครับ

้องขอปรบมือให้กับโมเดลใหม่ของการแปรรูปอาหารผลงานวิจัยของคุณพิสุทธิ์ผมหวังว่าคุณคงจะพาทีมของเราเนี่ยสร้างสร

0: งานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้เร็วๆนี้นะครับ
1: การที่องค์กรของเราจะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยจนกลายเป็นบริษัทต้นแบบต้องอาศัยทุกฝ่ายครับต้องขอขอบคุณในความร่วมมือและก็ความเป็นมืออาชีพของทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ
0: และวันนี้เราก็ยังมีน้องใหม่ผมขออนุญาตแนะนำคุณสายน้ำผึ้งคุณแม่ยังสาวที่จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการตลาดให้กับพวกเราด้วยครับ
2: ก็ยินดีที่รู้จักทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะเพิ่งสัญญาว่าเพิ่งจะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากบริษัทอื่นให้เรากลายเป็นอันดับต้นๆของประเทศให้ได้ค่ะ
0: ผมได้คนไฟแรงอย่างคุณพิสุทธิ์และคุณสายน้ำผึ้งมาร่วมงานผมมั่นใจว่า CF Interfood ของเราเนี่ยจะก้าวไกลแซงหน้าคู่แข่งภายในปีนี้แน่นอน

0: ไรที่จะนำเสนอใหม่ๆเนี่ยเสนอผ่านทางเลขาผมได้เลยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วเจอกันครับ
1: ครับ
2: คุณพิสุทธิ์คะ
1: คุณเก่งมากเลยนะครับวิเคราะห์ตลาดได้เฉียบคมมาก
2: ขอบคุณค่ะแต่ว่าเพิ่งกะว่าอยากทำให้มันลงตัวมากกว่านี้นะคะคิดว่าจะปรึกษาฝ่ายวิจัยอยู่พอดี
1: อ๋อได้เลยครับไม่มีปัญหายินดีครับ
2: ใช่ไงเที่ยงแล้วเราไปทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมคะจะได้คุยเรื่องนี้ไปด้วย
1: ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมมีนัดแล้ว
2: ไม่เป็นไรค่ะไว้โอกาสหน้าก็ได
1: ้ถ้าคุณสายน้ำผึ้งมีอะไรจะปรึกษาผมเนี่ยเชิญได้เลยนะครับ

0: ตอนนี้นะก้านกำลังมีโปรเจกต์ที่แบบบิ๊กมากๆใหญ่มากๆคือตอนนี้ก้านกำลังจะเป็นสไตลิสต์กับใครบางคนเรียกได้ว่าเปลี่ยนลุคปรับโฉมจนแบบเขาจะจำตัวเองไม่ได้เลยล่ะ
1: งานแบบนั้นมีด้วยเหรอ
0: มีสิก็คุณไงลูกค้าคนแรก

0: ชอบคุณโทรหาผมทำไมเนี่ย
1: ไหนขอดูหน่อยสิโอ้โหแมมชื่อจะเป็นทางการเลยแมมว่าการัดไม่ได้แล้วนะคะต้องแมมว่าที่รักมาเดี๋ยวกระดาษถ่ายรูปให้ต่อจากนี้ไปเนี่ยเวลากั้งโทรหาคุณแล้วเนี่ยคุณเห็นกั้งจะได้ลมดีนะตากั้งบ้างดีกว่าเนาะแม่โทรมาร
2: ับสิครับ
1: ไม่เอาอ่ะไม่รับอ่ะ
2: คุณกลัวว่าท่านจะรู้ว่าอยู่กับผมเหรอ
1: ไม่ได้กลัวเลยแต่กล้ามเนี่ยทะเลาะด้วยอ
2: ่ะดูท่าทางว่าแม่เราสองคนคงเข้าหน้ากันไม่ได้

0: ูเหมือนเรื่องของเราจะไปด้วยกันไม่ได้ไร้อนาคตอย่างนี้แล้วอ่ะคุณยังจะคบกับกั้งอีกไหมคะ
1: นี่เราก็อยู่ในอนาคตนี่มันเป็นอนาคตของเมื่อวาน
0: ก่อนหน้านี้กั้งไม่เคยนึกเลยนะคะว่าเราสองคนจะเป็นอย่างวันนี้ได้เพราะฉะนั้นนะกั้งสัญญาค่ะว่ากั้งจะทำวันนี้กั้งจะทำตอนนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณมากนะคะให้โอกาสกับผู้หญิงอย่างกั้ง

0: เสร็จหรือยังอ่ะลูกเดี๋ยวก็ไปทำงานสายรอ
1: เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้า
0: โอ้โหนี่แต่งหน้าทำผมใหม่ซะสวยเชียวคนท้องก็ไม่มีใครเขามามองหรอก
1: นรสไม่รู้อะไรบางทีการที่เราท้องไม่มีพ่อเนี่ยก็เรียกแสดงความสงสารได้เหมือนกัน
0: เดี๋ยวพี่เพิ่งพูดแบบนี้แสดงว่าเพิ่งเจอใครอีกแล้วใช่ไหม
1: เพิ่งก็กะจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเหมือนกันคนดีๆที่เขาไม่รังเกียจคนท้องอย่างเพิ่งมันก็ต้องมีบ้างเพิ่งยังสาวยังสวยทำไมที่นางก้างแต่งงานตั้งหลายทีไม่เห็นมีใครว่าอะไรมันเลยเพิ่งก็มีดีของเพิ่งเหมือนกันนะ

0: มิ่น10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: 1 2 3โอ้ย
7: ให้ผู้ชายจับคู่งัดข้อหาคู่ไปเดทด้วย1คน
8: ใครเสือได้ครับ
9: Love Roulette Reality
10: คุณลิพัฒน์จะให
11: ้เร็วๆนี
12: ้งานที่แกทำไว้มันยังไม่จบต้องให้แกตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับข้อมูลพวกนี
13: ้รู้ใช่ไหมว่าถ้าข้อมูลนี้อยู่ในมือคนเก่งๆแบบคุณจะใช้ประโยชน์กับมันได้มากกว่าแค่เกมโพลิสจับขโมย
14: พี่โก้แกโทรมาทำไมตอนนี้ลิสากับอังเปาโดนไอ้หนุ่ยจับตัวไปผมต้องการความช่วยเหลือ
0: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี ค่ะวันนี้คุณวิสุทธ์ดูแปลกตาไปนะคะ

0: เลิกงานแล้วยังไม่กลับบ้านอีกเหรอครับ
1: ตายจริงเพิ่งทำงานจนเพลินเลยลืมเวลานะคะ
0: กลับบ้านไปพักผ่อนเถอะครับนี่กำลังท้องอยู่ด้วยนะอย่าทำงานหักโหมเกินไป
1: ก็เพราะว่าท้องนี่ไงคะเลยต้องทำงานเพื่ออนาคตของลูก
0: ผมเข้าใจนะครับว่าการเป็นซิงเกิลมัมมันไม่ใช่เรื่องง่าย
1: คุณพิสุทธิ์รู้เรื่องของพึ่งด้วยเหรอคะ
0: คือผมรู้มาจากหัวหน้าของคุณนะครับ
1: เรื่องแบบนี้มันปิดกันไม่มิดหรอกนะคะคือที่พึ่งต้องออกจากที่ทำงานเก่าก็เพราะว่าท้องไม่มีพ่อนี่แหละค่ะ
0: แต่ทุกคนที่นี่เขาก็ชื่นชมคุณมากนะครับคุณเลือกที่จะโยนอดีตทิ้งแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างกล้าหาญ
1: จริงเหรอคะ
0: อย่าท้อนะครับลูกคุณจะต้องภูมิใจในตัวคุณเชื่อผมนะ

0: ป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะเพิ่งขอโทษนะคะพอดีรีบไปหน่อยก็เลยไม่ทันเห็นนะคะโทษนะคะ
0: เอานี้ขอบงานกับทําบ้านอีกเหรอครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแฟ้มเยอะขนาดนี้จะกลับยังไงครับ
1: กลับแท็กซี่ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: เดี๋ยวผมไปส่งดีกว่าครับเชิญครับ

0: ลับไปทำที่บ้านแบบนี้ทุกวันเลยเหรอครับ
1: ค่ะก็เวลาที่เราทำงานกับลูกค้าที่อเมริกาเนี่ยเวลามันไม่ตรงกันนี่ค่ะ
0: แบบนี้นี่ถือว่าบริษัทใช้แรงงานเด็กหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็บริษัทให้โอกาสเราสองคนแม่ลูกเพื่อนก็ต้องตอบแทนในคุ้มค่าสิค่ะ

0: สวัสดีครับผมเพิ่งเลิกงานน่ะกำลังจะกลับบ้านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ตายจริงนี่คุณต้องไปส่งพึ่งที่บ้านคนที่บ้านก็เลยโทรตามใช่ไหมคะ
0: คนที่บ้านผมก็มีแต่แม่เท่านั้นแหละครับ

พอดีว่าคืนนี้นะคะเพิ่งอยากจะทําข้อมูลเสนอลูกค้าให้เสร็จแต่มีงานวิจัยบางหัวข้อที่เพิ่งยังไม่ค่อยเข้าใจเพิ่งขอเบอร์คุณไว้ได้ไหมคะไม่ทราบว่าจะรบกวนคุณหรือเปล่า

0: ใครมาส่งลูกเพื่อนที่ทำงานนะจ๊ะเขาเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะจ๊ะนรส
1: งั้นก็ถือว่าโชคดีแล้วล่ะที่เพิ่งย้ายมาทำงานที่นี
0: ่เพิ่งก็ว่าอย่างนั้นแหละตั้งแต่เพิ่งเลิกคบกับก้างนะชีวิตเพิ่งก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นขออย่างเดียวอย่าให้ก้างมาเป็นมารเพิ่งมั่นใจว่าชีวิตของเพิ่งต้องไปได้ไกลมากกว่านี้แน่ๆเลยนะ

0: างถึงเวลาที่แกต้องรับกรรมด้วยการนั่งมองความโชคดีของฉันบ้างแล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเสร็จงานแล้วคุณแวะมาหากั้งที่ร้านหน่อยนะคะกั้งมีอะไรให้คุณช่วยนะคะ
2: เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอครับ
1: เอาหน่ามาที่ร้านเดี๋ยวคุณก็รู้เองว่าแต่วันนี้คุณทำอะไรมาบ้างอ่ะแล้วมีสาวที่ไหนมาหวานเสน่ห์แฟนกั้งหรือเปล่าคะ
2: ถามแบบนี้นี่ไม่ไว้ใจผมใช่ไหมครับ
1: เปล่านะคือกั้งอยากให้คุณมองกั้งเป็นคนเดียวเท่านั้นน่ะ
2: นี่ผมเอาใจคุณคนเดียวเนี่ยก็แย่แล้วนะถ้าผมมีหลายคนมีหวังตายพอดี
1: พูดอย่างนี้กั้งแย่ขนาดนั้นน่ะ
2: ใช
1: ่คุณพิสูจน
2: ์เดี๋ยวผมทำงานก่อนนะครับ
1: ค่ะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะ
2: กั้ง

0: างพึ่งคะมีอะไรคุณพิสุทธิ์หรือเปล่าคะ
1: อ๋อพึ่งจะเอาแฟ้มผลการวิเคราะห์รายงานการตลาดให้คุณพิสุทธิ์นะคะ
0: งั้นน้องพึ่งฝากพี่ไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอาให้คุณพิสุทธิ์ทันไหมคะ
1: ก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะพึ่งฝากพี่ฟองดาวนะคะบอกคุณพิสุทธิ์ด้วยนะคะว่ารายงานการตลาดอยู่หน้า14นะคะส่วนการแก้ไขอยู่หน้า37สรุปผลการประชุมครั้งที่1อยู่หน้า42ครั้งที่2อยู่หน้า53นะคะการประชุมข้อมูลอยู่หน้า61
0: น้องพึ่งคะพี่ว่าน้องพึ่งเอาแฟ้มไปให้คุณพิสุทธิ์เองดีกว่าค่ะไม่ใช่ว่าพี่จำไม่ได้นะคะแต่ว่าพี่คิดว่าน้องพึ่งน่าจะอธิบายได้ละเอียดกว่าพี่อะค่ะเชิญค่ะเชิญ
1: อ๋อเอาอย่างก็ได้ค่ะ
2: เลิกงานแล้วยังไม่กลับบ้านอีกเหรอคะ
1: คือว่าเพิ่งอยากจะมาขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงมื้อเย็นคุณสักมื้อได้ไหมคะเป็นการขอบคุณที่เมื่อวานคุณอุตส่าห์ไปส่งพึ่งไม่รู้ว่าวันนี้คุณว่างหรือเปล่าคะ
2: ขอโทษด้วยนะครับพอดีผมมีธุระแล้ว
1: เพิ่งเข้าใจค่ะขอโทษด้วยนะคะที่มาชวนคุณโดยไม่ทันคิด
2: เดี๋ยวครับคุณพึ่งผมไม่เข้าใจที่คุณพูดนะครับ
1: แต่เพิ่งเข้าใจค่ะคนอย่างคุณเป็นสุภาพบุรุษมากพอที่จะไม่พูดตรงๆกับพึ่งว่าอายที่จะไปกับผู้หญิงที่ท้องไม่มีพ่ออย่างพึ่ง
2: คุณสายพึ่งครับ
1: แต่พึ่งไม่อายนะคะเพราะว่าเด็กคนนี้เขาเกิดมาด้วยความรักของพึ่งถึงแม้ว่าผู้ชายคนนั้นเขาจะหลอกพึ่งก็ตาม
2: หลอกคุณ

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้ศุกร์ที่7สิงหาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตุลปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังให้สัมภาษณ์สดอยู่ณจุดเกิดเหตุนะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกราดยิงภายในโรงเรียนมีผู้เสียชีวิต8ศพบาดเจ็บ22คนไปฟังการให้สัมภาษณ์สดๆของท่านนายกกันครับ
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับว่าแต่จริงๆแล้วกฎหมายวันนี้มันชัดเจนว่าคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการเนี่ยไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าสมมติมีการตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับ
4: ท่านนายกครับ
3: Can you say again?
4: What could have caused a teenager to do this?
3: Many factors. Tension was one of them.
5: ตามรายงานแล้วนี่ค่ะคือถ้าบอกว่าเราเครียดอ่ะมันมีเหตุอะไรจูงใจที่บอกว่ามาจากการเรียนแล้วแบบไปยิงคุณครูยิงเพื่อน
3: ผมว่ารายละเอียดเดี๋ยวให้ทางพนักงานสอบสวนแล้วก็พวกพิสูจน์หลักฐานเขาได้ออกมาได้ทำให้ละเอียดแล้วออกมาชี้แจงนะครับเพราะการไปพูดอะไรก่อนเดี๋ยวมันก็ทำให้เสียหายต่อรูปคดี
4: Ms. Arnettin, where do you
6: This is not the first time that Thailand has mass shooting or school shooting and the government previously say that they promised the tougher gun laws why should Thai people believe that you can get it done this time?
3: To carry any weapons in the public is already illegal in our country. But in this case, there were many other factors to cause this incident. So we have to wait until the investigation has been completed.And I'm sure that the police department will summarize and publicize to the people.
4: Mr. Arnottin, if I understand you correctly,
3: one at a time.
4: Mr. Arnottin, I understand you correctly that the gun by the grandparents was a legal gun, legally registered. But do you still think that there needs to be improvement to be made to the gun law, to the gun control laws that we have here in Thailand?
3: As I said before, when I was the Minister of Interior, when I haven't been the Prime Minister, all I could do was to issue a law within a ministry's order to prohibit carrying guns in the public and prohibit.Purchase of gun if the buyer is not government official. So when I became Prime Minister, one of my to-do things is to issue a new law regarding weapons.And it is still in the process.
4: What exactly will you be doing then? What is it?
7: Most specifically right now, how will you up the security in schools to assure parents?
3: This is not, it is a violence, but it is not caused by criminals. It is caused by an individual who had carried lots of pressures andtensions. So he is not a street criminal. He is not a robbery. He is not a robber. So

0: This really has nothing to do with security measures in the school. And if you're talking about this particular case, the gun is a registered one, and it is kept in the house. Some way, somehow, we don't know how this child got access to the gun. But it is not carried, you know, in public on a regular basis. He intentionally came to school today to commit this unfortunate case. So we have to separate the case about possessing gun for ordinary people and comparing with this particular case, it's totally separate issue.
1: Even though he's not a criminal, it's about safety for students overall in schools across the country.
0: Well, I'm sure that the Minister of Education will have to impose certain measures to make sure that all students in the school will be safe. But normally, I don't think we ever had any idea to put an X-ray screen machines for students before entering the school. I think that is not ordinary, that is not normal. But the Minister of Education had told me that he would need to do something to assure the parents of all students that we will have a better safeguarding measures with respect to any children carrying gun into schools.
2: ในส่วนของมาตรการ
3: เมื่อปลายเดือนแล้วตำรวจตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเด็ก
4: จะเอาเคสวันนี้ก่อนดีกว่านะครับ
3: เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เด็กเปิดยูทูบมาครับดูเหตุการณ์ยิงในอเมริกาเนี่ยคลิปยิงในประการใดนะ
4: ผมยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี
1: ้ท่านนายกคะของเคสน้องวันนี้เขาเคยมีประวัติไปซ้อมยิงปืนหรืออะไรมาบ้างพอจะมีข้อมูล
4: ไอ้ซ้อมยิงปืนแบบเอาปืนที่ไปยิงผมยังไม่ได้รับรายงานนะครับเพราะว่าด้วยเด็กอายุ14ขวบอย่างเงี้ยคงทำเช่นนี้ไม่ได
1: ้
4: เอาก็คงเขาก็คงมีวิธีในการที่ไปติดตามจากพวกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ก่อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัตินะครับตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมสวัสดิการใช่ไหมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขาสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะมีกองทุนนะครับแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีว่าการท่านประเสริฐจันทรรวงทองท่านก็แจ้งมาว่าก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้ผมคิดว่าขอให้ไม่เป็นที่เปิดเผยต่อที่สาธารณะแต่ขอให้คำยืนยันว่าเราจะพยายามในทุกวิถีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้เคราะห์ร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็จะต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
1: มีประเด็นอื่นเรื่องของบูลลี่หรือด้วย
4: ยืนยันนะครับว่าน้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะครับไม่มีความกดดันใดๆจากเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันในสิ่งเหล่านี้มันก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่ใช่คำว่าโชคดีนะมันยังมีสิ่งที่หยุดสถานการณ์มันเลวร้ายไปกว่านี้นะครับถ้าน้องเขาไม่จบชีวิตตัวเองแล้วต่อสู้ตำรวจก็จะประสบความลำบากมากในการที่จะต้องหยุดยั้งเขานะครับซึ่งเขาเป็นเด็ก

มันมีการปะทะขึ้นมาแล้วตำรวจต้องตัดสินใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะเปิดกรณีอื่นขึ้นมาให้มันวุ่นวายอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ขอให้มันจบในกรณีที่น้องเขาได้ทำร้ายตัวเองมาเรียบ

0: บรรยากาศแล้วก็สร้างมาตรการความปลอดภัยให้มันเกิดขึ้นในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในที่สาธารณะอะไรต่างๆให้มากที่สุดครับ
1: น้องมีญาติคนอื่นไหมคะ
0: ก็ได้ทราบข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันแล้วก็ไม่ได้อยู่คุณพ่อคุณแม่นะครับ
1: ไม่มีใครแล้ว
0: ณขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานครับโอเคนะครับครับ
2: คุณผู้ชมครับในช่วงที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้รับฟังไปพร้อมๆกันช่วงของการตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนและก็การต่อทะเบียนนะครับโดยนายกบอกว่าการพกปืนในที่สาธารณะเนี่ยมันผิดกฎหมายของไทยอยู่แล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นมันมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นต้องรอการสอบสวนจากตำรวจให้แล้วเสร็จนายกระบุว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของกฎหมายพกพาอาวุธปืนมาตั้งแต่ก่อนจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้มีการออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาต่อมาพอได้เป็นนายกเนี่ยก็กำลังจะออกกฎหมายเรื่องของการพกพาอาวุธปืนซึ่งก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นายกระบุว่านี่คือความรุนแรงแต่ไม่ใช่อาชญากรทั่วไปตามท้องถนนมันไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนและปืนเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าเด็กจะไปหยิบออกมาจากบ้านเด็กเนี่ยไม่ได้พกพาปืนไปตามท้องถนนแบบเป็นเรื่องปกติดังนั้นจึงต้องแยกประเด็นเรื่องของการพกพาทั่วไปกับเคสนี้ก่อนหน้านี้เรื่องของการติดตั้งเครื่องสแกนอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยมันไม่เคยเป็นประเด็นมาก่อน
3: คือท่านก็ใช้คำว่าเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะมีมาตรการดูแลให้เด็กปลอดภัยให้ผู้ปกครองมั่นใจเกี่ยวกับการพกปืนไปโรงเรียนแต่โดยปกติแล้วเราไม่มีแนวคิดเรื่องการตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ในโรงเรียนท่านใช้คำว่าการทำแบบนี้มันไม่ปกติมันไม่ใช่แนวคิดที่ปกตินะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของปืนเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะได้มีโอกาสถ่ายทอดให้คุณผู้ชมฟังนะคะท่านนายกก็พูดชัดเจนนะคะว่ากฎหมายเนี่ยก็บอกเอาไว้อยู่แล้วว่าประชาชนไม่สามารถพกปืนไปในที่สาธารณะนี่เรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้ออาวุธปืนได้หลังจากที่ท่านมีการออกมาตรการออกมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะคะประชาชนไม่สามารถจะซื้อได้แล้วหลังจากนี้ไปจะมีการเพิ่มการค้นหาอาวุธปืนเวลาตั้งด่านตรวจค้นด้วยถ้าเจอจะโดนหนักเพราะกฎหมายบอกแล้วว่าห้ามพก
2: ใช่ครับนอกจากนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเข้ารายการท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์มาระยะหนึ่งแล้วนะครับและเป็นประเด็นสำคัญครับโดยนายกบอกว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังโชคดีที่ทุกอย่างจบสิ้นไปก่อนเพราะในตัวน้องมีอาวุธที่เป็นกระสุนอีกกว่า30นัดถ้าเขาไม่จบชีวิตตนเองอาจจะไปทำร้ายคนอื่นเพิ่มขึ้นอีกหลักๆมันเกิดจากความเครียดจากการศึกษานายกระบุว่าคุณย่าของน้องเขาเป็นครูเขาอยากให้น้องเรียนได้ดีจึงมีความเข้มงวดกวดขันเพื่อนสนิทของน้องก็มาบอกว่าเขาก็มีความเครียดเรื่องนี้อยู่ก็คือเรื่องของการเรียนและจากรูปการที่เกิดขึ้นเขาเตรียมการมาอย่างดีนี่คือการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ครับคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ประชุมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ออกมาระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นม.3เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลหลังทำร้ายตัวเองปืนเป็นปืนมีทะเบียนเป็นชื่อของปู่ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตข้าราชการจากข้อมูลเบื้องต้นผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่ย่าเพราะพ่อแม่แยกทางกันครูแนะแนวให้ข้อมูลว่าเขาเป็นเด็กเรียนดีร่วมกิจกรรมมีเพื่อนไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
4: เบื้องต้นอาวุธปืนนะครับเป็นปืนเล็กคอมแพคนะครับซึ่งชื่อทะเบียนเนี่ยเป็นของคุณปู่นะครับจากที่การเราไปดูที่บ้านก็คุณปู่นี่เป็นอดีตข้าราชการครูนะครับก็มีอาวุธปืนเป็นของคุณปู่นะครับแต่ที่น่าเสียใจไปกว่านั้นก็คือพอเจ้าพนักงานไปที่บ้านแล้วเนี่ยน้องไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่น่าจะแยกทางกันนะครับแล้วก็อาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่านะครับแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่าคุณปู่คุณย่าก็เสียชีวิตที่บ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เราเชื่อว่าน่าจะมีการก่อเหตุที่บ้านก่อน นะครับแล้วก็มาที่โรงเรียนนะครับเหตุจูงใจว่าคืออะไรถึงทำที่บ้านกับคุณปู่คุณย่าเรายังไม่ทราบนะครับเหตุใดถึงมาทำต่อที่โรงเรียนเรายังไม่ทราบนะครับตอนนี้ท่านรองผบ.ตร.ทั้ง3ท่านอยู่ข้างในนะครับเราก็มีการดูพยานหลักฐานดูที่เกิดเหตุเบื้องต้นที่ได้คุยกับครูแนแนวนะ

0: ครับน้องเป็นเด็กที่เรียนดีนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมน้องเป็นคนที่มีเพื่อนนะครับน้องไม่ใช่เด็กก้าวร้าวอันนี้คือจากการที่เราคุยกับคุณครูแนะแนวนะครับ
1: เดี๋ยวรอให้น้องๆนักเรียนที่อยู่ในอาคารเดียวกันในชั้นเดียวกันเนี่ยได้หายตกใจได้พักฟื้นทางจิตใจสักพักหนึ่งก่อนแล้วเราก็จะมาสืบต่อครับว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรเขาเล่นเกมแบบใคร
2: ในขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอยู่ที่8รายนะครับคุณปู่คุณย่าของผู้ก่อเหตุมีรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองคุณกิตติพงษ์สมรัตน์มีเลขาหน้าห้องคุณสายฝนสิริกิจจาขจรคุณครูแนะแนวที่วาพรวานิชคุณครูภาษาไทยว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังคุณครูคณิตศาสตร์ครับครูประภาพรก้อนศิลาและตัวเด็กผู้ก่อเหตุรัฐมนตรีสาธารณสุขพัฒนาพร้อมพัฒน์ระบุว่ายังมีผู้บาดเจ็บอีก22รายสาหัส9เป็นเด็ก7รายผู้ใหญ่2ราย
3: ครับก็ในส่วนของเคสแดงนะครับมีอยู่22เคสมีผู้บาดเจ็บ22เคสนะครับปัจจุบันมีเคสแดงอยู่9เคสเป็นเด็ก7เคสนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่อีก2เคสนะครับตอนนี้ก็โรงพยาบาลที่เป็นหลักก็จะเป็นโรงพยาบาลบางกรวยโรงพยาบาลบางใหญ่นะครับมีเคสหนักๆนะครับก็จะรีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็พระนั่ง9อย่างละ2เคสนะครับก็มีออนทิวบ์ก็คือจะต้องเข้า ICU เนี่ย2เคสนะครับเป็นเด็กนะครับก็ตอนนี้ทางสาธารณสุขก็ดูแลเต็มที่นะครับนอกจากทางกายแล้วเนี่ยก็ได้จัดทีมทาง MCAT เป็นของกรมสุขภาพจิตเข้ามาที่สถานที่เกิดเหตุนะครับเพื่อมาประเมินสถานการณ์แล้วก็ได้จัด
4: ข้อมูลเนี่ยคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะมีเคสแดงจำนวนมากค่ะโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเองนะคะก็โพสต์ประกาศค่ะขอเชิญไปบริจาคโลหิตนะคะสำหรับเคสแดงก็คือเด็กชายณภัทรเลือดกรุ๊ปโอและเด็กชายจิรัฐาเลือดกรุ๊ปเอค่ะด่วนค่ะสามารถบริจาคได้ทั้งที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอาคารเจ้าสัวห้องเลือดชั้น2หรือบริจาคได้ทุกวันที่โรงพยาบาลในเครือสภากาชาดไทยหรือบริจาคได้ที่ศูนย์บริจาคเลือดเดอะมอลล์งามวงวานนะคะปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยนะคะเราก็มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD ค่ะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านวันนี้คุณผู้ชมแสดงความเห็นในไลฟ์ของ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะขอให้ติดแฮชแท็กไว้อะไรเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: ทำงานหาเงินได้ไม่เท่าไหร่นึกว่าตัวเองเก่งตัวเองแน
1: ่บอลจะหาทุกอย่างด้วยตัวเองในเมื่อบ้านหลังนี้พ่อเป็นคนชาวบอยไม่จะไม่อยู่แล้ว
2: ที่ป้าเป็นแบบนี้ก็เพราะแกแกต้องเลือกว่าจะทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อครอบครัว
3: ตอนนี้มีแม่อยู่ก็คุยกับแม่แต่ถ้าแม่ไม่อยู่ก็คุยกับคนอื่นได้
4: อย่าคิดว่าแกเฟกเป็นอยู่คนเดียวฉันก็เฟกได้แค่ไม่อยากทำ
5: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ถ้าเป็นกูไงกูก็เลือกแม่วะ
8: คำพูดแม่มันทำให้คนทั้งประเทศคิดไปในทางเดียวกัน
9: คิดอะไร
8: ก็คิดว่าน้องนินเป็นคนที่แย่งรันมาจากแม่ไงคะถ้าแม่ยังเลือกให้ทำแบบนี้ต่อไปนะรันก็คงต้องเลือกแล้วล่ะค่ะ
10: พี่รันพี่รัน
11: จากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรพวกเราจะไม่ปล่อยมือกันนะ
12: พี่โชคดีจังเลยที่มีน้องนินอยู่ข้างๆ
5: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นนี้มีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง15สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
14: อย่าแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้หมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
15: พามาย้อนดูเรื่องราวเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะจริงๆแล้วถ้าตามลำดับเวลาของเหตุการณ์นะคะเด็กคนนี้ก่อเหตุยิงปู่กับย่าตัวเองเสียชีวิตที่บ้านก่อนนะคะแต่ณตอนนั้นไม่มีใครรู้เรื่องเพราะว่าเด็กเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยล็อกประตูรั้วหน้าบ้านแล้วเดินทางไปโรงเรียนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์จริงๆแล้วค่ะเขาก่อเหตุตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะคะบ้านของเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ในซอยวัดลาดปลาดุกที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยเด็กยิงปู่เสียชีวิตในห้องครัวส่วนคุณย่าถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนค่ะ
16: ขอย่านะครับ
15: คือคุณปู่เนี่ยยังตื่นแล้วอยู่ในห้องครัวนะคะแต่คุณย่าเนี่ยสภาพศพน่าเวทนาจริงๆค่ะท่านเสียชีวิตเหมือนกับยังนอนหลับอยู่บนเตียงนอนเลยด้วยซ้ำนะคะหลังจากนั้นเด็กก็เดินทางไปโรงเรียนตามปกตินะคะมีข้อมูลการสแกนลงเวลาเข้าเรียนเมื่อเช้านี้ตอน 6:24 ไปแต่เช้าค่ะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจากนั้นเด็กเริ่มก่อเหตุตอนประมาณ 9:30 นะคะตัวเด็กคนนี้เนี่ยเรียนอยู่ห้องม.3/8ค่ะก็ชักปืนออกมายิงครูในห้องม.3/8หรือที่เรียกกันว่าห้อง8ก่อนจากนั้นจึงเดินไปที่ห้อง9ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันยิงครูและนักเรียนช่วงแรกของเหตุการณ์ได้ยินเสียงคล้ายกับปืนดังขึ้น1นัดก่อนหลังจากนั้นทุกอย่างเงียบลงแล้วหลังจากนั้นถึงจะมีเสียงปืนดังต่อเนื่องอีกหลายครั้งรวมประมาณ 6-7 นัดค่ะในช่วงนั้นเนี่ยคุณครูที่เริ่มพอทราบเหตุการณ์ก็นำนักเรียนเข้าหลบกันในห้องเรียนบางห้องเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาก็หลบกันเองปิดล็อกประตูเอาโต๊ะเก้าอี้มาดันที่ประตูปิดไฟแล้วหมอบอยู่กับพื้นจริงๆแล้วมีหลายคลิปเลยนะคะแต่คลิปนี้เนี่ยจะสะท้อนความรู้สึกของเด็กๆได้ดีว่าเขากำลังเจอกับอะไร

0: งานผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บต่อมา10 นาฬิกาตำรวจสภ.ปลายบางและตำรวจภูธรนนทบุรีเข้าปิดล้อมพื้นที่ขอความร่วมมือประชาชนงดไลฟ์เหตุการณ์10 นาฬิกา 15 นาทีค่ะมีการสั่งอพยพครูนักเรียนและบุคลากรออกจากพื้นที่กลายเป็นภาพเด็กๆวิ่งหลบหนีกันออกมานะคะบางคนวิ่งไปร้องไห้ไปแล้วบางคนอย่างเช่นภาพช่วงนี้นะคะจะเห็นเด็กวิ่งออกมาโดยเอาเพื่อนที่บาดเจ็บใส่หลังวิ่งหนีบางช่วงจะเห็นเด็กๆปีนระเบียงออกมาเพื่อหลบหนีค่ะเด็กๆเนี่ยหนีออกมาอยู่ที่ระเบียงกันเยอะนะคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาบันไดไปพาดแล้วให้ปีนลงจากระเบียงกันแบบนี้ค่ะจากนั้นประมาณ10 โมงครึ่งค่ะหน่วยอรินทราช26และหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค1เข้าสนับสนุนการควบคุมสถานการณ์และไปค้นหาผู้ก่อเหตุซึ่งณเวลานั้นคาดว่ายังอยู่ในอาคารค่ะ11 นาฬิกาเด็กที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงตัวเองณตอนนั้นไม่ได้เสียชีวิตนะคะแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าปั๊มหัวใจจนสัญญาณชีพกลับมาจากนั้นนำส่งโรงพยาบาลแต่ที่สุดก็เสียชีวิตและภาพที่สะเทือนใจอีกภาพนึงก็คือภาพอาวุธปืนและกระสุนปืนมากมายนะคะที่เด็กเนี่ยนำไปโรงเรียนด้วยอย่างที่เห็นในภาพนะคะในกระเป๋าก็มีอีกหลายนัดถ้าฟังที่ท่านนายกบอกท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลบอกว่ามีอีก30 กว่านัดนะคะหลังจากที่สถานการณ์สงบลงนะคะก็เริ่มมีข้อมูลจากจุดต่างๆเข้ามาปรากฏว่าในช่วงที่ชุลมุนโกลาหลกันอยู่นั้นเด็กบางส่วนค่ะหนีออกมาแล้วไปหลบอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงค่ะชื่อบริษัทสยามตากนะคะแล้วเด็กเนี่ยด้วยความที่รีบเอาลืบออกมาก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือมาด้วยติดต่อผู้ปกครองติดต่อคุณครูไม่ได้พนักงานสยามตากค่ะทางบริษัทนี้เนี่ยก็ช่วยดูแลเด็กๆ เป็นอย่างดีแล้วก็แจ้งข้อมูลมาทางสื่อมวลชนนะคะนี่ไปอยู่ที่บริษัททางบริษัทก็ดีมากต้อนรับขับสู้ดูแลเด็กเป็นอย่างดีและอีกจุดนึงค่ะเมื่อสถานการณ์สงบลงค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในจุดเกิดเหตุนะคะตามห้องเรียนต่างๆกู้ภัยกับตำรวจเขากระจายกำลังกันไปดูพบสภาพแบบนี้เยอะเลยนะคะคือเป็นโต๊ะเก้าอี้ที่มาดันอยู่บริเวณใกล้ๆประตูเชื่อว่าเด็กๆหรือคุณครูอาจจะช่วยด้วยนำมากองกันไว้บริเวณหน้าประตูป้องกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุเข้ามาด้านในได้อะค่ะแล้วพอสถานการณ์สงบลงถึงย้ายออกเพื่อจะเปิดทางให้ออกมาขอรับความช่วยเหลือจากด้านนอก
1: คุณผู้ชมครับทีมข่าว

0: ของเราเนี่ยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูคุณฝอยทองเชิญยิ้มปรากฏว่าคุณฝอยทองเนี่ยมีลูกเรียนอยู่ที่นี่ด้วยครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสาที่เข้ามาระงับเหตุในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยครับคือเจ้าตัวเนี่ยเล่าบอกว่าหลังเกิดเหตุก็รีบมาที่โรงเรียนความเป็นพ่อเป็นห่วงลูกสาวซึ่งเรียนอยู่ม.1ส่วนตัวยังไม่ทราบว่าจุดแรกที่เริ่มยิงเนี่ยคือตรงไหนเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปในตัวอาคารก็พบว่าผู้ก่อเหตุถืออาวุธปืนวิ่งไล่ยิงจากอาคาร5แล้วก็วิ่งต่อเนื่องมาที่อาคาร4ทำให้บางห้องเรียนรีบปิดประตูล็อกห้องตัวระเบียงและบันไดสิ่งที่คุณฝอยทองเห็นก็คือผู้บาดเจ็บครับมีทั้งครูมีทั้งนักเรียนที่นอนบาดเจ็บอยู่ขณะที่บางส่วนก็วิ่งหนีตายเอาตัวรอดออกมาขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปิดล้อมพื้นที่และพยายามเกลี้ยกล่อมให้นักเรียนชายคนนี้มอบตัวแต่เจ้าตัวพยายามวิ่งหลบหนีไปแถบระเบียงแล้วสุดท้ายเขาก็ใช้อาวุธปืนปลิดชีพตัวเองอาการสาหัสเจ้าหน้าที่ได้เข้าให้การช่วยเหลือและทำ CPRก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลในละแวกใกล้เคียงเมื่อค้นกระเป๋าก็เจออาวุธที่เป็นกระสุนปืนอยู่ในซองแมกกาซีนและยังมีกระสุนปืนอยู่อีกในกระเป๋าเป็นจำนวนมากกว่า38นัด
1: ตอนแรกที่ขึ้นไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณมากอยู่ชั้น6เนี่ยก็เลยขึ้นไปก็เห็นผู้ก่อเหตุนอนอยู่แล้วก็มีเลือดออกอยู่ศีรษะแล้วก็รีบ CPR ก่อนแต่นอนก็คือมีนอนแบบเหมือนแล้วมีปืนตกอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้คือทางผู้ก่อเหตุวิ่งมาแล้วก็มาหลบแล้วก็ทางทีมโลกก็รีบเดินมาเพื่อกันแล้วก็ได้ยินเสียงปืนที่เราได้ยินคือได้ยินเสียงว่าหยุดมอบตัวหยุดมอบตัวทั้งเราดิ้นตลอดแต่เราไม่ได้ยินเสียงเด็กว่าเวรไว้ว่า
2: เขาไม่ตอบโต
1: ้ตอนที่เรากำลังบีบตรงที่เขาสู้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราได้ยินเป็นระยะระยะแต่ว่าพอ CPR ไปแล้วเหมือนมีการทางขึ้นมาแล้วก็ดูว่าที่ตอนดาวมันฟื้นหรือเปล่าแต่ไม่ใช่คือเขามีการขึ้นลงอยู่ก็เลยฉีดยาต่อในลูกกระสุนในกระเป๋าก็มีจำนวนประมาณ20-30นัด
2: ที่แม็กซ์ครับ
1: ดูอยู่ที่ปืนอ่ะ1แม็กซ์แล้วก็อยู่ที่กระเป๋าอีก1แม็กซ์ผมอยู่ที่บ้านลูกสาวเรียนที่นี่ม.1ท่านหนึ่งก็เลยรีบขับมอเตอร์ไซค์มาก็เลยรีบมาช่วยเพื่อนก่อนเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเกิดร้องไห้กันเยอะมาก
0: ในมุมของเด็กนักเรียนบ้างนะครับวินาทีที่ต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แบบนี้นักเรียนชายชั้นม.6เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าตอนนั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ครับได้ยินเสียงปืนหลายนัดตอนแรกก็คิดว่ามีคนยิงไล่นกพอเปิดประตูออกไปดูก็ไม่เห็นอะไรก็เลยกลับมานั่งเรียนต่อสักพักมีคนวิ่งมาบอกว่ามีคนยิงครูพวกตนก็เลยรีบให้เพื่อนเข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูน้องคนนี้มีสติมากตูนน้องเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาชะเง้อมองไปที่นอกหน้าต่างสิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นมือปืนเดินมาจากตึก5ลงมาที่ด้านล่างแล้วตรงมาที่อาคารที่พวกเขากำลังเรียนก็คืออาคาร4เขาก็เลยตะโกนบอกเพื่อนว่าเอาโต๊ะกับเก้าอี้มาบล็อกประตูกันแล้วช่วยกันล็อกประตูปิดไฟขอให้ทุกคนเนี่ยมอบขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบแล้วทุกคนก็อยู่ในห้องเกือบ30นาทีเมื่อเหตุการณ์สงบก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาบอกว่าให้ทุกคนออกจากพื้นที่ได้เพราะดีที่ไม่มีเพื่อนในห้องได้รับบาดเจ็บผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินผ่านห้องตนไป
3: ยินเสียงปืนตอนแรกผมก็คิดว่าแบบเขาอาจจะแบบยิงไล่นกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเปิดเข้าไปดูผมเปิดประตูออกไปใช่ไหมก็ไม่เห็นอะไรผมก็เรียนต่อสักพักนึงเหมือนแบบมีคนมาบอกว่าแบบมียิงครูผู้ผมก็เลยรีบบอกให้แบบเพื่อนเข้าไปในห้องแล้วก็ล็อกประตูครับแอบมองแบบเพราะว่ามันอยู่ตึก5ผมเรียนตึก4ครับถึงว่าไปดูแล้วอยู่ดีเห็นคนที่ยิงครับลงมาก็ทำท่าถือปืนชั้นล่างแล้วเขาก็วิ่งตรงมาตึกผู้ผมก็เลยบอกให้เพื่อนแบบรีบเอาเก้าอี้อะไรไปกั้นประตูไว้แล้วก็ล็อกประตูครับแล้วก็ปิดไฟให้ทุกคนไปหลบไกลๆเงียบๆแล้วก็มองไป
4: รู้วิธีการเอาตัวรอดยังไงได้ยังไง
3: เคยเห็นในคลิปคืออะไรเงี้ยครับ
4: เพื่อนในห้องมีใครได้รับบาดเจ็บหรือ
3: ไม่มีครับเห็นแค่เดินผ่านเฉยครับ
4: แล้วก่อนที่เราจะหลบเนี่ยเราได้ยินเสียงปืนกี่นัด
3: โอ้นับไม่ทั่วเลยครับ
4: หรอเป็น
3: รัวไม่กับปั้งแบบหลายนัดมากครับแบบผมว่าไม่ใช่แม็กเดียวแน่ๆเหตุการณ์สงบก็มีคุณตำรวจมาบอกให้ออกไปได้ผมก็เลยวิ่งออกมาไปโรงเรียนชาลัดครับมีความกลัวเล็กน้อยครับแต่ก็ถ้ามาจำเป็นมาก็ต้องจำเป็นที่ต้องมา
4: แล้วแบบนี้เราอยากให้โรงเรียนมีมาตรการอะไรไหมลูก
3: ก็อยากให้มีมาตรการแบบว่าตรวจอาวุธหรืออย่างนี้มากขึ้นเข้มงวดมากขึ้นครับ
0: นักเรียนชั้นม.5คนหนึ่งที่หนีออกมาก็เล่าเหตุการณ์คล้ายๆกันครับว่าตอนนั้นประมาณ10โมงกำลังเรียนคาบ2เรียนอยู่ที่อาคาร4นี่แหละก็ได้ยินเสียงปืนตอนแรกคิดว่าไล่นกพอมีคนตะโกนว่าเป็น

0: การไล่ยิงคนแล้วเขากำลังเดินมาหาพวกเราตึกที่เธอกำลังเรียนอยู่ตอนนั้นทุกคนจึงหนีไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเสียงปืนเนี่ยมันดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพอเสียงปืนเงียบก็พบว่าเพื่อน2คนของเราบาดเจ็บ1คนถูกกระสุนเฉี่ยวที่บริเวณนิ้วมือเธอก็เลยรีบเอาผ้าไปพันห้ามเลือดให้เพื่อนส่วนเพื่อนอีกคนก็มีกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มช่วยดูแลเธอบอกด้วยว่าโรงเรียนไม่ได้ตรวจนักเรียนทุกคนแบบเข้มงวดคือก่อนจะเข้าโรงเรียนก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปนั่นแหละก็ไหว้คุณครูแล้วก็เดินเข้ามาเรียนกันตามปกติหลังจากนี้อยากให้โรงเรียนเพิ่มมาตรการตรวจสอบนักเรียนให้เข้มข้นกว่านี
1: ้ประมาณ9โมงนั่งทำงานอยู่บนห้องค่ะแล้วได้ยินเสียงปืนดัง1นัดหนูก็นึกว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วมันก็ดังต่อเนื่องเรื่อยๆเรื่อยๆตอนแรกเขากัดยิงที่ใต้ตึก5ค่ะคนในตึก5ก็เลยหมอบอยู่ตรงนั้นไว้ก่อนแล้วเขาก็เหมือนขึ้นไปบนตึก5แล้วก็ยิงเด็กอะไรอย่างนี้เหมือนกัดยิงไปเรื่อยแล้วก็ลงมาตึก4ขึ้นชั้นบนสุดแล้วก็ยิงเลยไล่ทุกห้องตอนนั้นอยู่ประตูหลังค่ะกำลังจะหมอบแต่ว่าอยู่หลังห้องแบบสุดริมกำแพงหน้าต่าง

0: เขาเดินมาต่อที่ประตูแล้วก็ยิงลงคือเหมือนหนูไม่แน่ใจว่าเขาเล็งไหมแต่แบบเขายิงเลยแล้วมันก็โดนคนนึงโดนเฉียดคอกับเข่าค่ะอีกคนก็โดนที่นิ้วหนูบอกเพื่อนในห้องแล้วว่าปืนหมอบนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เขาก็เลยวิ่งออกไปดูกันหนูก็บอกว่าหมอบก่อนจนคนร้ายขึ้นมา
1: โดยลักษณะนิสัยของคุณก่อนเหตุเป็นยังไงเราตอนนี้
0: เขาไม่
1: ประมาณน่าจะเป็นเด็กพิเศษค่ะสติไม่ค่อยดี
2: มาดูในมุมของผู้ปกครองบ้างนะครับทันทีที่ทราบข่าวมีผู้ปกครองท่านหนึ่งรีบมาที่โรงเรียนเพราะไม่สามารถติดต่อลูกชายซึ่งอยู่ม.6ได้พอมาถึงโรงเรียนโทรศัพท์หาลูกชายอีกรอบครั้งนี้ลูกชายรับสายแล้วรับสายบอกว่าแอบอยู่ในห้องคุยไม่ได้ซ่อนตัวอยู
3: ่มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นยิงกราดเลยก็ตกใจก็เลยติดต่อลูกนะคะ
1: ลูกอยู่ชั้นไหนคะ
3: ม.6ค่ะ
1: แล้วนะคะเราโทรไปแล้วลูกรับได้ไหมหรือว่า
3: ไม่รับค่ะจิตใจก็ตกใจมากกลัวลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราตามข่าวแล้วสุดท้ายแล้วทางโรงเรียนเขาว่าย
3: ัง
1: ไงบ้าง
3: ตอนนั้นลูกโทรไปหาลูกรับบอกว่าตอนนี้แม่อย่าเพิ่งโทรมาเพราะว่าตอนนี้ล็อกห้องอยู่เพราะว่ามันมีเหตุเกิดยิงเกิดขึ้นก็คือตกใจก็ทำอะไรไม่ถูกอ่ะ
1: ก็คือเหมือนตอนนั้นลูกบอกว่าคุณครูให้ปิดโทรศัพท์ก่อน
3: ไม่อันนั้นคืออาจจะเป็นด้วยจังหวะที่ว่าเด็กๆ เขากลัวเขาก็เลยต้องรีบปิดห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่าง
1: เรากังวลไหมตอนแรก
3: กังวลมากค่ะ
1: คิดไหมว่าเหตุการณ์
3: ไม่เคยคิดเลยค่ะไม่เคยคิดว่าโรงเรียนจะเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนแล้วก็อาจารย
1: ์การเข้ามาส่งเด็กค่ะตอนเช้าเนี้ยมีการตรวจกระเป๋าหรือไงคะทางโรงเรียน
3: ตรวจนะคะน่าจะตรวจแต่อันนี้คือเป็นการลักลอบหรือเปล่าเรายังไม่ทราบเพราะยังไม่แน่ชัดอะค่ะ
2: ชาวบ้านบ้างครับทีมข่าวได้ไปเจอกับคุณทัศน์ซึ่งบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนมากบอกว่าตอน10โมงเนี่ยได้ยินเสียงปืนจากในโรงเรียนตอนนั้นคิดเลยว่าไม่ใช่เรื่องดีแล้วตัดสินใจแจ้งตำรวจเสียงเนี่ยมันดังต่อเนื่องระหว่างนั้นคุณทัศน์บอกว่าสังเกตเห็นเด็กนักเรียนทุกชั้นปีนหน้าต่างออกทางด้านหลังเป็นช่วงบริเวณระเบียงปูนเด็กเนี่ยพยายามส่งสัญลักษณ์มือแทนการส่งเสียงตอนนั้นพอเห็นเด็กส่งสัญลักษณ์มือปุ๊บรู้ทันทีเลยว่าเด็กกำลังหวาดกลัวหลายคนเนี่ยภาพที่เห็นคือนั่งพนมมือร้องไห้เขาก็เลยพยายามเรียกหลังจากนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์เศร้าที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตฟังเสียงคุณทัศน์ซึ่งบ้านอยู่ติดกับโรงเรียนปิดท้ายเบรกนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อเนื่องกันครับ
4: ตอนนั้นก็ขายของก็ปกติเนี่ยครับแล้วก็ได้ยินเสียงตั้งแต่ตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเป็นปืนนะครับเพราะว่าคิดว่าเขาก่อสร้างอะไรเพราะว่าโรงเรียนเขาก่อสร้างปรับปรุงอะไรกันบ่อยแต่ทีนี้มันเริ่มแบบดังใกล้ขึ้นไกลขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วสังเกตเห็นหน้าต่างนะเด็กมันปีนออกมาปีนออกมาเกือบทุกชั้นเลยครับปีนมันหลบอยู่ริมเนี้ยครับใช่แล้วมันมีเด็กมุมนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับเขายื่นมือมาแล้วครับทำนี้เลยขอความช่วยเหลือแล้วผมก็โทรไปแจ้งตำรวจ
1: มีเจ้าโคนหรือว่า
4: ไม่มีตะโคนครับมีแค่ทำหน้าอย่างเดียวพอน้องกลัวมาก
1: ตอนที่เราได้ยินเสียงแปลกค่ะมันยิงยังไงคะยิงฝั่งนี้ก่อนหรือฝั่งนู้นหรือยังไงคะ
4: ถ้านับจากที่ได้ยินเสียงก็จากฝั่งนี้ก่อนนะครับ
5: ฝั่งซ้ายก่อน
4: ใช่ครับแต่ยิงเยอะมากครับเยอะมากเลยครับกลัวครับกลัวครับมันมีเด็กยกมือไหว้ร้องไห้กันเหมือนสวดมนต์อ่ะใช่เยอะครับ
1: แต่ไม่มีใครกล้ากรีดเพราะว่ากลัว
4: ใช่ครับ ใช่ครับเขาถึงทำสัญลักษณ์มือไงครับใช่เพราะว่าผมเราก็ไม่รู้ว่าน้องที่ก่อเหตุอ่ะเขาอยู่จุดไหนของเขาอาจจะอยู่ตึกนี้ก็ได้น้องก็เหลือไม่กล้าตะโกนหรือไงเราก็ไม่รู้แต่ได้ยินเสียงชัดมากครับ ผมว่ามาตรการแรกควรจะตรวจกระเป๋าทุกคนที่เข้าโรงเรียนครับมาตรการแรกเลยนะผมว่ามันหลวมไปหน่อยหลวมไปค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าหลวมจริงเด็กกับกระสุนเป็นขนาดนั้นนะถ้าดูจากรูปภาพตามข่าวนะครับผมว่าปืนเดี๋ยวนี้ยุคนี้มันหาง่ายเกินไปอะครับ
6: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
7: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
8: สูตรใหม่

0: Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
1: ดีลดี
2: ดีลดี
3: ดีลดีที่ตึกเตย24ชั่วโมงครั้งแรกของช่อง3ไลฟ์ไม่พัก24ชั่วโมงที่ CS3 Thailand พบดิวเด็ดชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงตั้งแต่9โมงเช้า7สิงหาคมเป็นต้นไปและเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ7สิงหาคมหลังข่าว3มิติติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS

0: ไทยแลนด
1: ์เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ตอนอุ้มลูกข้างในเป็นไงบ้าง
3: ลูกหนูเล็กเกิดมาร้องกะกะแม
2: ่ถูกสำเนา
3: ปวดหัวมากร้องเพลงร้องดังมากยายอุ้มลูกหนูลงมาแขนห้อยหมดสติไปแล้วที่เป็นเยอะเพราะชักด้วยแล้วโควิดอีก
4: ผมพี่กลัวคนของพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
5: กูให้โอกาสมึงนะ
6: ทุกคนที่ตายเพราะไอ้พิงจะต้องไม่ตายฟรี
5: มึงกับกูนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
7: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 11 สิงหาคม
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ช่างบอก3วันเสร็จนี่ผ่านมา3เดือนแล้วยังไม่เริ่มเลย
9: งบประมาณมาตรฐานก็ไม่มี
10: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
11: จะไปจ้างช่างที่ไหน
12: ที่แอปช่างโฮมโปรหนึ่งในผู้นำเรื่องบ้านด้วยมาตรฐานโฮมโปรราคาชัดเจนไม่ทิ้งงานดูแลจนจบรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
13: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
14: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
15: สมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
16: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
17: คุณผู้ชมคะอย่างที่ทราบกันเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตทั้งหมด8รายรวมผู้ก่อเหตุเสียชีวิตที่โรงเรียนคือ6รวมผู้ก่อเหตุแต่ที่บ้านของผู้ก่อเหตุมีผู้เสียชีวิต2รายคือคุณปู่และคุณย่าและที่บ้านหลังนี้นะคะนอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังต่อไปตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดค่ะมีการทยอยนำร่างของคุณปู่และคุณย่าของผู้ก่อเหตุออกจากบ้านแล้วนะคะติดตามรายละเอียดจากรายงานสดของคุณโบชยศมุกดาหารค่ะ
18: ครับคุณปริณดาคุณภาสิทธิ์ครับล่าสุดในขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเข้าไปภายในบ้านหลังนี้แล้วนะครับที่เป็นบ้านของเยาวชนที่ก่อเหตุนะครับเพื่อที่จะไปนำร่างนะฮะของผู้ที่เสียชีวิตก็คือคุณปู่แล้วก็คุณย่านะครับที่อยู่บริเวณชั้น1ของบ้านแล้วก็ชั้น2ของบ้านนะครับออกมานะฮะโดยทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับได้มีการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับตอนนี้ก็คือล่วงเลยมาประมาณ4ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมีการนำร่างของคุณปู่และคุณย่าของเยาวชนรายนี้นะครับออกแล้วก็เดี๋ยวจะนำร่างไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไปนะครับแต่จุดนี้มีความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการโฟกัสไปที่คอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในบ้านชั้นล่างนะครับก็มีการเข้าไปตรวจตั้งแต่แรกเลยนะครับเบื้องต้นสิ่งหลักๆที่พบนะฮะก็คือเกมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในคอมนะครับรวมถึงมีรายงานว่ามีคลิปนะครับที่มีการดูย้อนหลังนะครับถึงเหตุกราดยิงที่สหรัฐอเมริกาประมาณ 5-6 คลิปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้เอาตัว CPU ของคอมพิวเตอร์เนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงเกม PlayStation ด้วยนะครับ5นะครับที่นำออกมานะครับนอกจากนี้จากที่เราสังเกตจากนอกบ้านนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นได้ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการนำสมุดโน้ตอันหนึ่งมานั่งอ่านมานั่งดูนะครับซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องราวใดหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำไปวิเคราะห์แล้วก็ต่อยอดต่อไปนะครับเพื่อที่จะไปสืบสวนหาแรงจูงใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเกิดขึ้นแต่ช่วงเช้าก่อนที่เยาวชนรายนี้จะขึ้นรถไปโรงเรียนนะครับก็คาดว่าน่าจะก่อเหตุก่อนแล้วก็ออกไปนะครับเพราะว่าประตูบ้านมีการล็อกเอาไว้นะครับขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ก็มีญาติ

0: ของตัวเยาวชนนะครับที่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ภายในบ้านด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางทีมข่าวเนี่ยยังสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับแต่ว่าล่าสุดทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เชิญทางผู้สื่อข่าวนะครับออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการบูรณาการมีการทำงานกันตลอด4ชั่วโมงเลยนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับคาดว่าไม่เกินประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพกู้ภัยก็จะมีการนำร่างของคุณปู่แล้วก็คุณย่านะครับที่เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณชั้น1แล้วก็ชั้น2เนี่ยนะครับออกมาแล้วก็ขึ้นรถตู้เพื่อที่จะไปที่นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับคุณปริญญาคุณภาสิทธิ์ครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณโบ๊ทข้อมูลที่สำคัญมากๆที่ตำรวจให้มาก็คือว่ามีการค้นหาและศึกษาเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนในสหรัฐอเมริกานี่คือข้อมูลสำคัญมากนะคะทีนี้เราย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เช้าคุณผู้ชมคะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของปู่กับย่าเด็กอายุ14ผู้ก่อเหตุค่ะอยู่ที่ตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นบ้านคอนกรีต2ชั้นรั้วรอบขอบชิดขนาด200ตารางวาประตูรั้วถูกล็อกเอาไว้แน่นหนาจริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะคะก็คือว่าถ้าไม่ได้เกิดเหตุที่โรงเรียนเนี่ยไม่มีใครทราบเลยค่ะว่าชะตากรรมของคุณปู่คุณย่าเป็นยังไงคือกำนันตำบลบางคูรัตคุณปันนทรเต็มรักเนี่ยจะเล่าให้ฟังได้ดีกำนันบอกว่าคืออยู่ดีๆก็มีเจ้าหน้าที่ประสานมาหากำนันค่ะว่าให้ลงพื้นที่ไปที่บ้านปู่ของเด็กหน่อยเพราะขยายผลจากอาวุธปืนที่เด็กไปใช้ก่อเหตุกำนันก็เลยมาที่บ้านหลังนี้แต่มาถึงประตูรั้วถูกล็อกเอาไว้แน่นหนาจากนั้นจึงมีการประสานไปยังเทศบาลให้ญาติมาตัดกุญแจให้พอเข้าไปถึงในบ้านได้ก็พบศพ2ร่างนะคะโดยคุณปู่เนี่ยพบร่างอยู่ที่ห้องครัวชั้น1ของบ้านคุณย่าพบร่างอยู่บนที่นอนลักษณะสวมชุดนอนอยู่ก็เลยเชื่อว่าเด็กน่าจะก่อเหตุที่นี่จากนั้นล็อกประตูรั้วแน่นหนาแล้วจึงเดินทางไปก่อเหตุที่โรงเรียนส่วนเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีใครรู้เรื่องไม่ได้ยินเสียงปืนหรือยังไงปรากฏว่าแถวนี้ก็ค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นชุมชนหนาแน่นนะคะกำนันบอกว่าด้านข้างบ้านเป็นโรงงานร้างด้วยค่ะตัวกำนันเองบอกว่ารู้จักกับปู่กับย่าเด็กนะคะไม่ได้เคยเจอตัวเด็กโดยตรงเคยเจอแต่พ่อเด็กค่ะฟังเสียงกำนันดูค่ะ
2: รู้ว่าปืนชื่อใครใช่ไหม
3: ครับ
2: และทางบ้านหลังก็โทรหาผมชื่อนี้ผมก็เลยมาที่บ้านนี้เพราะผมรู้จักบ้านเขาอยู่ไงก็เลยเข้ามาที่บ้านก็เอะใจอยู่แล้วแหละโทรหาปู่เขาเนี่ยแล้วเขาไม่รับโทรศัพท์ผมก็โทรหาญาติเขานั่งอยู่เนี่ยโทรหาญาติบอกให้มาดูหน่อยนั่นแหละล็อกนอกล็อกในก็เรียกเทศบาลมาตัดป้องกันของเทศบาลมาก็เจอศพอยู
4: ่บ้านหลังไหนน้องเขาอยู
2: ่สามคน
4: เคยมีปัญหาอะไรยังไง
2: ไหมครับไม่มีอะไร
4: คิดว่าน้องน่าจะก่อเหตุก่อนแล้วค่อยไป
2: น่าจะเพราะว่าย่าเขายังใส่ชุดนอนอยู่บนเตียงอยู่
4: แต่ตรงนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงเลย
2: ไม่มี
4: ไม่ได้ยินเลย
2: อันนี้มันก็โรงงานล้างแล้วเขาเจอแต่พ่อเด็กใช่เด็กก็มันไม่เคยเจ
1: อส่วนญาติที่ถูกประสานให้มาเป็นสักขีพยานในการที่เปิดเข้าบ้านไปอะค่ะญาติท่านนี้เนี่ยมีศักดิ์เป็นย่านะคะก็บอกว่าพอมาถึงก็มีการประสานตัดกุญแจเข้าไปเสร็จถึงได้พบว่าญาติของตัวเองเสียชีวิตแล้ว2ศพแต่ยืนยันนะคะว่าหลานคนนี้เป็นคนดีเธอพูดไปเธอก็บอกว่าเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวรถทัวร์ก็มาลงแต่ยืนยันแบบนี้จริงๆเพราะว่าหลานคนนี้ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนมาให้ปู่กับย่าเขาไม่ได้เป็นคนติดเพื่อนไปเรียนเช้าเย็นก็กลับตรงเวลาเสาร์อาทิตย์ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้เคยไปเที่ยวเตร่บ้านใครเคยถามปู่กับย่าของเด็กก็รู้ว่าเด็กเนี่ยเวลาอยู่บ้านจะเล่นเกมเป็นประจำไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเกมอะไรแต่ยืนยันว่าหลานไม่ได้เป็นพวกใช้ความรุนแรงเป็นเด็กดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเรียบร้อยส่วนปู่กับย่าก็ตามใจหลานไม่ได้กดดันหลานนี่ยืนยันแบบนี้ค่ะ
5: เคยหรอกเพราะว่าไม่เคยเจอเขาเธอปีนึงจะเห็นเขาสักหนึ่งเขาก็อยู่แต่บ้านเขาไม่เคย
6: ติดเกมด้วยหรอ
5: เขาเล่นเกมเพราะว่าเขาไม่ได้นั่นกับเพื่อนคือเขาไม่ได้ไปเที่ยวไปใช่เขาก็มีแค่เล่นเกมแล้วก็คุยกับปู่กับย่าเขาเท่านั้นจ้ะไม่รู้ฉันไม่เห็นเขาเล่นฉันก็ไม่รู้หรอกจ้าว่าเขาเล่นเกมอะไรแต่รู้ว่าเพราะว่าเวลาเจอถามปู่ย่าเขาว่าหลานไปไหนเขาก็บอกมาเล่นเกมอยู่บ้านก็รู้แค่นั้นจ้ะ
6: ปู่กับพ่อแม่เขาอยู่ที่จันทร์นั่นเดี๋ยวเขาเล
5: ิ
6: กแล้ว
5: เขาเลิกกันไปแล้วจ้ะ
6: นาน
5: คน2ปีได้แล้วเนาะ2ประมาณนั้นนะจ๊ะแต่พ่อเขาก็ไปมาหาสู่กันนะจ๊ะแล้วบางทีปิดเทอมอะไรเงี้ยเขาก็ไปอยู่กับแม่เขาเหมือนกันเขาก็ไปมาคือเราคิดว่าเรื่องครอบครัวไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเขาก็รักกันหมดเขาไม่ได้เล่นปืนแล้วเขาก็สมัยก่อนนะเขาเป็นผู้ชาย

0: การธนาคารเขาก็เลยซื้อคนสมัยโบราณนะเขาก็ซื้อไว้ติดบ้านอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะเขาเป็นคนปู่เขาเป็นคนเรียบร้อยย่าเขาก็เป็นคนเรียบร้อยเพราะย่าเขาเป็นครู
1: คือเล่าถึงปู่อะค่ะที่เป็นเจ้าของปืนปู่เป็นอดีตผู้จัดการธนาคารส่วนย่าเคยเป็นครูอัตราจ้างแต่ตอนนี้เกษียณแล้วแต่ก็ไปเป็นครูจ้างสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วช่วงเช้าคุณย่าก็จะต้องคอยไปสอนที่โรงเรียนนะคะส่วนพ่อกับแม่ของเด็กเนี่ยก็แยกทางกันนานแล้วค่ะก็มีไปเยี่ยมไปอยู่กับพ่อแม่บ้างนะคะนอกจากญาติคนนี้แล้วยังมีคุณอาของเด็กผู้ก่อเหตุก็คือเป็นลูกของคุณปู่คุณย่าผู้เสียชีวิตพอมาถึงบ้านก็ไปดูร่างของพ่อแม่ตัวเองนะคะแล้วออกมาคุณอาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน3คนปู่ย่าและหลานผู้ก่อเหตุทราบแต่แค่ว่าหลานน่ะเป็นเด็กเรียนดีพูดน้อยไม่ค่อยพูดตอนแรกได้ข่าวรู้แค่ว่าเป็นโรงเรียนของหลานแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุกระทั่งพี่ชายของตัวเองก็คือพ่อของเด็กโทรมาถึงรู้ว่าคนก่อเหตุเป็นหลานตัวเองและถึงเพิ่งมารู้ทีหลังว่าพ่อแม่ตนเองหรือว่าปู่ย่าของเด็กเนี่ยถูกยิงอยู่ที่บ้านนักข่าวถามว่าพฤติกรรมของหลานเป็นการลอกเลียนแบบการยิงหรือเปล่าอาจจะเห็นผู้ใหญ่ในบ้านยิงปืนไหมคุณอาบอกว่าตนเองไม่ทราบแต่โดยส่วนตัวแล้วแม้ว่าพ่อก็คือคุณปู่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีปืนแต่กระทั่งกับตัวเองหรือกับพี่ชายก็คือพ่อผู้ก่อเหตุพ่อไม่เคยให้จับปืนด้วยซ้ำตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อเก็บปืนเอาไว้ตรงไหนแต่ถ้าฟังจากที่พี่ชายให้ข้อมูลกับตำรวจก็คือพ่อเก็บปืนเอาไว้ที่ตู้เสื้อผ้าแล้วล็อกเอาไว้อยู่บนห้องนอนส่วนหลานซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุจะรู้จุดซ่อนกุญแจไหมตนไม่ทราบแต่ยืนยันว่าตนไม่เคยเห็นหลานจับปืนสักครั้ง
2: แจ้งว่าไม่ทราบเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วปืนแม้แต่กับลูกก็คือผมกับพี่ชายเองก็แทบจะไม่ให้จับด้วยซ้ำครับ
3: อย่างอาวุธปืนอย่างอาวุธปืนมา
2: อาวุธปืนคุณพ่อก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าเก็บไว้ที่ไหนแต่ถ้าฟังจากพี่ชายที่ให้สัมภาษณ์กับทางพี่ตำรวจเมื่อกี้ก็คือเก็บไว้ที่ตู้เสื้อผ้าของแกแล้วก็มีการล็อก
4: หมายถึงช
2: ั้
4: น2
2: ใช่ครับบนห้องนอนของแกครับเป็นตู้เสื้อผ้าเฉพาะของคุณปู่ครับครับ
4: แสดงว่าตัวน้องก็น่าจะรู้จุดซ่อนกุญแจอะไร
2: บอกไม่ได้เลยครับว่ารู้ไม่รู้ครับ
4: แสดงว่าถามว่าคุณก่อนหน้านี้เขามีการใช้ปืนเล่นปืนว่าเล่นเกมอะไรพวกนี
2: ้ตอนที่ผมเคยมาที่นี่ไม่เคยเห็นหลานผมจับปืนเลยสักครั้งครับ
1: ยืนยันเรื่องปืนนะคะว่าคุณพ่อตัวเองหรือว่าคุณปู่ของเด็กที่ก่อเหตุไม่เคยให้เด็กจับปืนส่วนเกมที่เห็นหลานเล่นจะเล่นเกม Minecraft เป็นส่วนใหญ่พี่ไก่รู้จักเกม Minecraft ไหมคะ
5: ไม่รู้จักแต่เหมือนเป็นเกมสร้างบ้านสร้างเมืองอย่างนั้น
1: แนวเกมวางแผนอันนี้ถ้าตูนก็ไม่ได้เล่นตูนไปถามคนอื่นมาเขาบอกว่าเป็นแนวเกมแบบว่าวางแผนแบบมีกลยุทธ์อะไรประมาณนี้ค่ะ
5: มันไม่ใช่ต่อสู้ทำร้ายยิงกันไม่ใช่แบบนั้น
1: คุณอาบอกแบบนั้นค่ะคุณอาบอกว่าเห็นเขาเล่น Minecraft เนี่ยแหละแต่ว่าเกมยิงปืนเกมที่มีความรุนแรงไม่เคยเห็นนี่คุณอาบอกแบบนี้ส่วนเรื่องกดดันไม่ทราบเหมือนกันว่ากดดันอะไรไหมแต่ถ้าฟังจากพี่ชายตนเองก็คือคุณพ่อของเด็กผู้ก่อเหตุที่ได้โทรมาหาตนเองหลังเกิดเหตุไปแล้วคุณอาบอกพ่อเขาเล่าให้ฟังเลยว่าหลานโดนบูลลี
2: ่เรื่องที่โรงเรียนไม่ทราบครับว่ามีความกดดันอะไรหรือเปล่าแต่เท่าที่ฟังมาจากคุณพ่อของเขาก็มีอยู่บ้างครับ
3: อย่างเช่นอะไรบ้างครับที่คุณพ่อเขาเล่าให้ฟังว่าเรากดดันอะไรครับ
2: โทรมาแค่ช่วงแป๊บเดียวครับโทรมาแค่บอกว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงโดนบูลลี่แล้วก็ไปก่อเหตุก็ทราบเหมือนตามข่าวนั่นแหละครับ
3: คือหมายถึงว่าที่ผ่านมาน้องเขาโดนเพื่อที่โรงเรียนบูลลี่อย่างเงี้ยเหรออ
2: ันนี้คือทราบตอนที่เกิดเหตุที่คุณทางคุณพ่อเขาโทรมาแจ้งผมครับว่าเป็นแบบนี
1: ้ทีนี้ในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นบ้านของปู่ย่าแล้วก็เป็นบ้านที่เด็กคนนี้อาศัยอยู่ด้วยดังนั้นการจะหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเนี่ยก็ต้องมาที่บ้านหลังนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนค่ะมาตรวจสอบบ้านพักด้วยตัวเองนะคะแล้วท่านก็บอกว่าข้อมูลจากอาก็คนตะเกียนะคะที่เราฟังเสียงไปซึ่งคุณอาเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กของคุณปู่และย่าที่เสียชีวิตบอกว่าเด็กคนนี้อาศัยอยู่กับคุณปู่และคุณย่าตั้งแต่เด็กเลยค่ะและมีพฤติกรรมชอบเล่นเกมติดคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยออกไปไหนแต่ไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาทหรือมีความเครียดที่ปรากฏชัดเจนที่สำคัญค่ะท่านผู้

0: ชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าตรวจวิเคราะห์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเด็กผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบว่ามีการเล่นเกมที่มีลักษณะใช้ความรุนแรงและกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่ประเด็นเรื่องปัญหาที่โรงเรียนที่มีเกี่ยวกับการบูลลี่หรือว่าการกดดันหรือไม่กำลังสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
1: ตรวจสอบที่บ้านเด็กพักอยู่นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อมาตรวจสอบปรากฏว่าบ้านตรงนี้ซึ่งเป็นบ้านที่เด็กอาศัยเนี่ยโดนล็อกจากด้านนอกนะครับเป็นการล็อกจากด้านนอกนะครับเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ทางเจ้าที่สถาบันจึงตัดเข้าไปข้างในนะครับเมื่อตัดเข้าไปปรากฏว่าเจอนะครับสองศพคือคุณปู่คุณย่านะครับซึ่งประมวลได้ว่าเด็กน่าจะก่อเหตุแล้วก็เกิดล็อกประตูแล้วก็ไปก่อเหตุที่โรงเรียนต่อนะครับก็ลักษณะว่าเหมือนจะตรงจุดๆตรงนี้นะครับไม่อยากให้ใครเข้ามาทราบไปล็อกประตูแล้วก็ไปเกิดเหตุอย่างที่สื่อมวลชนทราบนะครับ
2: ภายในบ้านเนี่ยทั้งสองร่างถูกยิงเข้าที่ไหนกี่นัดคะ
1: เท่าที่ดูนะครับคือคุณปู่โดนยิงจากด้านหลังนะครับส่วนคุณย่าน่าจะอยู่ระหว่างหลับนะครับก็น่าจะยิงคุณปู่ก่อน
2: ค
1: ุ
2: ณปู่มีร่องรอยกระสุนประมาณกี่นัด
1: มีเข้าด้านหน้านะฮะทะลุหนึ่งนัดตอนนี้ขอรายละเอียดตอนนี้รอหมอถึงชนสูตรแต่เบื้องต้นดูเข้าด้านหลัง
2: น
1: ะทุกด้านหน้า
2: ช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียน
1: ใช่ก่อนไปโรงเรียนเพราะก่อเหตุแล้วล็อกประตูนะครับแล้วก็ไปก่อเหตุที่โรงเรียนนะครับโอเคนะครับก็ผม
2: จากการตรวจสอบในบ้านพบอุปกรณ์เล่นเกมอะไรอย่างอื่นไหมคะ
1: เบื้องต้นพบอยู่ฮะ
2: รุนแรงอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยค
1: ่ะให้ทางกองวิเคราะห์ดูคอมพิวเตอร์ซึ่งเด็กมีพฤติกรรมชอบเล่นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไม่หยอกไปไหนนะครับตอนนี้ตรวจสอบเบื้องต้นก็มีการดูเกมนะครับแล้วก็มีเหตุบางเหตุที่อาจจะเป็นจูงใจกับเด็กกำลังตรวจสอบอยู่
2: เป็นเกมในลักษณะใช้ความรุนแรงไหมคะ
1: ใช่ครับครับโอเคนะครับ
0: พฤติกรรมที่บอกว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุที่ตำรวจกำลังพุ่งเป้าสืบสวนสอบสวนอยู่อะค่ะก็คือไปดูในคอมพิวเตอร์มีประวัติการค้นหาและศึกษาเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาในช่วงวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งแหล่งข่าวจากชุดสืบสวนนะคะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับรายละเอียดของการก่อเหตุอะค่ะบอกว่าเช้าวันนี้เด็กผู้ก่อเหตุขโมยปืนที่ปู่เก็บไว้ที่ตู้ชั้น2ของบ้านออกมาแต่คือยังไม่ยืนยันนะคะว่าเด็กเนี่ยหยิบออกมาได้เพราะว่าปู่ลืมปิดตู้เก็บปืนหรือว่าเด็กขโมยกุญแจตู้มาเปิดแล้วหยิบปืนออกมาจากนั้นมายิงปู่ที่ท้ายทอยระหว่างทำกับข้าวแล้วจึงไปยิงย่าที่กำลังหลับอยู่บนเตียงถ้าตามข้อมูลนี้ก็คือยิงปู่ก่อนแล้วจึงไปยิงย่าแล้วไปโรงเรียนโดยเอาปืนกับกระสุนมาด้วยที่เก็บปืนเนี่ยมีลูกกระสุนทั้งหมด3กล่องค่ะกล่องละ50นัดเด็กชายผู้ก่อเหตุหยิบกระสุนออกมา2กล่องเท่ากับจริงๆเนี่ยคือมี100นัดนะแต่ทำตกในที่เกิดเหตุก็คือที่บ้าน2นัดเท่ากับว่าเขานำกระสุนปืนออกมาก่อเหตุทั้งหมด98นัดท่านนายกบอกว่ากระสุนปืนที่เจอในตัวของเด็กผู้ก่อเหตุหลังจากที่เขายิงตัวเองเนี่ยอีก30กว่านัดถ้าตามนี้นี่ยิงไปก็ต้องมี60นัดทีนี้สิ่งที่น่าสะเทือนใจมากก็คือคาบแรกที่เด็กคนนี้ตัดสินใจยิงในห้องม.3/8ซึ่งเป็นห้องเรียนของเขาเองอะค่ะจริงๆแล้วจะต้องเป็นวิชาสังคมศึกษานะคะแต่อาจารย์ที่สอนวิชาสังคมยังไม่ได้ขึ้นมาสอนเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์ค่ะสลับคาบขึ้นมาสอนแทนเด็กที่ก่อเหตุก็เลยยิงครูสอนคณิตศาสตร์หรือคุณครูแป๋วเป็นคนแรกแล้วจากนั้นถึงเป็นลักษณะว่าเดินไปตามระเบียงอาคารเจอใครก็ยิงอย่างที่เราได้พอทราบรายละเอียดเหตุการณ์ผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรค่ะท่านให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะท่านบอกว่าจากการสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าแต่ละศพยิงโดนจุดสำคัญของร่างกายทั้งนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะศพแรกโดนหลายนัดเข้าที่ร่างกายส่วนรายอื่นส่วนใหญ่โดนที่ช่วงอกทีนี้พอมันโดนจุดสำคัญนักข่าวก็ต้องถามว่าเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์ยิงปืนมาก่อนไหมฝึกยิงไหมหรือยังไงไหมท่านผบ.บอกเลยว่าเนี่ยก็สั่งฝ่ายสืบสวนไปตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุเขามีความสนใจด้านนี้หรือเปล่าหรือเคยไปฝึกการยิงปืนมาก่อนไหมฟังเสียงผบ.ตร.ปิดเบรกนี้นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
3: มีศพแรกหลายนัดก็เดี๋ยวมาถึงก็กำลังสักถามไปดูนะครับแล้วก็มีมันสอบก็เข้าที่หน้าอก
4: เรื่องของอาวุธปืนตอนนี้รู้ที่มาหรือยังเพราะว่ามัน
3: จะเป็นของปู่ที่สี่ของปู่
4: แล้วปู่เขา
3: ชื่อพวก
4: ปืนถูกต้องไหมครับมีทะเบียนไหมครับ
3: เดี๋ยว

0: หว่างการตรวจสอบด้วยอีกหลายประเด็น
1: รวบรวมมาขออนุญาตถามรุ่นน้องที่จะไม่ถามว่าที่มุกที่สงสัยว่าน้องเก่งในการที่ทางการรู้ตรงนี้มันน่าจะปลุกจากโซเชียลหรือว่าไม่ยังไงถ้าดูจากอายุ
2: ไม่ได้พูดว่าเก่งหรืออะไร
1: มีแบบว่ายิงเข้าจุดสำคัญอย่างนี้
2: ผมว่าอย่างนี้มันจะเป็นจุดสำคัญในร่างกาย
3: วันนี้เรามาดูทัศนสติที่สำคัญคาดเข็มขัดทุกครั้งเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางและอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกขับขี่ปลอดภัยตามกฎจราจร
4: ขับดีนะคะ
5: คุณก็เหมือนกันนะครับ
3: ขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดี
6: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชภงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: ลดเลี่ยนโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังรถพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
8: ์ขนมชารีนาเวอร์ซิสมิสยูนิเวิร์สกรุงเทพมหานคร
9: ดวงจันทร์วันเพ็ญต้องกดกดสีรักแต่มีทอดแต่ห้ามตา
10: เบาะแสสยอง
11: แกน่าจะให้คนเขารู้อะค่ะว่าแกอยู่ที่ไหน
10: ภาพมือปริศนาเรื่องจริงผ่านจอ The Series
12: หากทุติยเพ็ญบังเกิดสิ่งอัศจรรย์จะปรากฏ
13: ในโลกนี้มีเรื่องมหัศจรรย์ไม่เว้นแม้ในผืนมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่
14: ท่านได้ยินเหมือนกับเสียงพวกไซเรน
15: ผู้หญิงร้องไห้ถูกลอยอยู่กลางทะเลทิศที่นี้ต้องไม่ธรรมดาแน
16: ่ไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม่
17: คุณได้กลิ่นความลึกลับมันโชยมาบ้างไหมอะ
18: น่าจะกลิ่นที่มาแถวๆนี้

0: flash cap save and wanna marry
1: ก็ช่วยเซฟตรงนี้ไง
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
3: ถ้าตามหาชิ้นส่วนที่เหลือครบชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็นของฉัน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
6: อร่อย
7: ฟินเวอร
8: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
13: ์ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเปอร์สินค้าประจำบ้านดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป B-Cash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
14: ในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้ง8ท่านนั้นนะครับ5ท่านคือคุณครูและเสียชีวิตณที่เกิดเหตุก็คือที่โรงเรียนครับหลังจากที่ตำรวจเคลียร์พื้นที่ก็เปิดโอกาสให้ญาติได้เข้ามาดูร่างคุณผู้ชมครับหลายคนที่เข้าไปร่ำให้แทบขาดใจเลยครับเพราะบางคนก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่บางคนมาด้วยความหวังบางคนมาด้วยความตกใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนพอมาเห็น

0: ู้ชมครับทีมข่าวได้เจอกับแฟนของครูแป๋วครูแป๋วประภาพรก้อนศิลาครูสอนคณิตศาสตร์อย่างที่ตูนบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับครูแป๋วเนี่ยเป็นครูประจำชั้นของน้องที่ก่อเหตุคือม.3/8ครับจริงๆไม่ได้สอนในเวลานี้เลยนะแต่พอดีครูสังคมยังไม่มาครูแป๋วก็เลยสลับเอาวิชาตัวเองในคณิตศาสตร์ขึ้นมาสอนก่อนครูแป๋วท่านแรกเลยครับที่โดนอาวุธและเสียชีวิตแฟนของครูแป๋วเนี่ยบอกว่าวินาทีที่ทราบเรื่องมีคนรู้จักโทรมาบอกว่า มีคนถูกยิงแล้วนะพยายามจะโทรหาครูแป๋วทันทีว่าเป็นยังไงบ้างแต่ไม่มีใครรับสายเลยด้วยความเป็นห่วงก็รีบมาที่จุดเกิดเหตุพอมาถึงก็มีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าครูแป๋วคือหนึ่งในผู้เสียชีวิตเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านเรายังเพิ่งบอกลากันซึ่งเป็นการบอกลาเหมือนทุกวันไปก่อนนะตัวเองนี่คือประโยคสุดท้ายที่ครูแป๋วพูดกับผมแล้วเราก็กอดกันเราทำแบบนี้กันทุกวันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกลางโรงเรียนสะเทือนใจมากรับกับความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได
1: ้ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าเขาเอาไปโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตกลางทางแล้วเขากลับมาอันนี้ก็รอดูอยู่ครับตอนนี้ว่าเป็นยังไง
2: เราทราบเหตุการณ์ตอนไหนครับพี
1: ่ตอนผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าตอนไหน
2: คนใครเป็นคนโทรแจ้งครับ
1: เพื่อนครับคนรู้จักเพราะว่าลูกสาวก็โดนยิงผมก็เลยโทรหาแฟนแล้วเขาไม่รับคอนคณิตครับ
2: สอนมอไหนครับ
1: สอนม.1ถึงม.3ครับ
2: แล้วเมื่อเช้าได้พูดคุยอะไรกับมันไหมคร
1: ับ ก็มาเมื่อเช้าก็บอกว่าเขาไปก่อนนะตัวเองแล้วก็กอดกันแล้วเขาก็กลับแล้วเขาก็มาเลยมาส่งลูกแค่นั้นเอง
2: ทำแบบนี้ทุกวันเลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: สะเทือนใจ
1: ไหม
2: พ
1: ี่
2: พอก
1: ลับ
2: มา
1: สะเทือนใจรับไม่ได้เลยไม่อยากให้มันเกิดด้วยซ้ำ
2: คิดไหมว่ามันจะมาเกิดเหตุการณ์โรงเรียนแบบน
1: ี้ไม่เคยคิดเลยครับ
0: น้องสะพ้ายของครูแป๋วบอกอีกอย่างนี้นะฮะบอกว่าจริงๆครูแป๋วเนี่ยประจำชั้นอยู่ที่ม.3/11นะเป็นคนละห้องกับเด็กผู้ก่อเหตุได้คุยกับหลานๆที่เรียนอยู่ในโรงเรียนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครูแป๋วเป็นครูที่ดีใส่ใจนักเรียนคอยแนะนำนักเรียนตลอดไม่เคยดุไม่เคยด่าหรือไม่เคยใช้วิธีข่มขู่หักคะแนนกดดันเด็กๆเนี่ยมักจะยกให้ครูแป๋วเป็นครูคนโปรดทีนี้เนื่องจากว่าคุณครูโดนเป็นท่านแรกนะครับจึงมีกระแสข่าวทำนองว่าเอ๊ะตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยพุ่งเป้ามาที่ครูหรือเปล่าโดยเฉพาะครูแป๋วน้องสะพ้ายของครูแป๋วบอกว่าส่วนตัวรวมถึงครอบครัวมองว่าสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุน่าจะไม่คงที่ไม่ปกติไม่น่าจะมาเกี่ยวอะไรกับครูแป๋วและไม่น่าจะพุ่งเป้ามาที่ครูแป๋วรวมถึงครูในโรงเรียนทุกคนเขาทราบดีว่าเด็กก่อเหตุเป็นเด็กพิเศษครูทุกคนต่างก็ใช้ความระมัดระวังในการดูแลเด็กคนนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วไม่เคยมีการทำโทษหรือใช้ถ้อยคำที่พูดกระทบกระเทือนจิตใจประเด็นที่เพื่อนนักเรียนบอกว่าผู้ก่อเหตุอาจจะไม่ชอบครูแป๋วอันนี้หมายถึงอาจจะไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์หรือเปล่า
3: ครูแป๋วจะเป็นครูที่ค่อนข้างที่จะตามงานเด็กจะไม่ได้ว่าดุหรือว่าอะไรเงี้ยจะคอยแนะนำทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองค่ะว่าจะให้ต้องทำยังไงช่วงไหนที่จะต้องทำตัวยังไงปรับตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อถ้าเป็นเด็กม.1เข้ามาครูเขาก็จะช่วยเหลือตามงานเฉยๆว่างานชิ้นนี้เสร็จหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะไม่ได้มีว่ากดดันว่าคุณต้องมาส่งถ้าไม่ส่งฉันจะหักคะแนนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็จะไม่มีถามว่าชอบครูคนไหนที่สุดหลานเขาก็จะบอกว่าชอบครูแป๋วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ม.1ถ้าตามข่าวอ่ะน้องเขายิงปู่กับย่ามาแล้วก็มีโอกาสที่สภาพจิตใจอ่ะเขาไม่คงที่คือเขาอาจจะมีแรงกระตุ้นอย่างอื่นที่มันไปกระทบจิตใจเขาเพราะน้องเขาก็น่าจะเป็นเด็กพิเศษอยู่แล้วตั้งแต่ม.1ขึ้นมาเนี่ยน้องเขาเป็นเคสที่คุณครูทุกคนอ่ะทราบว่าน้องอ่ะเป็นเด็กพิเศษจะพูดจากระทบจิตใจไม่ได้จะทำโทษไม่ได้คือครูทุกคนที่สอนน้องอ่ะก็ค่อนข้างระวังอยู่แล้วคืออาจจะเป็นด้วยวิชาหรือเปล่าคะเพราะมันเป็นคณิตศาสตร์คือน้องอาจจะคะแนนไม่ดีหรืออะไรเงี้ยคือเราไม่ทราบว่าคือมันมีมูลเหตุมาจากอะไร
0: อีกท่านหนึ่งที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้คือครูหมวยนะครับครูวิชาแนะแนวครับ

0: ทิวาพรวานิชผู้สื่อข่าวไปที่บ้านที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านเนี่ยถูกปิดเนื่องจากพ่อของครูหมวยเดินทางมาติดตามสถานการณ์ที่โรงเรียนทีมข่าวก็ได้เจอกับญาติที่ชื่อสุริยันครับคุณสุริยันก็บอกว่าครูหมวยเป็นคนขยันอดทนนานๆจะกลับมาบ้านทีคุณพ่ออยู่ที่บ้านลำพังชีวิตความเป็นครูของครูหมวยเนี่ยเต็มไปด้วยความยากลำบากต้องรับผิดชอบดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงปัญหาอาวุธปืนของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเข้าถึงเกมที่มีเนื้อหารุนแรงอาจทำให้เด็กซึมซับพฤติกรรมความรุนแรงจากเกมเหล่านี้ได้หรือไม
1: ่ปืนนี่มันผู้ยากนะอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ให้รู้
2: ครูขนุนเนี่ยเป็นครูที่ปรึกษา
3: เป็นครูที่ปรึกษา
2: ของคนก่อน
1: ปืนนี่มันผู้ยากนะอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ให้ลูกหลานรู้ว่าเก็บไว้ยังไงมากกว่าถ้าเด็กเล็กเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันมีความร้ายแรงขนาดไหนบางทีก็เรื่องโทรศัพท์เนี่ยมันทำให้เสียเด็กบางทีมันก็ดูเกมดูอะไรเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าชีวิตจริงมันเป็นยังไงผมก็วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์เนี่ยเด็กเพราะดูโทรศัพท์เยอะทุกอย่างเลยมัน
4: ใช้อาวุธ
1: นั่นเนี่ยมันไม่รู้ว่าความผิดชอบจะดีเป็นยังไง
0: จริงๆเนี่ยเรื่องราวของครูหมวยเนี่ยคุณผู้ชมครับใน Facebook มีการโพสต์ไว้อะไรกันเยอะเลยแล้วก็จะมีบางข้อความที่นี่อย่างเช่นข้อความนี้ปกป้องเด็กจนวินาทีสุดท้ายจนตัวเองต้องจากไปคุณผู้ชมฮะพอเราไปดูในเพจของโรงเรียนเมื่อ2วันก่อนนี้เองทางโรงเรียนเพิ่งจะโพสต์แสดงความยินดีกับครูหมวยด้วยนะครับได้รับเกียรติบัตรครูดีครูเก่งจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2568จากการโหวตของเด็กนักเรียนคุณครูได้รับรางวัลแต่วันนี้เราสูญเสียคุณครูหมวยไปแล้วอีกท่านหนึ่งคือครูขนุนครับครูขนุนสอนวิชาภาษาไทยว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังเสียชีวิตครั้งนี้ครับทันทีที่ทราบข่าวน้องชายพยายามจะโทรหาเจ้าตัวก็คือครูขนุนแต่ติดต่อไม่ได้น้องชายก็คือ

0: ก็มาฝึกที่นี่แล้วก็ขอมาเป็นครูประจําที่นี่สอนวิชาภาษาไทยให้กับเด็กชั้นม .3 ไม่เคยเล่าเรื่องลบของเด็กนักเรียนเลยกลับมาบ้านก็จะพูดแต่เรื่องดีๆของเด็กเพราะว่ารักเด็กแล้วก็ผูกพันกับโรงเรียนนี้มาก
1: ตอนแรกถ้าเกิดข่าวก็คือเห็นว่าข่าวขาดยิงเฉยๆแต่ว่าด้วยความว่าเราติดต่อพี่เราไม่ได้ อะไรเงี้ยก็เลยต้องมาดู
2: ปกติครูขนุนสอนชั้นไหนคะ
1: ม .3
2: 3ทางระดับชั้นเลยไหมหรือว่า3ทับอะไร
1: เขาเป็นที่ปรึกษาม .3 ทับ8ครับ
2: อย่างตัวครูขนุนเองค่ะเขามีการแบบเคยไปบอกที่บ้านนะคะว่าเด็กในห้องเรียนในชั้นเรียนมีการพูดคุยกันเหมือนแบบบูลลี่อะไรกันเคยไปเล
1: ่ามันไม่ได้มีแบบนั้นครับเขาก็คือเรียกว่าไงอ่ะเขาจะไม่ได้บอกว่าเด็กมีข้อเสียอะไรยังไงเขาก็แค่หมุนว่าแบบบางทีอาจจะเหนื่อยบ้างหรืออะไรเวลาอย่างเงี้ยก็คือภาษาครูปกติแต่คือเขาไม่ได้เอาแบบพวกแบบจุดด้อยเด็กหรือว่าอะไรที่ทำร้ายเด็กพวกเนี้ยมาบอกคนอื่น
2: ตอนที่พ่อได้คุยกับใครยังคะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยครูสอนอยู่

0: ่คุยเลยครับไม่มีใครรู้สาเหตุเลยเพราะว่าส่วนคนที่รู้ก็คือเขาก็กันไปสอบสวน
1: อีกท่านหนึ่งครับรองผอ.ฝ่ายปกครองคุณครูกิตติพงษ์สมรัตน์เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพื่อนของรองผอ.กิตติพงษ์ครับบอกกับนักข่าวว่าทันทีที่รู้ข่าวว่าเกิดเหตุที่โรงเรียนก็รีบเดินทางมาเพราะติดต่อเพื่อนไม่ได้ตอนนี้ครอบครัวทราบเรื่องแล้วไม่มีใครรับได้กับเหตุการณ์นี้ฟังเสียงเพื่อนของรองผอ.กิตติพงษ์ปิดท้ายเบรกนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อครับ
2: ผมเป็นญาติครับญาติสนิทเลยครับเป็นเพื่อนสนิทด้วยครับผม
3: ครูกิติพงษ์นี่มาสอนหนังสือที่นาน
2: นานเลยครับนานเลยครับ
3: สอนวิชาอะไร
2: ม
3: ือ
2: ถือครับพี่เขาเป็นรองผู้อำนวยการครับตอนนี้
4: ครับสุดท้ายตอนไหนบ้างคะพี่ก่อน
2: เป็นอาทิตย์นะครับคุยกันทุกวันนะครับ
5: ใช่ตอนแรกแชทบอกเราไหมว่า
2: ไม่มีอะไรครับคร
3: ับล่าสุดเมื่อไหร
2: ่เมื่อเดือนก่อนใช่เพราะผมอยู่ในใจเหมือนกันครับก็มีปัญหา
3: เขาพูดอะไร
2: ใช่ปกติครับ
3: ไม่มีอะไร
2: ครับผมครับขอบคุณมากนะครับ
6: ครับสวัสดีครับ
3: ที่ส่งไปไว้ไหน
2: ไม่รู้ครับผมเพิ่งมาถึงครับครับ
7: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
8: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
10: ภูริพัฒน์จะให
11: ้เร็วๆนี
12: ้วันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้แบบรู้เทคนิคว่าหรือว่าอะไรยังไงครับ
13: ร่วมลุ้นกันว่าจะทำสำเร็จหรือไม่
14: ตัวตายแทนให้ฉัน
15: ทุกคนจะต้องตายกันหมด
16: เข้าใจมากนะสิ
17: ไม่เป็นไรครับ
18: ฉันคือคนที่เธอรักเราจะไปด้วยกัน
19: เราจะไปด้วยกัน
20: ให้ฉันฆ่าเธอเขาจะได้มาเป็นตัวตายตัวแทนของฉัน
21: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
24: ์แน่นๆเลยด้วยไก่จ้อ5ดาวโปรตีนสูงพิเศษไก่จ้อสูตรต้นตำรับไม้ละ20บาทถึง31สิงหาคมนี้ที่5ดาว
25: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
26: คุณผู้ชมคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในบ้านเราเนี่ยสื่อต่างประเทศเขาก็รายงานเป็นข่าวด่วนเป็น breaking news หลายสำนักเลยค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มมีทยอยรายงานออกมาในเชิงวิเคราะห์ค่ะเรียกได้ว่าทุกสำนักวิเคราะห์กันไปในทิศทางเดียวกันว่าอัตราการถือครองปืนของพลเรือนในเมืองไทยเนี่ยถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ค่ะลองไปดูนะคะอย่าง Channel News Asia นะคะสังกัดอยู่ที่สิงคโปร์บอกนอกจากที่จะมีการรายงานรายละเอียดซึ่งรายละเอียดเหตุการณ์เนี่ยทุกสำนักก็รายงานเหมือนกันหมดดังนั้นเราจะเล่าในส่วนที่เขาวิเคราะห์นะคะ Channel News Asia บอกว่าประเทศไทยมีอัตราการครอบครองอาวุธปืนสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคคาดว่ามีปืนหมุนเวียนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกค่ะหรือคิดเป็น1กระบอกต่อประชากรไทย7คนChannel News Asia ยังบอกอีกนะคะว่าการให้คำมั่นในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเข้มงวดกฎหมายควบคุมอาวุธปืนไม่ได้ช่วยป้องกันเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ย้อนเหตุการณ์ในอดีตค่ะบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจยิงและจับกุมวัยรุ่นที่ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งทำให้ครูใหญ่เสียชีวิตและนักเรียนบาดเจ็บ2คนหรือเมื่อปี2565อดีตตำรวจมีปืนและมีดเป็นอาวุธบุกเข้าไปในสถานรับเลี้ยงเด็กที่จังหวัดหนองบัวลำภูสังหารเด็ก24คนและผู้ใหญ่12คน

0: ถือเป็นการสังหารหมู่ที่เลวร้ายครั้งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยสำนักข่าว BBC ก็วิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันค่ะบอกว่าถึงแม้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่ค่อนข้างเข้มงวดมากคนที่ครอบครองปืนอย่างผิดกฎหมายอาจต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดถึง10 ปีแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการครอบครองปืนโดยพลเรือนสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนหลายครั้งก็ย้อนเหตุการณ์เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามือปืนวัย18 ปีบุกปิดล้อมโรงเรียนแห่งหนึ่งทางภาคใต้ใช้ปืนยิงครูใหญ่และนักเรียนหญิงคนหนึ่งครูใหญ่เสียชีวิตส่วนปีที่แล้วก็เกิดเหตุกราดยิงที่ตลาดอตก.ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม5 รายสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะก็รายงานค่ะว่าเหตุการณ์นี้เป็นความรุนแรงในสถานศึกษาครั้งล่าสุดของประเทศไทยโดยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดเหตุครูเสียชีวิต1 รายนักเรียนเจ็บ1 รายในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ทางภาคใต้ของไทยหลังจากมือปืนบุกเข้าไปเปิดฉากยิงในโรงเรียนผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สัมภาษณ์เด็กนักเรียนในโรงเรียนสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่มีเสียงปืนดังขึ้นเขานึกว่าเป็นเสียงประทัดหรือเป็นเสียงคนทุบอะไรบางอย่างแต่เสียงเริ่มดังถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นเสียงปืนถึงจะดังขึ้นอีกครั้งปิดท้ายที่สำนักข่าว CNN นะคะเขารายงานอ้างอิงตัวเลขเลยค่ะบอกว่าข้อมูลจาก Small Arms Survey หรือว่า SAS ของสวิตเซอร์แลนด์ในปี2027ระบุว่าพลเรือนไทยครอบครองปืนมากกว่า 10.3 ล้านกระบอกหรือคิดเป็นสัดส่วนปืนประมาณ15กระบอกต่อประชากรทุกๆ100คนและข้อมูลอีกชุดหนึ่งจากฐานข้อมูล Global Burden of Disease ปี2019ของสถาบันเพื่อการวัดและประเมินสุขภาพ IHME แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันบอกว่าประเทศไทยมีอัตราการฆาตกรรมด้วยอาวุธปืนสูงเป็นอันดับที่2ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นรองแต่เพียงฟิลิปปินส์ดังนั้น CNN สรุปนะคะว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงปัญหาการครอบครองปืนในประเทศไทยที่มีอัตราค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนค่ะ
1: ขณะที่พ่อและแม่ของเด็กที่ก่อเหตุเด็กที่ก่อเหตุอยู่ชั้นม.3อายุ14นะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปดูร่างของลูกชายที่โรงพยาบาลบางกรวยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เชิญตัวไปที่โรงพักอันนี้จะเป็นภาพที่ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลบางกรวยนะครับในระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่มาที่โรงพยาบาลมาขอดูร่างลูกชายปรากฏว่าตำรวจเชิญตัวเลยก็คือเชิญไปที่โรงพักบางกรวยลองดูบรรยากาศตอนนี้สักนิดนึงเพราะว่านักข่าวก็พยายามจะขออนุญาตคุยกับคุณพ
2: ่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
3: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานแล้วครับ
1: เราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับแต่ว่านักข่าวก็รายงานว่ามันจะมีบางช่วงที่คุณพ่อเนี่ยออกมาขอเข้าห้องน้ำแล้วผู้สื่อข่าวพยายามจะถามว่าคุณพ่อมีอะไรอยากจะพูดไหมคุณพ่อบอกว่าจะให้ผมพูดอะไรขอให้ผมขอโทษสังคมเหรอแม้แต่หน้าลูกผมยังไม่ได้เห็นเลยหลังจากนั้นตำรวจก็เชิญตัวคุณพ่อไปที่โรงพักทีนี้พอคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยไปถึงที่โรงพักปรากฏว่ามันก็จะเป็นช่วงจังหวะเดียวกันนะฮะกับที่ญาติของครูขนุนครูขนุนก็คือว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลั้งครูวิชาภาษาไทยที่เสียชีวิตญาติเนี่ยมาเป็นตัวแทนแล้วเข้ามาแจ้งความพอดีญาติของคุณครูขนุนก็บอกว่ามาเป็นตัวแทนแม่ของคุณครูก็ทราบข่าวว่ามีเหตุการณ์ยิงกันก็รีบโทรศัพท์ไปหาแม่ของคุณครูขนุนแม่ของครูขนุนเนี่ยก็ให้ตัวเองเนี่ยมาที่โรงพักมันเป็นจังหวะเดียวกันพอดีกับที่คุณพ่อคุณแม่ของผู้ก่อเหตุมานะครับญาติของครูขนุนก็เลยฝากคำถามไปถึงพ่อแม่เด็กว่าเลี้ยงลูกมาอย่างไรที่บ้านดูแลกันอย่างไรทำไมเก็บปืนไม่พ้นมือเด็กแบบนี้ประมาทไหมคนบริสุทธิ์จำนวนมากต้องมาเสียชีวิต
4: ครูขนุนเนี่ยเป็นครูที่ปรึกษา
5: เป็นครูที่ปรึกษา
4: ของคนก่อเหตุนะน้องนักเรียนอ่ะเขาบอกว่าเด็กเหมือนเก็บกดนะแต่ไม่รู้ว่าเก็บกดเรื่องอะไรหนูอยากเจอพ่อเขามากเลยอ่ะพ่อคน

0: ก่อเหตุอ่ะอยู่ไหนอ่ะพ่อคนก่อเหตุอยู่ไหนนะหน้าตาเป็นไงหนูอยากถามว่าคุณเลี้ยงลูกภาษาอะไรเหรอถามหน่อยคุณเลี้ยงมายังไงคือลูกคุณมีเนี่ยมีแบบเป็นอย่างเงี้ยคุณไม่รู้เลยเหรอว่าเป็นยังไงหนูถามหน่อยคือไม่ได้อยากโทษพ่อหรือแม่นะแต่ถามว่าการเลี้ยงดูมาเป็นแบบไหนแล้วถามว่าปืนน่ะที่ใช้น่ะปืนของใครปืนของปู่หรือปืนของนายหนูเห็นว่าตามข่าวบอกปืนของปู่เก็บไว้ยังไงทำไมไม่พ้นมือเด็กเลยอ่ะมันประมาทไหมอย่างเงี้ยหนูถามหน่อยว่ามันประมาทหรือเปล่าแล้วถามว่าคนเนี่ยเสียชีวิตตั้งกี่คนอนาคตพวกเนี้ยอยู่ตรงไหนอ่ะเขามีอนาคตที่ดีอีกแต่ลูกคุณน่ะทำอย่างงี้คุณจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงดีกว่าคนตาย1ชีวิตแลกกับลูกคุณเนี่ยสมเหตุสมผลไหมพอไหมหนูถามแค่นี้
1: คุณผู้ชมคะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพิ่มอีก1คนค่ะและที่น่าเศร้าใจก็คือเป็นนักเรียนหญิงวัยเพียง12ปีนะคะจริงๆแล้วน้องเนี่ยเป็นเคสแดงค่ะเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ล่าสุดมีรายงานว่าน้องเสียชีวิตลงแล้วนะคะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมีทั้งหมด9รายก็คือเสียชีวิตที่โรงเรียน7และเสียชีวิตที่บ้าน2ค่ะแล้วก็เท่ากับว่าน้องคนนี้จะเป็นผู้เสียชีวิตที่อายุน้อยที่สุดในเหตุการณ์นี้นะคะคือน้องวัยเพียงแค่12ปีเท่านั้นเองน่าจะม .1 มั้ยคะพี่ไก
2: ่น่าจะ
1: ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งไปยังครอบครัวนะคะ
2: แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ทีนี้คุณผู้ชมคะในจำนวนเคสที่บาดเจ็บเป็นเคสแดงเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้มีการขอรับบริจาคโลหิตซึ่งเราก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ตั้งแต่ต้นรายการคุณผู้ชมจำได้นะคะที่ขอรับบริจาคโลหิตให้เด็กชายณภัทรกับเด็กชายจิรัฏฐาล่าสุดค่ะพี่ชายของเด็กชายจิรัฏฐาค่ะซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ปิดรับบริจาคเลือดแล้วค่ะเพราะว่ามีคนมาบริจาคเป็นจำนวนมากแต่ว่าอาจจะต้องเปิดรับบริจาคอีกครั้งในวันจันทร์เพราะยังต้องใช้เลือดปริมาณมากในการผ่าตัดและก็จะได้นำไปรักษาผู้ป่วยรายอื่นด้วยแล้วพี่ชายของเด็กชายจิรัฏฐาเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าน้องเนี่ยเรียนชั้นม.3/9ซึ่งอยู่ห้องใกล้เคียงกันกับห้องของผู้ก่อเหตุอะค่ะน้องชายถูกยิงที่ไหล่ด้านขวาจากด้านหลังกระสุนทะลุมาออกที่หน้าอกด้านซ้ายแพทย์ต้องผ่าตัดนำกระสุนออกจากบริเวณหน้าอกด้านซ้ายนะคะเริ่มผ่าตัดตั้งแต่เที่ยงแล้วเสร็จเมื่อ4 โมงเย็นแต่แพทย์ยังกังวลเรื่องเส้นเลือดบริเวณนี้อยู่ค่ะพี่ชายก็เล่านะคะว่าตอนแรกเนี่ยที่รู้ว่ามีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนแห่งนี้เขารีบโทรหาน้องทันทีน้องรับสายด้วยแล้วก็บอกว่าโดนยิงไปแล้วแค่นี้ก่อนนะหายใจไม่ออกแล้วสายก็ตัดไปด้วยความกังวลพี่ชายก็เลยโทรหาแม่ค่ะแม่บอกว่าหลังจากเกิดเหตุน้องชายโทรมาหาพ่อเองบอกพ่อว่าโดนยิงแต่ไม่เป็นไรผมยังแข็งแรงอยู่พี่ชายเล่าด้วยนะคะว่าน้องเนี่ยไม่ได้รู้น่าจะไม่ได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุเลยเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยเลิกเรียนก็คือจะซ้อมแต่วงโยธวาทิตไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใคร
3: เป็นพี่ชายของน้องจิรัฏฐาครับตอนเกิดเหตุคือเพื่อนผมทักมาครับว่าที่โรงเรียนเก่าผมที่น้องอยู่ตอนนี้มีคนยิงกันผมก็เลยรีบโทรไปหาน้องกลัวน้องเป็นไรตอนนั้นน้องก็บอกว่าน้องโดนยิงไปแล้วบอกว่าแค่นี้ก่อนหายใจไม่ออกหลังจากนั้นผมก็รีบโทรหาแม่บอกว่าโรงพยาบาลกำลังมาส่งโรงพยาบาลบางใหญ่ผมก็เลยรีบเรียกรถมาโรงพยาบาลบางใหญ่พ่อบอกว่าตอนน้องโดนยิงน้องโทรมาหาพ่อคนแรกเลยบอกว่าผมโดนยิงแต่ไม่เป็นไรผมยังแข็งแรงอยู่น้องพูดแบบนี้กับพ่อ
4: น้องเราเนี่ยเคยไปมีแบบเคยมีประเด็นอะไร
3: ผมไม่มีนะครับน้องผมเขาไม่มีอาลีไม่มีเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าตอนเย็นมาก็ซ้อมวงโยไม่ได้ไปไหนตอนนี้ต้องมีการผ่าตัดกระสุนออกที่อกซ้ายของน้องครับแบบว่าหมอเขาวิตกเรื่องเส้นเลือดใหญ่ตรงอกด้านซ้ายก็ห่วงเรื่องผลการผ่าตัดน้องนี่นะครับเพราะว่ามันก็มี worst case ที่แย่ที่แบบว่าแขนน้องจะบวมไปอะไรอย่าง
5: น
3: ี้
5: สภาพจิตใจของพ่อกับแม่เป็นไงบ้างตอนนี้
3: เริ่มดีขึ้นครับพอฟังจากหมอพอเห็นน้องมีสติอยู่เรียกน้องก็หันมาอะไรอย่างนี้อยากจะฝากทุกโรงเรียนครับว่าแบบว่าควรเข้มงวดเรื่องการตรวจกระเป๋านักเรียนให้มากกว่านี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพื้นหลังครอบครัวของแต่ละคนเด็กแต่ละคนมีความรู้สึกหรือคิดยังไง
2: แสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ต้องสูญเสียนะครับและเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวที่ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บและกำลังรักษาตัวอยู่ครับคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์นี้ทำให้เราย้อนไปนึกถึงเหตุกราดยิงพารากอน3 ตุลาคมปี66นะครับ

0: เด็กอายุ14ที่เป็นผู้ก่อเหตุล่าสุดเนี่ยอธิบดีกรมพินิจออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันผู้ก่อเหตุซึ่งตอนนั้นอายุ14ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรักษาอาการจิตเวชอยู่ครับที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์ตามคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขั้นต่ำเนี่ย3ปีสูงสุด5ปีนะครับและขณะนี้ทานยารักษาอาการทางจิตต่อเนื่องมีความประพฤติดีเห็นว่ามีรายงานว่าครอบครัวของเด็กก็เข้าไปเยี่ยมเด็กทุกสัปดาห์ครับ
1: ปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหัวเว่ยเปิดตัวหัวเว่ย Pira 90S Series ค่ะเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่พร้อมยกระดับไลฟ์สไตล์ของคุณเก็บทุกภาพสมจริงดุจตาเห็นในทุกระยะค่ะฉลาดล้ำด้วย AI พร้อมการเชื่อมต่อไหลลื่นกว่าที่เคยรองรับ 5G ทั้ง2รุ่นนะคะนำโดยหัวเว่ย Pira 90S Pro Max ค่ะที่ไม่ใช่แค่ซูมไกลได้แต่ซูมแล้วแสงและสียังสมจริงในทุกระยะด้วยเลนส์เสริมสีจริง 2.0 ผสานกล้องเทเลโฟโต้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่200ล้านพิกเซลส่วนหัวเว่ย Pira 90S Pro มาพร้อมกล้องเทเลโฟโต้มาโครโฟกัสใกล้ได้ถึง5เซนติเมตรถ่ายทอดภาพสวยสมจริงเช่นกันทั้ง2รุ่นฉลาดด้วย AI แนะนำการจัดมุมภาพเขาจะบอกเลยค่ะว่าควรยืนตรงไหนจัดมุมกล้องแบบไหนเพื่อให้ได้ภาพระดับมืออาชีพง่ายๆพร้อม AI ลบแสงสะท้อนและฟีเจอร์ AI สำหรับสายถ่ายภาพอีกมากมายเลยค่ะดาวน์โหลดแอปยอดนิยมของคนไทยได้ผ่านหัวเว่ยแอปมีแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมพร้อมหน้าจอกระจกคุณหลุนที่ทนทานค่ะ
0: พิเศษนะครับคุณผู้ชมครับ 7-13 สิงหาคมนี้ครับหัวเว่ย Pira 90S Pro Max ราคา 49,990 บาทรับของสมนาคุณสูงสุด 24,470 บาทครับและหัวเว่ย Pira 90S Pro เริ่มต้น 34,990 บาทรับของสมนาคุณสูงสุด 14,170 บาทพร้อมกับหัวเว่ย Care Plus ที่ร้านหัวเว่ย Experience Store และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมได้ร่วมเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของช่อง3เราหรือเปล่าคะวันนี้เรามีเป็นการไลฟ์ขายของแบบมาราธอนนะคะเราใช้ชื่อว่าดีลดีที่ตึกเตย24ชั่วโมงค่ะรับเทศกาล8เดือน8เลยนะคะมีนักแสดงพิธีกรมาไลฟ์สดมาราธอนกันค่ะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ครั้งแรกของช่อง3เลยค่ะเขย่าวงการอีคอมเมิร์ซและเอาใจนักช็อปทั่วประเทศด้วยมหกรรมไลฟ์สดมาราธอนนะคะดีลดีที่ตึกเตย24ชั่วโมงไลฟ์ผ่าน TikTok ของ CH3 Thailand คุณผู้ชมไปสแกนเลยค่ะที่หน้าจอสแกนตอนนี้ก็ยังไลฟ์อยู่นะคะตอนนี้กำลังไลฟ์ขายของกันอยู่ค่ะสแกนตอนนี้ได้เลยที่มุมจอเนี่ยค่ะเพราะว่าเรามีดีลเด็ดโปรโมชั่นปังๆผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้เลือกซื้อเริ่มกันตั้งแต่เมื่อเช้านี้9โมงเช้านะคะแล้วก็ยิงยาวไปถึง9โมงเช้าของวันพรุ่งนี้8สิงหาคมค่ะเมื่อเช้า9โมงเช้าเนี่ยต้องเรียกว่านักขายมือทองนะน
0: ้
1: องแพทณปภาค่ะจากนั้น10โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะก็จะเป็น Family Women สุดอบอุ่นของน้องลูกน้องลูก้ากับพี่ลูกแก้วก่อนกมลนะคะคุณแม่ลูกแก้วแล้วดีลเด็ดช่วงเที่ยงโบ๊ททาราค่ะนักแสดงมากฝีมือบ่าย2น้องทนายบุญนภัทรกำลังดังเลย
0: ส่วนช่วง4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับน้องนกในตำนานฮะและพิธีกรมากฝีมือคุณจอยชนทิชาช่วงค่ำเนี่ย6โมงถึง2ทุ่มฟินไปกับหนุ่มหล่อเซนสุภวงศ์สุภพงศ์ครับจะมาแจกดีลสุดปังให้กดกันรัวๆ2ทุ่มถึง4ทุ่มช็อปพร้อมกับชมความน่ารักสดใสของเคทมาริลินศาสตร์ความคุ้มค่าแจกส่วนลดจัดเต็มส่งท้าย4ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับดีลยามดึกกับขวัญใจเจนซีป๊อปปี้รัชพงศ์ครับที่สำคัญความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะยังมีการออกอากาศสดให้ชมทางช่อง3ด้วยนะครับ4ทุ่ม25ถึง5ทุ่ม25หลังจบข่าว3มิติอีกด้วยครับดีลดีโปรเด็ดพร้อมแล้วที่จะให้แฟนๆช่อง3ได้รับชมความสนุกและเอฟสินค้ากันไปด้วยกันพิเศษสุดกับดีลลับที่นี่ที่เดียวเพียง3บาทเท่านั้นใครอยากเป็นเจ้าของวอร์มนิ้วรอให้พร้อมกดติดตาม TikTok นะครับ Channel 3 Thailand ไว้เลยและเตรียมพบกับมหกรรมป้ายยาดีลเด็ดตลอด24ชั่วโมงเต็มเริ่มวันนี้9โมงเป็นต้นไปห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
1: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Research on Tour ร่วม on tour โดย New X The Next Peak มาที่ MK แต่ละคนสะดวกสั่งอาหารแบบไหนกันบ้างคะสั่งผ่านแท็บเล็ตบนโต๊ะก็สะดวกนะคะหรือจะดูผ่านเล่มเมนูก็เห็นภาพแต่สำหรับเซนเหรอคะจำไม่หมดว่าอยากกินอะไรคำว่าเท่าที่นึกออกเราใช้สำนวนนี้ค่ะ Off the top of my head Off the top of my head นึกออกได้เลยค่ะไม่ต้องคิดเยอะแล้วเวลาเพื่อนฝรั่งถามนะคะว่าปกติมาร้านนี้แล้วจะสั่งอะไร Off the top of my head It's definitely this Off the top of my head It's definitely thisเมนูนี้ค่ะเป็นทานประจำเมนูสุกี้ผัดซุปน้ำดำซิกเนเจอร์เซตนะคะทานกันได้ทั้งครอบครัวเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบต้นตำรับเลยค่ะแต่เหมือนจะยังไม่ครบนะคะ Off the top of my head there are two or three dishes Off the top of my head there are two or three dishes เท่าที่นึกออกเนี่ยมันยังเหลืออีก 2-3 เมนูนะเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วค่ะเซตหมูกับเซตเนื้อค่อยๆมาทีละเซตนะคะเพราะว่าพนักงานที่นี่เขาผัดให้หม้อต่อหม้อความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณเขาทอดยาวสุดตาแผ่นฟ้ากว้างไกลสุดไกล

0: นับสนุนโดย
1: เครื่องดื่มโค้ก LifeWorks ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: อ้าวเจิดกลับยัง
3: อย่าเพิ่งกวนนะป้า
4: เงินมันขาด
2: เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยคิดใหม่เลยเช็คใหม่
4: ทีนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับ
3: ไปกินข้าวต้มโต้ลูกกันก่อนสิ
4: แม่ผมรออยู่ครับ
2: อืมกลับไปเลยไป
3: เงินตกค่ะ
2: เงินใครเงินในร้านหรือเปล่าเจิดแกว่าเงินในร้านหายใช่ไหม
3: นี่หายเท่าไหร
5: ่เงินในเก๊หายไป 8,000 นะครับ
2: อุ้ยนี่ก็ 8,000 ค่ะ
3: นี่เธอขโมยเหรอ

0: เข้ามายิ้มขนาดเนี้ยไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือคำสั่งใช่ไหม
1: โอ้โหเจ้านายทำดีก็ต้องได้ดีสิครับนี่เจ้านายไม่ตกรางวัลอะไรให้ผมเลยเจ้านายเป็นคนบอกผมเองนะครับว่าให้ไล่ไอ้คิรีไปไกลๆ
2: ผมไม่ได้ขโมยนะครับถ้าไม่เชื่อก็เปิดกล้องวงจรปิดดูได
0: ้นั่นน่ะสิถ้าคิรีเป็นขโมยจริงอ่ะคงจะไม่ทำเงินตกให้เห็นตรงนี้หรอกจริงมะ
3: แกมันเห็นแกผู้ชาย
0: นี่เขาเรียกว่าวิเคราะห์ตามเซนส์ไงมีที่ไหนขโมยจะทำเงินตกต่อหน้าเจ้าของเงินเนี่ยนะถ้ามีเนี่ยมันคงจะเป็นขโมยที่โง่มากๆเลยแหละ
4: วันนี้ผมไปเข้าห้องน้ำแค่แป๊บเดียวอะครับแต่ว่าพี่ลีก็ไม่ได้เข้าใกล้เก๊ะเลยนะครับ
5: ไอ้เจิดตกลงแกจะเข้าข้างขโมยหรือไง
2: อย่าเถียงกันเลยครับถ้าผมผิดก็เรียกตำรวจมาได้เลยผมไม่หนี
3: ก็ลองหนีสิตามถึงบ้านแน่
0: นี่ลงข้าวถ้าวันนี้คีรีไม่ติดคุกแกจะนอนไม่หลับใช่ไหมเนี่ยฮะ
3: เออหยุดฉันจะจัดการเรื่องนี้เองทุกคนกลับไปก่อนยกเว้นคีรี
5: อย่าเห็นแกผู้ชายนะแกอย่าใจอ่อนเด็ดขาดเดี๋ยวจะเสียการปกครอง
0: แกฉันอยู่เป็นพยานได้นะ
3: ไม่ต้องฉันจะคุยกับเขาเองกลับไปได้แล้ว
5: กลับ

0: คุณไม่ไว้ใจผมคุณคิดว่าผมเป็นขโมยคุณถึงได้มองผมได้สายตาแบบนี
1: ้ถึงฉันจะอยากให้คิรีมันไปพ้นแค่ไหนก็อย่าใช้วิธีสกปรกกับมันฉันจะสู้กับมันแฟร์
2: ๆโถเจ้านายความยุติธรรมไม่มีในโลกนะครับโอกาสนี้จะเป็นของเจ้านายเพียงคนเดียวเชื่อผมนะครับเจ้านายเชื่อผมนะครับเชื่อสุมิตรครับ
3: ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ฉันจะไม่เอาเรื่องเธอ
1: คุณรู้ว่าผมไม่ได้ขโมย
0: จบเรื่องแค่นี้ก็แล้วกันนะนะถือว่าฉันขออย่าพูดถึงมันอีก
1: แต่คุณก็รู้ผมไม่ได้ทำแล้วคุณก็รู้ว่าใครขโมยแล้วพยายามใส่ร้ายผมใครครับ

0: ผมรู้ว่าคุณเป็นคนยุติธรรมถ้าถึงขนาดที่คุณไม่พูดแปลว่าคุณคงลำบากใจมากจริง
1: แต่ถ้าเธอจะเอาเรื่อง
0: คุณมีบุญคุณกับผมกับแม่มากนะครับเรื่องนี้มันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับที่ผมเคยเจอมาเกิดเป็นคนจนต้องอดทนกับทุกอย่างทั้งความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นจากภายนอกแล้วก็ภายในใจอดทนเพื่ออยู่ในความโกรธเกลียดให้มันค่อยๆหายไปจากใจเรา
1: คิดดีขอให้รู้ไว้นะว่าฉันไม่ได้เข้าข้างคนผิดฉันแค่ต้องการอยากรู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วใครอยู่เบื้องหลังฉันต้องรู้ว่าฉันไว้ใจใครได้บ้างอดทนนะอดทนทำดีให้ความดีของเธอเนี่ยชนะอคติชนะใจทุกคน

0: ฝ่ายบัญชีที่คุณสิครินไล่ออกยอมเป็นพยานให้เราแล้วครับเขามีเอกสารที่คุณสิครินยักยอกเงินบริษัทไป20 ล้าน
1: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
2: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยหายาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวใน1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalize Serum จาก L'Oreal Paris
1: เพราะเราคู่ควร
3: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
4: วันแม่ปีนี้ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูกลดสูงสุด 25% ถึง19 สิงหาคมนี
5: ้เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
6: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเหล้าก
7: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
6: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
8: ผมพี่กลัวคนของพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมมามวย
9: กูให้โอกาสมึง
10: ทุกคนที่ตายพลอยทิ้งจะต้องไม่ตายฟรี
9: มึงกับกูนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
11: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม11 สิงหาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
14: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85 ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ

0: สักเกมไหม
1: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
2: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
3: ่ความรักนั้นสานอยู่
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: คิวรีเป็นคนดีนะขยันเอาการเอางานคนดีๆแบบนี้หายากจะตายทำไมแกถึงเหมือนไส้มันจังเลยอะฮะ
6: ก็ฉันเป็นห่วงนิก้าไงคิดยังไงถึงไปสนิท กับคนแบบมันแกก็เห็นบ้านช่องเป็นยังไงไหนจะแม่อีก
5: แกต้องเชื่อสัญชาติญาณของเพื่อนนะนิก้ามันรู้ว่ามันทำอะไรอยู่ว่าแต่เราเถอะไม่ได้ดีกว่าคีรีนักหรอกเรามันก็แค่แม่ค้าขายผ้าโชคดีที่มีเพื่อนรวยก็เลยดีดตัวมาทำงานในร้านอาหารหรูๆแบบนี้ได้ถ้าฉันดูออกนิก้าก็ดูออกว่าแกคิดอะไรทำอะไรอยู่

0: ก็อย่าเครียดสิครับข้าวทำหน้าที่เพื่อนเต็มที่แล้วนะ
1: เกิดคิรีไม่ยอมเอาเรื่องขึ้นมา
0: ก็เราก็ยืนยันไปสิว่าเราไม่เกี่ยว

0: ฝ่ายบัญชีที่คุณสิคิรินไล่ออกยอมเป็นพยานให้เราแล้วครับเขามีเอกสารที่คุณสิคิรินยักยอกเงินบริษัทไป20ล้าน
1: ตกลงคุณจะเลือกเชฟคนไหนสำหรับร้านเรา
2: ร้านฉันไม่ใช่ร้านเราคุณสกายฉันขอบคุณในความหวังดีของคุณนะคะแต่ว่าถ้าฉันไม่ได้ขอ
1: ผมรู้ว่าคุณไม่มีทางขอผมแค่เสนอสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเพื่อน
2: ฉันจะตัดสินใจทีหลังตอนนี้ฉันมีหลายเรื่องที่ต้องคิด
1: ก็เลยจะไล่ผมไม่พ้นหูพ้นตาหมดประโยชน์ก็ไล่กันแบบนี้เลยเนาะคนเราอะใครทำคุณอารมณ์ไม่ดีอะนิกามีอะไรบ้างที่ผมจะทำให้คุณกลับมายิ้มได้

0: สวัสดีครับคุณสวย
1: สวัสดีค่ะคนหล่อ
2: สกายเขามาเป็นเพื่อนค่ะ
1: ที่นี่บ้านลูกนะจะเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องพาคนนอกมาเลย
2: บางทีบ้านอาจจะเป็นที่ที่อันตรายที่สุดก็ได้นะคะ
1: มิก้าแม่ไม่อยากฟังอะไรแบบนี้นะทำไมเราไม่เปิดใจคุยกัน
2: คนที่ปิดอ่ะไม่ใช่นิก้านะคะแม่คะไม่ใช่ว่านิก้าหาเรื่องนะคะแต่ว่านิก้ามีหลักฐานนิก้าถึงต้องมาบอกแม่สิครินมันยักยอกเงินบริษัทแม่ไป20ล้านค่ะ
1: ถ้าเขาทำทำไมแม่ถึงไม่รู
2: ้นิก้าว่าแล้วว่าแม่ต้องไม่เชื่อนิก้าถึงต้องมีพยานเขาจะมาเล่าความเลวของผู้ชายที่แม่รัก
1: ใคร
2: ทนายก่อเกียรติค่ะ

0: ผมขอตัวนะ
1: ครับนายเรื่องทนายก่อเกียรติพิภพเล่าให้ฟังแล้วครับครับนายเดี๋ยวผมจะดูแลให้เรียบร้อยเองครับครับ

0: พอดีผมมีงานด่วนต้องเข้าบริษัท
1: ก็ไหนวันนี้ว่าวันนี้ฟรีไงมีเวลาฉันทั้งวัน
0: พอดีว่าลูกค้าอยากคุยด้วยครับ
1: คออ้างไม่เข้าท่าจะมาด่วนอะไรตอนอยู่กับฉันนะไหนดูสิผู้หญิงคนไหนโทรมาตาม
0: ไปดูข้อหานะ

0: พ่อนันิกาโทรมาหาเอกสิน
1: มันตามเรื่องทนายของแม่นันิกา
2: ตามไปแล้วถ้ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยก็ขวางเลย

0: จะกลับบ้านมาหาพ่อมาคนเดียวก็ได้นี่ลูกไม่เห็นจะต้องเอาไอ้พวกรองมือรองเท้ามาด้วยเลย
1: คือผมต้องมาครับเพราะลูกสาวของคุณพ่อเนี่ยอยากมีผมอยู่ใกล้ๆตลอดเวลา
2: เดี๋ยวผมจะให้ยามาลากไอ้อันธพาลนี่ออกไปให้พ้นหูพ้นตาคุณนะครับ
3: เดี๋ยวก็ได้รู้ว่าใครกันแน่ที่จะต้องโดนโยนออกจากบ้านไป

0: ถ้าแกมีมารยาทซะบ้างก็ควรจะต้องรู้นะว่านี่เป็นเวลาส่วนตัว
1: ผมรู้ครับแต่ผมยังไม่ไปจนกว่าดานิกาจะไล่ผมเอง
0: หรือจะต้องให้ชัดเอาตำรวจมาลากคอ
2: เรียกมาก็ดีจะได้มีคนโดนลากเข้าคุกวันนี้เลย

0: รู้สึกว่าให้วิญญาณของพวกมันไปสบายพร้อมๆกันไอ้พวกเกกะขวางข้างฉัน
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอใช้ฟันปลอมให้พร้อมก่อน
3: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toe and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
4: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
3: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม่
7: ถ้าเป็นกูไงกูก็เลือกแม่วะ
8: คำพูดแม่มันทำให้คนทั้งประเทศคิดไปในทางเดียวกัน
9: คิดอะไร
8: ก็คิดว่าน้องนินเป็นคนที่แย่งรันมาจากแม่ไงคะถ้าแม่ยังเลือกให้ทำแบบนี้ต่อไปนะรันก็คงต้องเลือกแล้วล่ะค่ะ
10: พี่รันพี่รัน
11: จากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรพวกเราจะไม่ปล่อยมือกันนะ
12: พี่โชคดีจังเลยที่มีน้องนินอยู่ข้างๆ
13: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
16: สแกนเลย
17: หอมแรงฉุนไป
18: หอมละมุน
17: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักด้วยโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
18: ลองเลย
17: ใหม
18: ่โอโมพลัสคัพตันบลูม
19: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
20: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
21: คุณเขาทอดยาวสุดตาแผ่นฟ้า
22: สนับสนุนโดย M150 Hilux Travel
23: ฮัลโหล
24: ค่ะทนายของดิฉันเอง
25: เกิดอะไรขึ้นครับ
24: ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะตำรวจโทรมามิก้าเข้ามาข้างในเดี๋ยวนี้เลยมีอะไรคะแม่คุณก่อเกียรติถูกยิงตำรวจกำลังจะเอาศพไปส่งที่โรงพยาบาล

0: บสติอารมณ์ก่อนนิก้า
1: แม่คะแม่ต้องเชิญนิก้านะคะมันนั่นแหละค่ะที่ข้าทนายก่อเกียรติ
0: แกจะปรับดังพ่ออย่างนี้ไม่ได้
2: นี่คุณผมว่าคุณอย่าขึ้นเสียงกับลูกนะลูกกำลังตกใจครับ
1: ฉันไม่ได้ตกใจฉันพูดความจริงแม่คะทนายก่อเกียรติกำลังจะเอาหลักฐานมาแฉความเลวของมันให้แม่รู้มันก็เลยฆ่าเขาแม่เชื่อนิก้าบ้างสิคะทนให้มันหลอกอยู่ได้เมื่อไหร่จะตาสว่างสักทีครับแม
2: ่คุณย
1: า
0: สิคือฉันไม่ได้ตั้งใจ
2: ไม่เป็นไรครับผมรู้ผมยอมเจ็บตัวดีกว่าผมไม่อยากให้คุณทำร้ายลูก
1: ทุเรศคนเห็นแก่ตัวอย่างแกนะจะยอมเจ็บตัวฟรี
0: หยุดเดี๋ยวนี้นะนิก้าถ้าแกด่าสิครินอีกครั้งหนึ่งแกจะไม่ต้องเข้ามาเหยียบในบ้านหลังนี้อีก

0: นาฬิกา
1: ลิก้าจะเตือนแม่เป็นครั้งสุดท้ายตราบใดที่มันยังอยู่ที่นี่ชีวิตแม่จะเจอแต่หายนะ

0: เมื่อไหร่คุณพร้อมคุณค่อยเล่าให้ผมฟังนะ
1: มันเป็นปัญหาในครอบครัวฉันปัญหาที่ไม่มีทางออกเพราะแม่ไม่ยอมเชื่อฉันเลย
0: มีอะไรที่คุณอยากทำอยากจัดการบอกผม
1: ขอบคุณนะจะไม่มีใครตายฟรีคนชั่วต้องได้รับโทษต้องมีทางที่ลากมันไปชดใช้กรรมในคุก
2: คนของเราทำให้ตำรวจพุ่งเป้าไปที่เรื่องคดีที่มันเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เรื่องชู้สาว
3: ที่บ้านเลขาเก่าของนายผมค้นหมดแล้วครับไม่มีเอกสารแล้วก็ไม่เหลืออะไรในคอมด้วยครับ
4: ดี

0: ือซะว่าให้วิญญาณของพวกมันไปสบายพร้อมๆกันไอ้พวกเกกะขวางทางฉันไม่สมควรที่จะมีลมหายใจต่อไป
1: วันนี้คุณไม่ต้องเข้าร้านสักวันนะอยู่ทะเลาะกับผมนี่แหละจะได้หัวเราะมั่ง
2: คุณเคยเศร้าเรื่องอะไรบ้างไหมเนี่ย
1: เคยสิชีวิตคนนะคุณมันก็ต้องขมก่อนจะหวานอยู่แล้ว

0: ุ้ยนี่ลวงข้าวแกไปเอายาแก้ไข้ฉันหน่อยสิ2เม็ดเลยไป
1: ไหวไหมป้า
0: อ่ะไม่ไหวแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงฮะไปรีบไปสิเร็วๆเข้า
2: โต๊ะ2ตามต้มยำแล้วนะครับ
0: ฮะอะไรนะต้มยำอะไรอ่ะ
2: ต้มยำทะเลน้ำใสครับ
0: โอ๊ยตายแล้วต้มยำทะเลต้มยำทะเลโอ๊ย
2: เป็นไรไหมครับหูตายแล้วโอ้ยพองไหมอ่ะโอ้โห
1: รายการอะไรกัน
2: นี่ลุงข้าพาป้าวงเดือนไปหาหมออยู่นี่เลย
0: ทำยังไงอ่ะออเดอร์ยังไม่ได้ทำเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่ต้องทำแล้วไปหาหมอก่อนเธอป้าจะรออยู่พองเมาส์นี่เหรอไปเร็วไปโรงพยาบาลเร็วทางนี้จัดการได้ไม่ต้องเป็นห่วง
0: โอ้ย
2: โหตายแล้วโอ้เหลือเธอกับฉันสองคนจะไหวไหมเนี่ยต้องไหวครับ
3: ฟ้าเริ่มเปิดแล้วคืนนี้ดาวน่าจะเยอะเพราะว่าเป็นคืนเดือนมืดคุณอยู่ดูดาวเป็นเพื่อนผมหน่อยนะ
4: นี่ชวนหรือว่าบังคับเนี่ย
3: อะไรก็ได้ถ้าคุณจะอยู่ดูดาวแล้วหายเศร้า
4: ความสามารถพิเศษของคุณเหร
3: ออยู่ไอ้คนยิ้มน่ะเหรอใช่แต่ผมก็เลือกนะยิ้มผมไม่ได้มีไว้แจกผมจะยิ้มให้กับคนที่ถูกใจเท่านั้น

0: นายจะให้สั่งสอนหรือว่า
1: ตายสำหรับไอ้สกายฉันอยากให้มันตายเร็วที่สุด
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตเรียกขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้ไม่ซื้อหรอบาทเดียวเองนะ
4: ว่าจะไม
3: ่บาทเดียวเองนะ
4: ว่าจะไม
5: ่ไม่พลาด
6: แท้เสียงในหัวโปรตัวจริงชิ้นที่2 1บาทกลับมาแล้วกว่า 3,500 รายการ23กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้เท่านั้น
7: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
8: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลัง

0: านสะอาดที่เหมาะสมกับโลมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ป้าเขาจะมา
2: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
3: มีมี
4: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแคว
5: ันแม่ปีนี้ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูกลดสูงสุด 25% ถึง19สิงหาคมนี้
6: คุ้มเขาทอดยาวสุดตาแผ่นฟ้ากว้างไกลสุด

0: ที่คุณยังตกใจเรื่องทนายก่อเกียรติไม่หายหรอครับนี่ผมมาเตือนคุณแล้วนะว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปดูศพเขาที่โรงพยาบาลก็ได
1: ้เขาทำงานมาตั้งแต่รุ่นแม่เหมือนเป็นญาติสนิทคนหนึ่งแล้ว
0: ผมเข้าใจคุณนะครับผมไม่ได้ใจจืดใจดำนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราควรจะรีบหาทนายคนใหม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยเรื่องที่เราต้องซื้อที่ดินขยายโครงการเดี๋ยวมันจะชะงักนะครับ
1: ขอบใจมากที่เตือนฉันจะเอาเรื่องเข้าเสนอประชุมบอร์ด
0: ถ้างั้นเรื่องซื้อที่ดินคุณเซ็นเช็คไว้ให้ผมได้เลยนะผมไม่อยากให้ช้าถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวราคาที่ดินเพิ่มเราจะได้กำไรน้อยสิครับ
2: คุณรู้ไหมว่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าวัด7ยอดเป็นวัดแห่งเดียวทางเหนือที่นักดาราศาสตร์สมัยโบราณใช้เป็นจุดที่ศึกษาการปรากฏของดวงดาว
3: คุณก็เลยพาฉันมาที่นี่เหรอ
2: ใช
3: ่คุณรู้จักดาวทุกดวง

0: my god เป็นแม่ครัวที่เหนื่อยสุดๆร่างแหลกมากๆวันนี้
1: จะกลับก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำที่เหลือต่อให
0: ้โอ้นี่ในความโชคร้ายอ่ะก็ยังมีความโชคดีอยู่นะป้าวงเดือนปวดไข้หวัดใหญ่มือเจ็บต้องพักตั้งหลายวันโอกาสมาถึงแล้วพิสูจน์ความสามารถของตนเองให้ได้นะคิรีสู้ๆนะ
1: สู้ๆครับ
0: มีฟอร์มด้วยล้างต่อล้างไปนะเหนื่อยอ่ะ

0: ขอบคุณนะสกายมีคุณอยู่ตรงเนี้ยฉันได้ลืมเรื่องเศร้าไปได้พักหนึ่ง
1: คุณก็อย่าเอาแต่โทษตัวเองมีปัญหาอะไรเนี่ยโทรหาผมเลยนะไม่ต้องรอไม่ต้องเกรงใจตอบสิหวานหวานรับทราบเข้าใจค่ะไม่ตอบงั้นผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคืนนี่แหละ
0: รับทราบเข้าใจค่ะ

0: ฉันปล่อยให้พวกมันอยู่ใกล้ดาริกานานเกินไปแล้ว
1: มันทำตัวเหมือนเป็นเงาคุณดาริกาไปที่ร้านตามไปไหนมาไหนด้วยทุกที
2: ่ถ้ามันลกหูลกตานายนายสั่งพวกเรามาได้เลยครับนายจะให้สั่งสอนหรือว่า
0: ตายสำหรับไอ้สกายฉันอยากให้มันตายเร็วที่สุด

0: โอ้โหดอกไม้พื้นๆเนี่ยผู้หญิงที่ไหนก็จะชอบ
1: ไม่สวยเลยเหรอครับแม
0: ่ก็คงสวยของแกแต่คนที่ได้รับก็คงอยากเขี้ยงทิ้งอ่ะโอ้สวยก็ได้นี่คนที่ได้นี่นะต้องเป็นประเภทแบบรักสายลมแสงแดดโลกสวยยังไงแล้วก็อย่าเผลอไปให้เจ้านายแกเข้ากันแล้วกันมันกระจอก
1: ผมเห็นมันสวยดีครับสวยแต่ไม่ค่อยมีใครมอง
2: เธออ่อนโยนมากเลยคิรี
1: ผมอยากขอบคุณที่คุณนิก้าไว้ใจผม
2: เมื่อวานได้ข่าวว่าร้านเราเนี่ยมีพ่อครัวคนใหม่เหรอ
1: ผมแค่ทำตามที่ดารุไก่สั่งนะครับ
2: ขอบใจมากนะคิรีคนเก่งเอาแล้วก็วันเนี้ยเป็นเชฟให้ด้วยนะ
1: ได้เลยครับ
2: สวยจัง

0: พ่อของดาวนิกาคงคิดถึงเจ้านายมากเลยนะครับเอาไงดีครับ
1: ล่อมันไปยิงทิ้ง
0: ครับเจ้านาย

0: น้ำพริกหนุ่มไส้อั่ว
1: น้ำพริกหนุ่มไส้อั่ว

ให้ระวังเฮ้ยไปไปไปไปไป

0: แล้วค่ะ
1: ว้าว
0: ค่ะ
1: หนักนิดนึง
2: นี่เดี๋ยวถามรูปก่อนนะแกสวยมากเลยอ่ะ
1: ได้เลยขอบคุณค่ะ
2: เหมือนที่รีวิวเป๊ะเลย
0: นี่
1: คือนะคะ
0: ทานให้อร่อยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ลูกค้าชอบมากรับรองแชร์สนั่น
4: ฝีมือนางดาวลูกไก่นี่เทพ
0: ฝีมือคิรี

0: ทานให้อร่อยนะคะ
1: ครับผม
2: คุณเซ็นแล้วเดี๋ยวผมจะไปจัดการเรื่องโอนต่อเองครับ
3: คราวนี้ฉันจะใช้บัญชีส่วนตัวที่ต้องเซ็นร่วมกับนิก้าร้อนนิดนึงนะคะฉันจะบอกนิก้าให้มาเซ็นให
2: ้อ๋อได้ครับ

0: แกให้คิริมาเป็นพ่อครัวแบบเนี้ยป้าวงเดือนเขาจะคิดยังไง
1: คิริแค่มาเป็นผู้ช่วยป้าวงเดือนหายแล้วก็กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมอย่าทำลายชีวิตใครเพียงเพราะแค่แกไม่ชอบเขาเกลียดเขา
0: ฉัน
1: แกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนะอะไรที่ฉันทำอ่ะฉันว่าแกก็น่าจะเข้าใจ
0: แต่เรื่องนี้ฉันขอไม่เข้าใจฉันรู้ว่าแกสงสารแต่บางคนก็ชอบใช้ความสงสารมาหลอกตาผู้หญิง
1: หุงข้าว

0: ม่เป็นไรนะครับ
1: มันจะตายเองลำไพ่แม่เองมันจะตายแล้ว
2: คุณมีเพื่อนอยู่ตรงนี้นะ
3: ที่ดินที่ดานิกากำลังจะทำร้านอาหารของตัวเองเคยเป็นที่ดินของแม่ฉัน
0: แล้วมันไปอยู่ในมือของดานิกาได้ยังไงครับ
3: ฉันถึงต้องหาคำตอบไงว่าครอบครัวดานิกาเกี่ยวข้องกับที่ดินแม่ฉันได้ยังไงมันอาจจะเป็นเบาะแสเดียวที่พาฉันไปเจอแม่

0: ับสนุนโดย Nescafe Blend and Brew Colgate Total
1: ฉันจะชวนแกไปที่ที่หนึ่ง
2: ที่ไหน
1: เกาะกระโหลก
2: อะไรนะ
3: พี่วินอะเสียแล้ว
4: กล้ามากเลยที่กลับมาที่นี
5: ่ตัวตายตัวแทนของเรามาแล้ว
6: ถ้าเราสองคนอยากออกจากเกาะตรงนี้เราจะต้องฆ่ามัน
7: ไปเถอะ
1: นางสาย
7: ไ
1: ป

0: ถึงเวลาที่ฉันจะเอาคืนกันแล้วแพทแกตาย
1: ไปไปแพทคุณทำได้ไง
0: ต้องอาศัยความเกลียดชังอาฆาตแค้นประวินเราสองคนต้องฆ่ามันให้ได้
2: เกิดเรื่องขึ้นมากมายขนาดนี้ไม่มีใครจะบอกพ่อเลยเหรอ
3: เรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่มีใครตั้งตัวทันไม่มีใคร

0: ิดบังคุณเมฆหรอก
1: ดาผิดเองล่ะค่ะที่คิดจะไปเกาะกะโหลกทั้งที่พี่ณก็ห้ามแล้ว
2: พ่อเสียใจเรื่องพี่ชายของหนูด้วยนะแต่พ่อไม่เห็นด้วยถ้าเลยจะไปเสี่ยงกันที่นั่นถ้าใช่พ่อแนะนำวิธีเดียวที่จะทำให้วิญญาณของประวินเขาสงบสุขก็คือเราต้องทำบุญให้เขา
3: แม่เห็นด้วยนะไหนๆเราก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วพรุ่งนี้เราไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัดของคุณทองดีกันดีไหมลูกเดี๋ยวเรื่องอาหารเนี่ยแม่จัดการเอง
1: ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากเลยนะคะ
4: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคืนนี้ยายมุกนอนกระดาส่วนผมนอนกับคุณอาทรดีไหมครับ
2: เดี๋ยวนาราธรเขามีบ้านของเขาเนี่ยก็ให้เขาไปนอนที่นั่นสิคุณนาราธรนะผมเข้าใจใช่ไหมคุณ
5: ผมเข้าใจครับ
3: แต่แม่ว่านอนที่นี่สะดวกกว่านะคะเราจะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องทำบุญพรุ่งนี้ด้วยแม่คงต้องอาศัยคุณนาราธรแล้วก็ตาน้าเนี่ยพาแม่ไปจ่ายตลาดแต่เช้านะคุณคะเลี้ยงพระทั้งวัดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ
0: ถ้างั้นผมขอตัวกลับวัดก่อนละกันจะได้ไปบอกที่ให้เขาเตรียมตัวกัน
2: เดี๋ยวผมไปส่งเอง

ไม่มีทางหนีออกไปจากก่อนนี้ได้แกต้องเป็นตัวตายตัวแทนของฉัน

0: คาดไม่ถึงเลยนะครับว่าคุณทองดีจะศึกน่าเสียดายพระดีๆอย่างคุณเนี่ยหายาก
1: พระที่ดีกว่าฉันก็มีอีกตั้งหลายรูป

0: ฉันเองก็อาจจะไม่ดีอย่างที่คุณคิด
1: ไม่จริงหรอกครับผมเห็นคุณมานานคุณทำแต่สิ่งดีๆสอนแต่สิ่งที่มีประโยชน์เรื่องบางเรื่องที่คุณสอนที่คุณเตือนผมยังนำมาปฏิบัติอยู่เสมอเลย
0: ถ้างั้นฉันขอพูดเรื่องนราธรได้ป่ะ
1: เชิญครับ
0: ฉันเองก็เห็นคุณนราธรมานานหลายปีเขาเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีจิตใจดีมีเมตตาไม่เห็นแก่ตัวคนแบบนี้เนี่ยหายากทำให้ครบไว้น่าเสียดาย

0: นี่สรุปว่าตอนนี้คุณเชื่อได้ว่าก่อนนี้มันมีผี
1: ถึงนี่เราก็จัดการมันได้แต่ฉันแค่แปลกใจว่าทำไมนางแพทย์ถึงมาตายอยู่ที่นี่
0: มันก็คงมาหาทองเหมือนพวกเราแหละมั้งทีนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเกาะนี้เนี่ยมันต้องมีผีตัวอื่นอีกว่านะเราจะเสี่ยงกลับมาที่เกาะนี้อีกเลยที่เรารอดมาได้วันนี้ก็โชคดีมากนะ

0: อย่าทำอะไรฉันเลยนะอย่าฆ่าฉันเลยนะ
1: ไม่หรอกฉันฆ่าพวกแกไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกแกตายไปแล้ว
0: ตาย
2: เป็นไปได้ไง
0: ไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหม
1: มองดูดีๆสิ

ต้องเศร้าเสียใจไปหรอกเพราะว่าถึงยังไงพวกแกก็ต้องอยู่ที่เกาะนี้ตลอดไปแต่ถ้าพวกแกยอมรับชายฉันบางทีฉันอาจจะหาใครมาเป็นตัวตายตัวแทนให้พวกแกก็ได้แต่ถ้าไม่

0: กลับดีกว่า
1: ค่ะงั้นพรุ่งนี้เราค่อยเจอกันที่วัดก็ได้คุณนาราธรกำลังจะกลับบ้านบ่อปลาค่ะพ่อ
2: ไม่สะดวกจะค้างที่นี่เหรอ
0: เปล่าครับแต่ก็ให้นอนตะหน้าแหละเหมือนที่แม่บอก
3: นี่ผมไม่ได้ฝันใช่ไหมหยิกผมทำไมอ่ะ
1: ก็จะได้รู้ว่านี่เป็นเรื่องจริงไงคะ
3: นี่แสดงว่าคุณพ่อของคุณน่ะเปิดไฟเขียวให้ผมแล้วใช่ไหม
1: ดีใจเร็วไปค่ะยังไม่ถึงกับไฟเขียวหรอก
3: ไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอใจแล้วผมจะทำให้ท่านน่ะยอมรับในตัวผมให้ได้
1: แล้วถ้าเกิดไม่สำเร็จล่ะคะ
3: ผมเชื่อว่าเวลามันจะพิสูจน์ทุกอย่างแต่คุณต้องสัญญา
1: สัญญาอะไรคะ
3: ไม่ว่าจะนานแค่ไหนคุณจะต้องรอผม
1: ค่ะฉันจะรอคุณคนเดียว

0: นราธรจะย่องเข้าห้องยิมุกเหรอคะคุณ
1: ผมรู้ว่านราธรไม่ทำงั้นแน่งั้นผมจะให้ค้างเหรอ
0: ฉันดีใจนะคะที่คุณให้โอกาสคุณนราธรฉันว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะคะ
1: ผมรู้ตั้งนานแล้วว่าเขาเป็นคนดียิ่งหลวงพ่อคุณทองดีการันตีว่าเป็นคนดีผมก็ยิ่งแน่ใจนะ
0: อ้าวแล้วคุณจะกลุ้มใจเรื่องคุณนราธรทำไมอีกล่ะคะ
1: ผมไม่ได้กลุ้มใจเรื่องคุณนราธรวันก่อนที่ผมไปส่งทองดีนะผมเห็น
0: อะไรคะ
1: เห็นเขาไม่มีหัว
0: อะไรนะคะ
2: เราจะไปด้วยกัน
3: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
4: ฟันผุเยอะเลย
5: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
6: มีนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
7: ต้องบีบเต็มแปลง
8: เพื่อโฟลายที่มากกว่าไม่บอเก
9: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Be Care พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
10: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
11: ่แค่โค้ก10 บาทก็เปิดความสุข

0: พร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาทท
1: ำไงจะรสดีกัน
2: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากมาชาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
5: เอาชีวิตฉันมาเอาความรักฉันมา
6: เอาคืนกลับมาคุณจะกลุ้มใจเรื่องคุณธราธรทำไมอีกเหรอคะ
7: ผมไม่ได้กลุ้มใจเรื่องคุณธราธรวันก่อนที่ผมไปส่งทองดีนะผมเห็น
6: อะไรคะ
7: เห็นเขาไม่มีหัว
6: อะไรนะคะโบราณเขาว่าเห็นคนไม่มีหัวคนนั้นจะชะตาขาดไม่ใช่เหรอคะ
7: ผมก็เคยได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันผมก็เลยเป็นห่วงว่ากลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเขา
6: คุณคงตาฝาดไปละมั้งคะอย่าคิดมากไปเลยนะคุณทองดีเนี่ยมีแต่คนรักแล้วก็นับถือใครคิดร้ายกับเขาได้อะคงไม่ใช่คนแล้วล่ะค่ะ

าที่กูรอคอยมาถึงแล้วโชคชะตาฟ้าดินช่างเป็นใจให้จริงสอนมึงไปเตรียมเกาะของเราให้สวยที่สุดกูจะเตรียมต้อนรับเจ้าสาวของกู

0: ารถึงพี่วินอีกแล้วเหรอ
1: ใช่แต่แปลกจังทำไมพี่วินไม่ได้มาน่ากลัวเหมือนที่ฉันเคยเห็นไม่มีเลือดไม่ได้มาขอความช่วยเหลือแต่เหมือนมานานเลยอะ
0: หรือว่าพี่วินจะหาทางออกจากเกาะได้แล้ว
1: ไม่รู้แต่ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะ
0: ถ้างั้นพรุ่งนี้เราไปหาคุณทองดีกันเขาน่าจะให้คำตอบเราได้รีบนอนเถอะพรุ่งนี้ตื่นเช้า

0: อ้าวเดี๋ยวจะไปไหนล่ะ
1: จะลงไปเอาน้ำอ่ะเธอจะเอาอะไรไหม
0: ไม่เอาอ่ะขอบใจนะ

0: ไรอ่ะ
1: ฉันคือคนที่เธอรัก
0: คนที่ฉันรัก
1: ใช่เราจะไปด้วยกัน
0: ค่ะเราจะไปด้วยกัน

0: ษนะคะที่ช้าไปหน่อย
1: ไม่เป็นไรหรอกลูกอ้าวแล้วยายมุกล่ะแม่นึกว่าจะลงมาพร้อมกัน
0: มุกไม่ได้อยู่บนห้องนี่คะ
2: เอ๊หรือว่ามุกจะไปเดินเล่นที่ชายหาด
3: เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเช้ามากเลยนะ

0: ฉันเห็นมันจริงๆนะ
1: แกตาฝาดไปหรือเปล่า
0: ไม่ฝาดยังไงฉันก็ตาไม่ฝาดชาวบ้านเขาลือกันอะว่ามีเรือผีฉันก็เพิ่งเห็นกับตามาเมื่อคืนดูสิพูดแล้วยังไม่หายขนลุกเลยเนี่ย
1: เออแล้วรูปร่างมันเป็นยังไงอะ
0: มันเป็นเรือใหญ่ๆพอฉันจ้องมันจริงๆจังๆขึ้นมานะมันก็หายไปกับความมืดเลยฉันว่ามันเป็นเรือผีจริงแน่
2: แล้วมันกลับมาฝั่งอีกทำไม
0: ฉันจะไปรู้เหรอแต่ฉันน่ะเห็นมันมากับตาจริงๆฉันสาบานได
3: ้อะไรนะหมายความว่าไอ้ผีบ้านั้นมันมาเอาตัวเย็นพวกไปอีกแล้วเหรอโถ่มุกลุงแม่

0: ไมมันถึงมาถึงบ้านเราได้
1: เคที่
2: โดนมีดบาดปาดปิดแผลขนาดเล็กด้วย Liquid Plus พลาสเตอร์กันน้ำชนิดทาจากญี่ปุ่นเพียงทาเบาๆฟิล์มเคลือบติดแน่นป้องกันน้ำและเชื้อโรคไม่แสบแผลเมื่อโดนน้ำลับๆกันน้ำติดแน่นทา Liquid Plus จากญี่ปุ่น
3: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
5: ่ใช้นี่
6: ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
7: ล้างเก่งมาก
6: สันไลเลมอนสูตรใหม
8: ่พี่กลัวคนของพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
9: กูให้โอกาสมึง
10: ทุกคนที่ตายเพราะไอ้พิงจะต้องไม่ตายฟรี
9: มึงกับกูนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
11: หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม11สิงหาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
14: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
15: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
16: ยังเบื่อง
17: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
18: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม่
19: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
0: อะไรนะหมายความว่าไอ้ผีบ้านนั้นมันมาเอาตัวยายมุกไปอีกแล้วเหรอโถมุกลุงแม่

0: นั้นพอดียายมุกหายไปพร้อมๆกับที่ชาวบ้านเห็นเรือผีนั่นแต่ยายมุกอาจจะไม่ได้ไปที่เกาะกะโหลกก็ได
1: ้มีอยู่คนนึงค่ะที่จะให้คำตอบเราได้

0: ตกลงว่าไข่มุกเขายังอยู่ที่กอกระโหลกไหมครับ
1: ไม่ต้องห่วงไข่มุกไม่มีอันตรายจุดประสงค์ที่มันพาไปไม่เหมือนคนอื่นเรายังมีเวลาคิดที่จะช่วยเหลือแต่ถ้าผีผามกันไปอย่างนี้แล้วก็นอกจากจะช่วยไม่ได้ทุกคนจะต้องตายกันหมด
2: ไอเดียพี่นะ
0: มุก
3: สวัสดีคุณสุ
2: คุณภูสวัสดีค่ะโอ้สุคิดว่าจะพักสัก 2-3 วันรูปการังหายดีแล้วหรอคะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ดีค่ะ
3: นี่มีงานด่วนที่ผมต้องเซ็นเยอะไหม
2: โอ้ยคุณภูมิคะไม่ใช่เยอะเฉยๆนะคะเยอะมากเลยค่ะ
3: เนี่ยมาช่วยเซ็นหน่อยดิมีอะไรเซ็นเนี่ย
5: คุณพ่อต้องเซ็นสิครับ
3: ไม่เป็นไรหรอก
6: เคที่
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไร
2: คุณภูมิคุณอยากค่ะคุณเขาเป็นคู่มั่นของคุณปะการังนะคะ

0: ขอบคุณคุณมากนะครับที่ช่วยเคที่คู่มั่นของผมไว้จากอุบัติเหตุ
1: เคที
0: ่ครับเคที่เป็นคู่มั่นของผมพ่อกับแม่ของเธอเสียชีวิตไปหมดแล้วเราสองคนก็เลยมั่นกันและตั้งใจจะแต่งงานกันครับ
2: แม่ครับฝรั่งคนนั้นเขาเป็นใครเหรอครับ
3: เขาเป็น
4: คุณสุเดี๋ยวคุณสุพาก้างออกไปคอยข้างนอกกันนะ
3: ได้ค่ะไปทางก้างครับ
4: ฉันรู้ความจริงจากคุณอารันแล้วนะว่าจริงเธอชื่อแคที่หนีมาเมืองไทยเพราะว่าคุณอารันเขานอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นยายก็เชิญ
0: แคทที่คุณไม่ต้องกลัวผมจะคำวุ่นวายในชีวิตของคุณนะผมแค่อยากจะมาขอโทษที่ผมต้องทำให้คุณต้องเสียใจขอโทษจริงๆนะแต่ผมไม่สามารถที่จะปัดความรับผิดชอบได้ผมเสียใจที่ต้องทรยศคุณยกโทษให้ผมได้ไหม

0: ธอก็คงจะให้อภัยเขาเหมือนกับที่ฉันทำนะคะ
1: เราไปกินข้าวกันดีกว่านะเดี๋ยวชวนเจ้าทอนด้วยพอดีฉันอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะกะโหลกหน่อย
0: คุณจะไปช่วยพ่อเหรอคะ
1: ฉันต้องการข้อมูลมากกว่านี้หน่อยนะเจ้าทอนน่าจะให้ข้อมูลได้ดีกว่าใครฮัลโหลเจ้าทอนอยู่ไหนแกอย่าเพิ่งทำอะไรนะรอจนกว่าฉันจะไปถึง
0: อะไรเหรอคะ
1: ไข่มุกถูกจับตัวไปเชื่อว่าเป็นไอ้ผีบ้านะจับไปที่เกาะกะโหลก

0: หลับสบายดีไหม
1: ค่ะทำไมฉันถึงไม่มีญาติหรือเพื่อนมางานแต่งของเราเลยคะ
0: นี่สิเธอมีพี่สาวคนหนึ่ง
1: แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ

0: าว่าแกยังดื้อดึงไม่ยอมเป็นทาสฉันแกจะต้องเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัส
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
2: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
3: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
2: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
3: ่เบกกิ้งโซดา
4: อยากผมยาวสวยทำไงดี
5: ใช้ Sunsilk Calderon Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
6: ดีดีดีดีดีดี
7: ดีดีที่ตึกเตย24ชั่วโมงครั้งแรกของช่อง3ไลฟ์ไม่พัก24ชั่วโมงที่ CS3 Thailand พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงตั้งแต่9โมงเช้า7สิงหาคมเป็นต้นไปและเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ7สิงหาคมหลังข่าว3มิติติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
8: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พี่รันทำให้คนทั้งประเทศหันมาสงสารนี่พี่รันย้อนแม่อย่างนั้นเหรอ
11: รันแค่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่แม่ใช้กับรัน
12: ตอนนี้เราอยู่กัน2คนแล้วพี่ไม่ต้องพยายามเข้มแข็งก็ได้
13: แม่แค่ไม่อยากให้ลูกเลือกทางที่ลำบากสุดท้ายแม่กลับกลายเป็นคนผิด
14: ถ้าคุณแม่มีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้เลยนะครับ
15: วาดฝันวันวิวาห์ศุกร์20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
16: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
17: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
16: เทคโนโลยีสยบกลิ่น

0: ็ดที่สุดจิกบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่บลิสสุดสักด่วน
1: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin

0: หลับสบายดีไหม
1: ค่ะทำไมฉันถึงไม่มีญาติหรือเพื่อนมางานแต่งของเราเลยคะ
0: นี่สิเธอมีพี่สาวคนนึง
1: แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
0: เขากำลังเตรียมจัดงานแต่งงานให้เราคืนนี้ยังไงล่ะ
1: ฉันอยากเจอพี่สาวของฉันจังเลยค่ะ
0: ได้สิ

0: ว่าทำไมนางสลายมันถึงได้แค้นเราขนาดนี้เป็นเพราะการถูกกักขังยังทรมานขนาดนี้นี่เองจะทนไม่ไหวแล้ว
1: แกจะไปพูดถึงนางสลายมันทำไมรีบหาทางออกเถอะ

0: ฉันไม่ไปฉันไม่ไปฉันไม่ไปฉันไม่ไป
1: ไปลุงไปลุงหายไปไหนเนี่ย

ากว่าแกยังดื้อดึงไม่ยอมเป็นทาสกันแกจะต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

0: จำไม่ได้ไม่คุ้นเลยว่าเราเคยเป็นพี่น้องกันมาก่อน
1: ไข่มุกสายรุ้งคือพี่สาวของเธอ
0: สายรุ้งคือพี่สาวของฉัน
1: ใช
0: ่ฉันดีใจจังเลยค่ะที่ได้เจอพี่
1: สายรุ้งดูแลไข่มุกให้ดี

0: ู้สึกคุ้นๆกับเกาะนี้จังเลยค่ะพี่สายลุงแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยมาตอนไหนแล้วฉันก็เหมือนมีอะไรติดอยู่ในหัวแต่ก็นึกไม่ออกพอคิดมากทีไรฉันก็ปวดหัวทุกที
1: จำคนที่ชื่อนราธรได้ไหม
0: นราธรเขาเป็นใครเหรอคะ
1: เขาก็เป็นคนรักของเธอไง
0: คนรักของฉันคือคุณแม่นไม่ใช่เหรอคะ
1: เธอโดนอาคมของไอ้ผีร้ายนั่นแล้วล่ะไข่มุก
0: พี่พูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจ
1: ฉันจะบอกความจริงกับเธอแต่เธอต้องสัญญาว่าเธอต้องช่วยฉันเป็นการตอบแทนตกลงไหม

0: ความจริงอะไร
1: ไอ้เม่นมันไม่ใช่คนมันเป็นผีและที่มันจับเธอมาเนี่ยเพราะว่ามันชอบเธอคนรักของเธอที่แท้จริงก็คือนราธรไม่ใช่ไอ้เม่น
0: คุณนราธร
1: ฉันบอกความจริงกับเธอละถึงคราวที่เธอต้องช่วยฉันบ้าง
0: ช่วยอะไร
1: ให้ฉันฆ่าเธอเธอจะได้มาเป็นตัวตายตัวแทนของฉัน
0: สายลุง

0: ่อฉัน
1: เราสองคนสัญญาว่าเราจะรอกันและกันผมจำไม่ได้เลยหรอไข่มุก
2: เมื่อมันไม่กลัวความตายก็ให้มันตายสมใจมันหน่อยสิคราวนี้กูจะไม่ให้มึงหนีไปไหนอีก
3: ก็ลองดู

0: ช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
1: ้ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เมื่อไอมีเสมหะ
4: ละลายเสมหะขับออกง่าย
3: บรรเทาไอ
4: ใช้โซแมค
5: มีคาร์โบซิสเตอีน
6: อันตรายก่อนใช้ยา
7: ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
8: ทิวลี่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์ลองเลย
9: เครมิล
10: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
2: อ
10: ันตรายใช้ยา
11: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
12: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
13: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
3: เมื่อไอมีเสมหะ
4: ละลายเสมหะขับออกง่าย
3: บรรเทาไอ
6: ใช้โซแม
5: คมีคาร์โบซิสเตอีน
6: อันตรายก่อนใช้ยา
14: ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
15: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
9: เครมิล
10: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
2: เคไหม
10: อันตรายใช้ยา
0: ซื้อ1แถม1ซื้อ1

0: ามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
1: ้กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
2: ไม่มีที่ไหนสอนการเป็นแม่ครั้งแรกทุกวันของลูกคือการเรียนรู้ของแม่
3: ขอบคุณนะคะแม่คนเก่งของหนู
2: ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูก
3: รักแม่นะคะ
4: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
5: สวัสดีครับข่าวน้องลูกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่กำแพงเพชร
6: ที่ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรเสียงพิณและเสียงแคนเพราะๆที่ขับกล่อมนักช็อปอยู่นี้คือฝีมือการเล่นของเด็กๆ7คนสมาชิกวงพินสิทธิ์ครูเพงจากตำบล นิคมทุ่งโพทะเลที่ได้แรงบันดาลใจมาจากน้องเนเน่สาวน้อยจังหวัดภูเก็ตที่กำลังดังก้องโลกน้องๆสมาชิกวงมีทั้งนักเรียนระดับประถมและมัธยมต้นร่วมกันบรรเลงบทเพลงอีสานและเพลงลูกทุ่งได้อย่างไพเราะด้านหน้าเวทีมีกล่องรับบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆแอปส่องกล่องดูมีผู้ใหญ่ใจดีให้แบงค์ร้อยด้วยครับคุณวิรศักดิ์กระบวนศรีหรือครูเพงผู้สอนดนตรีเล่าว่าตำบล นิคมทุ่งโพทะเลเป็นชุมชนที่มีชาวอีสานอพยพมาตั้งถิ่นฐานและยังคงสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่ของพื้นที่แต่ที่ผ่านมากลับหาคนเล่นพิณและแคนได้ยากต้องจ้างนักดนตรีจากต่างจังหวัดมาร่วมงานจึงตัดสินใจเปิดสอนเด็กๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอีสานครูเพงบอกว่าเด็กๆเรียนรู้ได้เร็วใช้เวลาเพียงประมาณ6เดือนก็สามารถบรรเลงเพลงได้แล้วเด็กๆพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันหลายคนสามารถรับงานแสดงตามงานต่างๆได้อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญคืออยากให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากการติดจอโทรศัพท์นักเรียนชั้นป.1ไปจนถึงมัธยมต้นสามารถติดต่อครูเพงขอเข้ามาเรียนรู้ได้เลยน้องๆหลายคนบอกว่าได้แรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีซ้อมดนตรีจากน้องเนเน่ที่กำลังโด่งดังมากจากเวทีประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์ที่เริ่มฝึกเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองตั้งแต่6ขวบและเป็นศิลปินเปิดหมวกเหมือนกันผู้ที่สนใจเชิญวงพินสิทธิ์ครูเพงไปร่วมแสดงในงานต่างๆติดต่อครูเพงไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอค่าจ้างงานละ 5,000 บาทครับ

0: วันนี้เน่เน่เป็นแรงบันดาลใจของเด็กไทยทุกคนทั่วประเทศไปนครพนมพาไปสวนทุเรียนพงแอ้ที่มีทุเรียนชื่อเก๋ไก๋ว่าทุเรียนไดโนเสาร์ตั้งอยู่ที่บ้านดงหมู่9ตำบลพนมอำเภอท่าอุเทนนี่คือเจ้าของสวนทุเรียนพงแอ้คุณสมพงษ์ดวงสงวัย78ปีและลูกสาวชื่อคุณวัชวรรณดวงสงอายุ48ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านดงสองพ่อลูกร่วมกันทดลองปลูกทุเรียนหมอนทองบนพื้นที่5ไร่มานาน10ปีจนปัจจุบันสวนสามารถเก็บผลผลิตได้ปีละประมาณ 4,000 ถึง 5,000 กิโลกรัมสร้างรายได้เป็นล้านบาทต่อปีพื้นที่แห่งนี้เคยมีการค้นพบรอยเท้าไดโนเสาร์ดังนั้นคุณสมพงษ์จึงตั้งชื่อทุเรียนในสวนของตัวเองว่าทุเรียนไดโนเสาร์นครพนมกลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวและเกษตรกรเดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน
1: ใหญ่ไหมคะ
0: จุดเด่นของทุเรียนไดโนเสาร์คือเนื้อแน่นกรอบหวานน้อยลูกใหญ่เนื้อเยอะขายราคากิโลละ180ถึง200บาทสวนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานด้านการเกษตรที่ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพพร้อมวางแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดนครพนมหันมาปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นเนื่องจากจังหวัดนครพนมเป็นอีกหนึ่งประตูสำคัญในการส่งออกผลไม้ไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ไปยังประเทศเวียดนามและจีนหากมีการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกด้วย

0: คุณสมพงศ์บอกว่าการปลูกทุเรียนในพื้นที่แห่งนี้ยากกว่าที่คิดมากหากดูแลอย่างถูกวิธีก็สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสนใจทุเรียนไดโนเสาร์นครพนมสามารถเยี่ยมชมสวนทุเรียนพงแอ้สามารถเข้ามาในสวนได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับตั้งชื่อทุเรียนว่าทุเรียนไดโนเสาร์ฟังแล้วเราใจและดึงดูดความสนใจนะครับไปชัยภูมิพาไปชมความงามที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตซึ่งตอนนี้อากาศดีมากอุณหภูมิประมาณ 18-21 องศาเซลเซียสคุณสมศักดิ์กาญจนคตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่สวมหมวกสุนัขจิ้งจอกพานักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปที่ผาสุดแผ่นดินเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมทะเลหมอกตอนเช้าและพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นผาสุดแผ่นดินเป็นหน้าผาสูงชันจุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหยสูงกว่าระดับน้ำทะเล846เมตรจุดนี้เองคือรอยต่อทางธรรมชาติของ3ภูมิภาคคือภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคกลางจังหวัดลพบุรีและภาคอีสานคือจังหวัดชัยภูมิบริเวณนี้คือสุดเขตแดนจังหวัดชัยภูมิก้าวเดินไปอีกก้าวเดียวก็เข้าไปอยู่ในเขตจังหวัดลพบุรีแล้ว
1: มองหน้ากัน
0: ส่วนลานกว้างของแผ่นดินที่เป็นหลุมเป็นโพรงเป็นกลุ่มหินโคราชที่มีอายุระหว่าง180ถึง230ล้านปีหรือยุคจูราสสิกบริเวณลานหินงามมีโขดหินรูปทรงแปลกตาน่าอัศจรรย์พื้นที่ประมาณ20ไร่ใช้เวลานานนับล้านปีจึงทำให้เกิดโขดหินที่เห็นนี้อย่างหินฟีฟ่าเวิลด์คัพดูแล้วเหมือนถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพหรือถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกถัดมาคือทุ่งดอกกระเจียวหรือดอกบัวสวรรค์เป็นพืชล้มลุกประเภทหัวจำพวกขิงข่าขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ลานหินงามไปจนถึงจุดชมวิวสุดแผ่นดินระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรช่วงเวลาที่เหมาะสมมาชมดอกกระเจียวคือในช่วงฤดูฝนเดือนสิงหาคมนี้สอบถามข้อมูลการมาอุทยานแห่งชาติป่าหินงามตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
2: ช่วงนี้กำลังสวยได้ที่เลยครับไปลพบุรีกันต
0: ่อที่ทะเลน้ำจืดมะนาวหวานตำบลมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจปีนี้เที่ยวได้เฉพาะเดือนสิงหาคมนี้เดือนเดียวอยากชวนให้มาล่องเรือกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อชมร่องรอยชุมชนเก่าบ้านมะนาวหวานที่โผล่พ้นน้ำให้เห็นเพียงช่วงน้ำลดเท่านั้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งทำให้หมู่บ้านมะนาวหวานเดิมรวมทั้งวัดจมอยู่ใต้น้ำเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งและระดับน้ำลดลงซากของชุมชนเก่าจะค่อยๆปรากฏขึ้นจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมทุกปีนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเที่ยวที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ด้วยเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับเมื่อมาถึงที่เขื่อนรถไฟจะจอดให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกลางเขื่อนแบบนี้ประมาณ20นาทีและคุณมงคลจงใจลานนายกอบต.มะนาวหวานพาคณะล่องเรือเหนือเขื่อนมุ่งหน้าไปชุมชนบ้านเก่ามะนาวหวานระยะทาง2กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีระหว่างทางจะได้เห็นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักเดิมที่โผล่ขึ้นกลางเขื่อนก่อนถึงบริเวณชุมชนเก่าซึ่งยังคงมีร่องรอยของสถานีตำรวจวัดกันทาพลึกและสิ่งปลูกสร้างต่างๆซากวัดกันทาพลึกซึ่งยังคงมีผนังโบสถ์เสาปูนซากศาลาการประเรียนเมนเผาศพเจดีย์เก็บอัฐิรวมถึงต้นโพใหญ่ที่ยังยืนต้นอยู่ปัจจุบันชาวบ้านได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่ส่วนวัดกันทาพลึกก็สร้างขึ้นใหม่โดยลูกนิมิตหินทรายจากโบสถ์หลังเก่าทั้ง9ลูกยังถูกเก็บรักษาไว้ปีนี้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมเมืองเก่าบ้านมะนาวหวานได้เฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมเท่านั้นเพราะหลังจากนี้จะเข้าสู่ฤดูมรสุมและระดับน้ำจะกลับมาสูงอีกครั้งผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมายังทะเลน้ำจืดมะนาวหวานค่าเรือลำละ500บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
2: เหลือเวลาเที่ยวแค่3สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับต้องไปด่วนไม่งั้นต้องรอปีหน้าเราลงสุดท้ายไปญี่ปุ่น
0: ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูที่เพิ่งเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงขนาด 7.1 เมื่อวันที่20

0: 28กรกฎาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลสัตว์ริวโนสุเกะเปิดรับผู้ประสบภัยพร้อมสัตว์เลี้ยงโดยปรับเปลี่ยนห้องฝึกอบรมสัตวแพทย์ให้เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยทั้งที่เป็นคนและน้องหมาน้องแมวโดยจัดห้องแยกต่างหากระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงโทโมโกะทาคาโอกะพนักงานวัย31ปีเล่าว่าตอนเกิดเหตุแผ่นดินไหวเธออยู่ที่ทำงานตัวอาคารสั่นไหวอย่างรุนแรงเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในที่ทำงานของเธอพังล้มลงเมื่อเธอเดินทางกลับถึงบ้านก็โล่งใจที่โครงสร้างของตัวบ้านไม่ได้รับความเสียหายแต่ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านตกกระจายเกลื่อนกลาดไฟฟ้าและน้ำประปาถูกตัดขาดเธอไม่สามารถติดต่อพ่อแม่ของเธอได้เลยมีเพียงสมาชิกในครอบครัว2ชีวิตคือคูน้องหมาพันชิวาว่าและเชอริน้องหมาพันผสมชิวาว่ากับพุดเดิ้ลที่อยู่กับเธอโทโมโกะเล่าว่าเธอสามารถหาศูนย์อพยพเพื่อเข้าพักได้หลายแห่งแต่ไม่มีที่ไหนเลยที่ยอมรับผู้ประสบภัยที่มาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงทำให้ในคืนแรกเธอจึงต้องจำใจนอนในรถกับน้องหมาทั้ง2ตัวซึ่งลำบากมากเพราะตอนนี้เป็นหน้าร้อนวันรุ่งขึ้นเธอเห็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าที่นี่อนุญาตให้ผู้ประสบภัยและสัตว์เลี้ยงมาพักด้วยกันได้ริวโนสุเกะโทกุดะเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์ริวโนสุเกะบอกว่าศูนย์พักพิงผู้อพยพหลายแห่งไม่อนุญาตให้คนและสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วมกันเพราะกังวลเรื่องหมัดกลิ่นแพ้ขนสุนัขและเสียงสุนัขรบกวนดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเปิดให้โรงพยาบาลสัตว์ของเขาเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของคนและสัตว์เลี้ยงสามารถรองรับคนและสัตว์เลี้ยงได้สูงสุดถึง100คนริวโนสุเกะบอกว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ต้องการอพยพโดยทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านซึ่งโดนตัดน้ำตัดไฟเจ้าของต้องการอยู่กับสัตว์เลี้ยงดังนั้นศูนย์พักพิงที่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
1: ความรักความห่วงใยแบบนี้ต้องคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเท่านั้นจึงจะเข้าใจพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใย2แผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2

ทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสันดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางภาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีซาเอกิและนางสาวนิรินพลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ กอนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนามาภิไธยสธและเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ด้วยทรงมีคุณอุปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมหลายแขนงโดยเฉพาะดนตรีไทยทรงได้รับยกย่องในฐานะวิศิษฐ์ศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เผยแพร่ประวัติผลงานและองค์ความรู้ของครูดนตรีไทยถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้สืบทอดจากครูสู่ศิษย์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ในปีนี้มีรายการแสดง6ชุดได้แก่วงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นวงปี่พาดไม้นวมเครื่องใหญ่ประกอบการแสดงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงรำอาศิรวาทราชนารีศรีสยามโดยวงสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและวงศิษย์พระประณีตวรศัพท์เขียนวรวาทินวงดนตรีไทยเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงมอนรำดาบเถาโดยวงครูอาวุโสชายหญิงวงเครื่องสายเครื่องคู่ผสมปี่มอนบรรเลงเพลงมอนอ้อยอิ่งเถาโดยวงครูอาวุโสชายหญิงวงปี่พาดมอนเครื่องใหญ่ประกอบการแสดงเพลงเป็นสิริสถาพรในนภาม่านมงคลโดยวงครูอาวุโสชายหญิงและวงลูกศิษย์ครูอาวุโสชายหญิงและทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาดไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์โอกาสนี้ทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิง

การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพยังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยทรงมีพระปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงโดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีผู้ต้องขังหญิงรวม 1,800

247คนมีผู้ต้องกักขังหญิง23คนและผู้ต้องกักขังชาย77คนมีหน่วยงานในสังกัด1หน่วยงานได้แก่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้ได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจโดยดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567ปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่ม18ครั้งรวม 3,667 คนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่146คนผลการฝึกอบรมผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นลดปัญหาการทะเลาะวิวาทจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้งนี้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานอาทิโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษโดยตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันจัดอบรมไปแล้ว20รุ่นรวม1,679 คนจากนั้นเสด็จไปยังสถานพยาบาลทอดพระเนตรการตรวจรักษาทันตกรรมและครุภัณฑ์พระราชทานภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์18รายการอาทิเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเครื่องขูดหินปูนและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงนอกจากนี้ยังจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำจำนวน13รุ่นรวม477คนโดยปี2566ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพอาทิโรงงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งซื้อเส้นไหมมาจากข้างนอกแล้วทำการกรอไหมจนถึงการทอที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ส่วนสถานเลี้ยงเด็กดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ที่ผู้ต้องขังที่มีบุตรอยู่ในเรือนจำควรได้รับโอกาสในการใช้เวลากับบุตรให้มากที่สุดเด็กควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์10คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนและการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงโดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาวหวานการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้าการดูไพ่ยิปซีการฝึกวิชาชีพเสริมสวยเวลา 14:38 นาทีเสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่โบราณสถานเก่าแก่ที่ขุดพบฐานรากเดิมและได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เป็นวิหารทรงล้านนาโบราณภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซวพระประธานเก่าแก่คู่พระวิหารวัดยางกวงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20มีหลักฐานปรากฏในโครงนิราศหริพุนชัยที่เขียนขึ้นในปี2060เรียกชื่อว่าวัดหนังรั้วต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างก่อนจะได้รับการบูรณะในปี2549และตั้งเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองราชครบ60ปีและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดทีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และเณรพรรษารวม8รูปจากนั้นเสด็จไปยังเจดีย์วัดยางกวงทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่10หน่วยงานน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้อาทิจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานศึกษาธิการร่วมดำเนินงานสืบสานสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมจิตอาสาธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มกันเป็นศูนย์รวมดูแลสุขภาพโรงเรียนโกวิทธรรมรงค์เชียงใหม่จัด

กิจกรรม Voice of Hope from นาวาวังเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและวัดยางกวงจัดโครงการโคมทัศษาพัฒนาภูมิปัญญาการทำโคมล้านนาด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในชุมชนต่อจากนั้นเสด็จไปทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จการเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานในการสืบสานแนวทางจิตอาสาพระราชทานและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกดวัดสุทัศเทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสอันหนึ่งเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพกำหนด100วันและรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปในทางพุทธศาสนาการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ในงานศพคือการทำบุญที่เรียกว่ามัตตกะภัตตาหารตามภาษาบาลีซึ่งมัตตกะหมายถึงผู้ตายแล้วและภัตตาหารหมายถึงอาหารเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณและเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตทั้งยังช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และสงบขึ้นเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพโดยตลอด100วันของการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสำนักงานกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม2522ตลอดจนสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎรโอกาสนี้มอบโล่รางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นสาขาต่างๆและเกษตรกร PGS ดี

เด่นประเภทนาข้าวประจำปี2569และประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดได้แก่เกษตรกรต้นแบบขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาสู่ความสำเร็จระดับก้าวหน้าและผลสำฤทธิ์ที่ยั่งยืนการประกวดวาดภาพบนกระดานดำหัวข้อป่าน้ำดินชีวิตตามรอยพระราชาและหัวข้อสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การเกษตรที่ยั่งยืนจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการของเกษตรกรดีเด่นผลงานของผู้ชนะการประกวดและนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอาทิการสาธิตเทคโนโลยีระบบน้ำ Handy Sense การใช้ปุ๋ยโรงเรือนอัจฉริยะการจัดแสดงพันธุ์สัตว์ต่างๆตลอดระยะเวลา47ปีทางศูนย์มีโครงการที่ผ่านการศึกษาทดลองวิจัยแล้ว150เรื่องนำไปสู่การขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่43หมู่บ้านจัดตั้งศูนย์เรียนรู้13แห่งกลุ่มอาชีพ16กลุ่มรวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนทั่วไปกว่า10แห่งและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน14แห่งปีที่ผ่านมามีผู้มาศึกษาดูงานกว่า 100,000 คนองคมนตรีร่วมกิจกรรมเสวนา Blooming Legacy of Royal Roses เรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบัน

0: ดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57
1: วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกิจกรรมเสวนา Blooming Legacy of Royal Roses เรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้า Central World ถ่ายทอดเรื่องราวของกุหลาบพระราชทานตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการศึกษาวิจัยการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ไปจนถึงการนำองค์ความรู้มาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตไม้ตัดดอกและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงโดยมีนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้ศึกษาวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบมาอย่างต่อเนื่องขึ้นทะเบียนแล้ว 21 พันธุ์ในปีนี้มีผลงานสำคัญคือกุหลาบควีนสุทธิดาที่ใช้เวลาวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กว่า8ปีและได้รับพระราชทานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังถ่ายทอดเรื่องราวการนำกุหลาบอินทรีย์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอาทิคุกกี้กุหลาบและโรสสปาร์คลิ่งโซดาขณะเดียวกันมีการนำดอกกุหลาบที่ไม่ได้จำหน่ายเป็นไม้ตัดดอกมาต่อยอดเป็นชาเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหารตามแนวคิด Zero Waste ช่วยลดการสูญเสียและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าถ่ายทอดการสืบสานรักษาและต่อยอดจากองค์ความรู้และพืชพันธุ์พระราชทานสู่การวิจัยการสร้างผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพและแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่องคมนตรีได้เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองพร้อมเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงภายในงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จนถึงวันที่12สิงหาคมนี้องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14จังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน827คนโรงเรียนเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงชั้นเรียนชั้นอนุบาลใช้วิธีการสอนผ่าน6กิจกรรมหลักในหลักสูตรปฐมวัยตลอดจนทักษะการคิดคำนวณโดยจินตคณิตในระดับชั้นประถมศึกษาจะนำเครื่องมือเทคโนโลยีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนอาทิงานสกรีนงานตัดสติ๊กเกอร์และงานขึ้นรูปโมเดล3มิติทั้งนี้ยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจโดยเฉพาะด้านเกษตรน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำโครงงานเพาะเห็ดนางรมและโครงงานปลูกผักไร้ดินเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนนำไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานสกรีนและงานตัดสติ๊กเกอร์โอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอแฮดจังหวัดขอนแก่นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน956คนโอกาสนี้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50มีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการดำรงชีวิตให้ก้าวทันยุคศตวรรษที่21โดยทักษะวิชาการจัดทำห้องเรียน AI คลับห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดควบคู่ไปกับการพัฒนาครูเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและจัดทำห้องเรียนคุณภาพทุกระดับชั้นติดตั้งกระดานอัจฉริยะอินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดและอุปกรณ์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมโครงการอ่านออกเขียนได้และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้พร้อมติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความสวยงามพัฒนาสาธารณูปโภคหอพักทั้ง15แห่งให้สะอาดปลอดภัยและทักษะอาชีพมีโครงการ1คน1อาชีพให้นักเรียนเลือกฝึกทักษะอาชีพที่สนใจใน5กลุ่มอาชีพได้แก่อาชีพเลี้ยงสัตว์เกษตรพืชอุตสาหกรรมพาณิชยการและศิลปิน
0: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ันนี้เวลา8นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังโรงพยาบาลพระปกเกล้าคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น108สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมผู้ปก

รองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยบริษัท BVK จำกัดและสำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดช่องลมวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดหัวป่าพรหมสราภิรัตวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์โดยวันนี้มีพระพรหมศักยวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิริกิตติธรรมกถาเวลา 14:30 น.ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและบริษัทอาร์มี่ซิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดบูรพาภิรามวัดโพธารามวัดศรีจันทร์จังหวัด101วัดมาบโพวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์บริษัท10สยามจำกัดศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรและวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยธนบุรีสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะไปวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นได้ลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904พระบรมมหาราชวังทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2491โดยความร่วมมือทางการทูตดำเนินบนพื้นฐานความเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดมาอย่างยาวนานพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสานต่อและเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดรสพราชบำรุงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและโรงเรียนรวมใจไทยมูลนิธิธรรมดีและบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดฉะเชิงเทราและกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทย

0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยะนีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ
1: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
2: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
1: เพราะเราคู่ควร
3: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
4: ถ้าเป็นกูไงกูก็เลือกแม่ว่ะ
5: คำพูดแม่มันทำให้คนทั้งประเทศคิดไปในทางเดียวกัน
6: คิดอะไร
5: ก็คิดว่าน้องนินเป็นคนที่แย่งรันมาจากแม่ไงคะถ้าแม่ยังเลือกให้ทำแบบนี้ต่อไปนะรันก็คงต้องเลือกแล้วล่ะค่ะ
7: พี่รันพี่รัน
8: จากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรพวกเราจะไม่ปล่อยมือกันนะ
9: พี่โชคดีจังเลยที่มีน้องนิ่มอยู่ข้างๆได้ยินคำ
10: ว่ารักของฉันวาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: หอมแรงฉุนไป
13: หอมละมุน
12: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักด้วยโอโม่พลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
13: ลองเลย
12: ใหม
13: ่โอโม่พลัสคอตตอนบลูม
14: รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
15: อร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
14: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไ
16: กส์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนเข้ากรมพระเอกริววชิรวิทย์ขอส่งผลงานเรื่องล่าสุดอุบัติรักเกาะสวรรค์ลงจอให้ริวพาวเวอร์รวมถึง FC ของนางเอกพายรินดาและอีกหนึ่งคู่พระนางฟลุ๊กน้ำฟ้าได้กรี๊ดกับบทบาทใหม่ของทั้ง4คนค่ะ
17: ชาวแก๊งจากอุบัติรักเกาะสวรรค์ขอรวมตัวริวพายฟลุ๊กน้ำฟ้าตื่นเต้นแบบคูณ4หลังช่อง3ปล่อยตัวอย่างตอนแรกออกมาให้แฟนๆได้เห็นเล่นเอาทุกคนตั้งตารอกันสุดๆรวมถึงนักแสดงก็อยากรอให้ถึงวันลงจอตอนแรกไวๆแต่ตอนนี้ไปฟังสปอยกันก่อนห้ามพลาดอุบัติรักเกาะสวรรค์26สิงหาคมนี้ค่ะ
18: มีหลายอย่างนะครับที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามก็คือแคสต์แสดงพวกเราที่แบบได้มาเจอกันก็ได้เห็นโลเคชั่นต่างๆในพวกเราได้ไปครับเพราะว่ามันสวยจริงๆ
19: คิดว่าบรรยากาศบนเกาะบรรยากาศของตัวละครจะทำให้ทุกคนแบบแฮปปี้ตามพวกเราแน่นอนทุกคนสดใสมากคือไปกองนี่คือแบบว่าไม่เครียดนะครับเพราะว่าในฉากนี่คือสดใสร่าเริงตลอดแบบเหมาะสมกับเป็นละครทะเลจริง
5: ยิ่งตัวละครเนี่ยเราอยากขายมากเพราะว่าแต่ละตัวคือแปลงร่างได้หมดยกเว้นพวกเรามีของวิเศษด้วยแบบแฟนตาซีสุด
16: ๆฝากละครอุบัติรักเกาะสวรรค์ของพวกเราด้วยนะคะเป็นละครที่พวกเราตั้งใจกันมากๆจะได้ชมความสนุกของละครเราแล้วยังไงก็ฝากทุกๆตัวละครเลยนะคะ
17: หนุ่มกล้ามใหญ่เด่นคุณงามเนตรเตรียมอวดลีลาบูให้แฟนๆหายคิดถึงกับบทอาร์มน้องชายโอบณเดชน์คุกิมิยะที่เรื่องนี้ยังได้คัมแบ็กสวมวิญญาณนักมวยอีกครั้งแต่บอกเลยไม่ได้มีดีแค่หมัดหนักเพราะตัวละครนี้ถือเป็นชนวนสำคัญที่จะจุดไฟความแค้นให้เปิดเกมเดือดตั้งแต่เริ่มเป็นอีกบทที่เด่นคุณทำถึงสมฝีมือแน่นอนรอชมได้ใน2หัวใจค่ะ
12: ผมรับบทเป็นอาร์มครับเป็นตัวละครที่ชอบเรื่องการต่อยมวยมีความฝันอยากเป็นแชมป์แล้วก็ตัวพี่เนี่ยเป็นคนสนับสนุนเป็นแบ็คกราวด์เรื่องความฝันของเราแล้วก็จะมองมวยเป็นหลักของชีวิตได้มาต่อยมวยอีกครั้งหนึ่งแต่นี้จะเป็นมวยสากลเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของกฎกติกาในการต่อยอะไรเงี้ยการออกก็จะอาจจะไม่ได้เยอะมากน้องชายพี่แบร์เป็นไง
11: ผมก็โอเคนะครับแต่พี่แบร์เขาประทับใจมากเขาชอบมากเขาแบบดีใจมากได้เข้าบทกับซุปตาร์เขา
12: จะมีความสุขมากก็เป็นตัวละครที่สร้างเรื่อง
11: ใช้คำว่าสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเลยไม่มีผมในเรื่องนี้ไม่เกิดนะ
17: แฟนๆเตรียมมามุงทางนี้ด่วนๆค่ะเพราะช่อง3จัดไลฟ์ดีลดีที่ตึกเตย24ชั่วโมงมาให้ขาช็อปได้ซื้อของกันจุกๆที่เสิร์ฟดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาร์ทุกช่วงตั้งแต่9โมงเช้าของวันศุกร์ที่7ลากยาวไปจนถึง9โมงเช้าของวันเสาร์ที่8สิงหาคมที่ TikTok LiveCS3 Thailand และพิเศษสุดๆเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆได้คืนนี้ตั้งแต่4ทุ่ม25นาทีบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแน่นอนค่ะความเข้มข้นของซีรีส์วาดฝันวันวิวาเรียกว่าละสายตาไม่ได้แล้วค่ะบอกเลยว่าแต่ละซีนป้าแจ๋วตั้งใจทำให้อารมณ์ของตัวละครพี่รันน้องนีนหลิงออมออกมาลึกซึ้งมากที่สุดทั้งคู่ทำการบ้านเรื่องการพูดออกเสียงให้เข้ากับบทที่ได้รับอย่างเป็นธรรมชาติรวมถึง acting ที่หลิงออมต้องถ่ายทอดออกมาให้คนดูรู้สึกทุ่มเทขนาดนี้ป้าแจ๋วยิ้มไม่หุบแล้วค่ะ

0: นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานร่วมกันแบบจริงจังแล้วก็เห็นเลยว่าน้องเก่งมีความสามารถอย่างหลิงเนี่ยพัฒนาจากตัวเองที่พูดภาษาไทยได้น้อยมากอะตอนนี้หลิงพูดได้ดีขึ้นเยอะเยอะมากเลยแล้วมีความรู้สึกว่าจริงการแสดงของหลิงไม่มีปัญหาส่วนออมไม่มีปัญหาเลยออมน่ารักแล้วออมเข้าใจอะไรง่ายมากแล้วก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยแล้วแบบว่ากระตือรือร้นน่ะสีที่เรื่องนี้ก็อาจจะให้รสชาติใหม่ๆสำหรับแฟน GL ที่ดูอะไรแบบเนี้ย
1: ไปชมวาดฝันวันวิวา EP 8กันต่อนะคะจบแล้วอัปเดตข่าวสารกับข่าว3มิติขอบคุณเสื้อผ้าจากแฟลต2วัน1 2สวัสดีค่ะ
2: ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติก

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: าแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
1: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
2: แกหลงกลแม่แกแล้วล่ะ
0: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
3: ไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
0: สตอที่สุด
4: ฉันกิ่งกมลแม่ของลลภัทรรายการเหรอคะ
5: แม่แค่อยากให้เขารู้ว่าการรักใครสักคนไม่ควรแลกมาด้วยการทำร้ายหัวใจของแม่คนหนึ่ง
6: นี่พวกมึงดูรายการเลี้ยวท้องวิกมันเป็นยังไง
3: อ๋อเห็นผ่านๆค่ะเหมือนจะเป็นแม่ของหัวหน้าใช่ไหมคะ
6: เออดิกูบอกเลยนะเว้ยไม่ธรรมดาว่ะ
7: เฮ้ยแต่กูว่าแม่เขาก็พูดดีนะเว้ยดูเป็นแม่ที่เปิดใจดีออก
6: แบบนี้แหละน่ากลัวคนฉลาดอ่ะเขาไม่พูดตรงๆหรอกเขาพูดมาอ้อมปล่อยให้คนดูมาคิดเองบางคนใช้ความรักเพื่อยึดครองไม่ได้ไปเพื่อเข้าใจ
7: ประโยคนี้แม่หัวหน้าพูดเองเลยนะเว้ยพวกมึงคิดถึงใครอ่ะฮะฮะไม่ต้องตอบก็ได้แต่มึงลองดูคอมเมนต์ดิเขารู้กันทั้งประเทศแล้ว
3: แต่มันก็เป็นเรื่องครอบครัวเขานะคะพี
6: ่เหมือนก็ใช่แต่คนระดับนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วหัวหน้าเลือกเมียแล้วปล่อยให้แม่ต้องมาออกรายการร้องไห้นี่นะถ้าเป็นกูไงกูก็เลือกแม่วะเพราะแม่มีคนเดียวใช่ปะ
8: พี่รัน
9: Morning ค่ะพี่ไปเที่ยวทะเลมาก็เลยซื้อขนมมาฝากค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาขนมไว้ในห้องชงกาแฟนะทุกคนจะได้กินกัน
8: พี่รันคะพี่รัน
10: อย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้เลยค่ะ
9: ทำไมล่ะคะ
6: คนเราเนาะเมื่อเวลามีความรักก็มักจะลืมทุกอย่างแม้แต่กระทั่งคนที่เลี้ยงเขามาเอ้าทำไมกูแค่สงสารแม่เขาคนดีๆแบบนั้นอ่ะต้องมาเสียใจเพราะอะไรลูกเลือกผิดคน
11: พูดจบยังคะคุณอัดคุณไม่รู้จัก

ถึงเวลาทำงานแล้วช่วยกรุณาออกไปทำงานให้ดีเหมือนกับที่คุณเมาคนอื่นด้วยนะคะวันหลังถ้าจะพูดถึงใครให้พูดต่อหน้าเจ้าตัวดีกว่านะคะ

0: ันโอเคไหมคะพี่โอเคคุณอัดเขาเป็นอะไรของเขานะคะเมลินเห็นสังเกตหลายครั้งแล้วเขาดูจะไม่ค่อยชอบพี่รันทางที่พี่รันเป็นหัวหน้าเขาแท้ๆอ่ะพี่อ่ะไม่เคยหาคำตอบหรอกนะเพราะเขาไม่ใช่คนสำคัญในชีวิตพี่เขาอยากคิดอะไรเขาอยากพูดอะไรเขาอยากทำอะไรก็ปล่อยเขาไปเถอะนะ
1: เฮ้ยอัดใจเย็นดิวะอย่าโมโหนักเลย
2: กูเกลียดมันอ่ะ
1: เวอร์ไปเปล่าวะ
2: ไม่เวอร์เว้ยกูไม่ชอบมันไม่ชอบมาตั้งนานแล้วไม่เคยถูกชะตา
1: อะไรของมึงเนี่ยกูก็ไม่เคยเห็นหัวหน้าข้ออะไรกับมึงนะมีแต่มึงอ่ะเริ่มก่อนตลอด
2: เรื่องของกูปะวะ
1: เฮ้ยอัดถ้าเกิดมึงพานอย่างเงี้ยกูไม่คุยกับมึงแล้วนะ

0: ไอ้พวกวิปริตสักวันกูจะเอาคืนพวกมึง
1: ขออภัยด้วยนะคะคุณพีรชัยยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์หากมีอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้ทางอีเมลค่ะค่ะแต่ประเด็นนั้นทางเราขอไม่ให้ความเห็นนะคะขอบคุณค่ะขออภัยค่ะคุณพีรชัยยังไม่มีแผนจะออกสื่อใดๆในตอนนี้จริงๆค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมโทรศัพท์มาไม่หยุดแบบเนี้ย
1: เป็นสายจากสื่อค่ะคุณนินนักข่าวกับรายการออนไลน์หลายเจ้าเลยค่ะ
2: สื่อเรื่องอะไรอ่ะ
1: เรื่องที่คุณกิ่งกมลไปออกรายการไงคะเขาอยากจะขอสัมภาษณ์คุณนีนเรื่องประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะ
3: น้องนีนโอเคไหมคะ
4: ก็โอเคค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ออฟฟิศวุ่นวายมากเพราะว่าสื่อโทรมาหาไม่หยุดเลยอะ
3: สื่อโทรไปหาน้องนินด้วยเหรอคะ
4: อืมก็จะมาสัมภาษณ์เรื่องที่แม่คุณไปออกรายการนั่นแหละ
3: พี่ไม่คิดเลยอะว่าเรื่องนี้จะกระทบถึงน้องนินขนาดนี
5: ้แต่ว่ามันรุนแรงจริงนะพี่รัน
4: เหมือนผู้คนพร้อมที่จะตัดสินเราเลยที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยอะ
5: พี่ไม่โอเค
3: ที่แม่ทำแบบนี้ต่อให้แม่จะเจ็บแม่จะเสียใจแค่ไหนแม่ก็ไม่มีสิทธิ์เอาเรื่องส่วนตัวของเราไปเล่าให้คนอื่นฟัง
5: แล้วปล่อยให้น้องนินรับผลกระทบแบบเนี้ย
3: พี่ขอโทษนะ
5: ไม่เป็นไร
4: แค่พี่อยู่ข้างนี้นะก็โอเคแล้ว
3: แต่พี่ไม่โอเค
6: ทำไมจะมาไม่โทรบอกแม่ก่อนล่ะแม่จะได้ทำกับข้าวเผื่อไว
7: ้แม่ทำแบบนี้

0: ทำไมคะ
1: แม่ทำอะไร
0: ก็ที่แม่ไปออกรายการคำพูดของแม่ทั้งหมดนั่นแหละค่ะ
1: แม่ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นพี่รันรายการเขามาขอสัมภาษณ์แม่เองแม่ก็ตอบตกลงไปแม่ไม่ได้เป็นคนไปขอออกเองสักหน่อย
0: แม่คิดว่ามันจะไม่กระทบอะไรเลยเหรอคะ
1: แม่ก็พูดตามความรู้สึกของแม่แม่ไม่ได้พูดใส่ร้ายภรรยาของพี่รันและไม่เคยเอ่ยถึงชื่อหนูนีเลยด้วยซ้ำคนอื่นต่างหากที่เขาตีความกันไปเอง
0: แต่เป็นเพราะว่าคำพูดแม่มันทำให้คนทั้งประเทศคิดไปในทางเดียวกัน
1: คิดอะไร
0: ก็คิดว่าน้องนินเป็นคนที่แย่งรันมาจากแม่ไงคะหรือว่ามันไม่จริง
1: แม่ไม่เคยพูดแบบนั้น
0: แต่แม่รู้ดีใช่ไหมคะว่าคนฟังเขาคิดยังไง
1: พี่รันแม่เป็นแม่แม่มีสิทธิพูดความรู้สึกของแม่แม่เจ็บแม่เสียใจของแม่เท่านั้นเอง
0: แล้วมุมของน้องนินล่ะคะน้องนินไม่เคยออกมาพูดอะไร

0: ีวิตรันน่ะไม่ได้เป็นคนที่แย่งอะไรจากแม่แต่เป็นคนที่รันเลือกและการที่แม่พูดแบบนี้นะมันไม่ได้เป็นการปกป้องลูกเลยแต่มันเป็นการทำร้ายคนที่ลูกรักถ้าแม่ยังเลือกให้ทำแบบนี้ต่อไปนะจันคงต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะปกป้องใคร
1: พี่รัน

0: นีนแกเห็นข่าวที่แม่ยายแกบอกรายการหรือยังเรื่องมันจะโกโซบิกเลยนะ
1: ก็พอเห็นกระแสอยู่บ้าง
0: มันไม่ใช่แค่กระแสแต่ตอนนี้เรื่องมันลามถึงวงการอาหารแล้วก็วงการนักลงทุนแล้วนะฉันกลัวมันจะไปกระทบกับภาพลักษณ์ของแกและธุรกิจร้านอาหารที่กำลังจะเปิดมันก็จะมีปัญหาไปด้วยในฐานะพี่ชายฉันคงต้องพูดตรงๆว่าแกคงจะต้องทำอะไรสักอย่าง
1: แต่ถ้านีนออกไปพูดอะไรตอนนี้มันก็จะเหมือนนีนแก้ตัวนะพี่นาย
0: แต่การที่นีนไม่พูดอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะถูกมองว่านีนยอมรับก็ได้นะ
1: นีนเข้าใจแต่ว่าไอ้กระแสข่าวแบบนี้มันแรงเพราะอารมณ์คนยิ่งถ้านีนออกไปตอบโต้นะมันจะยิ่งไฟลามทุ่งคนเขาจะไม่ฟังเหตุผลเขาจะเข้าข้างฝั่งที่น่าสงสารกว่าเพราะฉะนั้นนีนก็เลยคิดว่านีนจะอยู่นิ่งๆให้กระแสข่าวมันซาแล้วก็หายไปเอง
0: ฉันเข้าใจวิธีคิดของแกนะแต่ฉันก็ต้องปกป้องธุรกิจของครอบครัวเราเหมือนกัน
1: นีนเข้าใจอ่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนีนรับผิดชอบเอง
0: แน่ใจนะว่ารับผิดชอบไหว
1: อืมไหวค่ะ
2: ผมมีข่าวเรื่องไฮโซพิรชากับภรรยามาบอกครับรับรองว่าเรตติ้งของรายการคนนี้จะพุ่งกระฉูดมากกว่าคลิปแม่ผู้เสียสละสิ
0: ขอโทษครับที่มาช้า
1: เรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณปิยรัตน์คุณบอกว่าลูกชายกับลูกสะพายคุณไล่คุณออกจากบ้านเหรอคะ
3: ค่ะดิฉันไม่คิดเลยนะคะว่าลูกชายแท้ๆจะทำกับแม่แบบนี้ได้เขากับเมียมาขอให้ดิฉันยกบ้านให้บอกว่าจะดูแลจะไม่ทิ้งแม่แน่นอนดิฉันก็เชื่อค่ะพอชื่อบ้านเป็นของเขาแล้วอะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของเขาดิฉันจะอยู่ก็ได้แต่ต้องทำตามกติกาสุดท้ายอ่ะเขาก็ไล่ดิฉันออกจากบ้านค่ะ
1: ตอนที่คุณแม่ยกบ้าน

0: เกี่ยวกับเรื่องคดีครับ
1: ค่ะเปลี่ยนทนายความแต่เมื่อกี้ดิฉันยังคุยกับคุณปิยรัตน์อยู่นะคะทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดีน่าจะมีการเข้าใจผิดค่ะ
2: ไม่ผิดหรอกพวกคุณปิยรัตน์เพื่อให้คุณอัดโทรผมเมื่อกี้นี่เอง
1: คุณอัด
2: คุณปิยรัตน์อยากให้คุณอัดเข้ามาทำคดีนี้แทนคุณ
1: ขออนุญาตทราบเหตุผลได้ไหมคะ
2: เพราะข่าวของคุณ

0: ทั้งที่คดีนี้ดิฉันอยู่ฝั่งคุณปิยรัตน์ตลอด
1: ผมรู้แล้วผมเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของคุณแต่ลูกความบางคนเขาต้องการความมั่นใจ
0: แล้วทางบริษัทล่ะคะมั่นใจในตัวดิฉันไหมคะ
1: ถ้าผมไม่มั่นใจผมคงไม่เรียกคุณมาคุยตรงๆแบบนี้หรอกครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวดิฉันจะส่งมอบคดีนี้ให้กับคุณอัดตามขั้นตอนนะคะ
1: ผมเสียใจนะที่เรื่องส่วนตัวของคุณมันมากระทบกับงานแบบนี
0: ้ดิฉันไม่เสียใจค่ะ

0: ผมขอโทษนะครับหัวหน้า
1: ขอโทษทำไมคะ
0: ผมรู้สึกเหมือนกำลังแย่งงานหัวหน้าเลยครับ
1: ไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะมันอยู่ที่ลูกความว่าสบายใจให้ใครดูแลหน้าที่ของทนายคือทำคดีให้ดีที่สุดไม่ใช่ยึดงานไว้กับตัวเองหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ลูกความผิดหวังนะคะ
2: สั่งอะไรยังคะ
3: รอให้พี่มาสั่งให้เนี่ย
2: ได้เลยค่ะขอเมนูด้วยค่ะ
4: เฮ้ยใช่คนที่เป็นเขาใช่ไหม
2: ใช่เลือกเมียมากกว่าแม
5: ่นี่พวกเธอข่าวใหม่ล่าสุดนะเห็นเขาว่าเพราะเมียรวยกว่าก็เลยเลือกเมีย
2: ที่แท้ก็เกาะเมียกิน

0: เรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆยิ่งตอนนี้มีผู้หวังดีเยอะแยะที่คอยปล่อยข่าวไม่จริง
1: แล้วพี่เราจะทำไง
0: พี่ไม่อยากสู้ด้วยอารมณ์และก็ไม่อยากให้น้องนินออกไปอธิบายอะไรทั้งนั้นน่ะและพี่ก็ไม่ยอมปล่อยให้ใครเอาเรื่องครอบครัวของเราไปบิดและกลับมาทำร้ายพวกเราเด็ดขาดไปไหม
2: พร้อมนะคะ
3: ค่ะ

0: แม่ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดใครแม่แค่อยากให้เขารู้ว่าการรักใครสักคนไม่ควรแลกมาด้วยการทำร้ายหัวใจของแม่คนหนึ่ง
1: จากที่เห็นเป็นเพียงบทสัมภาษณ์บางส่วนของคุณกิ่งกมลวันนี้เราอยากให้คุณลัลภัทรพูดในมุมของตัวเองบ้างในฐานะลูกและในฐานะภรรยา
2: ค่ะแม่ของฉันเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งค่ะและฉันก็เป็นลูกของเธอฉันโตมากับความคาดหวังกับคำว่าต้องดีต้องเก่งต้องไม่ทำให้แม่ผิดหวัง
3: แล้วความเข้มแข็งแบบนั้นก็ทำให้ฉันเป็นอย่างทุกวันนี้ค่ะและฉันก็ไม่เคยปฏิเสธสิ่งนั้นเลยค่ะ
2: ฉันต่อสู้กับความคาดหวังมาทั้งชีวิตต่อสู้กับความกลัว
3: ว่าถ้าวันหนึ่งฉันเลือกชีวิตของตัวเองมันจะกลายเป็นลูกที่ไม่ดีหรือเปล่า
2: แล้ววันนี้ฉันก็เลือกความรักค่ะ
3: ฉันรู้ดีว่าฉันต้องพิสูจน์มากกว่าใครต้องพิสูจน์ว่าไม่ได้รักเพราะผลประโยชน์และต้องพิสูจน์ว่า
2: ไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังฉันกับภรรยาของฉันเลือกที่จะมีชีวิตของเราเองค่ะบนความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อกันที่ออกมาพูดวันนี้ไม่ได้เพื่อที่จะชนะใครแต่เพื่อยืนอยู่ข้างความจริงของตัวเองค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: เจลอาบน้ำลักสปาร์กิ้งโกลว
2: ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จะไม่ยอมให้น้องดีนต้องเผชิญคนเดียวแล้วนะ
3: พี่ลันเลือกมันมากกว่าแม่จริง
4: ๆลันเลือกชีวิตตัวเองค่ะและลันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคนที่ลันรัก
5: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
6: ่แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: ทำงานหาเงินได้ไม่เท่าไหร่นึกว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่บอลจะหาทุกอย่างด้วยตัวเองในเมื่อบ้านหลังนี้พ่อเป็นคนชาวปอยก็จะไม่อยู่แล้ว
8: ที่ป้าเป็นแบบนี้ก็เพราะแกแกต้องเลือกว่าจะทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อครอบครัว
9: ตอนนี้มีแม่อยู่ก็คุยกับแม่แต่ถ้าแม่ไม่อยู่ก็คุยกับคนอื่นได้อ
10: ย่าคิดว่าแกเฟกเป็นอยู่คนเดียวฉันก็เฟกได้แค่ไม่อยากทำ
0: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ผมพี่กลัวคนของพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
13: กูให้โอกาสมึงนะ
14: ทุกคนที่ตายเพราะไอ้พิงจะต้องไม่ตายฟรี
15: มึงกับกูนะต้องได้เห็นมันตายกับตา

0: ใจจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 11 สิงหาคม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
3: สนับสนุนโดย
4: Nescafe Go
5: พี่รันไปออกรายการไม่บอกหนูสักคำเลยนะ
6: พี่ก็แค่อยากจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองอะ
5: พี่รันรู้ไหมพี่รันพูดเรื่องนี้ได้แทนเราสองคนได้ดีที่สุดเลยนะ
6: พี่ก็แค่พูดความจริงแหละ
5: หนูภูมิใจในตัวพี่ที่สุดเลยนะคะ
6: ต่อจากนี้ไปอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จะไม่ยอมให้น้องดีนต้องเผชิญคนเดียวแล้วนะ
5: พี่ก็เหมือนกันนะจากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรพวกเราจะไม่ปล่อยมือกันนะหนูมีรางวัลให้ด้วย
6: ตอนนี้เลยหรอ
5: รับรองช่ำ
6: ช่ำช่ำเลยหรออ
5: ือหือ
6: มาเร็ว

0: นี่เหรอที่บอกว่าฉ่ำ
1: ใช่ค่ะน่ากินจะตายไม่อยากกินเนาะ

0: ขำจริง
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยเนาะที่เหมือนเราได้พักร้อนกันจริงๆอ่ะ
2: เป็นครั้งแรกเลยที่พี่ไม่รู้สึกผิดโดยที่ไม่รับสายใคร
1: ไม่เช็คข่าวไม่เปิดทีวีไม่ดูโซเชียล
2: อือฮึแค่อยู่ตรงนี้ด้วยกัน
1: เมื่อก่อนบ้านหลังนี้เหมือนสนามรบเลยเนาะ
2: อืมแต่วันนี้พี่อยากให้มันเป็นที่พักของเราจริง
1: ๆงั้นวันนี้เราก็ไม่ต้องเอาชนะใครเลยนะคะ
2: ไม่ต้องเอาชนะใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรแค่พักเฉยๆก็พอค่ะ

0: าดอยู่นะ
1: อือ
0: พี่รันอยู่ไหนไปตามพี่รันออกมาหาฉันเดี๋ยวนี
2: ้มีอะไรคะแม
0: ่ปิดโทรศัพท์กลัวแม่จะโทรตามอย่างเงี้ยแม่มีเรื่องจะคุยด้วยคุยกับพี่รันแค่สองคน

0: พี่รันคิดว่าตัวเองทำถูกแล้วใช่ไหมที่ไปออกรายการไปพูดออกทีวีพูดเหมือนกับว่าแม่เป็นคนทำร้ายคนอื่นสุดท้ายแม่ก็กลายเป็นคนผิดคนเดียว
1: แม่ก็เพิ่งไปออกรายการก่อนนั้นนะคะ
0: นั่นมันคนละเรื่องกันแม่ไปในฐานะแม่แม่มีสิทธิ์พูดความรู้สึกของแม่แม่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครคนดูเขาก็ตีความกันไปเอง
1: ค่ะคนดูเขาตีความกันไปเองเหมือนที่แม่บอก
0: นี่พี่รันย้อนแม่อย่างนั้นเหรอ
1: รันไม่ได้ย้อนแม่นะคะรันแค่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่แม่ใช้กับรัน
0: มาตรฐานอะไรพี่รันทำให้คนทั้งประเทศหันมาสงสารแล้วแม่ล่ะแม่เป็นอะไรแม่กลายเป็นแม่ใจร้ายแม่เห็นแก่ตัวแม่กลายเป็นตัวร้ายในชีวิตลูกตัวเอง
1: ตอนแม่พูดแม่รู้อยู่แล้วว่าคนฟังจะคิดยังไงแม่แค่เลือกที่จะไม่รับผิดชอบมัน
0: แม่ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นคนเป็นแม่เจ็บเป็นเสียใจเป็นแม่พูดไม่ได้เหรอ
1: พูดได้ค่ะแต่คนที่โดนกระทบคือน้องนีนไม่ใช่แม
0: ่ก็เพราะมีผู้หญิงคนนี้ไงชีวิตเราถึงพังก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยต้องออกมานั่งให้สัมภาษณ์แบบนั้นไม่เคยต้องอายไม่เคยต้องร้องไห้เพื่อให้คนดูสนุก
1: แม่อยากพูดแบบนี้ให้น้องนินได้ยินนะ
0: ทำไมกลัวมันเสียใจหรือไงแล้วแม่ล่ะแม่เสียใจได้ไหมแม่เจ็บได้ไหมหรือแม่ต้องเป็นคนเข้าใจอยู่ฝ่ายเดียว
1: แม่อย่าลืมนะว่าแม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนฉะนั้นอย่ามาโทษรันนะ
0: พี่รันเลือกมันจริงๆสินะพี่รันเลือกมันมากกว่าแม่จริง
1: ๆรันเลือกชีวิตตัวเองค่ะและรันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคนที่รันรักไม่ว่าเป็นใครก็ตาม
0: แล้วต่อไปนี้แม่คืออะไรสำหรับพี่รันแม่ไม่ใช่คนที่พี่รันรักอีกแล้วหรอก

0: แม่ก็ยังเป็นแม่ค่ะตันรักแม่แต่ความสัมพันธ์ของเราควรจะมีขอบเขตเหมือนผู้ใหญ่สองคนที่เคารพชีวิตส่วนตัวกันและกัน
1: ขอบเขตพูดให้มันดูดีไปเถอะ

0: ทิ้งพี่แรงกำลังจะบอกแม่ว่าต่อไปนี้แม่ไม่ต้องมาเสือกชีวิตของพี่แรงใช่ไหม
1: ก็ถ้าไม่ใช่เรื่องจำเป็นหรือเรื่องคอขาดปาดตายก็ไม่จำเป็นต้องเจอกันก็ได้ค่ะ

0: พี่โชคดีจังเลยที่มีน้องลินอยู่ข้างๆ
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
2: Beauty!
3: Beauty!
4: Beauty!
5: Beauty ที่ตึกเตย24ชั่วโมงครั้งแรกของช่อง3ไลฟ์ไม่พัก24ชั่วโมงที่ CS3 Thailand พบดิวเด็ดชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงตั้งแต่9โมงเช้า7สิงหาคมเป็นต้นไปและเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ7สิงหาคมหลังข่าว3มิติติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
6: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: งานที่แกทำไว้

0: มโปลิสจับขโมย
1: พี่โก้แกโทรมาทำไม
2: ตอนนี้นิสากาอังเปาโดนไอ้หนุ่ยจับตัวไปผมต้องการความช่วยเหลือ
3: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: หากทุติยเพ็ญบังเกิดสิ่งอัศจรรย์จะปรากฏ
6: ในโลกนี้มีเรื่องมหัศจรรย์ไม่เว้นแม้ในผืนมหาสมุทรอันยิ่งใหญ
7: ่ท่านี้เหมือนกับเสียงพวกไซเรน
8: ผู้หญิงร้องไห้ถูกลอยอยู่กลางทะเลพิธีนี้ต้องไม่ธรรมดาแน
9: ่ในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
10: ่คุณได้กลิ่นความลึกลับมันโชยมาบ้างไหมอะ
11: น่าจะกลิ่นขี้มาแถวๆนี้

0: Cat, Save everyone in Berlin.
1: มาช่วยเซฟตรงนี้ไง
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
3: ถ้าตามหาชิ้นส่วนที่เหลือพบชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็นของฉัน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม่
6: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
7: สนับสนุนโดย
8: แป้งมิสทีน Proactive Perfection Grab แอปเรียกรถยอดนิยมอันดับ1เรียกเลย
9: ไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะคลีนหมดแล้ว

นูไม่ได้ถูกลากมานะหนูเลือกเองเลือกพี่เลือกเราถ้าเกิดว่าวันนี้มันเหนื่อยเราก็เหนื่อยไปด้วยกันก็ได้ไม่ต้องชนะอะไรเลยสักวันหนึ่งก็ได้

0: พี่โชคดีจังเลยที่มีน้องลินอยู่ข้างๆ
1: งั้นให้หนูอยู่ข้างพี่ตลอดไปเลยดีไหม

0: หลับค่ะหลับเพราะมีน้องนินอยู่ข้างๆไงคะ
1: คิดอะไรอยู่ในหัวคะ
0: พี่คิดอยู่ว่าเราจะปล่อยให้เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่บาดแผลหรือจะเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรที่ดีกว่านั้นพี่อยากทำโครงการเล็กๆไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องหวือหวาก็ได้ค่ะอาจจะเป็นมูลนิธิช่วยเด็กหรือว่าผู้หญิงที่ถูกครอบครัวปฏิเสธเพียงเพราะว่าเขาอยากเป็นตัวเองหรือความหลากหลายทางเพศพี่ไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกว่าความรักของตัวเองอ่ะมันเป็นเรื่องผิด
1: ครั้งนี้เราไม่ได้รักกันแค่สองคนแล้วนะแต่เรายังได้มอบความรักของพวกเราให้คนอื่นด้วย
0: พี่ไม่รู้ว่าพี่จะทำได้ดีแค่ไหนพี่รู้แค่ว่าพี่ไม่อยากทำคนเดียว
1: แล้วหนูเคยปล่อยให้พี่ทำอะไรเองคนเดียวไหมถ้าเกิดว่าโลกนี้ใจร้ายกับเราอะเราก็แค่ใจดีกับโลกบ้างแค่นั้นเองเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปปรึกษาพี่นายเรื่องมูลนิธิ
0: ก็ดีนะ
1: อืม
0: พี่นายก็น่าจะช่วยเราได้เยอะเลยอะ
2: ไม่มีปัญหาเลยที่บริษัทของเรามีมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสอยู่แล้วโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเรื่องความโปร่งใสก็สามารถตรวจสอบได้บางครอบครัวที่เราเคยเจอเนี่ยเขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันเด็กบางคนเขาไม่ได้ขาดเงินแต่เขาขาดที่ยืนถ้านีนกับรันอยากจะทำมูลนิธินี้ขึ้นมามันก็น่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาอย่างน้อยก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครมาตัดสิน
1: นินก็ไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกว่าบนโลกนี้ไม่มีที่ให้เขายืมเหมือนกันค่ะรันก็อยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องไม่อยากทำร้ายใครเพิ่มรวมถึงครอบครัวของเขาด้วยค่ะ
2: ถ้างั้นเราก็คิดเหมือนกัน
3: ได้ยินคำว่ารักของฉันหรือเปล่ารักฉันอยู่ในสิ่ง
4: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
5: เอ๊ะอะไรก็เข้าข้างแต่เมียเหมือนแม่ไม่ใช่แม่อีกต่อไป
6: หัวหน้าเปลี่ยนไปเพราะมีใครบางคนเข้ามา
7: ไม่ซื้อหรอบาทเดียวเองนะ
8: ว่าจะไม
7: ่บาทเดียวเองนะ
8: ว่าจะไม
9: ่ไม่พลาด
10: แพ้เสียงในหัวโปรตัวจริงชิ้นที่2 1บาทกลับมาแล้วกว่า 3,500 รายการ23กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้เท่านั้น
11: วันแม่ปีนี้ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูกลดสูงสุด 25% ถึง19สิงหาคมนี
12: ้ภูริพัฒน์จะให
13: ้เร็วๆนี
14: ้ตอนนี้นาลีกำลังไล่ตามนายวิจารณ์ไปอยู่ค่ะ
15: คงไม่มีอะไรแล้วล่ะการที่แกบอกว่าจะไปเชียงใหม่มันเป็นการทำร้ายจิตใจฉันเยี่ยมเลยแกรู้ไหม
16: สมบัติมหาศาลของพ่อกับแม่ฉันยังรักษาไว้ไม่ได้เลยแล้วฉันจะดูแลเธอได้ยังไง
1: แต่ละจิตรักนารีนะคะ
17: หัวใจ
4: ทาตรีจันทร์20นาฬิกา30นาทีตอนจบ
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ฟังจะดีใจมากกว่าที่พี่เซนคิดว่าเฟืองคือพื้นที่ปลอดภัยของพี
20: ่
21: ที่ตัวเองล้มละลายที่ตัวเองล้มเหลวอย่างเงี้ยเรื่องในลูกมันประสบความเลวร้ายของพ่ออ่ะ
22: โกหกว่ามาช่วยละ
4: กรันนิ่งเงินงานความรักคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา25นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณแม่สวัสดีครับ
0: คุณทำงานที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคุณแม่ของหัวหน้าใช่ไหมครับผมเป็นลูกน้องไอทีมของหัวหน้านะครับ
0: จำแม่ได้ด้วยเหรอ
1: จำได้สิครับผมเพิ่งดูรายการที่คุณแม่ไปให้สัมภาษณ์มาผมอยู่ทีมคุณแม่นะครับ
0: เหรอคะดีจังเลยนะคะพอดีแม่ซื้อของกินมาฝากทุกคนแต่ว่าแม่ไม่อยากรบกวนพี่รันฝากคุณเอาไปแจกด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: แล้วก็ไม่ต้องบอกพี่รันนะคะว่าแม่มาที่นี
1: ่ทำไมล่ะครับ
0: แค่ไม่อยากทำให้ลูกอึดอัดนะคะ
1: เพราะบทสัมภาษณ์ที่หัวหน้าเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปใช่ไหมครับเลยทำให้คุณแม่ไม่อยากบอกใครว่ามาที่นี่ไม่เป็นไรนะครับคุณแม
2: ่แม่ไม่คิดเลยว่าลูกแม่จะกดแม่ได้ถึงขนาดนี้เอ๊ะอะไรก็เข้าข้างแต่เมียเหมือนแม่ไม่ใช่แม่อีกต่อไปเหมือนแม่เป็นคนนอกในชีวิตลูกตัวเอง

0: ข้าใจนะครับคุณแม่คนเป็นแม่เจ็บแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับ
1: แม่แค่ไม่อยากให้ลูกเลือกทางที่ลำบากสุดท้ายแม่กลับกลายเป็นคนผิด
0: ผมเห็นหัวหน้าเขามานานหัวหน้าเปลี่ยนไปเขามีใครบางคนเข้ามาถ้าคุณแม่มีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้เลยนะครับผมอยู่ข้างคุณแม่ครับ
2: ถ้างั้นแม่ขอเบอร์คุณไว้ได้ไหมคะ
0: ได้สิครับผมชื่ออัดนะครับ
2: ขอบคุณมากนะคะคุณอัด
1: อย่างน้อยก็ยังมีคนฟังแม่อยู่บ้าง

0: แล้วคุณลลภัทรล่ะคะชอบอะไรในตัวคุณพิรชามากที่สุด
1: น้องนินเป็นคนที่จริงมากค่ะจริงกับความรู้สึกตัวเองกับคนอื่นแล้วก็ความรู้สึกของความรักค่ะพี่ทำงานเนี่ยพี่เจอคนที่พูดเก่งเจอคนที่ดูมั่นใจแล้วก็เจอคนเก่งมาเยอะมากเลยค่ะแต่น้องนีนเป็นคนเดียวที่กล้าพูดว่าหนูไม่ไหวค่ะไม่ได้บอกเพื่อที่จะเรียกร้องอะไรเลยนะคะแต่เป็นการบอกที่ให้พี่เห็นว่าเขาไม่ไหวจริงๆค่ะพี่ชอบที่เขาไม่เอาชนะใครแต่เป็นการที่พยายามซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วน้องนินก็ทำให้รู้ว่าความรักมันไม่ใช่การโต้แย้งหรือว่าต้องพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดแต่เป็นการเลือกค่ะเลือกที่จะอยู่ข้างกันในวันที่ทุกอย่างมันไม่ชัดเจนพี่ก็เลยเลือกน้องลินค่ะไม่ใช่เพียงว่าน้องลินสมบูรณ์แบบนะคะแต่เป็นเพราะว่าน้องนินเป็นความจริงที่พี่อยากรักษาไว้ตลอดชีวิตค่ะ

0: แม่เป็นทุกอย่างให้พี่รันแต่สุดท้ายคนที่พี่รันเลือกยืนข้างกลับไม่ใช่แม
1: ่ตอนนี้รันเขาไม่เอาคุณแล้ว
0: ถ้าพี่รันเขาจะปล่อยให้เมียรังแกแม่ก็ให้มันรู้ไป
2: เพื่อครอบครัวเพื่อเราสองคนเชียร์ส
3: ค่ะแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
4: สนับสนุนโดยไลน์ BK ได้ยินคำว่ารักของฉันหรือเปล่า
5: วันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้แบบรู้เทคนิควาดหรือว่าอะไรยังไงครับ
6: ร่วมลุ้นกันว่าจะทำสำเร็จหรือไม
7: ่ผมพี่กลัวคนของพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
8: กูให้โอกาสมึงนะ
9: ทุกคนที่ตายเพราะไอ้เพ็งจะต้องไม่ตายฟรี
8: มึงกับกูนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
4: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม11 สิงหาคม
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ข่าวสามมิติคืนนี้ย้อนเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุยิงปู่ย่าก่อนกวาดยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนเสียชีวิตคืบหน้าอาการผู้บาดเจ็บมาตรการดูแลผู้เสียหายรวมทั้งเด็กๆในโรงเรียนที่เกิดเหตุตำรวจปศกระจายกำลังค้น20ชุมชนในตำบลห้วยใหญ่หาเครือข่ายยาเสพติดของนายป๋อง
12: วันแม่ปีนี้ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูกลดสูงสุด 25% ถึง19สิงหาคมนี
13: ้แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
14: ได้สิ
15: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
16: Make a we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
17: ใครฟังก็รู้
18: ใครฟังก็รู้นั้นน่ะ
17: ว่าหัวหน้าเรื่องมากแม
19: ่มาผมแม่
17: หรือว่าผมพูดผิด
18: หรือว่าผมพูดผิด
17: นี่คือการถ้าคุณพูดอีกคำเดียว
20: ถ้าคุณพูดอีกคำ
17: ฉันจะฟ้องข้อหาประมา
20: ทฉันจะฟ้องคุณข้อหา
18: ต่อย
20: ยังไงไม่วางของ
18: ต่อย
19: ต่อยอะไรล่ะ
18: อ๋อต่อยมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
20: อันนี้ถึงนี
18: ่ลืมเลยพูดประโยคแม่แล้วพี่เมาเยอะเกิน
20: ไอ้จบแล้ว
21: ยังไงคนนี้รับบท
20: ไม่มีปากปากเสียงพี่หลิงบอกว่า
21: ทำไมดูเป็นไม่ช่วยพูดอะไรเลย
20: เราเป็นเด็กใหม่ไง
21: เราจะไปพูดอะไรได
20: ้พูดอะไรได้คนแรกจะฟัง
21: พี่หลิงลอยแล้ว
22: มองไปแล้ว
21: ลอยแล้ว
22: ชีไปแล้ว
21: เด
22: ี๋
21: ยวจิตจะไปนอนก่อนร่างกายค่อยตามไปรอก่อนรอก่อน
22: ตอนนี้คือนอนอยู่
21: ชั้น8

0: อยากช่วยเถียงแต่ว่าเราเถียงไม่ได้อ
1: ยากจะสู้กับ
2: มันเป็นเด็กสุภาพ
3: เป็นการแสดง
0: ใช่มันเป็นการแสดงไล่ถามว่าไม่ชอบ
4: จ
0: ับรู้ไหม
1: จับรู้ไหม
2: ว่า
3: เ
2: ราไม่สน
3: เพลงใหม่รู้เห็นแล้วฝึกเต้นมาแล้วด้วย
1: อุ้ยพี่ลี่อยู่นี่
3: เพลงใหม่น้อง
0: มันเป็นการแสดงไม่เต้นด้วยกันมันมีท่าง่ายแหละมีแค่8ท่า
3: แปด
0: มีแค่8ท่าจากกี่ร้อยท่าไม่รู้ใช่ไหมอ่ะป้องมือทางซ้ายทางซ้ายแล้วก็จะเอ็บขวา
5: จะเอ็บขวา
0: แล้วก็ใส่
5: ชี
0: ้แล้วปิดหน้าเปิดหน้าหัวใจจับอกสั่นๆๆๆจบหัวใจ
3: โหพี่ลืมตั้งแต่เปิดซ้าย
0: จำได้ท่าเดียวว่าหัวใจ
1: หัวใจตอนจบ
3: เปิดซ้าย
0: ลงทุนมาไหนลงทุนเป็นดีกว่า
3: จริง
1: เอ้ยพี่หลิงกุมสมบัติเหรอ
0: เ
1: ข
0: าเวฟได้
3: เมนแดนแห่งช่องสั่ง
1: เออ
5: โอเค
2: มาด
5: ู
2: ก
5: ัน
2: นี่มาดูกันนี่น้องเออร้อนมากเลยอ่ะ
3: เมนแดนหน่อยเลือกเมนแดน
5: หน่อยเมนแดนกำลังตรงนี้เองสุดแล้ว
6: จะมาทำไมไม่ถูกบอกแม่ก่อนแม่จะ
0: ไม่ใช่เก้าหัวจะเล็กแล้วเราวันนี้ใช่ไหมแม่ทำมาจากนี้ไง
5: ก็แม่ไปออกรายการคำพูดแม่ของแม่ทั้งหมดไงคะ
3: เดี๋ยวมาต่อผม
2: แล้วมีทำเป็นบ้านกันดี
0: ต้องออกบันไดเดี๋ยวติ๊กใส่ถุงด้วยนะ
5: ใครก็ได้ดูหัวให้น้อง
2: ม
5: ัน
2: เป็นพ่อเด็ก
3: หรอดูข้างหลังให้น้อง
0: ต้องใส่ถุงมือปะ
7: ใส่เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ

0: ตาวาวลุกวา
1: วแล้วก็คิดไอติมแบบลุกตาวาว
2: ซัมซุง Galaxy A57 5G กล้องวิดีโอมุมกว้างคมชัดระดับ 4K

0: ดีลดี
1: ดีลดี
2: ดีลดีที่ตึกเตย24ชั่วโมงครั้งแรกของช่อง3ไลฟ์ไม่พัก24ชั่วโมงที่ CS 3 Thailand พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงตั้งแต่9โมงเช้า7สิงหาคมเป็นต้นไปและเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ7สิงหาคมหลังข่าว3มิติติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS 3 Thailand
1: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
3: ที่ตรงหน้าผาทุกการกระทำคือคำ
4: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอด
5: ไปน่ารำคาญแม่เสียใจที่สุดและได้เลือกแต่งงานกับคุณแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
6: สามพลัสพรีเมียมดูย้อนหลังทันใจ16:30พร้อมเบื้องหลังจัดเต็มและกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึกจากซีรีส์ที่สามพลัส
7: ดัชชี่ฟิลออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขูดกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บวัตถุพยานในบ้านของเยาวชนที่ก่อเหตุกราดยิงหามูลเหตุจูงใจพบในคอมพิวเตอร์มีการค้นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุกราดยิงที่สหรัฐขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดมี8คนรวมผู้ก่อเหตุสาหัสอีก9คนตำรวจปราบปรามยาเสพติดสแกนแหล่งระบาดยาเสพติด20ชุมชนในตำบลห้วยใหญ่ชลบุรีจากข้อมูลการติดต่อในมือถือของนายป๋องนายกรัฐมนตรีพอใจผลเจรจาหลายปัญหากับประธานาธิบดีมินองไลพร้อมร่วมปรับค่ามาตรฐานตรวจสารปนเปื้อนในแม่น้ำให้ตรงกันและขอให้ไทยคุมเข้มการค้าอาวุธให้กับฝ่ายต่อต้านเมียนมาชุดพยัคฆ์ไพรร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเอาผิดชาวบ้านที่อำเภอหางดงเชียงใหม่กรณีนำที่ดินวัดจัดสรรให้ทำกินไปขายให้นายทุนพบนายหน้าอ้างเป็นที่กรรมสิทธิ์เมื่อตรวจ

0: เรื่องมาตรการที่จะป้องกันในอนาคตแล้วก็การดูแลเยียวยาผู้สูญเสียทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนนะครับป้องกันพฤติกรรมการบูลลี่ในสถานศึกษาบังคับใช้นโยบาย Zero Tolerance หรือการไม่เพิกเฉยหรือผ่อนปลนต่อการบูลลี่และก็การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในโรงเรียนส่วนกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงทั้งนี้8คนนะครับเป็นเหยื่อ7คนและผู้ก่อเหตุ1คนมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก9คนกระทรวงสาธารณสุขยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากกรณีความรุนแรงในโรงเรียนเทพศรินนนทบุรีล่าสุด31คนนะครับโดยผู้เสียชีวิตยังยืนยันอยู่ที่8คนเป็นผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุแรกก็คือที่บ้านพักในซอยลาดประดุก2คนคือนายสมจิตและนางพรทิพย์ซึ่งเป็นปู่และย่าของผู้ก่อเหตุคาดว่าถูกยิงตั้งแต่เช้าตรู่นะครับผู้เป็นย่าถูกพบศพบนที่นอนส่วนปู่ถูกยิงในห้องครัวจุดที่2ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีมีผู้เสียชีวิต6คนเป็นครู5คนคือนายกิตติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องนางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทนัทพรนาคพรั้งครูภาษาไทยและนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์ขณะที่ผู้ก่อเหตุก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันครับจบชีวิตตัวเองบริเวณทางเดินของอาคารในโรงเรียนแต่เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด23คนนะครับในจำนวนนี้มี13คนที่ยังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลแบ่งเป็นโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3คนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3คนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1คนโรงพยาบาลสิริราช1คนโรงพยาบาลบางบัวทอง1คนโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1คนโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร์2คนและโรงพยาบาลธนบุรี2อีก1คนมีอาการสาหัส9คนนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลได้ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป O แล้วนะครับและก็มีกรุ๊ป A ให้กับเด็กกลุ่มนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสมี3เคสที่เป็นเคสแดงหรือผู้ป่วยวิกฤต2ใน3นี้มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะปลอดภัยแล้วขณะที่อีก1คนเป็นนักเรียนหญิงวัย12ปียังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพราะว่าถูกยิงเข้าที่ศีรษะโดยยังมีเศษกระสุนตกค้างและยังต้องรอประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งขณะนี้ครอบครัวได้เดินทางอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้นำทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT บุคลากรจากโรงพยาบาลศรีธัญญาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์และหน่วยงานด้านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลทั้งผู้บาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเยียวยาเป็นปีนอกจากนี้ยังได้เตือนกรณีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์รวมถึงภาพหรือข้อมูลของผู้ก่อเหตุซึ่งอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบอาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกในอนาคตเช่นที่เคยเกิดมาแล้วหลายครั้ง
1: ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อเกิดเหตุนะครับทางที่โรงเรียนเนี่ยเราก็ได้ส่งทางทีมสุขภาพจิตทางทีม MCAT เนี่ยเข้าไปแล้ว7ทีมนะครับก็เข้าไปดูแลตั้งแต่บุคลากรนะครับคุณครูเด็กนักเรียนนะครับโดยเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์กับกลุ่มที่อยู่รายล้อมเหตุการณ์อาจจะเป็นครอบครัวหรือว่ากลุ่มที่เพื่อนๆที่อาจจะอยู่ชั้นปีอื่นนะครับแล้วเห็นหรือว่าได้ยินได้ฟังเหตุการณ์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มีทีมสุขภาพจิตที่เข้าไปแล้วก็ได้สั่งการไปแล้วว่าไม่ได้จะทำเพียงช่วงนี้เท่านั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โรงเรียนเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งนึงนะครับก็จะต้องมีทีมเข้าไปดูแลน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนด้วยนะครับโดยเฉพาะคุณครูอาทิเช่นคุณครูประจำชั้นคุณครูประจำคาบเรียนต่างๆรวมไปจนถึงผู้บริหารของโรงเรียนด้วยนะครับ
0: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์โดยทางกระทรวงจะติดตามผลการสอบสวนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องได้กำชับให้ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญกับการเยียวยาสภาพจิตใจของครูและนักเรียนรวมทั้งให้สพฐเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่แบบไม่มีเงื่อนไขทั้งครูและนักเรียนโดยทางกระทรวงจะช่วยเหลือเรื่องค่าจัดการศพและพิจารณาเลื่อนขั้นพิเศษให้กับครูผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจะมอบให้กับกรณีผู้เสียชีวิต 20,000 บาทบาดเจ็บ 5,000 บาทรวมถึงจะใช้กองทุนสงเคราะห์ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือ

พิ่มเติมและจะหารือกับรัฐบาลเพื่อหาทางเพิ่มการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุดสำหรับมาตรการเร่งด่วนนายประเสริฐยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนมาโดยตลอดแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการนำอาวุธเข้ามาภายในโรงเรียนผ่านกระเป๋านักเรียนจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้นโดยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศจะต้องเข้มงวดมาตรการด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลหรือถ้ามีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือให้สามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีนะครับด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ยืนยันนะครับว่าจะยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการบูลลี่ให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสั่งการให้ตำรวจเร่งหาต้นตอและมูลเหตุจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งในกรณีนี้อย่างละเอียดนอกจากนี้จะบังคับใช้นโยบาย Zero Tolerance หรือการไม่เพิกเฉยหรือผ่อนปลนต่อการบูลลี่และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในโรงเรียนในขณะเดียวกันก็สร้างช่องทางแจ้งเหตุที่ปลอดภัยหรือ Safe Spaceเพื่อให้นักเรียนสามารถแจ้งการถูกกลั่นแกล้งได้โดยเป็นความลับและได้รับการปกป้องรวมทั้งเสริมสร้างทักษะให้ครูและบุคลากรอบรมทักษะทางจิตวิทยาในการสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและการเข้าแทรกแซงเพื่อระงับความขัดแย้งก่อนบานปลายนะครับขณะที่วันนี้ยังเกิดเหตุชาย2คนนะครับเสพสารเสพติดขับรถพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนพื้นที่บ้านหนองสองตอนที่ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีทำให้เด็กที่กำลังนอนกลางวันอยู่ภายในศูนย์บาดเจ็บรวม20คนเป็นผู้ที่มากับรถ2คนและเด็ก18คนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรียืนยันว่าผลการตรวจปัสสาวะของชายวัย54ปีที่เป็นคนขับรถเก๋งและชายที่นั่งมาด้วยพบว่าในปัสสาวะเป็นสีม่วงมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายทั้ง2คนและก็พบอาวุธปืนออโตเมติกอีก1กระบอกตำรวจดำเนินคดีกับชายคนขับในข้อหาขับรถในขณะที่มีสารเสพติดในร่างกายข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายรวมทั้งความผิดตามพรบ.อาวุธปืนนะครับเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีตั้งแต่เช้านี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งผู้ก่อเหตุและผู้ถูกกระทำรวม8คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย15คนแม้ว่ายังไม่พบแรงจูงใจแน่ชัดแต่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าได้พบข้อมูลบ่งชี้ว่าเด็กถูกกดดันหลายเรื่องจึงเกิดความเครียดสะสมและพบการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงโดยไม่กี่เดือนก่อนก็เคยโพสต์ในออนไลน์เกี่ยวกับอาวุธปืนซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าจากนี้ไปก็ต้องเข้มงวดเรื่องอาวุธ

0: ที่ปลอดภัยเมื่อมีจังหวะเหมาะสมติดตามรายละเอียดในรายงานคุณมนตรีอุดมพงษ์ครับ
1: ข้อมูลโดยสรุปยึดเหตุการณ์ตามลำดับเวลาพนักงานสอบสวนสันนิษฐานว่าเด็กชายวัย14ปีนำปืนพร้อมกระสุนที่มีทะเบียนถูกต้องของปู่ที่เก็บอยู่ในห้องนอนมาทำร้ายปู่ที่อยู่ในห้องครัวและทำร้ายย่าในห้องนอนจนเสียชีวิตทั้งคู่จากนั้นนำปืนพกพร้อมด้วยกระสุนทั้งที่อยู่ในแมกกาซีนและที่เตรียมมาด้วยอีกกว่า60นัดใส่กระเป๋าติดตัวมาโรงเรียนข้อมูลของตำรวจระบุว่าไม่มีพยานได้ยินเสียงปืนจากบ้านหลังนั้นแต่มีลำดับเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเกิดขึ้นก่อนตี 55 นาทีเพราะรถตู้มารับนักเรียนคนนี้เป็นคนแรกที่บ้านนี้ราวตี 56 นาทีและนักเรียนขึ้นรถตู้เป็นคนแรกก่อนตระเวนไปรับนักเรียนคนอื่นๆจนครบตามคิวและส่งเข้าโรงเรียนตามปกติข้อมูลกล้องวงจรปิดพบว่าเด็กนักเรียนเข้าถึงโรงเรียนและสแกนใบหน้าเวลา 6:23 นาทีกระทั่งเข้าแถวเคารพธงชาติและขึ้นห้องเรียนตามปกติเหมือนเพื่อนคนอื่นๆกล้องวงจรปิดยืนยันว่าเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นเวลา 9:51 นาทีที่อาคาร5ชั้น6ซึ่งเป็นห้องเรียน564และทำให้มีผู้เสียชีวิตจากนั้นผู้ก่อเหตุออกไปยิงครูที่ห้อง565ที่นั่นมีผู้เสียชีวิตเป็นครู2คนพร้อมกับนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุทยอยเดินลงมาที่ชั้น5และชั้น4จากนั้นไปยิงรองผู้อำนวยการและเลขานุการจนเสียชีวิตตั้งแต่เวลา 10:00 นเช้าเป็นต้นมาผู้ก่อเหตุตระเวนเดินตามตึกและยิงเข้าใส่ห้องเรียนรวมถึงครูนักเรียนที่ตัวเองเดินผ่านกระทั่ง 10:00 นเช้า 5 นาทีผู้ก่อเหตุเดินผ่านและพูดคุยกับนักการพันโรงเมื่อสอบถามว่าไม่ใช่ครูนักเรียนคนดังกล่าวก็ไม่ก่อเหตุระหว่างนั้นนักเรียนผู้ก่อเหตุเดินขึ้นไปอาคาร4และเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยทยอยมาถึงภายในโรงเรียนพร้อมกับตะโกนให้ผู้ก่อเหตุวางอาวุธจากนั้นผู้ก่อเหตุทำร้ายตัวเองในเวลา 10:10 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงเรียนดังกล่าวพร้อมกับเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดและพบข้อมูลที่บ่งชี้ว่านักเรียนมีความเครียดจากคนใกล้ชิดในบ้านเรื่องการเรียนและพบว่าเคยโพสต์ในออนไลน์เรื่องอาวุธปืนพร้อมๆกับมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเตรียมตัวมาก่อเหตุ
2: หลักๆก็คือความเครียดจากการศึกษาแล้วก็ทราบมาว่าก็ทางคุณปู่คุณย่าคุณย่าเนี่ยท่านก็เป็นครูท่านก็อยากจะให้น้องเขาเรียนได้ดีๆก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกวดขันนะครับแล้วก็จากที่ตำรวจเขาสอบปากคำเพื่อนสนิทก็รับทราบว่าเขามีความเครียดด้านนี้อยู่แล้วก็มีบ่นอยู่นะครับแต่ว่าก็คงมีการเตรียมการมาอย่างดีเพราะวิธีการที่เขาทำแผนมาเนี่ยก็ดูแล้วว่ามันมีลำดับขั้นตอนมีเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นปืนจดทะเบียนนะครับซึ่งเด็กก็ในช่วงเห็นว่าช่วงหลังๆช่วงสงกรานต์ก็มีการลง IG แสดงอาวุธนี้อยู
1: ่ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่บ้านและระบบคอมพิวเตอร์พบว่าผู้ก่อเหตุเสาะแสวงหาข้อมูลหรือตัวอย่างการก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้ที่ต่างประเทศหลายคลิปและต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าปัจจัยเรื่องอาวุธปืนเป็นหนึ่งประเด็นที่ต้องเข้มงวดตรวจจับการพกพาอย่างเด็ดขาด
2: ผมก็จะต้องหารือกับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับว่าแต่จริงๆแล้วกฎหมายวันนี้มันชัดเจนว่าคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการเนี่ยไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าหลวงมีการตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับ
1: ในระหว่างการหาแรงจูงใจเพื่อ นำไปสู่การหาข้อเท็จจริงและมาตรการป้องกันซึ่งต้องใช้เวลานั้นเหตุการณ์นี้บ่งชี้ขั้นตอนการรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างหนึ่งว่าหากเทียบกับกรณีอื่นๆที่ผู้ก่อเหตุเป็นคนนอกโรงเรียนการปิดประตูเข้าออกหลักของโรงเรียนอาจเป็นวิธีการแรกๆแต่กรณีนี้ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน การที่นักเรียนห้องอื่นๆและชั้นอื่น

ถูกฝึกซ้อมหรือมีทักษะด้วยตัวเองในการเอาตัวรอดด้วยการหลบซ่อนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ปลอดภัยมาได้แม้ว่าเหตุการณ์นี้มีการพยายามหลบหนีออกจากด้านหลังของห้องเรียนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเช่นกันนอกจากนี้การอพยพนักเรียนในโรงเรียนไปอยู่ที่ปลอดภัยอื่นเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เหมาะสมเท่านั้นโดยการออกไปนั้นกระทำโดยไม่ชุลมุนเกินไปอยู่ไม่ไกลเกินไปและมีความมิดชิดปลอดภัยมากพอเป็นหนึ่งในวิธีการรับมือเหตุฉุกเฉินที่ได้รับการยอมรับเช่นกันตอนนี้โรงเรียนได้ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษตั้งแต่10ถึง14สิงหาคมนี้และจะกลับมาเปิดเรียนได้ตามป

0: กติ17สิงหาคมเป็นต้นไปมนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงาน
1: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรามาพบกับบทสรุปการเยือนไทยของผู้นำพม่านะครับและมาดูเรื่องข้อตกลงแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำระหว่างไทยและเมียนมานะครับซึ่งยังถูกตั้งคำถามจากภาคประชาชนอยู่หลายเรื่องครับ
2: น้ำนมถั่วเหลืองและกะซอยงาดำ
3: บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจากหนึ่งจุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
2: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
1: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
2: รอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
3: รถเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
4: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
3: โอเค
5: ว้าว
6: ยูโร
5: ช็อกโก
6: ช็อกโกไพ
7: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกไพยูโรยูโร
8: ช็อกไพนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
9: ยูโร
10: อย่าสนุกอ่ะ
11: มันต้องมีตัวเปิด
12: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาทตั้งแต่23กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
13: ผู้นำพม่าสิ้นสุดการเดินทางเยือนไทย2วันนะครับตามคำเชิญของรัฐบาลวันนี้ก่อนเดินทางกลับก็พบกับประธานวุฒิสภาและคณะเดียวกันมีส.ส.พรรคประชาชนแสดงจุดยืนนะครับต้องการสันติภาพกลางวงต้อนรับทำให้ถูกตำรวจนำตัวออกไปนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าทางเมียนมาขอให้ปรับค่ามาตรฐานตรวจสารปนเปื้อนในแม่น้ำให้ตรงกันนะครับภารกิจสุดท้ายในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งเมียนมาได้เข้าพบนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านนิติบัญญัตินายมงคลแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการหารือกับนายกรัฐมนตรีไทยและชื่นชมนโยบายในการพัฒนาประเทศของมินอองไลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนผู้นำพม่าได้กล่าวยินดีในการมาเยือนไทยนะครับซึ่งเมียนมาเองก็ได้ตั้งรัฐบาลและรัฐสภาขึ้นใหม่เป็นไปตามประชาธิปไตยที่มาจากรัฐธรรมนูญของเมียนมาและจะพยายามเดินหน้าเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายของประเทศสำหรับประชาชนชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่า4ล้านคนขอให้ไทยช่วยดูแลคุ้มครองให้เป็นไปตามความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยด้วยก่อนพิธีการต้อนรับจะเริ่มขึ้นนายอนุสรธรรมใจสสกทมพรรคประชาชนที่มารอร่วมสังเกตการเพื่อเตรียมยื่นหนังสือผ่านประธานวุฒิสภาไปถึงผู้นำเมียนมาก็เรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนรวมถึงสนับสนุนให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูประชาธิปไตยในเมียนมาและได้ส่งเสียงตะโกนเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรมทำให้ตำรวจต้องมานำตัวออกจากพื้นที่นายอนุสรชี้แจงว่าเหตุที่ตะโกนก็เพราะต้องการยื่นหนังสือให้ถึงมือและแสดงจุดยืนรัฐสภาไทยไม่เห็นด้วยกับการปูพรมแดงให้ผู้นำเผด็จการมือเปื้อนเลือดและเตรียมขอหารือประธานรัฐสภาเพื่อขอเยี่ยมนางองซานซูจีนักโทษทางการเมืองผลักดันบทบาททางการทูตของรัฐสภาร
14: ัฐสภาเนี่ยเรามีจุดยืนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อสันติภาพแล้วก็

0: มันเป็นภาพลักษณ์และมันเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่เราต้องแสดงออกมาว่าเราไม่เห็นด้วยกับท่านผู้นำที่เป็นอาชญากรสงครามแล้วก็เป็นเผด็จการที่กดขี่ประชาชนเราต้องแสดงจุดยืนผมไม่ได้มีอะไรที่ไม่ชอบหรือรังเกียจคุณมินอองหลายในทางส่วนตัวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจุดยืนทางการเมืองแต่ก็คงจะหาเวลาไปพบท่านประธานรัฐสภาว่าคณะส.ส.เนี่ยเราจะสามารถที่จะมีบทบาทในเชิงการทูตของรัฐสภาได้หรือไม่ที่จะช่วยส่งเสริมสันติภาพส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยซึ่งเราก็อาจจะเริ่มต้นในการไปเยี่ยมเยียนนักโทษทางการเมืองแล้วก็อองซานซูจีว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไรเพราะอันนี้มันเป็นสัญญาณเบื้องแรกของการที่เขาจะกลับไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์และประชาธิปไตย
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารือกับมินอองไลซึ่งเมียนมาพร้อมจะร่วมแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนทั้งสารพิษในแม่น้ำและหมอกควันโดยเฉพาะเรื่องสารพิษผู้นำพม่าขอให้ไทยไปหาค่าการปนเปื้อนที่เกินมาตรฐานและอันตรายจริงๆบอกว่าอย่าไปยึดค่าสากลเพียงอย่างเดียวเพราะสภาพภูมิประเทศไม่เหมือนกันจะได้ทำให้ค่าการปนเปื้อนเป็นระดับที่มีความปลอดภัยกับประชาชนผู้บริโภคซึ่งไทยก็ให้ความร่วมมือรวมไปถึงความเข้มในการค้าอาวุธให้กองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้าน
2: เขาก็บอกว่าเนี่ยเรื่องของคนกลุ่มน้อยที่เราไปบอกเขาว่าขอให้อย่ามีผลกระทบกับต่อเมืองไทยเนี่ยเขาก็ตรวจสอบพบมาว่ามีอาวุธสุโตปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมาจากเมืองไทยเมดอินไทยแลนด์ก็เยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ขอความร่วมมือเราไม่ให้มีปิดช่องทางทุกอย่างในการที่จะทำให้ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธเหล่านี้เนี่ยได้เข้าถึงเครื่องทุนแรงเหล่านี้อันนี้ก็เป็นคำขอที่มีเหตุผลเราก็ต้องไปทำการควบคุมนะเรื่องเหล่านี้ตามด่านชายแดนหรือแม้กระทั่งด่านธรรมชาติก็ไม่ให้มีไอ้พวกอาวุธเหล่านี้ออกไป
1: ช่วงบ่ายวันนี้นายมินอองไลได้เดินทางกลับประเทศเมียนมานะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศพร้อมทหารกองเกียรติยศร่วมส่งประธานาธิบดีเมียนมาครับผลการเยือนไทยในครั้งนี้ไทยกับพม่าได้บรรลุข้อตกลงนะครับเป็น POR แก้ปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำระหว่างไทยและเมียนมาซึ่งถูกตั้งคำถามจากภาคประชาชนนะครับว่าอาจจะเป็นเพียงเสือกระดาษที่ไม่เห็นผลสำเร็จปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายไทยตาม TOR ก็มองว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับในการให้มีกลไกที่จะพูดคุยกับเมียนมาต่อการแก้ไขปัญหายืนยันว่าไทยจะไม่เสียเปรียบโดยเร่งประสานให้เกิดการพูดคุยครั้งแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าฝ่ายไทยในการลงนามตาม TOR คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยเมียนมาเปิดเผยว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการมีกลไกในการพูดคุยปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำที่ส่งผลกระทบกับประชาชนไทยเนื่องจากต้นกำเนิดและเหมืองมาจากในเมียนมามั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบตามที่ภาคประชาชนเป็นห่วงครับ
3: เราใจชื้นขึ้นมาหนึ่งเพราะว่าเดิมเนี่ยเราก็ไม่มีเวทีกลางที่จะคุยกับเขาอย่างเป็นทางการนะคะคิดว่าเป็นบวกมากในการทำงานที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แล้วที่สำคัญนะคะที่ทางท่านนายกแล้วก็ท่านมนตรีย้ำเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของความปลอดภัยเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะพูดคุยเพื่อไปหาโซลูชันที่จะแก้ไขลดผลกระทบตัวนี้ให้ได้
1: นางระวีวรรณเปิดเผยด้วยนะครับว่าสาระสำคัญของ TOR กำหนดให้ทำแผนแม่บทระยะ3ปีเป็นกรอบการทำงานและให้มีแผนจัดการประจำปีให้มีเวทีพูดคุยเรื่องวิธีการตรวจวัดเพราะว่าค่ามาตรฐานในการตรวจวัดสารปนเปื้อนของไทยและเมียนมานั้นต่างกันโดยการประชุม Joint Working Group จะมีขึ้นอย่างน้อยปีละ2ครั้งและครั้งแรกไทยจะเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดให้ประชุมโดยเร็วที่สุดภายในเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการประชุมและเจรจาโดยเฉพาะมาตรฐานในการตรวจคุณภาพน้ำ ที่ยืนยันนะครับว่าต้องเป็นประโยชน์กับคนไทยต้องยอมรับว่าจะเป็นการทำงานเชิงวิชาการแต่ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
3: การที่ท่านประธานที่มีดีเมียนมาเยือนเราอันนี้นอกจากมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เซ็นความร่วมมือแล้วยังมีทางจิสตาด้วยกับหน่วยงานอวกาศของทางเมียนมาเราก็มองเห็นว่าเป็นบวกกับการทำงานครั้งนี้เพราะว่าเราใช้เรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมที่มีระบุเรื่องของที่ตั้งแล้วก็จำนวนเหมืองเนี่ยระบุตำแหน่งได้ชัดเจนนะคะแล้วก็มาช่วยในเรื่องของการกำหนดจุดตรวจวัดให้แม่นยำด้วยมากขึ้นด้วย
1: สำหรับสาระสำคัญของ TOR ของคณะทำงานร่วม JWG นี่นะครับจะประสานงานและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนระหว่างไทยและเมียนมาตรวจสอบและระบุแหล่งที่มาของการปนเปื้อนและจุดวิกฤตจัดการกับข้อห่วงกังวลผลกระทบต่อสาธารณสุขแบ่งปันข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าและคุ้มครองคุณภาพน้ำส่วนขอบเขตหน้าที่คณะทำงานร่วมจะต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบประสานความร่วมมือด้วยการจัดตั้งสถานที่ติดตามเก็บตัวอย่างเพื่อรายงานและตรวจสอบแหล่งที่มาระบุความเสี่ยงจัดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยฝ่ายไทยจะมีคณะทำงาน7คนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอนามัยหน่วยงานจากจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนส่วนทางเมียนมามี9คนมาจากกระทรวงทรัพยากรของเขากระทรวงสาธารณสุขคมนาคมมหาดไทยป่าไม้กรมการเหมืองแร่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรัฐบาลแห่งรัฐฉานนะครับโดยอาจจะมีการเชิญผู้สังเกตการจากสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมด้วยครับเราพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าเรากลับไปติดตามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชลบุรีนะครับอันเนื่องมาจากกรณีในป๋องก่อเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ข้อมูลจากโทรศัพท์ของเขาก็เข้าไปสแกนพื้นที่ใน20ชุมชนที่นั่นครับ
4: L'Oreal Paris Revitalift Triple Power Serum หมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
5: แคนโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
6: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
7: ชนะแล้ว
8: อีกสักเกมไหม
6: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย

0: รษานี้และวินัยจะเลิกเล่าก
1: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
2: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
3: ์ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสแกนพื้นที่การระบาดของยาเสพติดในจังหวัดชลบุรี20ชุมชนโดยใช้ข้อมูลหลักฐานจากการติดต่อทางโทรศัพท์ระหว่างนายป๋อง

0: เองอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานให้แน่ชัดติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวงศ์ครับ
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและชุดปฏิบัติการพิเศษสยบไพรีเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ห้วยใหญ่20จุดเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยจุดแรกเป็นห้องพักบังกะโลมีผู้ค้ารายย่อยมาเช่ารายวันจากการเข้าตรวจค้นพบเป็นหญิงที่เพิ่งไปรับยาเสพติดมาขาย
2: ชื่อคนที่ยังไงเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขานะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วก็ให้ความร่วมมือทุกอย่าง
3: ค่ะ
2: วันนี้ชลบุรีหรือว่าที่ไหนก็เถอะขายก็ต้องโดนจับก็นี่แบบจู่โจมทั้งชลบุรีนะวันนี้นะไม่ใช่แค่เราแค่คนเดียวแล้วก็จะขยายผลให้หมดอ่ะ
1: เมื่อผู้ต้องหาให้การว่าไปรับยามาจากจุดนัดพบที่ชุมชนป่าช้าตำรวจจึงนำตัวไปตรงจุดที่นัดส่งยาพบว่าเป็นพื้นที่กว้างอยู่ติดกับชุมชนที่มีซอยย่อยเข้าออกหลายทางเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นชุมชนที่เป็นศูนย์รวมของผู้ซื้อผู้ขายรายย่อย
2: ที่เขาวางไว้
1: จับมาอยู่ในอาการมึนเมาเพราะเสพยามา2วันติดต่อกันยังไม่ได้พักผ่อนโดยปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จักกับนายป๋องหรือไปซื้อยาโดยตรงมาจากนายป๋อง
4: เขาวางไว้คร
3: ับ เขาวางไว
4: ้คร
3: ับ แล้วจ่ายเงินไงอ่ะ
4: เอาเงินวางไว
3: ้ครับอ๋อก็เอาเงินวางไว้เสพมากี่ปีแล้วหนู
4: ปีกว่า
3: ปีกว่าเหมือนป๋องโทรมาฮะป๋องโทรมาหาไม่ใช่เหรอติดนี่เขาบอกเขาไม่ได้ติดนี
1: ่ขณะที่อีกชุมชนที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นอยู่ในพื้นที่บางละมุงมารดาของผู้เสพระบุว่าลูกชายเสพยามาตลอดจนป่วยเป็นจิตเวชและยังไม่กลับบ้านไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนแต่มันดาได้พาไปพบจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการให้กินยาระงับประสาท
5: เอางี้เอาไอ้หวังมันเคยมาที่นี่ป่ะ
6: ไม่รู้จัก
5: ฮะ
6: ไม่รู้จัก
7: ตอนที่เป็นพิงค์เจ็ดคดีที่คุณค่า
6: ไม่รู้จักไม่อันนี้รู้ตาม
7: ข่าวแต่ไม่เคยมาใช่ไหม
6: ไม่เคย
7: เห็นเนี่ย
5: มันเคยมาที่นี่ไหมเคยมาเยี่ยมไหม
6: ไม่รู้จักค
5: ่
6: ะ
5: ลูกเราเคยไปหาไหม
6: ไม่มี
7: ไม่รู้จัก
6: ไม่รู้จักไม่รู้อยู่ไกล
7: ไม่ได้คุยกัน
6: ไม่ต้อง
1: พลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่าในภาพรวมพื้นที่ภาคตะวันออกเจ้าหน้าที่เคยเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ยึดบ้านทรงไทยจากการค้ายาเสพติดในจังหวัดชลบุรีมาแล้วแต่เมื่อเกิดคดีนายป๋องซึ่งมีผู้ร้องเรียนว่าเป็นสายเดินยาให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ปล่อยยาในพื้นที่ชุมชนจึงได้ตรวจสอบข้อมูลการติดต่อกับเครือข่ายต่างๆของนายป๋องจนนำมาสู่การปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่นายป๋องเคยติดต่อหรือเคยทวงหนี้
8: ที่เป็นแก๊งเดียวกับนายป๋องแต่ตอนนี้ขอไปพิสูจน์ทราบแล้วก็มีหลักฐานจาก2 อย่างนะครับคือการสืบสวนขยายผลหลังจากมีการจับกุมไม่ว่าจะเป็นในเขตพื้นที่ห้วยใหญ่หรือชลบุรีและมีการขยายผลมาจากเรื่องของการซักถามนะครับหลังจากจับกุมและมีข้อมูลในเรื่องของวิทยาศาสตร์หลังจากที่กลุ่มนายป๋องเนี่ยได้ออกมาจากเรือนจำ
1: หลังจากนายป๋องและนายธงถูกจับในคดีฆ่าฝังดิน5ศพทำให้กลุ่มผู้ค้าผู้เสพรายย่อยหลบหนีออกจากพื้นที่ไปชั่วคราวแต่ทุกเป้าหมายที่เข้าตรวจค้นจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลและจะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นระยะหากยังเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้า3มิติยังติดตามปัญหาป่าไม้ที่ดินนะครับนี่ไปดูเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกลุ่มนายหน้าที่แอบอ้างเอาที่ดินของรัฐไปหลอกขายครับ
9: ไลฟ์เวิร์สปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
10: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์

0: ัศจรรย์ทรงคุณค่าประเพณีไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
2: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอเลียนซ์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
3: การซื้อขายที่ดินของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับล่าสุดกรมป่าไม้โดยชุดพยัคฆ์ไพรร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางโดยบก.ปทส.เข้าบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนกลุ่มหนึ่งที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังปรากฏพฤติการเอาที่ดินคทช.ที่รัฐจัดสรรให้ทำกินไปขายให้กลุ่มทุนจากนอกพื้นที่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจ

0: ตอบมีนายหน้าบางรายพยายามอ้างว่ามีเอกสารนสสามจึงส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมที่ดินเข้าไปตรวจดูก็พบว่าเป็นเอกสารปลอมครับที่น่าสนใจก็คือเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่กำลังมีกลุ่มขบวนการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์เพื่อซื้อขายหรือแอบอ้างไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆจึงแจ้งเตือนว่าก่อนซื้อขายต้องตรวจสอบให้ดีติดตามรายละเอียดกับคุณสถาพรด่านคุณทศครับ
1: กรมป่าไม้ที่นำโดยหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพรบูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจกองกำกับการ4บก.ปตส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าขยายผลและดำเนินคดีกรณีมีกลุ่มทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับสิทธิ์ทำกินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.ผู้ดูแลอ้างว่าเจ้าของเป็นข้าราชการทางการศึกษาแห่งหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพที่ผ่านมาได้ซื้อที่ดินต่อมาจากชาวบ้านรวม5แปลงมีการทำบันทึกสัญญาซื้อขายไว้เป็นหลักฐานปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่พักเพิ่มเติม
2: ยังเป็นประเด็นที่ต้องแจ้งเตือนกันต่อเนื่องนะครับสำหรับการเอาพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไปขายเปลี่ยนมือให้กับกลุ่มทุนจากนอกพื้นที่โดยเฉพาะที่ดินคทช.ที่รัฐจัดสรรให้กับราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินได้เข้ามาทำประโยชน์นะครับซึ่งตามกฎหมายแล้วทำไม่ได้การที่ชาวบ้านเอาที่ที่รัฐจัดสรรให้ไปขายเปลี่ยนมือแบบนี้นะครับชาวบ้านได้เงินมาหลังจากนั้นถามว่าชาวบ้านจะทำยังไงต่อเพราะไม่มีที่ทำกินหลายเคสที่ผ่านมาก็พบว่ามีชาวบ้านบางรายพยายามที่จะเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าไปถางป่าเพิ่มเติมแล้วก็อ้างสิทธิ์ในการทำกินพอได้สิทธิ์แล้วรัฐจัดสรรให้ก็เอาไปขายต่อนะครับขายต่อก็ได้เงินมาแล้วก็ไปหาพื้นที่ใหม่ก็จะเป็นวังวนเป็นวัฏจักรแบบนี้นี่ก็เป็นปัญหาที่หลายภาคส่วนก็เป็นกังวลนะครับเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นป่าของประเทศไทยอย่างมหาศาลวันนี้เจ้าที่กรมป่าไม้ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางบก.ปตส.ลงพื้นที่มาที่เชียงใหม่นี่เป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับที่มีการเข้าตรวจสอบและกล่าวโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องครับ
1: เจ้าหน้าที่ให้ผู้ดูแลนำตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ใช้ประโยชน์เมื่อนำมาตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมป่าไม้พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนินซึ่งได้จัดสรรให้ประชาชนทำกินตามโครงการคทช.และมีบางส่วนล้ำเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติออบขานซึ่งเป็นพื้นที่เตรียมการประกาศเขตอุทยานรวมเนื้อที่22ไร่3งานกับ31ตารางวาเดิมบริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรมาก่อนภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังจะเห็นว่าตั้งแต่ปี45มาปี57ยังเป็นพื้นที่ทำกินปกติจนกระทั่งปี2568เริ่มพบการปรับสภาพพื้นที่มีการใช้เครื่องจักรกลหนักเข้ามาตัดถนนก่อสิ่งปลูกสร้างลักษณะคล้ายกับรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศหญิงคนนี้เธออ้างว่าเป็นคนกลางที่ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสิทธิ์เดิมขายให้กับคนนอกพื้นที
3: ่เปิ้นมาได้ฮู้ไอ้อย่างกับบ้านเฮาจิอีเหรอจ๊ะเปิ้นชอบอ่ะจ๊ะเปิ้นดูใน TikTok แล้วเปิ้นว่าบ้านป่าชีวิตเนาะเปิ้นอยากมาอยู่แบบนี
4: ้บ้านป่ามาเจอ
5: แล้วเค้าขายกันเป็นปกติเลยเหรอที่เนี่ยเขาถึงซื้อขายกัน
3: ทั่วน้ำแพร่ยันที่เป็นที่ป่าเนาะยันถึงบ้านปงแม่ฮะบ้านปงเพื่อกันซื้อกันจะเยอะอะไรเจ้า
1: สี่ไร่บนเนินเขาติดกับแนวเขตอุทยานคนดูแลและคนกลางอ้างว่าเพิ่งซื้อเพิ่มเมื่อไม่นานราคาขายตั้งอยู่ที่ประมาณ 7-8 แสนบาท
5: เข้ามาแล้วนะ
3: เจ้าแม่น
5: แล้วพี่ไม่กลัวหรอว่าเขาจะเข้ามาจับอีกอะทำไมยังกล้าทำกันต่อล่ะ
3: เขาคิดว่ามันเป็นอย่างเพราะว่าไอ้คนหลังนี้พี่ไปซื้อกับคนรู้จักของกำนันเขาเนาะ
1: เธอพยายามอ้างว่าที่ดินทั้งหมดกว่า22ไร่มีเอกสารสิทธิ์ต่อมาได้นำนส.3จำนวน7ฉบับมาแสดงพบเป็นนส.3เลขที่404 445 302 267 142 212และ372โดยอ้างว่าได้มาจากนายหน้าซื้อขายที่ดินเจ้าหน้าที่จึงประสานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาหางดงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นเอกสารนส.3ปลอมทั้ง7ฉบับเนื่องจากไม่พบระวางเอกสารสิทธิ์ที่ดินในบริเวณพื้นที่เป้าหมายและจากการตรวจสอบเอกสารนส.3ที่นำมาแสดงพบถูกทำขึ้นมาใหม่รายละเอียดในเอกสารไม่ตรงกับความเป็นจริงและที่น่าสนใจก็คือในพื้นที่อำเภอหางดงก่อนหน้านี้มีการนำเอกสารนส.3ปลอมในรูปแบบเดียวกันมาใช้ตบตาเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงสิทธิ์ในการเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งใช้ทำธุรกรรมต่างๆจำนวนมากล่าสุด ตำรวจสอบสวนกลางเตรียมขยายผลกลุ่มขบวนการปลอมแปลงเอกสารแล้วพร้อมแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของที่ดินควบคุมตัวคนงานก่อสร้าง2คนนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.หางดง
6: จะเดินในเรื่องของทางปกครองนะครับก็คือพอมีสิ่งก่อสร้างเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามมาตรา25แห่งพรบป่าสงวนแห่งชาติ2507นะครับเพื่อทำการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างให้ออกไปจากพื้นที่ป่าสงวนก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะดำเนินคดีเฉพาะผู้ที่เข้าครอบครองใหม่แต่ตอนนี้ครับมันกลายเป็นว่ามันเกิดการผิดกฎหมายที่ไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะต้องพิจารณาดำเนินคดีทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
7: ขอบใจเพราะเขามีการขยายที่ด้วยครับ ในส่วนของประกอบพรสคิดว่าตอนนี้พบเส้นทางการเงินของนายทุนละคิดว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานตอนนี้ประสานไปทางงานสืบสวนก็ได้รวบเดี๋ยวจะรวบรวมเข้าไปในสำนวนมีการโอนเงินเข้าไปในคีย์แมนในพื้นที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งในพื้นที่เป็นคีย์แมนในการกดเงินจากนายทุนเอาไปให้คนงานต่าง
1: ๆเจ้าหน้าที่จึงฝากแจ้งเตือนเพราะนอกจากจะเสียเงินฟรียังเสี่ยงถูกดำเนินคดีอาญาด้วยส่วนชาวบ้านที่ออกไปขายจะถูกขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ตัดสิทธิ์และยึดที่ดินคืนทั้งหมด
6: มาอยู่ในกรอบเงื่อนไขที่เราแก้ไขปัญหาให้แต่ท่านดันเอาที่ที่รัฐบาลให้เนี่ยไปขายให้กับคนอื่นนะครับแล้วตอนนี้ถามว่าท่านจะไปอยู่ไหนต่
8: อ
6: ก็คงจะเป็นเหมือนที่เราพบเจอเนี่ยแหละครับก็คือมีการไปเปิดพื้นที่ป่าใหม
8: ่
6: นะครับเพื่อเข้าทำประโยชน์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องขยายผลให้หมดครับคือนอกจากดำเนินคดีที่มีการซื้อขายแล้วเดี๋ยวก็ต้องตามไปพื้นที่ที่มีการเปิดพื้นที่ป่าเพิ่มต้องดำเนินคดีให้สุดครับเดี๋ยวต้องเอาตัวท่านมาให้หมดนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติมไปนะตอนนี้ป่าเหลือน้อยนะครับท่านก็เห็นอยู่ภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับฝนตกหนักน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดปัญหาที่เราเห็นชัดแล้วราชการเนี่ยทางราชการให้สิทธิ์ของท่านทางรัฐบาลทางกระทรวงทางกฎหมายให้สิทธิ์ของท่านท่านก็รักษาสิทธิ์เอาไว้นะครับอย่าไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มอย่าไปขายให้กับกลุ่มทุนหรือนายทุนหรือคนนอกพื้นที
1: ่สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
0: สามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยครั้งแรกของช่องสามนะครับที่จะมาเขย่าวงการอีคอมเมิร์ซด้วยมหกรรมไลฟ์ต้อนรับเทศกาล 8.8 ครับวันที่8เดือน8เนี่ยครับในรายการดีลดีที่ตึกเตย24ชั่วโมงผ่าน TikTok และ CS3 Thailand จัดไลฟ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่9โมงเช้าวันนี้7สิงหาคมยาวไปจนถึง9โมงเช้าพรุ่งนี้ครับวันที่8สิงหาคมนำทับโดยนักแสดงและพิธีกรชื่อดังของช่อง3นะครับส่งท้ายดีลยามดึกในเวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับกับป๊อปปี้รัชพงษ์แล้วก็ไม่หมดเท่านี้นะครับนอกจากสดทาง TikTok และ CS3 Thailand แล้วก็ยังมีออกอากาศสดทางหน้าจอช่อง3พิเศษสุดนะครับกับดีลดีๆ4ทุ่ม25นาทีถึง5ทุ่ม25นาทีหลังจบข่าว3มิตินี่เองนะครับคือที่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ

0: อนแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: เพราะฉันมีหัวใจ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

0: แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจากเน็ตทีวีได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีข่าวหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็มีหลายคนสอบถามกันเข้ามานั่นก็คือข่าวที่บอกว่าการที่เราผมงอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราแก่นะครับแต่มันหมายความว่าในร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งอยู่และในตัวเนื้อข่าวเองก็มีการอ้างอิงงานวิจัยที่ได้ลงวารสารระดับโลกอย่าง Nature และวันนี้ครับผมก็ตามไปอ่านงานวิจัยตัวนี้มาเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเจออะไรกันแน่ผมงอกผมขาวมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าพาดหัวที่เห็นในประเทศไทยกับพาดหัวของงานวิจัยเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมะเร็งที่ตัวงานวิจัยที่พูดถึงคือมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมลาโนมานะครับไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้แต่พอคุณดูเรื่องของการพาดหัวในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าการที่เราผมงอกมันอาจจะแปลว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งถ้าเราอ่านแค่นี้ทุกคนจะคิดเลยว่าเฮ้ยมันมีมะเร็งที่ตับที่ปอดที่ไตที่ไหนอยู่ในร่างกายสักที่หนึ่งหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเขาว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมะเร็งที่เขากำลังพูดถึงก็คือมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้นะตรงนี้มันจะทำให้เราเข้าใจผิดบางคนก็เข้าใจผิดอีกประการนึงก็คือว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเรานอนพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายดีรับประทานอาหารดีไม่เครียดผมเรามันจะไม่ค่อยงอกอย่างนั้นมันแปลว่าแบบนั้นก็ไม่ดีสิถ้าเกิดว่าผมเราเนี่ยมันดำมันก็แปลว่าเราอาจจะสู้มะเร็งไม่ได้และอย่างนี้มันมีมะเร็งเกิดขึ้นมาในร่างกายเราหรือเปล่าหรือเราควรจะปล่อยให้ผมมันงอกอันนี้มีคนเข้าใจผิดแบบนี้เหมือนกันเข้าใจผิดอันที่3ที่ผมเจอมาจากการอ่านคอมเมนต์หลายๆที่เนี่ยก็บอกว่าอ้าวแล้วไอ้คนที่ผมงอกตั้งแต่อายุน้อยอ่ะหรือคนที่ไม่สบายแล้วผมมันงอกเลยเนี่ยแปลว่าในร่างกายมีมะเร็งอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่า3กลุ่มนี้เข้าใจผิดพลาดหมดเลยนะครับและผมก็จะเอาชื่องานวิจัยมาให้คุณดูเลยว่าจริงๆคนที่เขียนงานวิจัยเนี่ยเขาตั้งชื่องานวิจัยว่าอะไรกันแน่นะครับเขาเขียนลงในวารสาร Nature นะครับของ Cell Biology ลงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับชื่อของมันคือ Antagonistic Stem Cell Fates Under Stress Govern Decisions Between Hair Graying and Melanoma เห็นไหมครับเขาพูดถึงเมลาโนมาชัดเจนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของมะเร็งอะไรก็ได้นะมันชัดเจนว่าเขากำลังศึกษา

เรื่องของผมงอกคือ graying นะครับกับมะเร็งเม็ดสีที่มันเป็นมะเร็งตรงผิวหนังเรียกว่าเมลาโนมาแค่นี้เลยไม่ได้พูดถึงมะเร็งอะไรอย่างอื่นเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยตรงนี้ทำที่มหาวิทยาลัยโตเกียวโดยมีผู้วิจัยหลักๆอยู่2คนคนแรกเป็นคนเขียนชื่อแรกก็คือคุณยาสุอากิโมริแล้วก็ Professor เอมินิชิมุระนะครับซึ่งเขาทั้ง2คนเนี่ยร่วมกับทีมวิจัยมีความสนใจว่าเรารู้มานานแล้วแหละว่าเวลาที่เซลล์ของเรามันแก่ตัวไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายไปเป็นมะเร็งได้แล้วมันก็พอๆกับการที่มันแก่ตัวได้เหมือนกันเขาก็ไม่เข้าใจว่า2อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่เขารู้ว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันสักอย่างดังนั้นเขาก็เลยศึกษาในหนูนะครับเขาเอาหนูมาแล้วก็ศึกษาเซลล์เม็ดสีนะครับปกติเวลาที่ขนของหนูเนี่ยมันกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมันจะต้องอาศัยเม็ดเมลานินที่เซลล์หนึ่งมันผลิตขึ้นมาเซลล์นี้มีชื่อว่าเมลานอไซต์นะครับก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับเซลล์ที่สามารถผลิตเม็ดสีให้กับผมของเราได้หรือผิวหนังของเราได้นะครับแต่ในกรณีของขนหรือเส้นผมเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่มันงอกออกมาแล้วก็ร่วงไปเนี่ยไอ้เซลล์เม็ดสีตัวเนี้ยมันก็จะตายไปด้วยดังนั้นจึงจะเป็นจะต้องมีเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสีแบ่งตัวออกมากลายไปเป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีอีกต่อหนึ่งนะครับเซลล์ต้นกำเนิดนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณรากผมถ้าในหนูก็รากขนนะครับและเซลล์ตัวนี้มีชื่อว่าเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์นะครับหรืออีกชื่อนึงคือเมลาโนบลาสต์นะเมลาโนบลาสต์คือเซลล์ตัวอ่อนของมันคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยหมายความว่าเซลล์ตัวนี้สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับจะแตกต่างจากเซลล์อื่นๆที่มันไม่ใช่สเต็มเซลล์เพราะเซลล์อื่นเนี่ยมันแบ่งตัวจนสุดแล้วมันจะไม่แบ่งอีกแล้วนะครับหรือถ้ามันแบ่งมันก็แบ่งเป็นชนิดเดียวกันเรื่อยๆแต่สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยจะสามารถสร้างตัวอ่อนออกมาได้เรื่อยๆนะครับนั้นตรงนี้เขาก็เลยอยากจะศึกษาไอ้เซลล์ตัวนี้นี่แหละเพราะมันอยู่ตรงโคนของขนหนูแล้วมันจะศึกษาได้ง่ายดีโดยเขารู้ว่าปกติแล้วคนเราหรือว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้เกิดปัญหากับ DNA ของเซลล์หนึ่งนะครับในกรณีที่เขาศึกษาก็คือ double strand DNA breakage นะครับคือ DNA ที่มันเป็นสายคู่เนี่ยเกิดมีอะไรสักอย่างมาทำให้มันฉีกขาดออกจากกันแล้วมันเสียเนี่ยนะครับเซลล์ของหนูเนี่ยมันก็ฉลาดเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็น stem cell เราแบ่งตัวไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ย DNA ของเรามันเสียคืนเราแบ่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะได้เซลล์ที่ผิดปกติอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งก็เป็นได้นะครับดังนั้นเมื่อเซลล์ของหนูเกิดตัว DNA breakage ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้ยีนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเซลล์นะครับนั่นก็คือยีน P53 กับ P21 นะครับ2ตัวเนี้ยจะทำงานคู่กันแล้วก็บอกว่าเซลล์สเต็มเซลล์ของคุณเนี่ยมันเสียแล้วนะครับดังนั้นเราจะทำให้กลายไปเป็นเซลล์แก่และหมดอำนาจในการแบ่งตัวอีกต่อไปสุดท้ายตรงนั้นก็จะเกิดเป็นบริเวณที่ไม่มีเมลาโนไซต์ไม่มีเมลาโนไซต์ก็จะไม่ผลิตเม็ดเมลานินไม่ผลิตเม็ดเมลานินขนตรงนั้นก็จะงอกนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดมันเริ่มจากการที่มี DNA เสียหายนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับมันชื่อว่า senescence coupled differentiation นะครับคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เซลล์มันรู้ตัวว่ามันเกิดความเสียหายกับ DNA มันจะโปรแกรมทำให้ตัวเองแก่ทันทีแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเซลล์ตัวเนี้ยมี DNA ที่มันเสียไปแล้วแต่ได้รับสารหรือของบางอย่างที่ทำให้กระบวนการในการแก่ของมันเสียไปในวิจัยตัวนี้นะครับเขาใช้แสง UVB นะครับแล้วก็สารตัวหนึ่งชื่อว่า 7-12-dimethylbenzanthracine นะครับ2ตัวนี้เนี่ยมันจะไปทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 เนี่ยเสียไปดังนั้นพอไม่มีกระบวนการนี้เซลล์เราเนี่ยที่มันเป็นเซลล์เม็ดสีซึ่งมันมีความผิดปกติของ DNA นะครับมันก็จะไม่สูญเสียสภาพในการแบ่งตัวมันจะไม่กลายไปเป็นเซลล์แก่มันจะยังคงแบ่งตัวไปได้เรื่อยๆนะครับและพอมันเป็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาคือมะเร็งเม็ดสีที่เรียกว่าเมลาโนมานะครับดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เขาจึงเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอมี

แค่นี้เลยแล้วเจ้าตัวที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้เขาก็บอกเลยนะครับว่างานวิจัยของเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงของไอเซลล์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นมะเร็งเมลาโนมาเสมอไปเพราะมันอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะไม่มีปัญหากับเรื่องของมะเร็งชนิดอื่นเป็นแบบนี้ก็ได้มันพูดถึงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของมะเร็งเม็ดสีเท่านั้นเลยนะครับแล้วไม่ใช่มะเร็งผิวหนังอย่างอื่นด้วยนะมะเร็งเมลาโนมาอย่างเดียวแต่ตรงนี้นะครับมันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากเพียงแต่ว่ามันก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ได้แค่กรณีเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่ามี DNA เสียไปแล้วมีสิ่งบางอย่างมาทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 มันเสียมันก็จะกลายไปเป็นเซลล์แก่ไม่ได้มันอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งเม็ดสีเมลาโนมาก็ได้แค่นี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาคิดต่อไปว่าเอ๊ะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมีข้อสรุปอะไรบางอย่างที่คนคิดไปเองแล้วมันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่ามีเยอะเลยครับเราลองคิดอย่างนี้ปกติเนี่ยที่เราดูเรื่องของขนงอกหรือผมงอกนะมันเกิดจากเซลล์ตัวเนี้ยเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์ซึ่งมันจะอยู่บริเวณรากขนหรือรากผมนะครับแต่ผิวหนังของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันมีสีนะครับบางคนตัวดำก็จะสีมันมีเยอะหน่อยถูกไหมครับก็คือเกิดจากเม็ดเมลานินแต่เม็ดเมลานินที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเมลานไซต์สเต็มเซลล์ที่อยู่ตรงรากขนรากผมแต่มันมาจากชั้นล่างของตัวผิวหนังดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวข้องกันและถ้าเราบอกว่ากระบวนการกลไกแบบเนี้ยที่เขาเจอมันเป็นจริงก็คือเมื่อโดนแสง UVB หรือสารก่อมะเร็งมันทำให้ตัวเซลล์ตัวเนี้ยแบ่งตัวจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งได้ถ้าแบบนั้นนะทุกที่ที่มีขนหรือมีผมมันควรจะต้องกลายไปเป็นมะเร็งตัวนี้ถูกไหมครับแต่เปล่าครับคือเขาทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าในมนุษย์จริงๆเราเจอเมลาโนมาได้หลายที่มากครับตรงหน้าอกตรงหลังตรงแขนตรงหัวได้หมดเลยทุกที่นะครับแล้วมันก็มีโอกาสเท่าๆกันด้วยที่สำคัญนะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่

ไปตรงมาอย่างที่เขาบอกเราก็ได้แล้วที่สำคัญคือบางบริเวณเนี่ยตัวเมลาโนมาไม่ได้เกิดจากตัวเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์แต่มันเกิดจากตัวผิวหนังไม่ใช่ตรงขนนะถ้ามันเกิดจากตรงขนแน่นอนครับผมเราเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณแรกเลยที่เกิดถูกไหมครับเพราะมันเยอะสุดเลยถ้าตรงที่ตัวเนี่ยโอเคคุณมีขนได้บ้างแต่ขนมันก็จะไม่มีความหนาแน่นเท่ากับบริเวณหัวถูกไหมแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเมลาโนมาเราเจอน้อยไม่ได้เจอเยอะเลยแล้วก็เจอในหลายบริเวณที่เท่าๆกันแล้วบริเวณอื่นที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดมาจากตัวเส้นขนหรือเส้นผมแต่เกิดมาจากตัวผิวหนังที่มันอยู่ด้านล่างแค่นั้นเลยนะครับทีนี้เราจะได้ถูกคิดอะไรบ้างที่มันไม่ตรงไปตรงมานะฮะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเมลาโนมาตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะสอบถามว่าแล้วทำไมผมเรามันถึงขาวมันเพราะอะไรแน่นะฮะกลไกหนึ่งที่ทำให้ผมมันขาว

เซลล์ตัวนี้แก่แล้วก็ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไปตรงนี้ก็จะเกิดผมขาวขึ้นแต่นี่คือแค่หนึ่งกระบวนการเท่านั้นกระบวนการอื่นๆยังมีอีกเช่นบางคนเนี่ยเป็นทางพันธุกรรมที่ผมขาวเร็วนะครับบางคนมีเทโลเมียร์ที่สั้นผมก็ขาวเร็วแล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกนี้สักอย่างด้วยนะครับการที่คุณผมขาวไม่ได้เท่ากับคุณเป็นมะเร็งอยู่ครับไม่ได้เท่ากับมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายหรือมะเร็งเม็ดสีมันกำลังสร้างไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยซ้ำไปนะฮะตรงนี้ขอให้เข้าใจดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปตีความกันผิดพลาดไปหมดนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยนะฮะก็เรื่องของผมขาวนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของที่เขาเจอในงานวิจัยตัวนี้แล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นความเครียดหลายคนอาจจะบอกว่าเครียดมากหรือเจ็บป่วยบางอย่างแล้วทำไมมันผมขาวเลยนะครับมันมีงานวิจัยอันนึงเพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อ 4-5

เพราะโดยปกติมันออกไปทีอาจจะในบ้านเนี่ยมีอยู่10ตัวใช่ไหมครับอ่ะเราออกไปตัวนึงเราก็แบ่งตัวมันทดแทนก็มี10ตัวเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่มีนอร์อะดรีนาลีนอยู่ตรงนั้นเนี่ยสิบตัวนี้อาจจะโดนไล่ออกจากบ้านรวดเดียวหมดแล้วมันก็แบ่งตัวแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปเพราะเวลามันแบ่งตัวปุ๊บมันจะต้องกลายไปเป็นเมลานอไซต์แล้วเมลานอไซต์เนี่ยไม่สามารถย้อนคืนกลับมาเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังคงแบ่งตัวได้มันแบ่งแล้วแบ่งเลยแล้วก็จบชีวิตแล้วก็จบไปเลยผมก็เลยขาวเพราะแบบนี้นี่คือกรณีของความเครียดที่เกิดทั้งด้านจิตใจแล้วก็

ทำได้แน่ๆมันก็มักจะทําให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นยาที่เราใช้ในการทําภูมิคุ้มกันบําบัดรักษาโรคมะเร็งมันอาจจะทําให้ตัวผมหรือขนมันดําขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้ทุกคนที่เป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีคนที่ว่าอยากจะเอาของพวกนี้มาใช้เพราะว่ามันก็มีความอันตรายมากพอสมควรนะฮะแล้วบางคนจะไปขอทดลองยาตัวนู้นตัวนี้ปัจจุบันยังไม่มีตัวไหนที่พิสูจน์แบบ 100% ว่ามันสามารถทำให้ผมกลับมาดำได้แล้วตัวมันเองก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับภูมิการบำบัดมีบางตัวทำได้นะครับยาบางกลุ่มอาจจะทำได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับนั้นปัจจุบันนี้การที่เราผมขาวเนี่ยนะครับมันไม่ได้แสดงถึงอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าผมขาวเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเช่นอายุ40ขาวทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณอาจจะต้องไปตรวจดูซิว่าคุณมีปัญหาเรื่องของเทโลเมียร์ที่มันสั้นหรือเปล่านะครับเทโลเมียร์อธิบายให้ฟังนิดหนึ่งก็คือถ้าคุณเคยใส่รองเท้าผ้าใบแล้วผูกเชือกเนี่ยตรงปลายของเชือกมันจะเหมือนมีพลาสติกหุ้มอยู่อันนึงใช่ไหมครับไอ้พลาสติกนั่นเนี่ยมันมีไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเชือกรองเท้ามันรุ่ยออกมาแล้วมันก็เสียถูกไหมครับเทโลเมียร์ก็เปรียบเสมือนไอ้พลาสติกอันนั้นแหละครับ DNA ของเรามันยาวๆเป็นสายตรงปลายเนี่ยจะต้องมีตัวหุ้มก็คือตัวเทโลเมียร์ถ้ามันสั้นจนกระทั่งมันเสียมันก็คล้ายๆกับการที่ไอตัวพลาสติกหุ้มปลอกตรงบริเวณเชือกรองเท้ามันเสียสุดท้ายตัวเชือกรองเท้าก็จะรุ่ยนะครับในที่นี้ถ้า DNA มันปราศจากตัวเทโลเมียร์แล้วมันก็จะรุ่ยพอมันรุ่ยเสร็จปุ๊บเซลล์นั้นก็จะเสียแล้วก็จะแก่ตายนะครับดังนั้นคนที่มีโรคบางโรคที่ทำให้ตัวเทโลเมียร์มันสั้นกว่าปกติก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้หลายคนก็จะไปหาเรื่องของอาหารเสริมเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีตัวไหนได้ผลครับแล้วบางคนเอางานวิจัยมาให้ผมดูด้วยผมก็เคยเข้าไปอ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วทดสอบได้ไม่ค่อยดีมีการทดลองกับตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวนะครับไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้นเองแล้วก็ออกมาบอกว่ามันสามารถได้ผลคือคุณต้องอ่านงานวิจัยให้เป็นอย่ายกมาเฉยๆแล้วตีโพยตีพายไปว่าเฮ้ยนี่ไงมีงานวิจัยสนับสนุนเราต้องใช้อาหารเสริมตัวนี้เพราะเขามีงานวิจัยคุณลองเข้าไปอ่านก่อนครับมันมีไม่กี่ตัวอย่างดังนั้นเนี่ยจะเอางานวิจัยที่ทำแบบไม่สมบูรณ์แล้วมาอ้างว่าอาหารเสริมชนิดนี้ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นก็คงไม่ได้ครับนะเราต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับไม่ฉะนั้นเราอาจจะตีความอะไรผิดพลาดไปเยอะเลยก็ได้นะฮะแปลว่าถ้าเราผมขาวยอมครับตอนนี้มีแค่วิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นที่มันได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวการที่เราผมขาวเนี่ยเราจะป้องกันได้ยังไงอย่างที่ทุกคนรู้ครับลดความเครียดให้มันน้อยที่สุดออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอรับประทานอาหารที่สมดุล นะครับความเจ็บป่วยก็อยู่ให้ห่างไกลจากมันก็จะมีโอกาสที่เราจะผมขาวช้านะครับการที่เป็นผมขาวขึ้นมาแล้วผมงอกขึ้นมาแล้วถ้าเราดูจากงานวิจัยตัวนี้นะครับมันไม่ได้บอกเลยว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งแล้วในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยถ้าเอาไปแปลเป็นภาษาไทยนะมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับมะเร็งครับการที่เซลล์มันกลายไปเป็นเซลล์แก่แล้วเกิดผมงอกมันไม่ได้แปลว่าคุณกำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในงานวิจัยชิ้นนี้หนูหลายตัวไม่ได้เป็นมะเร็งครับมันงอกแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งดังนั้นมันจึงไม่มีความที่เขาต่อสู้อะไรกันเลยมันงอกก็งอกถ้าจะบอกว่าต่อสู้ก็คือผมหรือขนงอกปุ๊บจะต้องมีมะเร็งอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้ความงอกเนี่ยจะต้องไปทำอะไรกับมะเร็งทำให้มะเร็งมันสู้ตัวหนูไม่ได้นะครับแต่มันไม่มีเช่นนั้นดังนั้นแปลว่าเขาไม่ได้กำลังสู้อยู่กับอะไรครับโดยสรุปทั้งงานเนี่ยคือจะบอกว่างานตัวนี้เขียนได้ดีมากตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกอย่าง Nature แต่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือความเกี่ยวโยงกันของเซลล์ที่อายุเยอะและมะเร็งเมลาโนมาในขนหรือผมเท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งชนิดอื่นไม่มีการต่อสู้กันระหว่างผมขาวกับมะเร็งนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยดังนั้นถ้าเอามาดูในคนงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะไม่บอกอะไรได้เลยยกเว้นกรณีที่ผมพูดไปไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่ถ้าคุณผมขาวนะครับไม่ได้บอกว่าคุณแย่แล้วมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายแล้วตอนนี้มันกำลังสู้ไม่ได้บอกว่าการพักผ่อนนอนหลับออกกำลังกายต่างๆเพื่อชะลอผมดำมันจะทำให้คุณเป็นมะเร็งหรือสู้กับมะเร็งไม่ได้นะครับอ่ะวันนี้ผมก็หวังว่าหลายคนจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับงานวิจัยตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าปัญหาคื
มันต้องเสียเงินเข้าไปอ่าน

0: อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่สถาบันที่เขาให้ดูฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วงงไม่เข้าใจก็ฟังที่ผมเล่าไปดีกว่านะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองอ่านได้แล้วก็สามารถที่จะเสียตังค์เข้าไปดูหรือว่ามีสถาบันที่เป็นคนสนับสนุนผมแนะนำนะครับเข้าไปดูเพราะงานวิจัยชิ้นนี้เขียนได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟัง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่

มาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีครับขณะนี้ก็มีดราม่าเรื่องของนมวัวโดยต้นทางเนี่ยมาจากคลิปที่คุณวูดดี้เขาสัมภาษณ์บุคคล3ท่านไว้แล้วพอคลิปปล่อยออกมาเนี่ยก็มีหลายคนสงสัยกับกังวลว่านมวัวที่เราดื่มเนี่ยมันมีปัญหาขนาดนั้นเลยเหรอจำเป็นไหมที่เราต้องไปหานมวัวที่เป็นนมวัวพิเศษหรือราคาสูงมาดื่มนมวัวในต่างประเทศมันดีกว่านมวัวในประเทศไทยจริงๆไหมและบางคนคิดไปไกลกว่านั้นครับว่าอันเนี้ยมาด้อยค่านมวัวในประเทศไทยหรือเปล่าหรือต้องการจะทายอินนมวัวยี่ห้อไหนเป็นพิเศษไหมนี่แหละครับหลังจากนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยทีเดียวและหนึ่งในผู้ที่ออกมาให้ความเห็นคนแรกๆเลยก็คืออาจารย์เจษฎาเด่งดวงบริพันธ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะขอยกสิ่งที่อาจารย์ให้ความเห็นไว้ทั้งหมด7ข้อมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมีเสริมเพิ่มเติมบางประการให้ทุกคนรับทราบด้วยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่าส่วนตัวผมยังมีความเชื่อว่าผู้ที่ให้ความเห็นทางด้านของวิชาการทางการแพทย์หรือให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความตั้งใจดีที่จะให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทำให้มีความรู้ที่ดีขึ้นที่ถูกต้องแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแต่แน่นอนครับอาจจะมีบางส่วนที่หวังผลเชิงธุรกิจนะครับแล้วทำให้ความรู้ที่ให้อาจจะผิดก็ได้หรือบางคนมีทั้งสองอย่างคืออยากจะให้คนเราสุขภาพดีแล้วหวังผลทางธุรกิจไปพร้อมกันอันนี้ถ้าเกิดว่าสามารถดำเนินรายการให้ความรู้ได้อย่างถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่มันผิดพลาดไปเนี่ยมันอาจจะทำให้มีปัญหาทางด้านของจริยธรรมและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับโลกของเราปัจจุบันมีคนให้ความรู้ทางด้านของโภชนาการทางด้านการแพทย์เยอะไปหมดมีความสับสนแล้วหลายครั้งมันอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องคนที่ทำรายการสุขภาพเนี่ยมันทำยากมากนะครับเพราะอย่างหนึ่งคือการเลือกคนที่จะมาเข้ารายการถ้าเกิดว่าคนที่มาเข้ารายการนี้เขาเลือกมาจากความมีชื่อเสียงความโด่งดังว่าคนคนนี้เขาพูดเรื่องนั้นไว้บ่อยคนคนนี้เขาพูดเรื่องอาหารเสมอเลยโดยที่เราไม่ไปดูเลยว่าความเชี่ยวชาญจริงๆของเขาเนี่ยเขาจบมาทางไหนเรียนอะไรยังไงมันอาจจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ได้ในทางการแพทย์เวลาที่เรามีการประชุมวิชาการเราเลือกคนที่มาพูดจากความเชี่ยวชาญของเขาจริงๆเราไม่ได้เลือกที่จำนวนยอด follower ของเขามีเท่าไหร่นะครับไม่ได้ดูเรื่องของการที่เขาเคยไปออกทีวีไหมหรือพูดที่ไหนไว้บ้างไม่ได้ดูชื่อเสียงแต่เราดูที่ความสามารถโดยตรงซึ่งรายการโทรทัศน์หรือรายการในช่องโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียวปัญหาที่2ที่เจอก็คือว่าถ้าเกิดคนตัดต่อหรือคนเช็คข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้นะมันอาจจะทำให้เกิดการตัดเอาข้อความที่มันฟังดูแล้วทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นเพื่อโปรโมตหรือคลิปยาวตัวเต็มถ้าเกิดคุณตัดเอาข้อความบางอย่างออกไปนะมันอาจจะทำให้คนฟังเสร็จปุ๊บก็เข้าใจไปอีกทางนึงเลยก็ได้ทั้งที่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกไม่ได้อยากจะให้เขาเข้าใจไปในทางนั้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากหน่อยนะครับก็ถ้าใครที่จะทำรายการทางด้านสุขภาพเนี่ยผมแนะนำว่าคุณอาจจะต้องถามคนในวงการหน่อยนะครับว่าคนไหนที่เก่งคนนี้โอเคไหม

เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าหมอเองหลายคนก็ให้ความรู้ในทางที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญแล้วมันผิดด้วยโอเคถ้าเกิดให้ความรู้ในทางที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญแล้วคุณหาข้อมูลมาแน่นพอผมโอเคมีเหตุผลโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่แน่นพอมีโอกาสที่จะพลาดเยอะมากเลยทีเดียวนะครับงั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องยากนะทีนี้คลิปนี้พอออกไปผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมทำคลิปตั้งแต่ก่อนที่คุณวูดดี้จะออกมาชี้แจงถ้าจะออกมาชี้แจงนะครับผมทำคลิปตั้งแต่ก่อนนั้นแต่ผมได้ดูคลิปตัวเต็มทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวแล้วนะครับดังนั้นสามารถที่จะวิจารณ์อันนี้ได้แต่ผมก็เชื่อมันอย่างหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวคุณวูดดี้ก็คงจะต้องออกมาชี้แจงและแน่นอนว่าผมคิดว่าคลิปตัวเต็มแล้วก็คลิปสั้นน่าจะถูกลบในอนาคตและถ้าผมเดาไปอีกนะครับผมคิดว่าพี่วูดดี้เนี่ยน่าจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจริงๆมาทำคลิปอีกรอบหนึ่งเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เดากันไม่ได้นะครับผมก็พูดในฐานะที่ส่วนตัวผมก็ เคยได้ออกรายการพี่วูดดี้แล้วก็เข้าใจว่า เป็นคนที่คิดแบบนี้ยังไงนะครับแต่ผมเดาไว้ก่อนเฉยอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องราวที่อาจารย์เจษดาท่านเขียนไว้เลยนะครับข้อแรกนะครับก็บอกว่าตรงนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่มีในคลิปสั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์หลักเลยอ่ะของคลิปยาวอยู่แล้วทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันอยู่ในคลิปยาวแล้วผมรู้สึกต้องมาแก้นะครับดังนั้นมันมีคอมเมนต์ที่อาจารย์เจษดาเขียนไว้เนี่ยโอเคครบทุกอย่างแล้วนะครับข้อแรกเขียนว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้มันคือนมผงผสมบลาบลาบลานะครับแล้วอาจารย์แกก็บอกว่าอันนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าส่วนน้อยหรือส่วนมากแต่จริงๆแล้วนมในไทยหลายยี่ห้อมากเป็นนมโคสดแท้ 100% โดยมีเขียนไว้ชัดเจนที่ข้างกล่องเป็นยี่ห้อที่หาซื้อไม่ยากด้วยนะครับเช่นนมจิรดานมหนองโพนมไทยเดนมาร์กนมโฟร์โมสนะครับส่วนนมที่ทำจากนมผงมาผสมน้ำเพื่อคืนรูปก็มีจำหน่ายโดยไม่ได้ผิดหรือเสียหายอะไรมีเขียนระบุข้างกล่องชัดเจนโดยมักจะเป็นนมพร่องไขมันไขมันต่ำหรือนมปรุงแต่งธรรมชาตินะครับปรุงแต่งรสชาติหรือผสมสูตรเสริมอาหารสำหรับเด็กนะตรงนี้ผมมองอย่างนี้ครับว่าการที่เราออกมาพูดว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้มันคือนมผงคุณกำลังกล่าวหานมหลายยี่ห้ออยู่เลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณเอาข้อมูลตรงไหนมาบอกว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีข้อมูลการพูดแบบนี้ออกไปเนี่ยมันถือว่าเป็นการกล่าวหาที่ค่อนข้างร้ายแรงเลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นการที่คุณพูดแบบนี้คนฟังเขาจะคิดได้ว่านมที่มีอยู่ในท้องตลาดประเทศไทยทั่วไปมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานการที่บอกว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมโคแท้เป็นนมผงมันทำให้คนฟังคิดว่าไอ้นมเนี่ยมันไม่ดีซึ่งก็แปลได้ว่าคุณกำลังต่อว่ามาตรฐานนมในประเทศไทยเลยนะครับถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลมีการออกกฎหมายเกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานออกมาคุณก็กำลังว่าเขาอยู่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าบอกว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้มันคือนมผงคำหรือนมผสมคำนี้ทั้งหมดมันแปลว่านมที่ออกมาถ้ารัฐบาลหรือคนออกกฎหมายเขายอมให้ออกมาได้แปลว่าสิ่งที่เขาออกกฎหมายมามันไม่ถูกต้องมันไม่ดีมันไม่ได้มาตรฐานที่ควรจะได้นี่คุณกำลังว่า2ชั้นเลยนะถูกไหมฮะอันตรงนี้ผมมองว่าต้องมีความระมัดระวังมากในการที่จะพูดเรื่องราวแบบนี้ออกมาเพราะอันเนี้ยผมไปลองหาข้อมูลผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นแบบที่ว่าจริงหรือเปล่านะครับอันเนี้ยสำคัญแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของนมผงต้องบอกเลยนะครับว่านมผงเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเมื่อเทียบกับนมจริงๆนมสดเนี่ยมันน้อยกว่านิดเดียวเองซึ่งพูดง่ายคือไม่ต่างกันเลยอ่ะโดยเฉพาะนมปัจจุบันเนี้ยนมผงเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการเกือบจะเท่านมจริงๆเลยแล้วก็อาจจะมีการเสริมเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในนั้นทำให้เผลอๆมีทุกอย่างดีกว่านมจริงเลยก็ได้นะครับเช่นนมผงสำหรับเด็กอย่างเงี้ยนมสำหรับเด็กแต่ละสูตรอันนั้นบางอย่างก็ดีเทียบเท่ากับนมแม่เลยแม่บางคนไม่มีน้ำนมก็ต้องให้กินนมพวกนี้นะครับแล้วแน่นอนพอเทคโนโลยีการทำนมผงดีๆมันก็สามารถทำให้ดีเทียบเท่ากับนมวัวจริงๆได้นะครับข้อ2บอกดื่มนมมาตั้งแต่เด็กให้ตัวสูง175มีผื่นขึ้น

มาตลอดไม่รู้มาก่อนว่าเป็นแลคโตสนะครับตรงนี้ผมบอกว่าอาจารย์แกเขียนว่าแกฟังไม่ค่อยเข้าใจว่าตอนนั้นเขาพูดว่าอะไรแต่ผมฟังแล้วผมรู้เลยเขาพูดว่า lactose intolerance นะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าเนี่ยผื่นขึ้นแขนมาหลอดไม่รู้มาก่อนว่าเป็น lactose intolerance ผื่นขึ้นแขนไม่ได้ทำให้เป็น lactose intolerance ครับ lactose intolerance เนี่ยอาการมันเกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้สร้างเอนไซม์ lactase หรือมีเอนไซม์เนี้ยน้อยทำให้เวลาที่เราดื่มนมที่มีแลคโตสเข้าไปเนี่ยมันย่อยไม่ค่อยได้ก็จะเกิดอาการท้องอืดปวดท้องคลื่นไส้หรือท้องเสียหรืออาจจะมีถ่ายลมเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันไม่ได้ทำให้เรามีผื่นแต่อย่างใดดังนั้นข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่ฟังปุ๊บหมอทุกคนบอกได้เลยครับว่าไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกเลยนะครับอาจารย์ท่านก็เขียนไว้อีกว่าแต่ภาวะดังกล่าวนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรกับการที่มีผดผื่นที่แขนมานานคนที่แพ้นมจริงๆนั้นจะเป็นการแพ้โปรตีนบางอย่างในน้ำนมมักจะมีอาการรุนแรงรวดเร็วเช่นผื่นลมพิษอาเจียนท้องเสียหายใจไม่ออกนะครับตรงนี้เห็นด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในนมเนี่ยนะครับมันก็จะมีโปรตีนพวกเคซีนที่ทำให้แพ้ได้แล้วก็เวซึ่งในเวเนี่ยมันก็จะมีพวกเบต้าแลคโตโกลบูลินนะครับกับอัลฟาแลคทาลบูมินกับโบวายน์ซีรัมอัลบูมินพวกเนี้ย4ตัวเนี้ยมันทำให้แพ้ได้แพ้เนี่ยผื่นขึ้นนะครับผื่นขึ้นหายใจไม่ออกหน้าบวมปากบวมคันอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรียกว่าแพ้นะครับแล้วมันคนละภาวะเลยกับ lactose intolerance นะครับดังนั้นข้อความเนี้ยมันไม่ถูกต้องเลยนะครับไม่ถูกต้องเลยการดื่มนมก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นแพ้อะไรขึ้นมาด้วยไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับไอ้พวกการที่เราเกิดผื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุเช่นคุณเจอฝุ่น PM 2.5 คุณก็แพ้อะไรสักอย่างได้ใช่ไหมครับคุณเจอเหงื่อบางคนเหงื่อออกก็คันแพ้ได้บางคนเจอผงซักฟอกที่ซักไม่สะอาดหรือเสื้อผ้าที่มันผิวหยาบอ่ะก็เป็นแล้วนะครับดังนั้นไม่มีตั้งหลายสาเหตุซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องอะไรเกินเลยกับเรื่องของนมวัวอ๋อแล้วเรื่องนมวัวเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้แล้วตั้งแต่เมื่อเกือบ3ปีก่อนนะครับในนั้นก็แน่นอนมีหลายคนมีดราม่าแล้วผมก็อธิบายเรื่องดราม่าไว้ด้วยข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปหาคลิปนั้นดูนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนี้ผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าไอ้นมวัวเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไงกันแน่นะครับแต่ขออ่านของอาจารย์เจษดาให้ครบก่อนนะครับความเห็นที่3นะครับในเรื่องของที่คลิปนั้นพูดไว้ว่านมวัวรีดออกมาแป๊บเดียวบูดเลยนะพอผมฟังคำนี้ผมรู้สึกว่าไม่ใช่ละรีดออกมาแป๊บเดียวบูดเลยนะมันเป็นไปไม่ได้ครับคือมันออกมามันเสียทันทีเลยเหรอมันไม่ได้คำว่าแป๊บเดียวพอฟังในนี้คำว่าแป๊บเดียวคนฟังอ่ะมันหมายมันเข้าใจเหมือนกับว่านมออกมาปุ๊บอีกไม่กี่นาทีอ่ะมันบูดเลยนะคำว่าแป๊บเดียวคนฟังจะรู้สึกอย่างนี้แต่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้หมายความว่าแป๊บเดียวคือเป็นนาทีแต่ฉันอาจจะหมายความว่าแป๊บเดียวเนี่ยเป็นชั่วโมงเป็นวันก็ได้นะครับแต่ว่าคนฟังเขาเข้าใจแบบนี้นะฮะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าในความเห็นของอาจารย์เขียนว่าในน้ำนมดิบนั้นมีจุลินทรีย์หลายชนิดปนอยู่นะครับนั่นคือทำไมถึงเสี่ยงมากกับการดื่มน้ำนมวัวดิบอ่ะตรงนี้ผมก็เคยทำคลิปนมวัวดิบไว้แล้วนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าไม่ควรดื่มน้ำนมวัวดิบมันมีปัญหาเยอะนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ไปฟังคลิปเรื่องนมวัวดิบที่ผมทำไปนะครับแล้วอาจารย์แกก็บอกว่าและทำให้นมเริ่มเสียได้จากจุลินทรีย์ที่มีนะครับแต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงไม่ใช่แค่แป๊บเดียวแสดงว่าอาจารย์แกเข้าใจเหมือนผมนะครับแป๊บเดียวนี่หมายความว่าหลักเป็นนาทีแต่จริงๆมันใช้หลักเป็นชั่วโมงครับนะแกก็บอกว่าปกติแล้วหลังรีดน้ำนมดิบจะถูกรวมไว้ในภาชนะที่บรรจุสะอาดแล้วขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบโดยเร็วที่สุดภายในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับเอาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน4องศาเซลเซียสซึ่งจะอยู่ได้7ถึง10วันไม่ใช่แป๊บเดียวแล้วนะครับแล้วนำไปให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธี pasteurize หรือ UHT นะครับตรงนี้เคลียร์เห็นด้วยนะครับไปข้อ4ครับข้อ4คอมเมนต์ในคลิปนะครับก็มีคนพูดไว้ว่าไปยุโรปไปเมืองนอกไปกินชีสเค้าแล้วทำไมท้องไม่อืดเหมือนอย่างเมืองไทยตรงนี้เดี๋ยวอ่านความเห็นของอาจารย์ก่อนนะเพราะว่าผมมีความเห็นอย่างนึงบอกในชีสมีน้ำตาลแลคโตสอยู่ด้วยแต่ปริมาณน้อยกว่านมมากเนื่องจากกระบวนการผลิตชีสจะแยกแลคโตสส่วนใหญ่ออกไปในโปรตีนเวย์และแลคโตสที่เหลือในชีสจะค่อยๆถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายไประหว่างการหมักทำให้เหลือน้อยลงเมื่อชีสมีอายุมากขึ้นดังนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องการย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมจนท้องอืดก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเวลากินชีสนี้ผมเห็นด้วย 100% เพราะเรื่องนี้ผมเคยไปศึกษามาเรียบร้อย

ล้วนะครับมีคนเคยถามผมว่าเอ้ยกินชีสไม่เห็นเป็นไรเลยอันเนี้ยไม่ว่าคุณจะกินชีสต่างประเทศกินชีสไทยต่อให้คุณกินนมธรรมดาแล้วมีการท้องอืด นะครับคุณกินชีสประเทศไหนมันก็ท้องไม่ค่อยอืดครับยกเว้นว่าคุณไวกับมันมากจริงๆหรือว่าคุณกินชีสเข้าไปปริมาณมากจริงๆคุณถึงจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะต่อมาถ้าอยู่เมืองไทยอยากกินนมจริงไม่ใช่นมผงต้องเป็นนม grass fed อันเนี้ยผมรู้สึกประหลาดมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินแล้วเพราะว่าแปลตรงๆนม grass fed หมายความว่าวัวที่เราเอามารีดนมเนี่ยกินหญ้าอย่างเดียวอาจจะปล่อยให้เดินเดินกินหญ้าไปเรื่อยๆก็ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่ไม่ใช่นมผงอะนม grass fed ก็เอามาทำนมผงได้ครับถูกไหมโอเคบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อมันก็นม grass fed เขาต้องดูแลวัวดีปล่อยให้เดินตามใจชอบไม่ได้เอาอาหารอย่างอื่นมาให้กินมันต้องมีราคาแพงกว่าเขาก็อาจจะไม่คุ้มค่าที่จะไปทำเป็นนมผงนะคือมันก็ไม่ได้หรอกครับนะจะใช้เหตุผลนี้มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองฟังที่อาจารย์เขาเขียนไว้ดีกว่าว่ายังไงบ้างอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆอย่างที่เขียนในข้อหนึ่งแล้วว่านมวัวในไทยหลายยี่ห้อเป็นน้ำนมโค 100% อยู่แล้วไม่ได้ต้องไปหานมพิเศษที่เขียนว่า grass fed ซึ่งมีราคาแพงหาซื้อยากมาการันตีว่าเป็นน้ำนมแท้นี้เห็นด้วยนะครับเพราะว่า grass fed มันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นนมแท้ 100% ไอ้นมอย่างอื่นก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเขียนต่อว่าโดยเชื่อกันว่าแม่วัวที่เลี้ยงแบบนี้สุขภาพจะดีทั้งกายใจเพราะได้เดินในหญ้าทุ่งกว้างๆไม่ได้อยู่แต่ในโรงเรือนแบบวัวทั่วไปและยังเชื่อกันว่าจะทำให้นมมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นเพราะมีกรดโอเมก้า3มากขึ้นตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับถ้าถามผมฟังแค่ประโยคแรกผมก็รู้สึกว่าแล้วการที่คำว่า grass fed มันอยู่บนขวดนมเนี่ยมันการันตีได้ยังไงว่านี่ไม่ได้เป็นนมผงผสมมาก่อนนะครับในทางกลับกันและนมอย่างอื่นมันจะต้องเป็นนมผงเท่านั้นเหรอนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูข้างกล่องนมว่ามันเป็นนมโค 100% หรือมันเป็นนมผงเอามาผสมถ้าเขาเขียนนมผงถ้าเขียนนมโค 100% จริงๆที่ข้างผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องเชื่อแบบนั้นนะเพราะถ้าเราไม่เชื่อมันหมายความว่าคุณกำลังกล่าวหาผู้ที่ไปตรวจสอบว่าเขาตรวจสอบไม่ถูกต้องแล้วยอมให้ผ่านไปได้ก็คือคุณกำลังกล่าวหาคนที่ออกกฎหมายข้อนี้อยู่เลยครับนะฮะซึ่งการจะไปกล่าวหาอันนี้คุณต้องมีหลักฐานแน่นมากนะครับเพราะถ้าคุณไม่มีหลักฐานแล้วคุณพูดแบบนี้โดยเฉพาะพูดต่อสาธารณชนแบบนี้มีปัญหาแน่ๆครับนะข้อ6นะครับในคลิปนี้ก็มีการพูดบอกว่านมผงมีการใส่สารใส่แอดดิทีฟอื่นๆทำให้ละลายน้ำง่ายแต่ไม่ได้เขียนในฉลากเดี๋ยวลองดูความเห็นอาจารย์นะครับแกบอกว่าในกระบวนการทำนมผงนั้นก็แค่เอาน้ำนมดิบมาเข้าเครื่องแปรรูปให้เป็นผงและอาจจะมีการเติมสารบางตัวเช่นสาร emulsifier ช่วยให้ไขมันในนมละลายเข้ากับน้ำได้ดีนะครับซึ่งต้องเป็นสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามมาตรฐานว่าปลอดภัยไม่ได้แปลกอะไรอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับเรามีมาตรฐานอยู่แล้วว่าสารอะไรใส่ได้ไม่ได้ใส่ได้แค่ไหนตรงนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเขียนต่อว่าและถ้าเราซื้อมาเป็นผงฉลากข้างกระป๋องก็จะมีการระบุเอาไว้อยู่แล้วว่ามีสารอะไรบ้างแต่ก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักชื่อทางเคมีพวกนี้อันนี้จริงครับเพราะว่าหลายสารผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับส่วนใหญ่สารพวกนี้มันจะขึ้นต้นด้วย INS นะครับหลายที่เลยนะก็บอกทีนี้ถ้าเป็นนมกล่องที่เอานมผงมาละลายน้ำอีกทีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักจำนวนมากในน้ำนมปริมาณของสารแอดดิทีฟดังกล่าวจะเหลืออยู่น้อยมากๆจนไม่ต้องระบุที่ข้างกล่องนมอีกนะครับจริงๆแล้วผู้ผลิตมักจะเติมสารที่เรียกว่าซอยเลซิตินนะครับที่ทำจากถั่วเหลืองลงไปด้วยซึ่งเลซิตินเป็นสารอาหารที่มีคุณสมบัติในการเป็นอิมัลซิฟายเออร์ไปในตัวอยู่แล้วอันนี้อาจจะเห็นบ้างที่ข้างกล่องนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าตัวผมเองไม่มีความรู้ว่าสารอะไรเป็นอิมัลซิฟายเออร์บ้างนะครับแต่ผมก็รู้ว่ามันมีมาตรฐานของประเทศไทยพอสมควรเลยแหละที่จะต้องมาควบคุมเรื่องพวกนี้ให้มันชัดเจนนะครับข้อสุดท้ายบอกว่านี่ยังไม่รวมฮอร์โมนด้วยนะจริงๆในน้ำวัวมีน้ำนมวัวเนี่ยมีฮอร์โมนอยู่จริงแต่เป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในพวกสัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อการบริโภคข่าวลือที่ว่ามีการใช้ฮอร์โมนเร่งตัวในสัตว์เลี้ยงนะครับจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งนั้นเป็นข่าวปลอมที่มีมานานแล้วได้รับการปฏิเสธยืนยันมาตลอดจากหน่วยงานทางเกษตรกรและสาธารณสุขนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าผมก็เคยทำคลิปเรื่องไก่ไปแล้วนะครับถ้าใครจำไม่ได้ไปดูคลิปเรื่องนั้นมีคนยังเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวนี้เรายังคงเลี้ยงไก่ด้วยฮอร์โมนอยู่ซึ่งเราไม่ได้ใช้ฮอร์โมนในไก่แล้วครับ

ฮอร์โมนเร่งตัวเนี่ยไม่ได้ใช้มาแล้ว40ปีแล้วอ่ะนะครับคือคนที่ยังมีความเชื่อว่าไก่มันมีฮอร์โมนพวกนี้จะต้องเป็นคนที่หลงยุคอ่ะคุณเกิดโน่นอาจจะก่อนผมเกิดโอเคอันนั้นก็อาจจะมีการปนเปื้อนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเช่นเดียวกับวัวนี่แหละมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนอะไรที่เราจำเป็นจะต้องกังวลแต่อย่างใดนะครับแล้วแน่นอนครับทางการเขามีการตรวจเข้มชัดเจนให้ชัวร์ว่าในนมที่ออกมาแต่ละล็อตเนี่ยมันไม่มีปัญหาแถมยังมีการส่งสุ่มตรวจอีกนะครับบางคนบอกว่าอ่ะมันอาจจะมียาแอนติไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะก็ได้นะถ้าเรากินนมวัวเข้าไปเรื่อยเราอาจจะดื้อยาปฏิชีวนะก็ได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มีการให้ยาปฏิชีวนะกับนมกับวัวพวกนี้แล้วอาจจะมียกเว้นบ้างก็คือในกรณีที่เป็นฟาร์มเล็กขนาดย่อยแล้ววัวป่วยถ้าวัวป่วยเราต้องให้ยาปฏิชีวนะนะครับถ้าเป็นโรคที่วัวต้องใช้ยาปฏิชีวนะแล้วเราไม่ให้ผิดหลักจริยธรรมเหมือนวัวป่วยแล้วคุณไม่รักษามันทำไม่ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยฟาร์มที่เขาเลี้ยงวัวดีๆเขาก็จะมีการดูแลวัวเป็นอย่างดีให้มันไม่ป่วยเขาจะหาทุกวิธีทางทำยังไงได้ให้วัวไม่ป่วยจะได้ไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะแล้วเขาก็จะไม่มีแล้ววัวพวกนี้สุดท้ายก็จะมีการตรวจยาปฏิชีวนะในนมนะมีการตรวจสารพวกนี้ในนมให้มันไม่เกินค่าที่เขากำหนดไว้ซึ่งมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีมันอาจจะมีก็ได้แต่มันน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่ทางผู้กำหนดเขากำหนดไว้ดังนั้นมันจึงไม่ได้เป็นอันตรายขนาดนั้นนะครับโอเคสมัยก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันอาจจะมีการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดอาการเต้านมอักเสบในวัวหรือแมสไตติสแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ให้แล้วอะนะครับถ้าเกิดคุณยังบอกว่ามันใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรมา10ปีเลยอะนะครับอาจจะไม่ได้ตามข่าวก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ไม่ได้ตามข่าวเรื่อยๆก็อาจจะไม่ทราบตรงนี้นะครับนี่คือปัญหาทั้งหมดนะฮะแล้วทีนี้ผมเห็นคำหนึ่งซึ่งไม่ได้เขียนไว้ในความคิดเห็นของอาจารย์เจษดานะครับก็คือผมไปฟังในคลิปอ่ะมันมีอยู่ประโยคหนึ่งผมจำชัดๆถ้อยคำไม่ได้นะตรงนี้ต้องขออภัยนะครับคือเขาพูดว่านมวัวยังขนาดนี้แล้วอาหารยังอื่นล่ะตรงนี้ผมรู้สึกเป็นกังวลมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็เหมือนเขาครับนมวัวยังให้ความเห็นที่มันไม่ถูกต้องขนาดนี้แล้วอาหารยังอื่นล่ะจะให้อะไรที่มันมีปัญหาขนาดไหนอ่ะนะครับเรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่ามีความเห็นหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสูตรพิเศษต่างๆคีโตพาลิโอคาร์นิวอร์วีแกนและมากมายนะครับต่างคนก็ต่างมีความเห็นของตัวเองแต่ว่าหลักพื้นฐานของมันจริงๆอ่ะต้องอาศัยคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการออกมาเล่านะครับไม่ใช่ว่าคนนี้เป็นกูรูดังทางด้านอาหารที่ออกมาพูดในสื่อบ่อยๆแล้วเราเห็นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเราจึงไปเอาเขามาแต่บังเอิญไม่ได้เอาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมาตัวจริงๆเนี่ยผมมองว่าจะต้องเป็นคนที่ศึกษาและทำงานด้านนั้นจริงๆอ่ะอย่างผมเนี่ยเป็นหมอโรคปอดปลูกถ่ายปอดวิกฤตบำบัดไม่เกี่ยวข้องอะไรกับนมเลยนะผมยังต้องหาข้อมูลให้ปึกมากกว่าผมจะมาพูดเรื่องพวกนี้ได้และอะไรที่ผมไม่ทราบผมก็จะไม่บอกด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าน่าเป็นกังวลเกี่ยวข้องกับข้อมูลในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมสัญญาไว้ว่าสุดท้ายผมจะสรุปเรื่องของนมวัวให้ฟังนะครับนมวัวเนี่ยผมขอสรุปคลิปที่ผมเคยทำไว้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วให้ฟังแล้วกันว่าถ้าคุณไม่อยากกินนมวัวไม่มีปัญหาคุณไม่จำเป็นต้องกินก็ได้นะครับนมวัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถทดแทนได้ด้วยวิธีอื่นๆสารอาหารอย่างแคลเซียมอยากจะกินจากพวกปลาตัวเล็กที่กินเข้าไปทางก้างก็ได้พวกงาดำก็ได้เหมือนกันหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับโปรตีนถ้าเกิดคุณไม่อยากกินจากนมวัวคุณก็หาจากแหล่งอื่นก็เยอะแยะไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เนื้อต่างๆก็มีโปรตีนหรือโปรตีนจากพืชรวมๆกันก็ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องชี้ให้ชัดเจนก็คือบางคนจะเชื่อว่านมพืชนะครับนมข้าวนมอัลมอนด์นมโอ๊ตนมพิสตาชิโอสามารถทดแทนนมวัวได้ถ้าพูดคำแบบนี้ถือว่าผิดเลยนะครับสมมุติถ้ามีนม2ประเภทนมวัวและนมพิสตาชิโอละกันแล้วเรากำหนดให้มีโปรตีนจำนวนเท่ากันโปรตีนของนมวัวเนี่ยจะดีกว่ามีคุณภาพสูงกว่าเพราะโปรตีนจากนมวัวนั้น

มันมีกรดอะมิโนจำเป็นครบทุกอย่างในขณะที่โปรตีนจากพืชจะมีไม่ครบดังนั้นคนที่กินโปรตีนจากพืชถ้าผ่านทางนมของพืชเนี่ยมันหมายความว่าคุณจะต้องเอาพืชหลายชนิดที่มีกรดอะมิโนหลากหลายมารวมกันเพื่อให้มันมีกรดอะมิโนจำเป็นครบหรือมิเช่นนั้นคุณก็ต้องเติมมันเข้าไปต่างหากถ้าเกิดสกัดมาจากพืชหนึ่งชนิดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีครบสู้กับนมวัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมายความว่าโอเคคุณไม่กินนมวัวเพราะอะไรก็แล้วแต่คุณไปกินนมจากพืชแล้วคุณไปกินอย่างอื่นเสริมเข้าไปโอเคอย่างนี้คุณน่าจะได้ความเข้มข้นของโปรตีนแล้วก็สารอาหารทางด้านของอะมิโนจำเป็นครบถ้วนนะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นก็คือถูกนะฮะนมวัวไม่ได้ทำให้คุณเป็นมะเร็งอะไรเป็นพิเศษมีมะเร็งชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับนมวัวก็คือเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากเท่านั้นผมเคยทำคลิปแล้วก็มีหลักฐานแปะไว้ให้ในคลิปนั้นนะครับอาจจะเฉยๆยังไม่ 100% นะครับแต่เรารู้ว่านมวัวเนี่ยมีการทำวิจัยอันนึงซึ่งเรียกว่า meta analysis and systematic review นะครับตรงนี้เนี่ยบอกว่านมวัวอาจจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคความดันสูงโรคอัลไซเมอร์แล้วก็โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับตรงนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้ไปอ่านงานวิจัยตัวนั้นได้ด้วยตัวเองนะนมวัวมีประโยชน์แบบนี้นะฮะนมวัวมีปัญหาคือมันทำให้เกิดสิวได้ด้วยนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วผมจำได้ผมไม่ได้พูดว่ามันทำให้เกิดสิวได้ยังไงวันนี้ก็เลยจะพูดเลยละกันนมวัวเนี่ยมันมีโปรตีนในนั้นซึ่ง3โดยเฉพาะพวกเวนะครับเวโปรตีนนะครับเวโปรตีนก็จะมี3ส่วนประกอบหลักๆในนั้นก็คือเบต้าแลคโตโกลบูลินอัลฟาแลคทาลบูมินแล้วก็โบวายซีรัมอัลบูมิน3ตัวนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นอินซูลินแล้วก็อินซูลินไลค์โกรทแฟกเตอร์1ได้ตัวนี้จะไปกระตุ้นเส้นทางหรือที่เรียกว่าพาธเวย์หนึ่งเรียกว่า mTOR C1 นะครับการกระตุ้นตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เซลล์ผลิตน้ำมันที่ผิวของเรากับเซลล์ตัวนี้กับเซลล์ที่สร้างผิวหนังของเราคือเคราตินโอไซต์มันทำงานมากดังนั้นมันจึงมีการสร้างไขมันขึ้นมาอุดตันตามรูขุมขนของเราแล้วก็เกิดสิวขึ้นมาได้นะครับนี่คือกลไกการเกิดของมันดังนั้นคนไหนที่กินนมแล้วมีปัญหาหรือคนที่กินพวกเค้กที่มันมีการผสมของพวกนี้เข้าไปแล้วมีปัญหาก็ทราบไว้เลยนะครับว่ามันเกี่ยวกันจริงๆนะครับคนที่กินเวคนเล่นกล้ามนะครับคนที่กิน BCAA ซึ่งในนั้นมันมีลิวซีนเนี่ยก็กระตุ้นไอตัวนี้โดยตรงเหมือนกันทำให้เกิดสิวได้นะครับถ้าใครที่กังวลเรื่องสิวคุณก็ต้องหลีกเลี่ยงของพวกนี้จริงจังนะครับนมวัวไม่ได้ทำให้เกิดการอักเสบเหมือนอย่างที่พังคนที่พูดเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยบอกนะมันไม่ได้ทำให้คุณเกิดอาการอักเสบอะไรเลยไม่ได้ทำให้เกิดลำไส้รั่วไม่ได้ทำให้เกิดภูมิแพ้อาหารแฝงดังนั้นใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมจะขอเอาความรู้นี้ใส่หัวคุณเข้าไปเพื่อที่จะให้คุณมีความรู้ที่ถูกต้องนมวัวไม่ได้ทำให้เกิดอะไรแบบนั้นเลยนะครับนั้นนี่คือความเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับนมวัวหลายอย่างมากซึ่งผมจะขอรวบรวมให้คุณแล้วกันนะครับแต่สุดท้ายถ้าคุณจะไม่กินนมวัวไม่มีปัญหาครับคุณจะกินอย่างอื่นทดแทนได้และสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่านมวัวที่คุณกินอยู่มันเป็นนมวัวที่คุณไม่อยากกินคุณอยากจะไปหานมวัวพรีเมียมเราอยากได้ grass fed เท่านั้นเราอยากได้ยี่ห้อนี้เท่านั้นเพราะว่ายี่ห้อนี้มันหวานมันกว่าคุณเลือกนั้นเพราะเหตุผลนั้นไม่มีปัญหาครับแต่ต้องเลือกด้วยความเข้าใจว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดวันนี้มันเหตุผลที่จริงๆของมันคืออะไรความรู้ที่ถูกต้องมันคืออะไรกันแน่นะครับนมต้องบอกว่ารสชาติอาจจะไม่เหมือนกันทุกยี่ห้อเพราะมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงวัวอาหารที่เขากินและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆคุณจะเลือกกินนมอะไรนั้นเป็นเรื่องของคุณนะครับแล้วก็ผมก็ไปเห็นคอมเมนต์ตลกๆซึ่งคิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินนะครับคือนมช็อกโกแลตมันไม่ได้มาจากวัวสีน้ำตาลหรือนมสตรอเบอรี่ไม่ได้มาจากนมวัวสีชมพูนมตาหมีก็ไม่ได้มาจากหมีนี่ก็เป็นมุกตลกซึ่งผมก็ได้ยินมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นกันอยู่เลยก็แปลกดีนะครับโอเควันนี้ผมก็หวังว่าหลายคนจะเข้าใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ตั้งใจจะให้ข้อมูลดีๆกับประชาชนทั่วไปนะครับแล้วยังไงเอาตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็พัฒนากันต่อไปนะครับผมเชื่อว่าถ้าคนเราต้องการที่จะพัฒนาอะไรดีๆแล้วเนี่ยมันสามารถทำวิธีต่างๆให้ดีขึ้นได้นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าทั้งหมดที่ผมอ่านมาวันนี้ผมอาจจะโชคดีกว่าคนอื่นที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์บ้างแต่ไม่ใช่ว่าผมฟังทุกอันแล้ว

มีความรู้ด้านนั้นตอบได้ทันทีเหมือนกับอาจารย์เจษดานะเพราะผมไม่ได้มาทางด้านของวิทยาศาสตร์แบบนี้100%ทางด้านของอุตสาหกรรมนี้ยังไม่มีความรู้แต่ผมใช้สามัญสำนึกในข้อที่ผมตอบไม่ได้เนี่ยฟังสามัญสำนึกผมสามารถรู้ได้เลยว่าอันเนี้ยไม่ถูกต้องแหละโดยที่ไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรเลยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมอยากจะให้ทุกคนเวลาฟังเห็นหรือไปอ่านที่ไหนใช้สามัญสำนึกเยอะๆคิดดูก่อนเลยว่ามันมีเหตุผลไหมที่มันเป็นแบบนั้นถ้ามันเป็นข้อมูลในเชิงลบเหตุผลอะไรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงไม่ได้ออกมาพูดส่วนใหญ่ไม่มีนะครับมันต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาพูดเราถึงจะเชื่อมันได้ถ้าเขาไม่พูดอย่าเพิ่งเชื่อครับระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ดังด้านนั้นอย่างชัดเจนโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรคอมเมนต์ก็ส่งมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีรายงานงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเมลาโทนินซึ่งทำให้หลายคนที่กำลังจะกินหรือกินอยู่เนี่ยตกใจไปตามๆกันแล้วก็สับสนว่าจะต้องทำยังไงดีต่อไปเราจะกินได้หรือเปล่าเพราะงานวิจัยนี้บอกไปว่าคนที่กินเมลาโทนินต่อเนื่องกันเกินปีนึงเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจวายถึง 90% เพิ่มอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจวายถึง 3.5 เท่าและเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุโดยรวมถึง2เท่าเลยทีเดียวเพจต่างๆก็มีการเอาข้อมูลอันนี้ไปวิเคราะห์มากมายนะครับแล้วก็ทำให้คนสับสนเราก็ไม่รู้จะทำยังไงดีดังนั้นวันนี้ผมก็จะเอางานวิจัยต้นเรื่องมาอ่านให้ทุกคนฟังเลยนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเราจำเป็นจะต้องทำยังไงกับข้อมูลอันนี้ถ้าเรากำลังจะกินเมลาโทนินหรือเรากินอยู่ควรจะต้องทำไงเดี๋ยวไลฟ์ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับตอนนี้ต้องบอกนะครับว่ามีหลายเพจเอาเรื่องนี้ไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีเพจดังอยู่เพจนึงบอกเลยครับว่าอย่ากินเมลาโทนินเกินวันละ3มิลลิกรัมซึ่งบอกเลยครับผิดครับเพราะงานวิจัยตัวนี้ถ้าคุณเข้าไปอ่านเนี่ยไม่มีการพูดถึงขนาดของเมลาโทนินที่คนเขากินกันนะครับดังนั้นก่อนที่จะให้คำแนะนำอะไรก็ควรจะต้องไปอ่านตัวต้นเรื่องแบบที่ผมจะทำให้ทุกคนดูวันนี้นั่นแหละครับนะเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยงานตัวนี้นะครับเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์เพียงแค่บทคัดย่อหรือ abstract นะครับไม่ใช่งานวิจัยที่ตีพิมพ์มาทั้งเรื่องดังนั้นอันนี้จะยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับเรียกว่าไม่มี peer review นะครับถ้าไม่มี peer review เนี่ยอัตราความน่าเชื่อถือจะต่ำอยู่นะครับอย่างไรก็ตามงานวิจัยตัวนี้ได้รับการตีพิมพ์ทางด้านของบทคัดย่อหรือ abstract ในงานโรคหัวใจที่ใหญ่มากของโลกนั่นก็คือ American Heart Association Meeting ปี2025ซึ่งเรื่องนี้มันก็ออกมาในโลกออนไลน์ในวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยข้อมูลที่ผมจะอ่านทุกคนฟังวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เรามีตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลวิเคราะห์อย่างอื่นหรืองานวิจัยตัวเต็มเลยนะครับถ้ามีงานวิจัยตัวเต็มเราก็ต้องมาอ่านอีกรอบหนึ่งแต่เราไปดูตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็น abstract หมายเลข4371606นะครับชื่อว่า effect of long term melatonin supplementation on incidence of heart failure in patients with insomnia ก็คือผลระยะยาวของการกินเมลาโทนินเสริมต่ออัตราการเกิดโรคหัวใจวายในคนที่มีโรคนอนไม่หลับนะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าเหตุที่เขาทำงานวิจัยตัวนี้เนื่องจากประชากรที่เป็นผู้ใหญ่นะครับมีการเกิดโรคนอนไม่หลับเรื้อรังถึง1ใน3เลยทีเดียวและเมลาโทนินเนี่ยก็เป็นยานอนหลับที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับโดยมีการโปรโมทไอ้เมลาโทนินตัวนี้ว่าเป็นยาที่มีผลดีต่อทางด้านของหัวใจและระบบเผาผลาญบางคนยังออกมาบอกว่ามันเป็นยาที่ใช้ย้อนวัยนะครับถ้าเรากินกลางคืนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะครับอันนี้ผมพูดเสริมเองให้ในงานไม่ได้พูดนะครับแต่ว่ามันมีคนพูดอย่างนั้นจริงนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าแต่เรายังไม่มีข้อมูลระยะยาวของการใช้เมลาโทนินเลยดังนั้นเขาจึงอยากจะทำงานนี้ขึ้นมานะครับโดยวิธีการที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่า we curate the TriNet X Global Research Network for adults at least 18 years with an insomnia diagnosis ICD-10 of F51.0 คือเขาใช้ข้อมูลของ TriNet X นะครับ TriNet X เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกือบจะทุกอย่างเลยเกี่ยวข้องกับคนไข้ในหลายประเทศนะครับทั้งยุโรปทั้งอเมริกามารวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับแต่เขาจะเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่า de-identified ก็คือไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลคนนี้มาจากคนไข้คนไหนเพื่อป้องกันเรื่องของความเป็นส่วนตัวของคนไข้นะครับ ข้อมูล Trident X เนี่ยใครจะเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อที่จะไปค้นหาในสิ่งที่เราอยากจะทำงานวิจัย

แล้วข้อมูลตัวนี้มันทำมาตั้งแต่ประมาณปี2013แล้วถือเป็นข้อมูลที่ถ้าใครอยากจะได้ Big Data จริงๆเพื่อทำงานวิจัยอะไรสักอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนเข้าไปใช้งานกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาทำนะครับเขาก็เลือกดูเฉพาะในคนที่เป็นคนอายุอย่างน้อย18ปีแล้วมีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนอนไม่หลับนะครับตรงนี้ผมว่าพลาดข้อหนึ่งเขาไม่ได้บอกว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะบางคนนอนไม่หลับมันก็มีโรคต่างๆมากมายที่ทำให้นอนไม่หลับนะฮะถ้าเราไม่ได้รักษาต้นตอของการนอนหลับก็มีปัญหาและต้นตอของโรคนอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันส่งผลทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ด้วยนะครับโรคนอนไม่หลับมันจะมีโรคนอนไม่หลับแบบ primary insomnia หมายความว่าคุณหาทุกสาเหตุและไม่เจอนะครับพวกนี้อาจจะใช้ยานอนหลับหรือการจะใช้วิธีอื่นๆเช่นการสะกดจิตการทำ cognitive behavioral therapy การจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะครับแต่มันจะมี secondary insomnia ก็คือเป็นจากเหตุผลอื่นๆเช่นการหยุดหายใจในขณะหลับนะครับโรควิตกกังวลโรคเศร้านะครับโรคที่แขนขากระตุกตอนนอนพวกนี้ทั้งหมดถ้าเกิดคุณไม่ไปหาต้นตอแล้วแก้ไขนะครับมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ซึ่งถ้าเกิดคุณไม่แยกว่าเป็น primary หรือ secondary insomnia เนี่ยผลของคุณที่ออกมามันจะเป็นการรวมทั้ง2กลุ่มเข้าด้วยกันและอาจจะมีผลชี้นำไปทางใดทางหนึ่งก็ได้นะตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังในการแปลผลต่อไปนะครับก็เขียนว่าThe exposed cohort required at least one melatonin prescription and at least 365 exposure days. Controls has no melatonin exposure. Patients with prior heart failure or other prescription hypnotics were excluded. คือเขาบอกว่าในกลุ่มคนที่ใช้เมลาโทนินเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย1ครั้งที่ได้ใบสั่งยาเมลาโทนินนะครับและจะต้องกินต่อเนื่องกันไปอย่างน้อย365วันเห็นปัญหาอย่างนึงไหมครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเมลาโทนินเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์ยาทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งแพทย์แต่ข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดนะครับใน Trident X มีแค่1ประเทศที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์นั่นก็คือประเทศอังกฤษที่เหลือคุณไปซื้อเองได้แปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่าในกลุ่มที่บอกว่าไม่ได้ใช้เมลาโทนินมันอาจจะใช้ก็ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนเข้าไปในผลการตรวจคนไข้ไม่ได้เขียนเข้าไปใน OPD card ของคนไข้ว่าใช้เมลาโทนินเพราะมันไม่ได้ใช้ใบสั่งแพทย์ไงครับก็แปลว่าทั้ง2กลุ่มเนี้ยที่เขาบอกว่ากลุ่มนึงใช้เมลาโทนินกับกลุ่มนึงไม่ใช้ไอ้กลุ่มไม่ใช้เนี่ยมันอาจจะใช้ก็ได้แล้วอ่ะนะครับตรงนี้เป็นจุดบอดหลักมากๆเลยของงานวิจัยตัวนี้ถ้าอ่านมาแค่แป๊บเดียวแล้วก็เจอแล้วนะครับต่อมาเขาบอกว่าเขาตัดคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจวายออกไปและตัดคนที่ได้รับยาฮิปโนติกส์หรือยากล่อมประสาทออกไปซึ่งถือว่าดีนะครับเพราะเขาต้องการดูซิว่าการกินเมลาโทนินต่อไปในอนาคตมันจะเกิดหัวใจวายหรือไม่ดังนั้นถ้าเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นหัวใจวายมาก่อนหน้านี้มันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับถ้าเราจะเอาคนนั้นมารวมด้วยอันนี้ถือว่าทำถูกต้องนะครับแล้วก็ตัดเรื่องของ prescription hypnotics ก็คือเรื่องของยากล่อมประสาทซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่ายาอะไรมันครบทุกยาหรือไม่ส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าฮิปโนติกส์ที่เขาใช้กันคือยากลุ่มเบนโซไดซิปีนเช่นลอราซิแพมนะครับก็ถ้ากลุ่มนี้เฉยๆโอเคเข้าใจได้ว่าเป็นยานอนหลับแล้วกลุ่มอื่นล่ะพวกกลุ่ม Z drug นะครับหรือกลุ่มใหม่ๆนะครับเนี่ยเลมโบเร็กซันมีหรือเปล่าและยังไม่รวมถึงยาในกลุ่มจิตเวชที่อาจจะมีฤทธิ์ให้นอนหลับดีขึ้นนะครับไม่ได้เอามารวมแล้วถ้าเกิดเราถามถึงว่ายาการชักบางตัวกินแล้วง่วงยาที่รักษาอาการบาดเจ็บของปลายประสาทนะครับเช่นกาบาเพนตินพรีกราบาลินพวกนี้กินแล้วง่วงมันเอามารวมในกลุ่มที่เขาตัดทิ้งหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องรองานวิจัยตัวเต็มแล้วไปอ่านดูซิว่าเขาตัดออกไปหมดจริงๆหรือเปล่าถ้าเขาตัดแค่บางอย่างแล้วไอ้ที่เหลือไม่ตัดเนี่ยปัญหาละนะครับเพราะมันอาจจะเป็นผลของยาตัวอื่นก็ได้ถูกไหมครับไม่ใช่เมลาโทนินนี่ต่อมาก็บอกว่าPropensity score matching 1-to-1 caliber of 0.1 balanced 65,414 melatonin users with 65,414 controls on demographics.

ือไม่นะส่วนจุดประสงค์รองคือ secondary endpoints were heart failure hospitalization and all cause mortality คือเขาจะดูว่าคนที่เป็นหัวใจวายเนี่ยนอนโรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูซิว่าอัตราการตายโดยรวมๆนะคือเช่นเป็นสโตรกตายหรือเป็นติดเชื้ออะไรตายหรืออะไรสักอย่างทั้งหมดรวมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้เมลาโทนินนะครับทีนี้เขาเจออะไรนะครับบอกว่า during 5 year follow up คือเขาตรวจไป5ปีเลยนะครับตรงนี้คือหมายความว่าพอเขาแบ่งกลุ่มเสร็จปุ๊บเขาก็ดูไปยาวๆ5ปีว่ามันจะเกิดผลอย่างที่เขาต้องการติดตามออกมาหรือเปล่านะครับเขาเจอว่านี่ incident of heart failure occurred in 3021 melatonin users or 4.6% versus 1,797 controls or 2.7% corresponding to a hazard ratio of 1.89 an absolute risk difference of 1.9% ตรงนี้มันบอกว่าอัตราการเกิดโรคหัวใจวายในกลุ่มที่ใช้เมลาโทนินมันสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ถึง 90% นะครับถึง 90% แต่อย่างที่บอกนะตรงนี้ถ้าคุณย้อนไปในเรื่องของวิธีการทำคุณแบ่งกลุ่มได้ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับเพราะเมลาโทนินที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์มีแค่ที่อังกฤษที่เหลือไม่ต้องใช้นะมันโดนอาจจะโดนไปรวมอยู่ในกลุ่มที่เขาไม่ได้ใช้เมลาโทนินก็ได้นะครับแต่โดนตีไปว่าเขาไม่ได้ใช้เมลาโทนินแบบนี้นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้แล้วก็นี่ครับเขาบอกว่า heart failure related hospitalization occurred in 12,411 users and 4,309 controls a hazard ratio of 3.44 ก็คือตรงนี้บอกว่าการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายเนี่ยในคนที่ใช้เมลาโทนินมันสูงกว่าคนที่ไม่ได้ใช้เมลาโทนินถึง 3.44 เท่าหรือประมาณ 3.5 เท่าตรงเนี้ยทุกคนเห็นอะไรอย่างนึงไหมถ้าเป็นคนที่อ่านงานวิจัยเป็นจริงๆอ่ะหรือเป็นกูรูด้านนี้จริงๆนะจะจับพิรุธตรงนี้ได้เป๊ะเลยถ้าคนทั่วไปอ่านแล้วจับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่แปลกนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อ่านวิจัยเป็นจริงๆแล้วเอามาวิเคราะห์ตามที่ต่างๆคุณต้องจับตรงนี้ให้ได้ผมเงียบแป๊บนึงเพื่อที่จะดูว่าใครคิดออกบ้างนะครับอ่ะผมจะชี้ให้คนที่มองไม่ออกมองเห็นนะครับนั่นก็คืออัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายมีมากกว่าอัตราการถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจวายมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้โดยปกติแล้วทุกคนที่เป็นหัวใจวายเนี่ยสมมติมี100คนเป็นหัวใจวายใช่ไหมครับมันก็ต้องมีแค่100คนเท่านั้นแหละที่ไปนอนโรงพยาบาลถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเนี่ย100คนนี้เป็นหัวใจวายแต่มีอีก 10,000 คนที่ไปนอนโรงพยาบาลด้วยหัวใจวายที่โรงพยาบาลมันเป็นไปได้ไงอ่ะเอาแล้วไอ้ 9,900 คนคือไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายหรือไงตรงนี้เข้าใจไหมฮะนั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาใหญ่เลยซึ่งอันนี้มันจะต้องถูกอธิบายเพิ่มเติมว่า

ข้อมูลดึงข้อมูลตรงนี้ออกมาถ้าให้ผมสงสัยนะมันน่าจะเป็นการที่บอกว่าเราหาข้อมูลของคนที่ได้เมลาโทนินกับคนที่ไม่ได้มาเนี่ยแล้วไปดูซิว่าคนพวกนี้เวลานอนโรงพยาบาลใครบ้างที่มีการเขียนวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายแต่อันเนี้ยมันผิดครับเพราะปกติเวลาที่คนไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยแล้วออกจากโรงพยาบาลจะมี discharge summary นะครับหรือสรุปการนอนโรงพยาบาลโดยแบ่งเป็น primary นะครับ reason คือ primary indication ที่เขาจะต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยคือเหตุผลหลักที่เขานอนโรงพยาบาลอาจจะเป็นกระดูกหักอาจจะเป็นปอดอักเสบอาจจะเป็นสโตรกหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เหตุผลรองอาจจะเป็นหัวใจวายซึ่งเขาอาจจะมีหัวใจวายอยู่ก่อนแล้วแต่เอามาเขียนเป็นเหตุผลรองเฉยๆเรียกว่า comorbidity นะครับไม่ใช่ primary diagnosis และโดยทั่วไปเวลาที่เรากำลังพูดถึงว่าคนที่เป็นหัวใจวายแล้วกินเมลาโทนินมีโอกาสในการไปนอนโรงพยาบาลสูงกว่าเรามักจะมีความเข้าใจว่าคนคนนั้นไปนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจวายเนี่ยเขาเขียนว่า heart failure related hospitalization ซึ่งแปลเป็นอื่นไม่ได้เลยแปลว่าเขาจะต้องนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายเท่านั้นไม่ใช่กระดูกหักไม่ใช่ปอดอักเสบหรืออย่างอื่นดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือ primary diagnosis จะต้องเป็น heart failure เท่านั้นถึงจะนับว่านอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายแต่ถ้าเกิดคุณไม่กำหนดว่า primary diagnosis เป็น heart failure คุณไปกำหนดว่าทั้งหมดไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่มีคำว่า heart failure หรือหัวใจวายคุณเอามาเป็นกลุ่มตัวอย่างหมดเลยนี่ผิดครับผิดอย่างมหันต์ด้วยนะครับแล้วแค่นี้ก็ยังไม่เพียงพออีกมันจะต้องมีการดูซิว่ามีการวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายด้วยอะไรมีการให้ยาขับปัสสาวะไหมหรืออื่นๆอะไรไหมนะครับเพราะตรงนี้คุณต้องอย่าลืมว่าคุณกำลังทำ observational study คุณมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาสั้นๆนะครับคุณไม่ได้ไปอยู่เห็นหน้ากับคนที่เขาเป็นคนป่วยนี่เองแล้วคุณวินิจฉัยด้วยตัวเองหรือว่าดูชาร์ตคนไข้ที่เขาวินิจฉัยแต่นี่คุณกำลังดูประวัติที่คนอื่นเขาเขียนมาดังนั้นโอกาสในการผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างและเลือกมาเนี่ยมันมีได้การที่เราจะสุ่มตัวอย่างให้มันครอบคลุมชัดเจนเป๊ะเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนว่าเราจะเอาอะไรบ้างไม่ใช่แค่บอกว่า heart failure แล้วทุกคนเอามารวมกันหมดไม่ได้นะครับงั้นอันนี้ผิดพลาดแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ปัญหาคือเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลบวกลวงนะ false positive นะหรือว่าเป็น inflated associations นะครับก็คือในเมื่อคุณบอกว่า2กลุ่มนี้มันเกี่ยวข้องกันกับเมลาโทนินในการเกิดไอ้โรคหัวใจวายใช่ไหมแล้วนอนโรงพยาบาลในคนกินเมลาโทนินเป็นหัวใจวายนอนโรงพยาบาลเยอะกว่าผลของมันจะใหญ่กว่าเริ่มเทิมเลยเพราะว่ามันมากกว่าคนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายเยอะเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งนักวิเคราะห์งานวิจัยเนี่ยเขาต้องถามแน่ๆแล้วก็คนที่เขียนงานวิจัยครั้งนี้จะต้องหาคำตอบที่เหมาะสมให้เขาให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นงานวิจัยตัวนี้อาจจะไม่ได้ตีพิมพ์จริงๆก็ได้นะครับนี่เป็นการตีพิมพ์แค่บทคัดย่อเท่านั้นนะครับงั้นตรงนี้ผมชี้จุดบอดให้ทุกคนฟังนะต่อไปนะครับก็บอก all cause mortality was higher in melatonin users 5,118 versus 2,820 hazard ratio of 2.09 ก็คืออัตราการเสียชีวิตโดยรวมนะครับจากทุกสาเหตุเลยของคนที่กินเมลาโทนินสูงกว่าประมาณ2เท่านะครับ Results were consistent in sensitivity analysis requiring at least 2 melatonin fields over 90 days apart คือตรงนี้เนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊แล้วไอ้ที่เขากินเมลาโทนินนานเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเก็บข้อมูลย้อนหลังเขาไม่แน่ใจหรอว่าคนทุกคนกินมันนานอย่างนั้นจริงๆเขาเลยลองไปดูซิว่าสมมติเขาไปหาข้อมูลว่าในชาร์ตของคนไข้คนนี้มีการถูกสั่งเมลาโทนินอย่างน้อย2ครั้งนะครับโดย2ครั้งนี้ห่างกันอย่างน้อย90วันเป็นการยืนยันว่าคนคนนี้ได้เมลาโทนินจริงๆวิเคราะห์แล้วมันออกจะได้ผลเหมือนกันป่ะปรากฏว่าได้ผลเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้มันมีสิ่ง1สิ่งซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าเพจดังเพจนึงเอาไปบอกว่าห้ามกินเมลาโทนินเกิน3มิลลิกรัมตรงนี้มีตรงไหนบอกเกี่ยวข้องกับมิลลิกรัมมั้ยครับไม่มีตรงไหนเลยนะครับบอกว่าเมลาโทนินกินกี่มิลลิกรัมตรงนี้ไม่มีสักประเด็นประการใดเลยดังนั้นเพจเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าถูกต้องแล้วครับคุณน่าจะต้องอ่านข้อมูลให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับการไปแนะนำแบบนี้มันไม่สมควรเท่าไหร่นะครับ

0: แล้วก็บอกว่าสรุปนะครับ in a large multinational real world cohort rigorously matched on more than 40 baseline variables long term melatonin supplementation in insomnia was associated with an 89% higher hazard of instant heart failure a threefold increase in heart failure related hospitalizations and doubling of all cause mortality over 5 years these findings challenge the perception of melatonin as a benign chronic therapy and underscore the needfor randomized trials to clarify its cardiovascular safety profile
1: คือตรงนี้เขาสรุปว่าเมลาโทนินอาจจะไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดแล้วนะครับจำเป็นจะต้องมีการทำ randomized trial นะครับเพื่อที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาก็คือแปลว่าเจ้าตัวเองอ่ะเขาแค่สงสัยว่ามันเจอผลของเมลาโทนินเป็นแบบนี้แต่ยืนยันไม่ได้นะครับเขาบอกได้เลยว่าเมลาโทนินนี้เขาไม่ได้ยืนยันว่ามันเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจวายไม่ได้ยืนยันว่ามันเกิดโรคหัวใจวายจนต้องไปนอนโรงพยาบาลหรือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตงานวิจัยนี้ไม่ได้ยืนยันแบบนั้นถ้าจะทำงานแบบนั้นจะต้องทำอีกงานหนึ่งเพื่อมายืนยันนะครับตรงนี้คือสิ่งที่งานวิจัยเขาบอกนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่สามารถบอกนะครับว่าเมลาโทนินเกี่ยวอะไรหรือไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจวายหรือเกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตบอกไม่ได้นะครับตรงนี้แล้วก็งานตัวนี้เป็นแค่บทคัดย่อยังไม่ถูกตีพิมพ์จริงๆดังนั้นไม่มี peer review เชื่อยังไม่ได้ข้อจำกัดของมันนะครับโอ้เยอะแยะตั้งแต่เมื่อกี้ผมกล่าวมาแล้วบอกว่าอังกฤษเป็นประเทศเดียวที่ต้องใช้ใบสั่งยาในการสั่งเมลาโทนินประเทศอื่นเขาไปซื้อได้นะครับจากร้านขายยาทั่วไปหรือร้านขายอาหารเสริมทั่วไปซึ่งตรงนี้มันทำให้สองกลุ่มกลุ่มเมลาโทนินกับกลุ่มไม่เมลาโทนินเนี่ยแยกออกจากกันไม่ชัดเจนนะครับกลุ่มที่ไม่ใช้เมลาโทนินอาจจะจริงๆมีคนใช้เมลาโทนินอยู่ในนั้นก็ได้นะครับแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเมลาโทนินที่กินเนี่ยกินโดสเท่าไหร่กินทุกวันจริงหรือไม่นะครับแล้วที่กินไอ้กลุ่มที่ได้ prescription ก็คือเป็นใบสั่งยาเนี่ยมันจะได้เมลาโทนินแบบที่ควบคุมด้วย FDA จริงๆส่วนคนที่ไปซื้อจากร้านมาเนี่ยไม่แน่นะครับว่าเมลาโทนินในนั้นอาจจะมีน้อยหรือมีมากกว่าที่ฉลากระบุก็ได้แล้วมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนของสารอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลอะไรสักอย่างต่อหัวใจก็ได้ตรงนี้ก็ตอบไม่ได้อีกด้วยงานวิจัยตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการนอนไม่หลับยังไม่มีใครบอกเลยครับว่านอนไม่หลับเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับถ้านอนไม่หลับรุนแรงกับรุนแรงมากกับรุนแรงน้อยมันก็ต่างกันแล้วเราจะเหมารวมกันไม่ได้ครับนอกเหนือจากนี้ยังไม่มีการบอกว่าวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของโรคทางจิตเวชซึ่งอาจจะมีผลอะไรสักอย่างที่ไม่ดีต่อหัวใจก็ได้นะครับตรงนี้เราลองคิดง่ายๆดูซิว่าถ้าเรากินเมลาโทนินเข้าไปแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเราจะมองให้ลึกๆจริงว่าเอ๊มันอาจจะไม่ใช่เมลาโทนินก็ได้นะเพราะคนที่เขานอนไม่หลับจริงๆอ่ะมันอาจจะมีเหตุผลอื่นๆอย่างเช่นที่ผมบอกไปเป็น obstructive sleep apnea คือนอนแล้วมีทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับนะครับมี restless leg syndrome ก็คือมีขาที่มันขยับไปมีโรคของซึมเศร้าวิตกกังวลหรือมีเหตุผลอะไรอย่างอื่นที่นอนไม่หลับไอ้พวกนั้นน่ะอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเหล่านี้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นโรคหัวใจวายก็ได้ไม่เกี่ยวกับเมลาโทนินก็ได้ตรงนี้งานวิจัยนี้ยังตอบไม่ได้นะครับในประเด็นนี้แล้วงานวิจัยนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอื่นหรือเปล่าเขาคนที่ใช้เมลาโทนินเนี่ยถึงเป็นคนที่เกิดโรคหัวใจวายเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเมลาโทนินก็ได้ตรงนี้งานวิจัยบอกอย่างเงี้ยและถ้าใครเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ American Heart Association ตรงพารากราฟสุดท้ายนะครับคุณจะเห็นเขาบอกเลยว่างานวิจัยตัวนี้ไม่ได้ถูก endorse หรือยอมรับโดย AHA ก็คือ American Heart Association เป็นเพียงแต่งาน abstract ที่เอามา present ให้ดูเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปบอกได้ว่าเฮ้ย American Heart Association บอกว่าเมลาโทนินทำให้เกิดโรคหัวใจวายถ้าใครพูดแบบนี้นะผิดเลยเพราะขนาดเจ้าตัวเองยังบอกว่าไม่ใช่เลยนะครับเขาไม่รับรองตรงนี้นะครับตรงนี้เด่นที่สุดเลยดังนั้นพอมาถึงสุดท้ายถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าผมจะใช้อะไรจากงานตัวนี้บ้างถ้าเราฟังมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะใช้ยังไง1ครับใช้เมลาโทนินในระยะสั้นเท่านั้นถ้าคุณใช้มาเกิน1เดือนคุณควรต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงนอนไม่หลับเพราะเหตุผลที่คุณนอนไม่หลับมันอาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายกับคุณนะครับอย่างที่2เวลากินเมลาโทนินเนี่ยควรจะกินให้ตรงกับเฟสของร่างกาย ่าน

0: คืออะไรผมเคยพูดเรื่องของวงจรชีวิตหรือ circadian rhythm ไปแล้วใช่ไหมครับคนเราเนี่ยมีวงจรการหลับตื่นที่ชัดเจนถ้าเรานอนเวลาเดิมตลอดเวลาและตื่นเวลาเดิมเป็นสิ่งที่ดีร่างกายต้องการถ้าเรากินเมลาโทนินเราก็กินเวลาเดิมทุกครั้งนะครับให้มันไปตรงกับช่วงเวลาที่เราเริ่มหลับอันเนี้ยมันจะซิงค์หรือไปตรงกับเฟสของการนอนหลับของเราพอดีซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไปกิน out of sync ก็คือไปกินเวลาโน้นเวลานี้บ้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือการนอนหลับของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆวันนี้นอน2ทุ่มวันพรุ่งนี้นอน1วันต่อไปตอน4ทุ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเมลาโทนินในร่างกายกับเมลาโทนินที่คุณกินเข้าไปข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไปตรงเฟสคนละที่กันก็ได้และเมลาโทนินเนี่ยมันทำให้เราเริ่มต้นการนอนหลับนะครับเมลาโทนินจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ยานอนหลับนะแต่มันเป็นการปรับวงจรข้างในให้หลับได้ง่ายขึ้นปรับวงจรไม่ใช่ว่าคุณกินเมลาโทนินแล้วคุณจะง่วงแต่มันเป็นการบอกว่าเฮ้ยนี่กลางคืนแล้วนะนอนได้แล้วบอกร่างกายอย่างนี้ส่วนจะหลับไม่หลับอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเมลาโทนินจึงไม่ใช่ยาที่มันกินแล้วหลับได้ง่ายนะครับตรงนี้ต้องบอกให้ชัดเจนเพราะบางคนบอกกินเมลาโทนินแล้วไม่หลับเพราะอะไรก็เนี่ยครับเหตุผลมันไม่ใช่ยานอนหลับนั่นเองนะครับงั้นถ้าเราจะกินต้องมีวงจรการนอนหลับตื่นที่มันคงที่แล้วเรากินตอนช่วงก่อนนอนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียจากเมลาโทนินส่วนโดสเนี่ยงานวิจัยตัวนี้ไม่ได้บอกเราก็ต้องรอดูงานวิจัยตัวเต็มถึงซิว่ามีการตีพิมพ์มาแล้วเขาจะบอกเรื่องโดสไหมเช่นเขาอาจจะเจอว่าโอ้โดสสูงเจอผลข้างเคียงเยอะกว่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันตอนนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็แนะนำว่าทานได้ผมเคยทำคลิปเรื่องเมลาโทนินไปแล้วนะครับถ้าใครสงสัยว่าต้องทานยังไงก็ไปฟังคลิปนั้นดูโดสส่วนใหญ่เราจะให้เริ่มโดสต่ำก่อนเช่นประมาณ3มิลลิกรัมเพราะถ้ามากกว่านั้นในบางคนที่กินไปเนี่ยอาจจะฝันเยอะนะครับฝันจนตกใจไม่ได้นอนหรือกลัวไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ค่อยๆเพิ่มประมาณเข้าไปนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันถึง10มิลลิกรัมหรือ12มิลลิกรัมแล้วไม่หลับเนี่ยไม่ต้องเพิ่มนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผลสำหรับคุณคุณไปหาเหตุผลอื่นที่นอนไม่หลับจะดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าใครใช้ไปนานๆก็ไปตรวจแล้วกันว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้นอนไม่หลับไหมนะครับนั้นทั้งหมดสรุปนะครับผมไม่รู้สึกกลัวการใช้เมลาโทนินแต่อย่างใดคุณใช้ได้นะครับถ้ามีเหตุผลให้ใช้และส่วนใหญ่เมลาโทนินเนื่องจากมันไม่ใช่ยานอนหลับจึงไม่มีความจำเป็นที่คุณจะกินไประยะเวลานานๆนะครับถ้าเกิดคุณกินไประยะเวลานานเพียงเพราะว่า1เข้าใจว่าคุณอาจจะหลับได้เพราะเมลาโทนินหรือ2คุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นยาเรื่องของยาย้อนวัยยาที่ลดเรื่องของอนุมูลอิสระแล้วคุณจะกินนานๆอันนี้แล้วแต่คุณแล้วครับงานวิจัยตัวนี้ยังไม่ได้บอกว่าการกินเมลาโทนินนานๆมันทำให้เกิดปัญหานะครับงานวิจัยตัวนี้บอกอย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องรอตัวเต็มออกมาแล้วมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมไม่รู้สึกกลัวเมลาโทนินเลยแม้แต่น้อยถ้าเกิดว่าคุณอ่านแล้วคุณกังวลกับการใช้เมลาโทนินคุณจะหยุดไปก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้ต่อก็เข้าใจอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันถ้ามันใช้นานมากก็ควรจะไปตรวจว่ามีเหตุผลอะไรไหมที่คุณนอนไม่หลับเพราะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายกับคุณจริงๆก็ได้นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ป็นหยังคือเฮ็ดจังซี
1: ่ไอ้ก็บอกแล้วว่าเฮาขอกันบ่ได้เรื่องของเฮามันจบไปแล้ว
2: แล้วที่ผ่านมาอะล่ะอายบ่หักน้องบ
1: ่ปล่อย
2: ไอ
1: ้อ้ายไ
2: อ้ไอ้ไอ้ไอ้กลับมาก่อน
3: เป็นหยังบ
4: ่โอ้เป็นแผลด้วยนี่เดี๋ยวไอ้เฮ็ดแผลให้

ถ้าบ่สบายใจหรือมีหยังให้อายซอยก็เอิ้นหาอายได้เด้ออายใหญ่มาเฮ็ดงานใหม่อยู่ศูนย์เกษตรใกล้ๆนี่ล่ะอายไปก่อนเด้อ

0: แก้วเป็นยังล่ะลูกคือมาส่งคนแพ้ท้องแค่ลูกเฝ้าสู่แม่ฟังดู
1: ติดท้อง
0: ติดท้องกับผู้ใดล่ะลูก
1: ปักซาดจ้ะ
0: ปักซาดนั่นบ่
2: ลูกบ่ผิดหรอกลูกแม่สิเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนี่เอง

0: จ้าบ่าวมันไปใส่เนี่ย
1: แม่ผีสัตว์เขาบ่มาแล้วจ้าแล้วขึ้นไปกันเถอะมาจ้ะค่อยๆด้วยจ้ะแก้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและขอขอบคุณแม่ของแก้วที่คอยเป็นกำลังใจให้กับแก้วมาโดยตลอดมื้อนี้แก้วมีความสุขที่สุดถึงสิบ่มีเจ้าบ่าวแก้วก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดเหตุการณ์จังสีเกิดขึ้นแต่แก้วก็สิเฮ็ดใจให้ดีที่สุดเพื่อลูกในท้องของแก้วขอบคุณหลายๆจ้ะ

0: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ

ันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารโคตรอันตรายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจริงๆแล้วผมบอกเลยว่า30ปีขึ้นไปก็อันตรายเช่นกันแต่40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตไงดังนั้นถ้า40ปีนี้ท่านเลือกทานอาหารได้ถูกต้องชีวิตท่านก็ดีครับแต่ถ้าท่านทานอาหารผิดโดยเฉพาะ10อาหารอันตรายนี้เป็นประจำชีวิตท่านก็พุ่งลงเหวครับแค่นี้เองครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้แล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าถ้าท่านอยากที่จะสุขภาพดีอายุยืนยาวผมมั่นใจว่าการสละเวลาเพียงแค่15นาทีถึง20นาทีในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไปตลอดชีวิตนั้นมันคุ้มค่าแน่นอนครับหลังอายุ40ปีเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยจะเริ่มทนสิ่งเดิมๆได้น้อยลงคือแต่ก่อนเราอาจจะทนได้บอกเฮ้ยตอนแต่ก่อนเราทานได้ไม่เห็นเป็นไรนี่หว่าแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเมื่อท่านอายุ40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงครับของร่างกายมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับอาหารที่ท่านเคยกินแล้วไม่เป็นอะไรวันนี้อาจจะกำลังเป็นสาเหตุของท่านที่ทำให้ร่างกายของท่านร่วงโรยอย่างรวดเร็วครับโดยไม่รู้ตัวและถ้าไม่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโรคเงียบๆนะครับจะค่อยๆเข้ามาเยือนอย่างแนบเนียนที่สุดไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันหลอดเลือดหลอดเลือดสมองนะครับท่านอาจจะพิการท่านอาจจะเสียชีวิตท่านอาจจะทำให้คนที่ท่านรักยากลำบากไปตลอดชีวิตถ้าท่านไม่รู้จักดูแลตัวท่านเองครับวันนี้ผมได้รวมนะครับ10 eating chips ก็คืออาหารที่ท่านควรลดละเลิกไม่ได้ห้ามทานนะครับแต่ให้ปรับให้ลดให้เปลี่ยนนะครับและให้รู้ว่าเฮ้ยทานแบบไหนอันตรายทานแบบไหนไม่อันตรายนะครับและต้องบอกว่าทุกอัน10ข้อนี้มีหลักฐานวิจัยรองรับนะครับจากมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับว่านะครับถ้าท่านทำตามที่ผมแนะนำแล้วอายุท่านจะยืนยาวชีวิตท่านจะดีขึ้นค่าน้ำตาลในเลือดท่านจะดีเบาหวานความดันไขมันของท่านจะเริ่มเข้าสู่เกณฑ์ปกติทำตาม1เดือนจะเริ่มเห็นผลทำตาม3เดือนเห็นหน้าเห็นหลังทำตาม6เดือนท่านจะเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับและเหมาะกับคน40บวกแบบโคตรๆที่อยากมีชีวิตอย่างยืนยาวและสามารถพึ่งพาตัวเองได้จนแก่เฒ่านั่นเองครับข้อแรกครับให้ระวังผมใช้คำว่าให้ระวังน้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดนะครับไม่ได้ห้ามทานแต่ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นได้น้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดหรือเรียกว่า seed oils นะครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับชี้ว่าน้ำมันพืชหลายชนิดนะครับเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันคาโนล่ามีกรดไขมันโอเมก้า6สูงถ้าท่านเคยได้ยินโอเมก้า3อันนั้นเนี่ยเป็นไขมันดีนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นถูกต้องไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสัดส่วนของโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยมันผันแปรกันคือโอเมก้า3ดันต่ำแต่โอเมก้า6ดันสูงมันจะทำให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกายและกลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าที่ผมบอกเนี่ยมันมีโอเมก้า6ที่สูงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายได้รับนะครับน้ำมันพืชกลุ่มนี้ที่มีโอเมก้า6สูงๆนะครับเป็นประจำเป็นเวลานานร่างกายจะเกิดการอักเสบทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นการอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะหลอดเลือดต่างๆและหลอดเลือดไปที่ไหนบ้างหัวใจสมองพวกนี้ครับสมองท่านจะแย่ลงหัวใจท่านจะเสื่อมลงหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดเป็นอัมพาตตลอดชีวิตและลุกลามไปถึงมะเร็งบางชนิดนั่นเองทั้งเรื่องที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือน้ำ

พิมพ์คำว่า extra virgin ให้ผมนิดนึงครับน้ำมันมะกอกจะต้องเป็น extra virgin ถ้ามันเป็น light virgin อย่างนี้ไม่ใช่พวกนั้นก็เป็นน้ำมันที่ผ่านกระบวนการหรือเรียกว่า ultra processed food เช่นกันโอเคไหม ultra processed food ไม่แนะนำนะครับน้ำมันผ่านกระบวนการคือน้ำมัน ultra processed food นะครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกท่านพิมพ์มาว่าไม่เอาอาหารแปรรูปไม่เอาอาหารแปรรูปนะครับต่อมาครับน้ำมันอะโวคาโดนะครับน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินดังนั้นน้ำมันอะโวคาโดสามารถผัดที่ไฟแรงขึ้นมาหน่อยได้ไม่ว่าจะเป็นผัดผักนะครับหรือการรวนเนื้อสัตว์ต่างๆที่มีอุณหภูมิ180-190อย่างเงี้ยยังพอไหวแต่ถ้าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินแนะนำให้ใส่ในสลัดผักจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเอามาผัดเอามาทอดโดยมีความร้อนมากกว่า180องศาก็คือจุดเกิดควันของมันแบบนี้น้ำมันที่ดีจะกลายเป็นน้ำมันที่เลวทันทีครับต่อมาครับเนยครับเนยมี2แบบเนยแท้กับเนยเทียมเนยเทียมคือสิ่งที่ท่านต้องหลีกเลี่ยงครับมันคือเนยที่เกิดจากอัลตราโปรเซสกระบวนการอุตสาหกรรมแบบขีดสุดและสุดทางมันสามารถเก็บได้นานเป็นปีอยู่บนเชลฟ์ไลฟ์นานมหาศาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่มีอายุยืนยาวหมายถึงว่ามันไม่บูดไม่เน่าอายุท่านจะสั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่อายุสั้นอายุท่านจะยืนยาวท่านพิมพ์มาครับทานอาหารอายุยืนท่านอายุสั้นทานอาหารอายุสั้นท่านอายุยืนหมายความว่าอะไรครับอาหารอายุสั้นก็คืออาหารสดอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการพวกนี้เนี่ยจะเก็บนานไม่ได้ยกเว้นกลุ่มสกัดเย็นหรือฟรีซไดอันนั้นเป็นข้อยกเว้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อาหารผ่านกระบวนการต่างๆนะครับน้ำมันพืชแบบนี้นะครับเนยเทียมแบบนี้โอ้โหเสร็จเลยท่านเนยให้กินเนยแท้และท่านเลือกได้แบบสุดๆเลยขอให้เนยแท้นั้นมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่าเขาเรียกว่า grass fed meat นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่า grass fed butter นะครับเป็นเนยที่เลี้ยงมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่านะครับแต่ไม่ซีเรียสหรอกฮะก็อย่างน้อยขอให้เป็นเนยแท้ก็แล้วกันนะมาต่อกันข้อที่2ครับก่อนไปพิมพ์มาครับ222นะครับพิมพ์มาครับ222โอเคนะครับก็ข้อที่2ครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF นะครับงดน้ำตาลกับทานแป้งต่ำก็คือการลดแป้งขาวเส้นขาวขนมปังขาวพวกนี้ถือว่าเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการสูงหรือเป็นแป้งที่มีการทำโปรเซสค่อนข้างมากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานแป้งขัดสีเยอะๆหรือน้ำตาลเยอะๆการศึกษาจาก American Journal of Clinical Nutrition นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับพบว่าอาหารที่ผ่านการขัดขาวนะครับก็คือเอาของดีออกเหลือแต่ของไม่ดีกับความอร่อยคือมันจะอร่อยมันจะนุ่มมันจะหวานมันจะง่ายมันจะเคี้ยวมันจะเพลินมันจะหยุดไม่ได้นั่นแหละฮะมันคือกระบวนการที่ทำให้ท่านทานไม่หยุดและอร่อยแต่มันได้ดึงเอาของดีออกไปดึงเอาเปลือกออกไปดึงเอาวิตามินออกไปดึงเอากากใยออกไปนะครับทำให้น้ำตาลในเลือดของท่านนั้นพุ่งเร็วหรือที่เรียกว่า sugar spiking เมื่อเกิด sugar spiking สิ่งที่ตามมาคือ insulin spiking เมื่อ insulin spiking นานๆนะครับมี roller coaster ก็คือ insulin กับน้ำตาลเนี่ยสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงบ่อยๆร่างกายจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะครับดื้ออินซูลินนานๆ5ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบาหวานดังนั้นถ้าท่านทานแป้งขัดขาวไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆน้ำตาลไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านจะเป็นเบาหวานในอนาคตภายใน5ปีนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับท่านจะทานก็ทานนะเพราะชีวิตใครชีวิตมันอยู่แล้วจริงป่ะเออสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยผมไม่เคยบังคับให้ใครทำนะครับแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องทำตามผมด้วยแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมด้วยท่านสามารถดูที่ผมเล่าให้ฟังได้ท่านสามารถใช้ความคิดของท่านตัดสินใจด้วยตัวเองว่าท่านจะเชื่อผมหรือท่านจะเชื่อคนอื่นก็ไม่ผิดครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะทำตามผมหรือไม่ทำตามผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีกเช่นกันครับโอเคไหมนะฮะโอเคครับต่อมาครับทางเลือกที่ดีกว่าอันนี้คือเทคนิคของผมเทคนิคของผมนะครับท่านจะทำตามหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมจะแนะนำว่าถ้าท่านยังอยากทานแป้งและน้ำตาลอยู่นะครับให้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะครับหรือว่าบะหมี่ที่แบบเขาเรียกว่าค่อนข้างธรรมชาติมากๆเป็นบะหมี่ผักนะครับแล้วก็เป็นโลคาร์บนูดเดิลคือบะหมี่ที่มีแป้งต่ำหรือ

เป็นอัลมอนด์อย่างนี้พอได้แต่ดีที่สุดก็คือทานให้น้อยที่สุดและถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านมีภาวะน้ำตาลเลือดในเลือดสูงค่าฮีโมโกลบิน A1C น้ำตาลสะสมสูงผมแนะนำให้งดครับให้งดไปเลยครับท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะขาดแป้งขาดน้ำตาลร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างน้ำตาลได้จากตับครับเรียกกระบวนการนี้ว่ากลูโคนิโอเจนิซิสดังนั้นท่านไม่ทานน้ำตาลและแป้งเลยแม้แต่คำเดียวตลอดเดือนท่านก็ไม่เป็นอะไรครับถ้าท่านทานอาหารโปรตีนและไขมันดีได้ถูกต้องตับของท่านจะสร้างน้ำตาลให้ท่านเองโอเคครับมาต่อในข้อที่3ครับพิมพ์มาครับ333หวานแทนหวานด้วยสารให้ความหวานธรรมชาติบางคนเนี่ยนะฮะหลงมัวเมาไปกับเรื่องของสารทดแทนความหวานไปตามหาสารทดแทนความหวานที่ดีที่อร่อยที่ฟินสุดท้ายแล้วสารทดแทนความหวานมันก็คือน้ำตาลเทียมโอเคครับอย่างน้อยๆแคลอรี่มันน้อยกว่าน้ำตาลแต่ไม่ใช่ว่ามันดีนะครับมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโอเคไหมฟังผมชัดๆนะครับน้ำตาลหรือสารทดแทนความหวานเนี่ยมันดีกว่าน้ำตาลปกติก็จริงแต่มันไม่ได้ดีมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโดยเฉพาะน้ำตาลสารทดแทนพวกกลุ่มแอสปาร์ตามซูคราโลสพวกนี้นะครับจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเสียสมดุลหรือโปรไบโอติกท่านทานนานๆเนี่ยลำไส้ท่านจะรั่วท่านจะเกิดภาวะภูมิแพ้ระบบขับถ่ายมีปัญหาลำไส้แปรปรวนสิวขึ้นสิวเห่อร่างกายไม่ดีนะครับร่างกายของท่านจะงงนะครับจะมีเมตาบอลิกคอนฟิวชั่นคือร่างกายแยกแยะความหิวไม่ออกและท่านจะหิวง่ายหิวบ่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานสารทดแทนความหวานบ่อยๆท่านจะหิวบ่อยและกินเยอะหลังจากที่ท่านทานน้ำหวานต่างๆที่ใส่สารทดแทนความหวานงานวิจัยต่างๆนะครับสนับสนุนว่าการให้สารทดแทนความหวานแทนที่น้ำตาลไม่ได้ช่วยลดโรคอะไรแถมท่านยังทานเยอะกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำจากที่จะดีกลายเป็นแย่โอเคไหมครับสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอย่าคิดว่าโจรเป็นคนดีครับเหมือนกับอย่าคิดว่าสารทดแทนความหวานนั้นเป็นสิ่งที่ดีผมไม่ได้ห้ามท่านทานครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นสารทดแทนความหวานมันก็เลวน้อยลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านเลิกได้ลดได้อันนั้นคือสุดยอดโอเคไหมคือพยายามลดลงให้ทดแทนได้แต่ไม่มากจนเกินไปนะครับนะทางเลือกธรรมชาติโอเคมีสารทดแทนความหวานที่พอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ไหมก็มีครับในกลุ่มพวกหญ้าหวานสตีเวียนะครับหรือว่ามองฟรุตนะครับหล่อหางกล้วยหรืออิริทริโอลนะครับพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ทานน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าพอคนศึกษาเรื่องนี้เยอะๆแล้วเนี่ยก็ไปทานสตีเวียไปทานหล่อหางกล้วยไปทานอิริทริโอลในปริมาณที่เยอะมากๆสุดท้ายคือร่างกายก็แย่เหมือนกันสมองก็แย่เหมือนกันดังนั้นไม่เอาโอเคนะมาต่อกันข้อที่4ครับพิมพ์444มาลัวๆครับเป็นความเข้าใจผิดมานานนะครับแล้วก็ทำให้คนหลงผิดงงงวยมานานนั่นคือการเลือกทานโยเกิร์ตครับหรือนมต่างๆที่เขียนว่า 0% แฟตแล้วทุกคนจะโดนหล่อหลอมว่าถ้าเกิดเราเลือกกินนมให้สุขภาพดีต้อง 0% แฟตโอเคเลือกโยเกิร์ตให้สุขภาพดีต้อง 0% แฟตที่เราเข้าใจถูกต้องไหมแต่จริงแล้วมันผิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น 0% แฟตแปลว่าเขาได้ดึงส่วนที่ดีที่สุดนั่นก็คือไขมันดีที่ต้องการเพิ่ม HDL ในร่างกายของท่านนั่นแหละออกไปจากโยเกิร์ตออกไปจากนมแต่สิ่งที่เขามักเติมเข้ามาเพราะเวลาเนี่ยความอร่อยของอาหารมันเกิดจาก2 อย่างครับไม่ไขมันก็น้ำตาลเขาดึงไขมันออกเขาเติมอะไรครับเขาเติมน้ำตาลเข้ามาเขาก็กลัวว่าท่านจะมาดูว่าน้ำตาลมันเยอะขึ้นเขาก็ใส่สารทดแทนความหวานที่ผมบอกเข้ามาเมื่อกี้สุดท้ายคือร่างกายท่านพังเขาขายดีครับก็แค่นี้นะครับนะถ้าเรามีความรู้เราก็จะไม่มัวเมาอะไรกับเรื่องพวกนี้จริงไหมเพราะนั้นหลายคนเชื่อว่าไขมันต่ำคือสุขภาพดีร่างกายมนุษย์ต้องการไขมันครับเราอย่าไปหลงผิดนะครับโอเคคนที่น้ำหนักเยอะมากๆมีไขมันทั่วตัวเราอาจจะลดปริมาณไขมันลงเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำได้ถูกต้องเขาสามารถใช้ไขมันของร่างกายตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าท่านแบบเฮ้ยชีวิตปกติอะถ้าท่านไม่มีไขมันเข้าไปในร่างกายเลยเนี่ยฮอร์โมนท่านจะสร้างยังไงครับสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนส่วนหนึ่งก็คือคอเลสเตอรอลที่ท่านกลัวกันนั่นแหละครับผมไม่ได้แนะนำให้ท่านมีคอเลสเตอรอล500แล้วท่านดีใจไปชนะคนอื่นนะฮะผมว่ามันก็ไร้สาระแต่สิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าอย่ากลัวคอเลสเตอรอลจนเกินไป
ถ้าท่านสูง200 220 250คอเลสเตอรอล

แต่สิ่งที่สูงคือ HDL 90มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขไม่ได้บอกว่าท่านจะแย่หรือไม่แย่สุขภาพกายกับความรู้สึกในตอนเช้ากับร่างกายที่แข็งแรงต่างหากนั่นคือบอกว่าท่านดีหรือไม่ดีโอเคหรือยังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกโยเกิร์ตให้เลือกเป็นกรีกโยเกิร์ตก่อนนะครับอันที่สองครับให้เลือกเป็นฟูลแฟตอันที่สามครับให้เลือกเป็นแบบธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสารปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านมีรสชาติเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านหวานอร่อยเมื่อไหร่ก็ตามของท่านโยเกิร์ตของท่านมีรสผลไม้ต่างๆให้นึกไว้เสมอครับนั่นคือขนมครับไม่ใช่โยเกิร์ตและไม่ใช่อาหารสุขภาพครับเป็นอาหารสุขภาพที่ใส่ขนมหวานลงมาครับแล้วท่านมักให้ลูกหลานของท่านกินเข้าไปเยอะๆถ้าลองพลิกหลังฉลากโยเกิร์ตรสผลไม้ต่างๆดูระวังนะครับน้ำตาลมากกว่า 5-6 ช้อนชานะครับหรือถ้าไม่มีน้ำตาลก็มีสารทดแทนความหวานที่ทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ของท่านถ้าจึงท้องผูกไม่หายซะดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นซะอย่างนี้นะเอาล่ะต่อมาครับผักเยอะไม่ใช่ว่าดีเสมอไปโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบทานผักนะครับแต่ผักที่เยอะเกินไปก็จะเกิดออกซาเลตในร่างกายสูงแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาผมไม่ได้ห้ามทานผักนะครับโดยเฉพาะสปีแนชหรือผักขมที่มีออกซาเลตสูงท่านสามารถทานได้เลยครับผมก็ทานครับเพียงแต่ว่าท่านไม่ควรที่จะทานแบบปริมาณเยอะๆบางคนทานผักขมทุกวันแล้วเยอะแบบเยอะจริงๆไอ้อย่างนี้เป็นแต่ถ้าท่านทานแบบวันละนิดวันละหน่อยหรือว่าวันเว้นวันไอ้อย่างนี้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้แค่ระมัดระวังไว้ในกลุ่มนี้นะครับผักบางชนิดไม่ว่าจะป่วยเล้งผักโขมใบชะพลูผักกูดพวกนี้มีออกซาเลตสูงนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเป็นเกาต์ท่านปวดข้อนะครับหรือว่าเสี่ยงเกิดการเป็นนิ่วอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังพวกนิ่วออกซาเลตงานวิจัยจาก Harvard Health นะครับแนะนำให้หมุนเวียนผักอย่างหลากหลายเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแนะนำให้ทานผักวันนึง5ชนิดขึ้นไปวันนึง7ชนิดยิ่ง10ชนิดยิ่ง15ชนิดนี่ยิ่งดีคือยิ่งโรเตชันยิ่งมีหลากหลายเท่าไหร่โอกาสการสะสมนะครับของสารไม่ดีมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหมุนเวียนเป็นประจำนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับดูกราฟตัวไหนไม่เยอะสุดไม่ว่าผักโขมก็จะเยอะไล่ลงมาแต่ไม่ได้ห้ามทานผักโขมผมก็กินไม่ได้ผิดอะไรอย่างผมเนี่ยนะฮะผมชอบทานผักแต่เราทานผักไม่ได้ทุกวันถูกต้องไหมเราจะทานผักทุกวันเวลาวันไหนทำงานยุ่งอยากจะกินสลัดผักสักจานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีเวลานะครับบางคนบอกเนี่ยผมถามคนไข้ทานผักทุกวันไหมทานทุกวันทานยังไงเวลาสั่งกับข้าวมามีผักแซมข้างๆเล็กนิดนึงไม่ใช่นะฮะการทานผักให้พอต่อวันคือ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณเฉยๆนะผัดผักบุ้งไฟแดงจานเล็กๆอ่ะเวลาเราไปร้านข้าวต้มอ่ะ9จานนั่นแหละคือที่เรียกว่าผักพอท่านทานพอไหมล่ะท่านทานพอก็โอเคถ้าท่านทานไม่พอก็หาผักเสริมเข้าไปอย่างผมก็ไม่พอผมก็กินเนี่ยผักผงของผมเนี่ยนะฮะดูแลสมดุลร่างกายดูแลพวกกินผักเนี่ยยิ่งกินก่อนอาหารเนี่ยน้ำตาลไม่สวิงอาการดื้ออินซูลินเนี่ยแฮปปี้เลยนะครับผมดื่มก่อนอาหารทุกมื้อแล้วก็จิบดื่มได้ทั้งวันด้วยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารทดแทนความหวานพวกผักผงเนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมนะครับบอกงี้ก่อนผักผงไม่ใช่อาหารเสริมนะผักผงเป็นอาหารจริงนะครับลงทะเบียนอาหารจริงนะครับทานได้ไม่หลุด IF ผมทานเป็นประจำนะครับตื่นมาตอนเช้าทานเลยสดชื่นผสมน้ำเย็นได้ผสมน้ำอุ่นได้นะครับเติมน้ำแข็งได้ผสมชาเขียวได้ผสมนมได้ผสมโปรตีนได้หมดเลยโรยข้าวได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีไม่มีฟันยิ่งแฮปปี้คือท่านบอกให้ผู้สูงอายุอ่ะกินผักเยอะๆกินผักเยอะๆกินไงอ่ะเคี้ยวไม่ได้อ่ะท่านบอกให้คนป่วยกินผักเยอะๆลำไส้มันไม่ย่อยอ่ะคือร่างกายมันไม่ได้อ่ะท่านบอกให้ลูกท่านกินผักเยอะๆแทบจะง้างปากออกมากินไม่ได้อ่ะผงผักนะฮะผมสร้างมาเพื่อกินเองเพื่อให้ครอบครัวกินเพื่อให้ลูกกินฮะรสชาติเหมือนน้ำใบเตยนะครับไม่มีสารทดแทนความหวานเพียวออริจินออริจินอลของผัก15ชนิดมาจากเพชรบูรณ์เกษตรอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีไข่พยาธิไม่มีเชื้อพยาธิคือใครอยากกินผักสดแบบสะอาดๆชัวร์ๆก็ลองดูนะครับมาต่อข้อ6ครับเสริมธาตุเหล็กดีจริงเหรอบางคนเนี่ยชอบเสริมธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กบำรุงเลือดเนาะเวลาเราอ่อนเพลียเราก็บอกเสริมธาตุเหล็กดีกว่าเสริมธาตุเหล็กดีกว่าต้องระวังนะครับการทานธาตุเหล็กเกินเนี่ยมันก็มีปัญหานะคนที่อายุ40บวกขึ้นไปซึ่งไม่ได้มีภาวะโลหิตจางและอยู่ดีไปเสริมธาตุเหล็กมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเซลล์เสื่อมเร็วกว่าปกติโดยไม่จำเป็นนะคือหาเรื่องไงและถามมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหม Journal of Nutrition ชี้ว่าธาตุเหล็กที่มากเกินไปกระตุ้นภาวะร่าง

กายแย่แล้วก็เสื่อมโทรมลงคำแนะนำที่เหมาะสมนะครับถ้าท่านจะทานธาตุเหล็กเสริมท่านไปตรวจก่อนถ้าเลือดจางว่าถ้าท่านเลือดจางทานธาตุเหล็กเสริมได้หรือเลือกเหล็กจากธรรมชาติเช่นสาหร่ายนะครับตับหอยนะครับเนื้อสัตว์ได้หมดเลยนะครับผงผักก็ได้ผักใบเขียวเข้มต่างๆเนี่ยนะฮะเหมาะมากนะครับในตัวเวจี้บาลานซ์เนี่ยมีสาหร่ายคอเลล่ากับสาหร่ายสไปรูลินานะครับพวกนี้ก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับก็ถือว่าครบเลยจริงๆนะครับสำหรับบำรุงเลือดนะครับร่างกายสมดุลน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาครับข้อที่7ครับโปรตีนครับจริงๆแล้วเนี่ยการทานโปรตีนเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรนะครับผมเป็นคนที่ทานโปรตีนเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นไข่วันหนึ่ง3ฟองนะครับเนื้อสัตว์วันหนึ่ง2 3ฝ่ามือถึง4ฝ่ามือก็ผมก็ทานได้นะครับแต่ต้องสลับกันทานนะครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงแล้วก็ผ่านความร้อนสูงๆพวกนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยที่คนที่ไตยังไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับก็ต้องลดตัวนี้ลงหรือเปลี่ยนจากเนื้อแดงนะครับให้เป็นเนื้อขาวเปลี่ยนจากเนื้อขาวนะครับให้เป็นโปรตีนพืชสลับกันไปนะครับโปรตีนแม้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆขาดไม่ได้เลยแต่ถ้ามากจนเกินไปเกินเหตุเกินการโดยเฉพาะเนื้อแดงถ้ากินเนื้อแดงทุกวันทุกมื้อแล้วผ่านความร้อนสูงนะครับแล้วเติมน้ำตาลเข้าไปโอ้โหร่างกายจะเร่งนะครับ IGF-1 นะครับซึ่งทำให้การเสื่อมของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับงานวิจัยจาก University of Southern California เนี่ยยืนยันว่าการที่เราทานโปรตีนเนี่ยหลากหลายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับสลับโปรตีนสัตว์บ้างโปรตีนพืชบ้างโฮลฟู้ดแพลนเบสบ้างสามารถช่วยทำให้อายุไขเรายืนยาวขึ้นให้ร่างกายเราดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นนะครับเซลล์ต่างๆเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะที่สุดคือถ้าให้ผมแนะนำครับให้กินโปรตีนหลากหลายถ้าวันหนึ่งท่านทาน2มื้ออย่างน้อยๆโปรตีนควรได้ 30-45 กรัมต่อมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF16:8 ด้วยนะครับถ้าท่านทาน3มื้อโปรตีนสัก 25-30 กรัมต่อมื้อนั่นก็คือโอเควันหนึ่งผมแนะนำว่าคนไทยก็โปรตีนประมาณ60ถึง80กรัมต่อมื้อนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะครับทานให้หลากหลายโปรตีนสัตว์ผสมโปรตีนพืชสลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ผ่านความร้อนที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับสารอาหารต่างๆได้ดีแล้วก็ไม่มีสารที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของเรามากจนเกินไปนั่นเองนะจ๊ะนะครับการบริโภคโปรตีนที่เหมาะสมก็สำคัญจริงๆนะครับเพราะนั้นอันดับแรกคำนวณโปรตีนผมคำนวณให้แล้ว60ถึง80กรัมต่อวันท่านสังเกตมาครับ60ถึง80กรัมต่อวันคือโปรตีนที่ท่านควรได้รับเลือกโปรตีนให้หลากหลายกระจายโปรตีนในแต่ละมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF intermittent fasting นี่ก็คือ4ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านได้แน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อ8ครับพิมพ์มาครับ888ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เรียกว่า ultra processed food หรือกลุ่มพวก UPF นั่นเองครับอาหารแปรรูปสูงต่างๆเช่นของทอดซอสที่อยู่ในขวดขนมขบเคี้ยวที่เป็นถุงมีสารกันเสียสารกันบูดเติมน้ำตาลเติมเกลือไขมันทรานส์ก็อะไรที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วฉีกมาแล้วท่านกินแล้วไม่หยุดไม่หมดไม่เลิกนั่นแหละพวกนั้นแหละฮะนั่นแหละครับ ultra processed foodเขาสร้างมาเพื่อให้ท่านต้องกินหมดเท่านั้นเพื่อให้ท่านหยุดไม่ได้เพื่อให้ท่านกินต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ท่านหิวตลอดเวลางานวิจัยเนี่ยมาจาก British Medical Journal ปี2023นี่เองนะครับย้ำว่าคนที่กิน UPF มากๆเนี่ยมีแนวโน้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง25เท่าซึ่งเอาจริงๆผมว่าเขาเกรงใจแล้วนะฮะจริงๆผมว่าน่าจะเสื่อมสัก 50% นะ 25% เป็น 50% นะฮะเพราะนั้นแนะนำนะครับให้สวิตช์จาก Ultra Processed Food นะครับเปลี่ยนเป็น Whole Natural Foodsนะครับก็จะดีกว่าก็คือเปลี่ยนจากอาหารแปรรูปเป็นอาหารสดนะครับอาหารสะอาดอาหารที่มีอายุสั้นจะทำให้เราอายุยืนนั่นเองนะครับอาหารแปรรูปสูงมีอะไรบ้างของทอดซอสขวดขนมขบเคี้ยวอาหารเครื่องสำเร็จรูปวิธีที่ง่ายที่สุดอาหารเรียลฟู้ดครับท่านเดินไปตลาดนั่นแหละเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรากินเป็นประจำนั่นแหละเรียกว่าเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่เด็กๆสมัยนี้ชอบทานเป็นขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่เป็นอัลตราโปรเซสฟู้ดมันเป็นเรื่องจริงครับนะฮะแล้วก็กินที่มันไม่แปรรูปกินผักกินผลไม้ก็กินผักกินผลไม้อย่าไปกินแบบพวกน้ำหวานนะครับผลไม้ที่แบบคั้นสดออกมาพวกนี้น้ำตาลเยอะต้องระมัดระวังอยากให้ท่องไว้นิดนึงครับแค่นี้เลยง่ายๆสมมุติว่าท่านแบบโหฟังแล้วโอ้โหยากหวานคือไม่ดีพิมพ์มาครับหวานคือไม่ดีไม่ใช่ห้ามทานนะครับแต่ว่าให้น้อยลงหน่อยหวานคือไม่ดีโอเคเนาะมาต่อกันข้อที่9ครับอันนี้สำคัญมากเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักงงไหมฮะเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักโดยปกติเนี่ยถ้าให้ดี

สมมติเรากินข้าวสามมื้อแล้วคนก็เราก็ควรกินผักสามมื้อถูกต้องไหมแล้วท่านกินได้ไหมฮะท่านคิดว่าท่านกินได้ไหมกินผักสามมื้อยากมากจริงป่ะแล้วบางวันเนี่ยบางทีสามวันแล้วผักแทบไม่ตกถึงท้องเลยท่านเชื่อไหมเวลาท่านไปเมืองนอกอ่ะท่านหาผักสดกินได้ไหมล่ะยากมากนะยกเว้นว่าบุฟเฟ่ต์ดีๆตอนเช้าก็ยังพอหาสลัดผักได้แต่บางคนก็อิ่มกินไม่ไหวพอจะกินตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีผักแล้วเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะนั้นต้องเติมผักเข้าไปในมืออ่ะอย่างผมเนี่ยผมพกเวจี้บาลานไปตลอดอันนี้ไม่แล้วแต่เลยท่านจะซื้อหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมแนะนำเฉยๆว่าถ้าเกิดท่านไม่สามารถนะครับทานผักได้เป็นประจำเราก็มีตัวช่วยแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นอาหารจริงเป็นอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารเสริมฮะผมก็ทำมาทานผมเองนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำไอเอฟนะครับดื่มน้ำเปล่าดื่มกาแฟดำดื่มชาทุกอย่างดีหมดเลยแต่ลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารเพราะนั้นท่านอย่าลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารอันดับแรกแหละผมแนะนำให้เป็นผักสดนะครับหรือว่าผักผัดหรือผักอะไรที่สะอาดนะครับปราศจากเชื้อโรคถ้าท่านมั่นใจว่าผักของท่านซื้อมาแล้วออร์แกนิกสะอาดปราศจากเชื้อโรคเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเร่งโตไอ้แบบนี้ทานเลยถ้าท่านไม่มั่นใจก็ต้องลองดูครับอย่างพวกเวจี้บาลานเนี่ยเราคัดมาแล้วนะครับเพราะผมทานเองนะครับผมไปเลือกที่เพชรบูรณ์มาก็ผมเนี่ยเข้าไปในแปลงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ไปดูพวกใบมอนเอ้ยนะครับไปดูเคลเอ้ยไปดูใบเตยเอ้ยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรไปช่วยเหลือเขานั่นแหละครับเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็ไปดึงผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับมาเพื่อนะครับทำให้คนในเมืองกรุงเนี่ยที่ห่างจากธรรมชาติเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีได้ง่ายนั่นเองจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับเมืองกรุงหรอกใครก็ตามที่กินผักยากอ่ะผมก็มั่นใจว่าเวจี้บาลานเนี่ยช่วยท่านได้แน่นอนนะครับก็ตามชื่อฮะมันไม่ใช่ยาวิเศษครับมันคืออาหารที่เป็นผงผักเป็นผักธรรมชาติจริงๆเพียงแต่ว่ามันทำให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ทานทุกเช้านะครับถ้าท่านเห็นผมไลฟ์สดตอนเช้าผมก็วิ่งดื่มผงผักตลอดนะฮะผมทำมาทานเองนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานทำให้ลูกทานทำให้คนที่ผมรักทานทุกคนนั่นเองนะครับก็สนใจก็นะครับแอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะครับท่านสามารถครอปหน้าจอนี้ไปแล้วก็บอกว่าได้ส่วนลด 5% นะครับครอปหน้าจอนี้ไปนะครับนะครับและแอดไปที่ไลน์นี้ก็จะได้ส่วนลด 5% นั่นเองนะครับมาต่อข้อที่10ครับกินช้าเคี้ยวนานล้างพิษลำไส้วิธีกินเนี่ยแหละครับก็สำคัญครับไม่ใช่

0: ไม่อิ่มสักทีเลยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพออิ่มปุ๊บเท่านั้นแหละจุกเลยก็คือจริงๆมันเลยจุดความอิ่มมา15นาทีแล้วแต่ท่านไม่รู้ตัวดังนั้นนะครับเทคนิคไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ำนะครับเขาเรียก pre-loading เทคนิคนะครับกินผักก่อนดื่มน้ำผักนะครับวางช้อนระหว่างคำเนี่ยนะทำให้ท่านไม่พลาดในการกินเยอะจนเกินไปเคี้ยวให้นานใช้เวลาในการกินให้นานแต่ไม่นานจนเกินไปมื้ออาหารมื้อนึงเนี่ยผมอยากให้ท่านใช้เวลาในการกินประมาณสัก 15-30 นาทีถ้าใครกิน5นาทีนี่ถือว่าเร็วไปมากยัดทนานหมดเลยแล้วถ้าใครกิน1ชั่วโมงผมก็ว่ามันนานเกินไปประมาณสัก 15-30 นาทีกำลังสวยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดมีเพื่อนกินด้วยนะฮะเราก็นั่งกินนั่งคุยกันไปได้ไม่เป็นไรนะครับแบบสบายๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสมองเราจะรับรู้ว่าเราอิ่มเร็วแล้วลำไส้ของท่านจะแฮปปี้มากๆเพราะท่านเคี้ยวอย่างละเอียดลำไส้ท่านก็ไม่ต้องทำงานหนักนะครับเพราะนั้นถ้าท่านทำอย่างเงี้ยท่านจะไม่ง่วงหลังกินถ้าเกิดลำไส้ท่านทำงานหนักมันจะดึงเลือดมาที่ลำไส้แล้วท่านจะง่วงหลังกินตลอดแล้วฮะและถ้าเกิดยิ่งท่านกินหวานมันจะสวิงน้ำตาลท่านจะง่วงนะครับเพราะนั้นเทคนิคง่ายๆครับวางช้อนระหว่างคำเคี้ยวเกิน15ครั้งต่อคำสมองจะอิ่มเร็วแล้วก็ลำไส้ของท่านจะขอบคุณท่านสุดๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็คือ10ข้อนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานNet Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: คุณผู้ฟังหลายคนที่กังวลเรื่องอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือเริ่มมีภาวะเบาหวานคงคิดว่าการคุมเบาหวานต้องลดข้าวอดของอร่อยหรือเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่ความจริงคือบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับการกินเริ่มจากกินผักในคำแรกอาจจะสามารถลดน้ำตาลหลังอาหารลงได้มากถึง 37% คุณจะเชื่อไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆที่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริงแล้วทำไมผักคำแรกถึงเปลี่ยนชีวิตคนที่มีภาวะเบาหวานได้และที่สำคัญวิธีปฏิบัติง่ายๆแบบไทยๆที่ทำได้ทันทีวันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอและลุงหมอมาโกโตะทนากะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า60ปีจะมาเปิดเผยความลับง่ายๆที่เปลี่ยนวิธีมองการคุมเบาหวานไปฟังกันเลยค่ะ
4: หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ
3: ลุงหมอคะเรื่องที่ผักคำแรกช่วยลดน้ำตาลได้ 37% ใน1ชั่วโมงฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากแต่มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะทำไมแค่เปลี่ยนลำดับการกินถึงมีผลขนาดนี้
5: คุณนุ่นเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการคุมเบาหวานไปเลยการศึกษาหลายชิ้นจากญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าการกินผักก่อนแป้งหรือข้าวสามารถลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้อย่างชัดเจนบางการศึกษาพบว่าลดลงได้ 29% ที่30นาทีหลังกินและลดลงได้ถึง 37% ที่60นาทีหลังกินเมื่อเทียบกับการกินข้าวก่อนผักสิ่งที่น่าประทับใจคือคนที่ใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอสามารถคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นต่อเนื่องถึง2ปีครึ่งแค่เปลี่ยนลำดับการกินที่น่าสนใจคือแม้แต่คนที่กินเร็วถ้าเริ่มจากผักก่อน

0: นยังคงได้ประโยชน์ดีกว่าการกินข้าวก่อนผักเสียอีกนี่แสดงให้เห็นว่าลำดับการกินสำคัญกว่าที่เราคิดมากครับ
1: โอ้โหคำอธิบายที่ลุงหมอบอกนี่ชัดเจนมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสัยว่าทำไมผักถึงมีพลังพิเศษขนาดนี้มันทำงานในร่างกายเรายังไงกันแน่คะ
0: เรื่องนี้เข้าใจง่ายมากครับลองคิดภาพแบบนี้ผักมีไฟเบอร์หรือใยอาหารซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงป้องกันธรรมชาติเมื่อเรากินผักก่อนใยอาหารจะไปเคลือบผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเวลาที่เรากินข้าวหรือของหวานตามมาน้ำตาลจะไม่สามารถทะลักเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วเหมือนเดิมการดูดซึมจะช้าลงสม่ำเสมอขึ้นไม่พุ่งกระฉูดแบบเดิมนอกจากนี้ผักยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลเช่นกลูกาก้อนไลท์เพปไทด์1ซึ่งจะช่วยให้ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินข้าวได้น้อยลงโดยธรรมชาติครับ
1: ว้าวไฟเบอร์เหมือนกำแพงป้องกันนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วผักทุกชนิดได้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีผักบางชนิดที่ช่วยได้ดีเป็นพิเศษ
2: คำถามดีมากครับการวิจัยพบว่าผักที่มีไฟเบอร์สูงจะได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักบุ้งและผักที่เป็นลักษณะกรุบกรอบเช่นแตงกวาเซเลอรี่มะเขือเทศส่วนผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทถึงจะเป็นผักแต่ควรกินเป็นอันดับหลังที่น่าสนใจคือในการศึกษาจากญี่ปุ่นพวกเขาใช้สลัดผักใบเขียวธรรมดาประมาณ100ถึง150กรัมก็ได้ผลดีแล้วไม่ต้องเยอะมาก
1: แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบกินผักดิบล่ะคะกินผักลวกหรือผักที่ปรุงแล้วได้ผลเหมือนกันไหม
2: ได้เหมือนกันครับผักลวกผักต้มหรือแม้แต่แกงจืดผักยังคงมีไฟเบอร์อยู่เพียงแต่อาจจะน้อยลงเล็กน้อยจากการปรุงแต่ยังได้ประโยชน์อยู่สิ่งสำคัญคือต้องกินก่อนข้าวไม่ใช่กินพร้อมกันหรือกินหลังข้าวการศึกษาพบว่าแม้แต่ส้มตำที่เราทานกันเป็นประจำก็ยังช่วยได้เพราะมีผักดิบเป็นหลัก
1: อ๋ออาหารไทยที่ลุงหมอแนะนำนี่เป็นของที่เราหาทานได้ง่ายและคุ้นเคยมากเลยค่ะฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพไม่ต้องเป็นเรื่องยากเย็นแค่ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์แต่นุ่นสงสัยว่าเทคนิคนี้จะเหมาะกับทุกคนเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญกับวิธีนี้เป็นพิเศษคะ
0: คนที่ควรลองมีหลายกลุ่มครับคนที่เริ่มมีน้ำตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นที่ยังไม่ต้องฉีดอินซูลินคนที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือแม้แต่คนที่แค่อยากป้องกันก็ควรนำไปปรับใช้ครับแต่ผมอยากถามคนฟังว่ามีใครบ้างที่เคยสังเกตว่าหลังกินข้าวหรือของหวานรู้สึกง่วงนอนหรือหิวเร็วผิดปกติ
1: คำถามนี้นุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีประสบการณ์แบบนี้เพราะนุ่นเองก็เคยรู้สึกแบบนี้หลังกินข้าวเย็นเยอะๆมักจะง่วงนอนผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำตาลที่พุ่งขึ้นลงเร็วเกินไปถ้าใช้เทคนิคผักก่อนข้าวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ
2: ช่วยได้ครับอาการง่วงหลังกินข้าวหรือที่เรียกว่า postprandial somnolence หรือความง่วงหลังอาหารเกิดจากน้ำตาลที่พุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วเมื่อเราใช้วิธีกินผักก่อนข้าวน้ำตาลจะขึ้นช้าลงคงที่นานขึ้นไม่มีการตกลงกระฉูดร่างกายจึงไม่ง่วงและที่สำคัญคือจะไม่หิวเร็วด้วยเพราะระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเอง
1: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนลำดับแต่ได้ประโยชน์เยอะมากแต่นุ่นสงสัยว่ามันทำงานในระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุลยังไงกันแน่คะนุ่นหมอ
0: เรื่องการทำงานในระดับเซลล์นี้น่าสนใจมากครับคุณนุ่นลองนึกภาพว่าลำไส้เป็นเหมือนท่อน้ำเมื่อเรากินข้าวเปล่าๆน้ำตาลจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนน้ำที่ไหลแรงผ่านท่อเปล่าแต่เมื่อเรากินผักก่อนไฟเบอร์จะไปสร้างเหมือนตาข่ายในท่อทำให้น้ำตาลไหลช้าลงสม่ำเสมอขึ้นการวิจัยพบว่าไฟเบอร์และไขมันดีจากผักจะช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้เมื่อผักไปถึงลำไส้มันจะกระตุ้นให้เซลล์ในลำไส้หลั่งฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลในร่างกายมันจะไปบอกตับอ่อนให้ทำงานได้ดีขึ้นและยังไปบอกกระเพาะให้ย่อยอาหารช้าลงทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่หิวเร็วเหมือนเดิมที่สำคัญคือการศึกษาพบว่าการกินโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตจะลดระดับกลูโคสและอินซูลินในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไม่เหนื่อยล้าสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น
1: ว้าวการ

0: เทียบท่อน้ำกับตาข่ายนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะนี่หมายความว่าไฟเบอร์ทำหน้าที่เหมือนระบบควบคุมการจราจรของน้ำตาลไม่ให้รถติดหรือแซงกันทำให้การไหลเวียนสม่ำเสมอและ GLP-1 ที่ลุงหมอพูดถึงก็เหมือนผู้จัดการที่คอยสั่งงานให้ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วถ้าเราอยากใช้วิธีนี้ในชีวิตประจำวันแบบคนไทยควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
1: เริ่มง่ายมากครับไม่ต้องไปหาผักแปลกๆใช้ของที่มีในครัวไทยปกติได้แล้วมื้อเช้าเริ่มด้วยแตงกวาหั่นชิ้นหรือมะเขือเทศกับผักสลัดเล็กน้อยแล้วค่อยกินข้าวต้มหรือโจ๊กตามมื้อเที่ยงถ้าชอบส้มตำให้เลือกแบบไม่ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะหรือใส่มะขามเปียกแทนกินผักสดแล้วต้องกินก่อนข้าวเหนียวมื้อเย็นกินแกงจืดผักกาดขาวหรือผักบุ้งก่อนแล้วค่อยกินข้าวกับข้าวสิ่งสำคัญคือผักต้องกินก่อนข้าวประมาณ 10-15 นาทีหรืออย่างน้อย5นาทีให้ไฟเบอร์ไปเตรียมพื้นที่ก่อนและปริมาณผักไม่ต้องเยอะมากประมาณ 100-150 กรัมหรือราวๆ1กำมือก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเครียดกับปริมาณครับ
0: วิธีที่ลุงหมอแนะนำฟังดูทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในครัวแต่นุ่นคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเหมือนกันคือเราไม่ได้ทำอาหารทานเองตลอดบางทีต้องออกไปทานข้างนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเมนูหรือวิธีการปรุงได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะปรับใช้เทคนิคผักก่อนเข้าได้อย่างไรดีคะลุงหมอ
2: ปรับได้ง่ายมากครับต่อไปร้านอาหารสั่งผักลวกหรือยำผักเป็นจานแรกก่อนที่อาหารหลักจะมากินผักให้หมดก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามถ้าไปงานเลี้ยงบุฟเฟ่ไปตักสลัดหรือผักดิบที่โต๊ะผักก่อนกินให้อิ่มแล้วค่อยไปตักข้าวและเมนูอื่นถ้าไปกินในร้านที่ไม่มีผักเสิร์ฟให้ดื่มน้ำเปล่า1แก้วเพื่อให้กระเพาะมีของรองรับก่อนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
0: เทคนิคเวลาออกไปข้างนอกที่ลุงหมอแนะนำนี่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการสั่งเมนูผักก่อนหรือไปตักสลัดก่อนที่บุฟเฟ่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้อยู่นอกบ้านแล้วถ้าเราทำอาหารทานเองที่บ้านหรือไปร้านที่มีเมนูให้เลือกได้เยอะลุงหมอมีเมนูผักไทยๆที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะ
3: มีเยอะเลยครับแกงเลียงใส่ผักรวมกินได้ทั้งผักและได้ไฟเบอร์เยอะต้มจับฉ่ายที่มีทั้งเห็ดผักโขมกระหล่ำปลีหรือยำผักที่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะหรือแม้แต่ผักบุ้งลวกก็ดีครับที่สำคัญคือต้องเน้นผักเป็นหลักไม่ใช่เครื่องปรุงรสและควรกินในปริมาณที่พอดีไม่ต้องกินจนอิ่มมากแค่ให้ท้องมีของรองรับก่อนกินข้าว
0: แล้วถ้าใครไม่ชอบกินผักมากๆหรือเด็กๆที่เลี่ยงผักจะมีวิธีอื่นไหมคะลุงหมอ
3: สำหรับคนที่ไม่ชอบผักลองเริ่มจากผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นแอปเปิ้ลไม่ปอกเปลือกฝรั่งมะละกอกินก่อนอาหารหลักหรือถ้าชอบดื่มลองน้ำผักผลไม้ปั่นที่ไม่กรองเพื่อให้ได้ไฟเบอร์แต่ต้องระวังอย่าใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเยอะสำหรับเด็กลองให้กินข้าวโพดต้มก่อนข้าวหรือมันต้มก่อนข้าวเพราะแป้งในข้าวโพดและมันจะดูดซึมช้ากว่าข้าวขาวช่วยได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าผักครับ
0: เมนูผักไทยๆที่ลุงหมอแนะนำนี่หลากหลายมากเลยค่ะฟังแล้วอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเริ่มทำจริงจังกินผักก่อนข้าวสม่ำเสมอจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคะลูกหมอ
2: ผลจะเริ่มเห็นได้เร็วมากครับใน 3-7 วันแรกจะสังเกตได้ว่าหลังกินข้าวไม่ง่วงนอนเหมือนเดิมไม่หิวเร็วผิดปกติใน 2-3 เดือนหากไปตรวจเลือดจะเห็นว่าค่าน้ำตาลสะสมดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันเว้นวันและยังคงกินอาหารครบ5หมู่เพียงแต่เปลี่ยนลำดับการกินนี่คือความงามของวิธีนี้ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องลดข้าวแค่ให้ผักเริ่มก่อนแล้วร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นเอง
0: ลุงหมอคะเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันมาฟังดูทำได้ไม่ยากเลยแต่นุ่นสงสัยว่ามีเคล็ดลับพิเศษหรือข้อผิดพลาดที่คนมักทำที่ลุงหมออยากเตือนไหมคะ
2: มีเยอะเลยครับคุณนุ่นข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยมากคือคิดว่าต้องกินผักเยอะมากจนอิ่มความจริงแล้วแค่100-150กรัมหรือราวๆ1กำมือก็พอแล้วกินมากเกินไปกลับจะทำให้อิ่มเกินไปไม่อยากกินข้าวและกับข้าวข้อผิดพลาดที่2คือกินผักพร้อมกับข้าวแทนที่จะกินก่อนต้องแยกเวลาให้ชัดเจนอย่างน้อย5-10 นาที ข้อผิดพลาดที่3คือเลือกผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทมาใช้แทนผักใบเขียวผักพวกนี้ดีแต่ควรกินเป็นอันดับรองไม่ใช่ตัวหลักข้อผิดพลาดที่4คือคิดว่าทำได้แค่บางมื้อก็พอความจริงแล้วต้องทำสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละครึ่งเพื่อให้ร่างกายปรับระบบการทำงานและข้อผิดพลาดสุดท้ายคือคาดหวังผลเร็วเกินไปถึงแม้จะเริ่มเห็นผลใน 3-7 วันแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนการศึกษาพบว่าคนที่ปรับวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอสามารถคุมเบาหวานได้ดีขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอนะครับ
0: คุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนี่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคนี้มีวิธีอื่นที่ช่วยเสริมไหมคะ
4: วิธีเสริมอื่นๆที่ผมแนะนำวิธีแรกเดินย่อยหลังอาหาร 10-15 นาทีจะช่วยให้น้ำตาลดูดซึมได้ดีขึ้นไม่พุ่งขึ้นรุนแรงวิธีที่2ดื่มน้ำเปล่าก่อนกินข้าว 20-30 นาทีจะช่วยให้กระเพาะเตรียมพร้อมและทำให้อิ่มเร็วขึ้นวิธีที่3ถ้าเป็นไปได้ลองกินข้าวกล้องข้าวแดงหรือข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้องแทนข้าวขาวล้วนจะช่วยให้น้ำตาลขึ้นช้าลงอีกวิธีที่4เคี้ยวอาหารช้าๆอย่างน้อยคำละ 20-30 ครั้งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและสมองจะได้รับสัญญาณอิ่มเร็วขึ้นวิธีสุดท้ายหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือผลไม้หวานๆทันทีหลังอาหารถ้าอยากกินให้รอ 2-3 ชั่วโมงหลังกินข้าวเพื่อไม่ให้น้ำตาลพุ่งขึ้นซ้อนกันและสำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอย่าเครียดกับความสมบูรณ์แบบเริ่มจากมื้อละครั้งทำได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่ต้องทำให้ครบทุกมื้อตั้งแต่วันแรกค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ลองแล้วแต่ไม่เห็นผลลองตรวจสอบดูว่ากินผักพอไหมแยกเวลาชัดเจนไหมทำสม่ำเสมอไหมและอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นการดื่มชาหรือกาแฟพร้อมอาหารการนอนไม่พอหรือความเครียดที่สำคัญคืออย่าท้อแท้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายต้องใช้เวลาบางคนเห็นผลเร็วบางคนช้าแต่ถ้าทำถูกต้องและสม่ำเสมอผลจะตามมาแน่นอนการดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องดีครับแต่ผมอยากเตือนว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่ข้อมูลที่ควรระวังคือการอ้างว่าแก้ปัญหาได้ 100% ด้วยวิธีเดียวหรือการแนะนำให้เปลี่ยนการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์แบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณให้มากนะครับ
0: นี่เป็นมุมมองที่สมดุลมากเลยค่ะทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลตัวเองกับการรักษาตามแพทย์ควรเดินคู่กันไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญคือการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลนะคะทุกท่านลุงหมอคะจากทุกสิ่งที่เราได้คุยกันมานุ่นเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเทคนิคผักก่อนข้าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมน้ำตาลแต่มันเหมือนการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอาหารจากที่เคยกลัวเคยเครียดกลายเป็นมีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้การที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเครียดกับอาหารนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่อยากป้องกันวิธีนี้ช่วยได้ไหมคะ
5: ช่วยได้มากเลยครับการป้องกันเบาหวานดีกว่าการรักษาเสมอคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือเริ่มมีน้ำหนักเกินถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากเพราะมันช่วยฝึกให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างธรรมชาติที่สำคัญคือมันสร้างนิสัยการกินที่ดีทำให้เราใส่ใจเรื่องผักมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
0: การที่ลุงหมอบอกว่าวิธีนี้ช่วยได้ทั้งคนที่มีเบาหวานแล้วและคนที่อยากป้องกันทำให้นุ่นรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ดีที่ทุกคนควรมีแต่นุ่นรู้ว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตลุงหมอมีอะไรที่จะช่วยให้เทคนิคนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ง่ายๆไหมคะ
2: เริ่มจากมื้อที่ทำได้ง่ายที่สุดบางคนเริ่มจากมื้อเช้าเพราะมีเวลาบางคนเริ่มจากมื้อเย็นเพราะกินที่บ้านไม่ต้องเริ่มทุกมื้อพร้อมกันคำแนะนำที่2เตรียมผักไว้พร้อมกินเช่นหั่นแตงกวาใส่ตู้เย็นหรือซื้อสลัดพร้อมกินเพื่อไม่ให้ขี้เกียจและอย่าเครียดถ้าบางวันทำไม่ได้กลับมาทำในวันถัดไปนิสัยดีๆเกิดจากการทำซ้ำๆไม่ใช้ความสมบูรณ์แบบ
3: คำแนะนำสุดท้ายหาคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่พร้อมจะลองทำด้วยกันการมีคนร่วมทางจะทำให้มีกำลังใจทำได้นานขึ้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมีภาวะเบาหวานไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสิ้นหวังหรือต้องอดทุกอย่างที่อร่อยมันเป็นเพียงการปรับตัวการเรียนรู้วิธีใหม่ในการใช้ชีวิต

0: ทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันวันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับง่ายๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากคุณยังคงสามารถกินข้าวกับเพื่อนไปงานเลี้ยงทานอาหารที่ชอบได้แค่เพิ่มขั้นตอนเล็กๆที่ทำให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารเริ่มจากผักคำแรกเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องน้ำตาล
1: ประโยคที่ว่าอย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารนี้สะเทือนใจมากเลยค่ะเพราะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลมักจะเครียดกับการกินจนไม่มีความสุขแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่ามีวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เรากลับมามีความสุขกับอาหารได้อีกครั้งขอบคุณลุงหมอมากค่ะสำหรับข้อมูลและกำลังใจที่มีค่ามากวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการคุมเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากผักคำแรกปรับลำดับการกินไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกลัวข้าวแต่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับอาหารอีกครั้งนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพจากความกังวลเรื่องน้ำตาลเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อต่อไปสรุปให้คนฟังนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้3สิ่งสำคัญ 1. กินผักก่อนข้าวช่วยลดน้ำตาลได้มากถึง 37% 2. ไม่ต้องอดอาหารหรือลดข้าวแค่เปลี่ยนลำดับการกิน 3. ใช้เมนูผักที่หาง่ายเช่นแกงจืดส้มตำผักลวกทำได้ทันทีลองเริ่มจากมื้อต่อไปเลยนะคะเริ่มด้วยผักคำแรกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเปลี่ยนลำดับการกินถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอดูแลตัวเองให้ดีนะคะ
2: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ออร่าเห็ดลิ้นจือสกัด
1: เอ้าเปิดรายการหน่อยครับ
2: อืออ
1: ่ะสวัสดีครับรายการอะไรครับ
3: รายการ
1: เพลงอะไร
3: หนูมาแล้วจ้านะครับ
1: วันนี้จะไปที่ไหนครับ
3: จะไปไหว้พระแล้วก็ไปตรงนู้นคร
1: ับ ไปตรงนู้นบ้านใครครับผมบ้านพี่อะไร
3: บ้านพี่เออคนเดียว
1: อ้าวงั้นบอกปู่เท่งอ่ะพาปู่เท่งไปบ้านพี่นายหน่อยปู่พี่เท่งไม่รู้จักอ้าวไปแล้ว
2: บ้าน
1: คืออะไร
2: ไปหาน้องนายกัน
1: นายก็น่าจะมีชื่อพระเอกลิเกนะ
2: พระเอกจิตตะข่าย
1: นาย
2: นายคอมเมดี้
1: จิตตะข่าย
2: อุ้ยกำลังคุยกันอยู่วันนี้
1: สวัสดีครับพี่นายอยู่ไหม
4: อยู่ข้างในครับ
1: ดีครับ
3: ต้องไปไหว้พระก่อนคร
1: ับ โ
3: อ้
2: มาวันนี้มาคุยกับน้องนายกัน
1: ครับสวัสดีครับพี่เชิญด้านในเลย
2: ครับ
1: เออด้วยพระด้วย
2: ไอ้นายบ้านเมืองวุ่นวาย
1: แม่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: ยังไม่ถึงเวลาด้วย
2: เดี๋ยว
1: 4โมงหลัง4โมงจะหนักกว่านี
2: ้มีใครมาบ้างอ่ะ
1: น้องชายผมก็อยู่ตรงข้ามใกล้ๆเนี่ยก็จะมาที่นี่กันลูกสาวก็อยู่นี่หลานก็อยู่นี
2: ่โ
1: อแม่กับ
5: ยอดอร่อย
2: พ่อกับแม่อยู่นี่
1: อยู่นี่ครับ
2: อันนี้แม
1: ่แม
2: ่อ่านั่นพ่อยอดอร่อย
1: พ่อนั่นป้า
2: ป้าโอ้
1: ป้านี่พี่สาวแม
2: ่จ้ะหมา3ตัว
1: ครับ
2: ตายมั้ยพูดถึงหมาแล้วนะ
1: ทําไม
2: หมาที่บ้านตายกูก็เพิ่งรู้สึกคำว่าระงมเป็นไง
1: ร้องไห้กันระงม
2: ที่บ้านร้องไห้กันระงมเราเสียใจเราเสียใจแต่กูบอก
1: อิจฉาหมาอิจฉาหมาคนพี่พูดเหมือนแบบถ้าเขาตายแล้วเมียจะไม่ร้องไห้อ่ะ
2: จริง
1: พี่คิดป่ะ
2: คิดพี่คิดถ้ากูตายมึงจ้องให้อย่างนี้เลยโอ้โหร้องไห้กันระงมทั้งบ้านเลยนะทั้งบ้านเลยอ่ะ
1: ผูกพันไงพี่เด้ง
2: สุดท้ายก็เอาหมาฝากเขาแช่ไว้ลุงชาก็
1: เอามากินกันทำกับข้าวเอามากินกันทำกับข้าวบ้านพี่เถื่อนขนาดนั้นเลยบ้านพี่ไม่มีอะไรกินแล้วยังกินหมากันแล้ว
2: มันอร่อยบ้าไง
1: บ้านมึงมีเก้าอี้เก้าอี้โต๊ะเตอร์เลย
2: เพราะนี่ไงน้องจิ๊ดดีบดี
1: น้องจิ๊ดดี
6: เนี่ยเก้าอี้เนี่ย
1: โอ้นี่บ้านหลังนี้อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่นะ
2: ใหญ่เลย
1: อยู่เยอะพี่
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเย็นมาอีกเหมือนกองพ่อป่าแล้วพ่อไปไหนยอดเลยอ่ะ
7: เฮ้ยเท่งเมียเขา
2: น้องกู
1: ไอ้น้องจิ๊ดก็พี่เจอผมพี่เดินผ่านผมไม่กอดไม่อะไรผมเลย
2: เพราะกูผูกพันกับน้องกูมากกว่าไง
1: พี่เจอผมก่อนเจอเขาก
2: ูไม่อยากคุยกับมึงอ
7: ่ะไปไปไปไปไปไ
2: ปกูจะคุยสองคน
1: เห็นมุมมืดไม่ได้เลยพี่วันนี
2: ้อบอุ่นดีนะอยู่กันอย่างเงี้ย
1: แล้วคุยกันวันวันหนึ่งตาย
2: เห็นบอกว่า
1: อยู่กันแค่นี
5: ้ก็บางทีก็ลงมาผมไม่ค่อยได้อยู่หรอกพี่บ้านส่วนใหญ่
1: ไปอะไรการบ้างไปนู่นไปนี่
5: บางทีถ้าวันไหนว่างเงี้ยจะอยู่บ้านวันสองวันปุ๊บก็ต้องไปบ้านจีละก็ต้องเข้าบริษัท
2: ช่วย
5: เขาช่วยเขานู่นผมอยู่ฝั่งสิงบ้านที่อยู่ฝั่งสิงนครินทร์นี
1: ่
5: พี่ก็จะไปนู่นแล้วไปอยู่นู่น2วันวันสองวันก็จะกลับมานี่แล้วคือถ้าตีไปตีมาอย่างนี้พี่เจ๊ไม่หนุน
1: มึงไม่ทำแบบทางด่วนลงนู่นลงนี่เลยบ้านจีดด้วย
2: คุยดีเดี๋ยวก็ถีบหน้าเอาหรอก
5: เออตอนนี้ก็ถึงคิวผมแล้วพี่ก็มาบ้านผมจะได้นะ
2: เออ
1: จริงๆอยากมาตั้งนานแล้วนายคิวไม่ว่างไง
5: แต่ส่วนหน้าพี่อยู่กันมันก็เนี่ยคุยกันสักเพลแล้วพี่อยู่บ้านก็ไม่ได้ค่อยดีมีอะไรกันจริงจัง
2: เลยเห็นบอก
1: สะดุ้งสะดุ้งแง่นี่ไม่กดนะแต่สะดุ้ง
5: ผมนึกถึงชิงร้อย
1: เลยใช่สัญชาตญาณนี่เขายังสะดุ้งเลย
5: พี
1: ่แต่กลัวเขาถึงที่หัวเลย
5: แต่พี่สองคนแก้กันสนุกดีนะ
2: แต่ตอนเย็นบอกคืนดิคืน
5: ใช่ครับพี
1: ่มีแต่งชุดลิเกกันทั้งครอบครัวออกมานั่งคุยกัน
5: เย็นๆก็จะมีพ่อผมกับหลานเนี่ยไปนั่งตีระนาดตีกองร้องให้หลานผมรำแล้วบางทีเขานั่งอยู่เนี่ยเขานั่งตีระนาด
1: แล้วเขาไม่เสียงดัง
2: หรือว่าหรือเอานวมไม่นวมลง
5: ไม่นวมพี่เป็นระนาดรังเด็กเล็ก
2: เสียงไม่เพี้ยนเหรอ
5: ก็เพี้ยนเขาก็ร้องเขาพ่อ
1: ยังร้องได้อยู่ไหม
5: ร้องได้ปกติครับแต่เขายังเล่นลิเกอยู่พ่อแต่แค่ผมห้ามไม่ให้เขาเล่น
1: พ่อเชิญนิดหน่อยที่มาคุยกันเห็นบอกอะไรแม่วิ่งไล่ฟันรอบรถบัสเลย
2: ไอ้โง่มึงก็รู้มากมึงอะ
1: ไอ้นายเล่าให้ฟัง
2: มึงก็รู้เยอะ
6: จริงเรื่องแต่ง
1: พ่อนาย สั่งไ
2: หมพ่อ
6: เ
2: นี่
6: ย
2: พ่อ
6: ที่เรื่องจริงเรื่องแต่งขึ้นมาถ้าจะหลบหลบหาจริงเพราะอย่างนั้นหรอ
1: ซื้อนมซื้อนมให้นาย
2: ก็อย่าไปต่อปากต่อคำนั่นสิหนึ่งหนึ่งไหม
1: พ่อเท่าไหร่แล้วครับปีนี้
6: 66
1: ก็ยังไม่แก่
2: 66เต็ม
1: เลขสวยเนี่ย
2: กูต้องเรียกพี่เนี่ยใช่ไหมล่ะ66เพราะกู60ไงแก6ปี
5: เอาแก6ปี
1: พ่อเริ่มเล่นลิเกตั้งแต่อายุไหน
6: ตั้งแต่อายุ16
1: ก็พ่อนี่คือลิเกเก่าเลยหลักฐาน
6: โตนะ

0: โตแล้วนะ
1: โตสิ
0: ของผมเนี่ย
1: โต
0: กูเนี่ยรุ่นเนี่ย
2: พี่เล่นนะ
0: หัดลำแล้ว
3: เนี่ยเนี่ยเท่าบะหมี่เนี่ยนะสี่ขวบห้าขวบเน
0: ี่ยใช
3: ่จริงเหรอ
0: จริงก็ที่บ้านเป็นลิเกตอนยังมาเขาซ้อมกันตีน่ะก็จับหัดลงหัดลำอะไร
3: แต่พ่อพี่เองอ่ะไม่ได้ใช่ลิเกเนี่ยแม่เป็นลิเก
0: แม่ไม่เป็น
3: พ่อทำอะไรเล่นลิเกฝึกลิเกแต่
1: พ่อทำนา
3: ฝึกลิเกแต่
1: พ่อทำนา
2: พี่อย่าไปชอบพ่อผมช็อกพ่อผมขี้ตกใจอ
1: ยู่เนี่ยแล้วก็จะชอบตอนนั้นพ่อเป็นตีหัดธนาตีธนา
2: ญาติฝั่งทางพ่อครับเขาเป็นละนาดเขาชื่อลุงอะไรครับ
1: ตาบอดเอาชื่อ
2: เขาตาบอดพี่เท่ง
1: ตาบอด
2: ตาบอดสองข้างเลยแต่ตีละนาดได
1: ้
0: เพื่อ
2: ใช่ครับ
3: ฝีมือมาก
2: พ่อเนี่ย
1: ตาบอดสองข้างบางเ
2: ล
1: ย
2: ตาบอดสองข้างแต่ตีละนาด
0: ได้เชือกเปล่า
2: ไม่
1: ต้องพูดก็จะพู
2: ดแกตีได้ปกติเลย
3: คุยหัดยังไง
1: ไม่รู้เขาเหมือนกัน
3: มันอร่อยตรงไหนพ่อถามนิดนึงที่เขาตั้งชื่อว่ายอดอร่อยคำว่ายอดอร่อยมันต้องอร่อย
1: เลยคือก็เป็นเขาตั้งให้ไง
0: ดูแล้วยอดเยอะรวมแล้วเนี่ย
1: มันอย่างนี้คนเพราะว่านครสวรรค์มันมีราดหน้าแม่ราดหน้า
0: ราดหน้ายอดผัก
1: มันแดดที่ว่าเดี๋ยวมันดังแถวคายน้ำมันนะ
3: อ๋อนครสวรรค์มีราดหน้ายอดผักเจ้าดัง
1: ทุกปุ๊บมันแถวนั้นมันไม่ได้ราดหน้าทั้งนั้นเลย
2: ยอดหน้าย
1: อดอร่อยยอดอร่อยจนเนียนอะไรหมดเลย
3: พ่อก็เลยชื่อพระเอกลิเก
1: นี่ไปกินนี่นี่ราดหน้า
3: ราดหน้า
2: ผมเล่นลิเกผมว่าหัดช้าเหมือนกันเพราะผมไม่ได้อยากเหมือนพ่อเขาชอบเล่นไงเ
3: ห็
2: นก็หัดเห็นก็เล่นมาหัดมาแล้ว
3: เห็นบอกว่าพ่อโมโหมากเลยไม่หัดเพลงไม่เอาเพลงจะเล่นตลกทำไมพ่อ
2: ไม่เอา
3: ก็ไม่อยากให้เขาเป็นเพลงเพราะอะไร
1: เขาไม่รู้เขาชอบตลกไงก็ได้ไปคุกฟีกับน้องแล้วไง
3: ไม่แล้วตอนแรกพ่อไปห้าม
0: ไปดึงนางเอกมาหอมรถฟันเฟินจนเฉาะเขาเลยเออมึงก็ไม่คิดไง
1: แรกไม่เอาแล้วไม่ชอบอยู่แล้ว
3: นั่นเหร
1: อยิ่งขาดเพราะนั้นใครไม่ขาดพระรอง
3: โมโหก็เลยไหมลูกไม่ลูกไม่เป็นพระเอก
1: แล้วก็เล่นชิ้นนั้นน้องสมันเทียนเนี่ยสมันเทียนนะ
2: เหมือนบ้านกัน
0: เ
2: รา
0: เหมือนมึงเอ็นดูเขาเนาะ
2: มาลากอะไรกันคือตั้งแต่ต้นนะพี่หนุ่มผมก็ได้อยากเล่นลิเกอยู่แล้วคือพ่อแม่รู้ว่าผมเป็นคนไม่ชอบเล่นลิเกเวลาผมไปที่โรงลิเกอ่ะผมจะไปนั่งตีระนาดพี่เท่งจะขึ้นไปตีระนาดเวลาแม่เขาแบบแล้วแม่เขาชอบแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวทุ่มนึงแต่งหน้าเลยนะถ้าแม่เขาแต่งให้ผมไม่ได้เขาก็จะให้พี่ชายแต่งให้หรือให้คนในโรงลิเกแต่งให
3: ้
2: ผมก็จะไปแอบอยู่ข้างบนละหน้าไปแอบ
0: ไอ้ชั้น
2: ละหน้ามีชั้นสองเมื่อก่อนละหน้ามันอยู่ชั้นสองกันที่ก็จะไปแอบอยู่ในคอกเปิงบางทีก็ออกคุมบางทีก็ไปนั่งแบบนั่งให้มันเลยเวลาแบบแต่งหน้าไม่ทัน
0: อ
2: ่ะพอจะแต่งหน้าไม่ทันปุ๊บผมก็จะเดินลงไต่ลงมาจากบันไดเขาจะเอ้ายังไม่แต่งหน้าอีกเนี่ยผมก็ทำเฉยๆเขาไม่ทันแล้วไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นแล้วเขาไม่เล่น
3: เราไม่อยากเล่น
2: เราไม่อยากเล่นเราก็จะขึ้นไปตีระนาดทีเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ทุกเกือบทุกครั้งไงพี่
0: เขารู้แล้ว
2: เขาเริ่มรู้แล้วว่ามันน่าจะไม่เอาเว้ยเขาก็เลย
0: พ่อแม่คุยกันไหมเอ้พี่ไหนๆมันก็มาใช้ลูกเราแล้วเนี่ยปล่อยไปเถอะ
3: ใช่ไหนๆมันก็ไม่เอาแล้วเลยพี่
1: จะคุยทำไมกับ
2: ไม่ใช่ลูกเรา

0: เหมือนนะไม่เหมือนนะไม่ค่อยว่าเน
1: ี่ยเหมือนไงคล้ายๆแต่เหมือนแม่
2: เหมือนแม่เหมือนแม่
1: เขาเหมือนแม่แล้วจะพ่อไปวิ่งยังไงไปพลาดยังไงแม่วิ่งเอามีดฟันไอ้นายมาเล่าให้ฟัง
2: จะตอบก็ตอบอย่างอึ้งอัง
0: ๆไม่ล้มไม่ได้ล้ม
1: ไปซื้อนมอะไรซื้อนมให้ใครเขาอะ
0: เอามากินเองนมเนี่ย
1: คือขึ้นพ่อขึ้นหลังรถแม่สวนเข้าหน้ารถ
2: มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงจะเป็นอดีตแล้วในเดือนช่วงวัยนู้นหรือเป็นเกย์ไปแอบรักนางเอกใช่ไหมซื้อนม
0: น้ำใจเนี่ย
2: น้ำใจไหมแต่เราทำโจกขึ้นไปซื้อนมไปถือนมไปเจอมีดสิ
1: ไม่คิดว่าจะพลาด
2: เฮ้ยแต่ไอ้นายก็ไม่เหมือนพี่นะพี่อ่ะพ่อผมนะทั้งบ้านเนี่ยให้ฝึกเป็นพระเอกพระเอกเพราะสูงไงเป็นพระเอกฝึกพระเอกฝึกครบรอบหนึ่งปีแล้วฝึกเรื่องนี้แล้วหนึ่งปีเรื่องทารักทารทมฝึกเนี่ยเป็นไพวันครบรอบหนึ่งปีแล้วก็มีงานไหว้ครูก็มีลิเกเด็กก็คือที่ฝึกกันแหละก็เล่นเป็นพระเอกแล้ว
1: เล่นพระเอกด้วยเหรอ
2: เป็นพระเอกคืนเดียว
1: โอ้
2: คืนเดียว
1: เป็นตำนานนะพระเอกคืนเดียว
2: ลำปั๊บโอ้พระเอกไงก็เอามือเนาะจิ้มตุ่นตัวเองไงพี่เป็นว้ายคนดูหัวล้อก็ความตะลึงไง
1: แต่มันไม่ได้มีในบทในอะไร
2: พระเอกบ้าบอจะไปจี้ตุ่นตัวเอง
1: ไม่ได้พี่
2: ไม่ได้ไง
1: แต่ด้วยความตะลึงของเรา
2: ตะลึงของเราว้ายหาตึมเลย
3: พี่นี่พี่เห็นคนจริง
2: ใช่พอรุ่งเช้ามาก็บอกครูแล้วครูผมไม่เอาแล้วพระเอกอะไม่เอาผมอ้าวมึงจะเป็นตัวอะไรกันอะเป็นตัวโจ๊กมึงบ้ามึงก็มาเป็นพระรองนั่นน่ะเป็นพระรองเป็นพระยาซื่อเอาอะไรเอางี้มึงไปหยอกหลานมึงที่บ้านไปไม่เอาเอาไปโจ๊กหนึ่งเราไม่มีเงินซื้อเพชรด่ามันก็มึงคิดบ้างมึงจะเป็นตัวโจ๊กฮะอะไรอย่าง
3: น
2: ี้
3: เขาไม่ค่อยสนับสนุน
2: ใช่
3: พี่เกณฑ์ด้วยกันไม่ค่อยสนับสนุนหรอกพี
2: ่เ
3: ขาอยากเป็นเพราะเอกพระเอกมันหาเงินได้ง่ายกว่าเอาจริงพี่เป็นลิเกอ่ะ
2: ใช่
3: โจ๊กมันต้องไปอาศัยเอาได้แค่ตัวพี
2: ่แต่พระเอกอะตัวแข็งมันเยอะ
3: ใช
2: ่แต่โจ๊กอ่ะตัวแข็งมันน้อยแล้วก็หายากด้วยโจ๊กอ่ะ
1: แต่ก็คือพระเอกอ่ะคุณต้องหล่อจริงมีเสน่ห์จริง
2: หล่อว่ะกูหล่อไปแล้วเนี่ย
1: ทำไม
3: ไปเล่นหน้าเล่นตาแต่ผมยังเล่นมา9ปีนะพี่เท่ง
1: พระเอกเหรอ
3: เป็นพระเอกมา9ปีนะ
2: เหรอ
3: 9ปี
1: ไอ้นายเนี่ยเป็นพระเอกมา9ปี
3: ถามพ่ออยู่ด้วย
1: เ
3: พรา ะ
1: 9ปีก็คุณเป็นผู้นำทีมแทนพ่อ
2: นางเอกแล้วหักแตกไปอีกคน
3: เราจะหอมกันเมมๆเอาพี
1: ่ก็คือใช้ยังใช้
3: ยอดอร่อยอยู่
1: ไปลิเกยอดอร่อย
3: ใช่
1: ถ้าเกิดผมหาลิเกยอดอร่อยไปเล่นงานมงคลงานอะไรสักอย่างผมไม่เอาพ่อได้ไ
0: หมเอาพ่อไปทีไปทีไปก็ไม่ได้เล่น
3: ป้ายอดอร่อยไม่ยอดอร่อยไม่ไปแล้วมันจะเป็นยังไงเลยพี
1: ่ไม่เอาไปเล่นลิเกแต่เอาพ่อไปตีระนาดลื้อฟื้นแบบความหลังอะไรเงี้ยยังไหวไหมตีระนาดแต่ชุดลิเกตีระนาดนะ
2: เขาไม่ไปหรอกเขาไม่ไปเขาว่าจะบ้า
3: จะพาเอาแต่ใจ
2: เออเอาแต่ใจไปกูไม่ไปหรอก
1: แล้วทำไมพี่เท่งไม่รับงานลิเกแบบเป็นคณะเป็นอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้ตอนที่ทำคณะลิเกเนี่ยงานเต็มเลยคือพูดง่ายมีชายามีกุ้งต้องมีเท่ง
1: อ๋อถ้าคืองานแบบว่าปิดวิกอะไรพวกเนี้ย
2: ไม่ใช่ปิดวิก
1: งานหาอะไร
2: งานหาเนี่ยถ้ามีชายามีกุ้งต้องมีเท่ง
1: อือฮึ

0: ังคิดด้วยแล้วก็บอกว่ามีอัดรายการห้ารับนะวันนั้นอัดชิงร้อยไปรับที่8ริ้ว
1: โอ้โห
0: แล้วชิงร้อยมันเอาแน่นอนไม่ได้ไง
1: ก่อนจะเลิก
0: แค่ป่ะสี่ทุ่มยังอัดชิงร้อยอยู่เลยอ่ะธรรมดาสี่ทุ่มต้องออกแล้ว
1: ทางนู้นอ่ะเขาต้อง
0: ออกบนบทีแล้วโอ้โหเหยียบรถชีวิตครั้งนี้เหยียบรถ200อ่ะเชื่อป่ะตั้งจะขับไป200แล้วก็บอกว่าเนี่ยที่คนดังมันตายเพราะงี้แหละ
1: รีบเลย
0: รีบเมื่อกี้เรื่องคืนนั้นจบปั๊บบอกชาวนาบอกแม่ว่ายุบไม่ไหวแล้วแล้วก็บอกว่าอย่ารับงานประชันลิเกไม่เอาเลย
1: มาเสียงมันไม่ตีกันหรือไง
0: ไม่เราไม่ทำร้ายกันดีกว่าเราไม่ทำร้ายกันเอามึงจ
1: ำเคยทีมเคยใช
0: ่ที่8ริ้ว
2: คณะพี่หนุ่มเคยคณะพี่เท่งเอง
1: คณะพี่เท่งเลย
0: โอ้โหแม่งประชันดีกว่ามากันหลายคณะเลย
1: เยอะ
2: โอ้หลายคณะ
1: ใช
0: ่รอหัวข้ามมันตีแล้วยุ่มยุ่มยุ่มของเราจะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งบางว่าไอ้โหน่งมึงออกตัวแรกเลยก็คณะเราก็คือเท่งโหน่งส้มไอ้อ่าง
2: โอ้โหตอนพี่อ่างก
0: ำลังเลยขายอ่ะพวกใครก็ชักใครเป็นเราแล้วต้องมาดู
2: ใช่เพราะมันคนออกทีวีหมดเลยเน
0: า
2: ะ
0: ก็ใช่ไอ้โหน่งมึงออกฉากแรกเลยคิดดูนะฉากแรกไอ้โหน่งฮาไหมล่ะ
2: ฉากแรกไปแล้ว
1: ไม่เคยเล่นนิกเกิลแต่ก
0: ็เออ
1: พองูปลาง
0: ูปลาคนแม่งคนมาหึมหมดเลยดิใช่ไหมเพราะเราคณะเราตัวขายเยอะแต่ว่ามันเรื่องเยอะมันเยอะไอ้นี่ก็น้องไอ้นี่ก็น้องไอ้นี่ก็หลานเท่งมั่งน้องมา
1: ลูกหลานนั่นแหละ
0: ลูกหลานนั่นแหละแล้วอย่างคืองานมันทนไม่ไหวก็เลยลุกดีกว่า
1: แต่ได้ราคานะคณะพี่เท่งได้ราคานะ
0: เอาได้ดิ
2: คือจริงๆอะพี่ทุกที่อะถ้าเขาแบบเขามีกำลังซื้ออยู่แล้ว
0: โหตัวขายทั้ง4ตัว
2: ใช
0: ่ใช่ป่ะ
2: มีคนดังอะพี่ก็คือเขาก็เอา
0: การเล่นลิเกอะไม่มีใครเก่งใครหรอกแต่ว่าแนวทางเล่นน่ะบางทีก็
1: เอา
0: น้
1: ำเปล่าเอาครับแม
0: ่เคยไหมเนี่ย
2: เป็นไงพี
0: ่ข้าพเจ้าเองมีนามว่าสินชัยพ่อแม่ตายหมดแล้วอย่างงี้ฉันเองมีชื่อว่าอะไรอย่างงี้แต่ลิเกท่านเล่นแล้วมันก็สมมติปึ๊บเป็นกษัตริย์เนี่ยพอล็อกกอจบปั๊บทั่วเมืองหิมพันธนครรู้แล้วเป็นเมืองรู้แล้วเป็นเมืองเป็นเมืองหิมพันธนครปกครองในข้าพเจ้ากษัตริย์สิงหบดิน
1: ต้องตัดสินใจเดินทาง
3: แล้วเดินทางต้องตัดสินใจใหม่
0: แล้วต้องย้ำไปนะแล้วตัดสินใจเดินทาง
1: แล้ว
0: เดินทางแต่จะมีเกณฑ์ครับตัดสินใจเดินทางมุ่งหน้าทางมันต้องไปเลย
2: ต้องเปลี่ยนคำแล้ว
1: แต่นี่ก็ไปย้ำ
0: แต่ตัดสินใจเนี่ยผมก็อ้ำเลยกูถามจริงเวลาทอดไข่เจียวมึงตัดสินใจไหมแล้วตัดสินใจทอดไข่เจียว
2: พ่อคิดว่า
3: เขาจำมาตั้งไอ้เนี่ยเขาดูเจ๊เก่าๆมาร้องเพลงนี้รู้ป่ะ
2: มันก็ตามไป
3: ตามมา
2: แล้วนี่กีหันใหม่มันต้องร้องแบบนี้ทุกคนพี่เพราะมันดุนก่อนไม่เป็นไง
4: แล้วพี่นายมีคำติดปากไหมเวลาร้องลิเก
2: ไอ้นี่หมดเดี๋ยวพี่เท่งพูดเดี๋ยวผมร้องหมดเลยแล้วตัดสินใจแม้กระทั่งจะตายยังตัดสินใจจะโดดน้ำก็ตัดสินใจ
5: ร้องยังไงอะ
2: แล้วตัดสินใจก็โดดน้ำก็มึงมายืนอยู่หน้าแม่น้ำอยู่แล้วมึงจะตัดสินใจมาก่อนหน้านี้แล้วแต่มันนึกคำไม่ออก
0: นี่
1: อันนี้เป็นมุกป่ะ
0: ไม่มุก
2: จริงจริงแต่ถ้าผมมาเล่าให้เป็นรายละเอียดเน
0: ี่
2: ยคนจะขำเลย
0: ได้มาคุยกับลิเกมันก็จะคุยเรื่องลิเกแหละเอาเรื่องลิเกจบก่อนนี้เอามาถามเรื่องนาย
2: ครับพี
0: ่พ่อหมดหน้าที่แล้วแป๊บ
1: ๆนี่พ่อนั่งอยู
3: ่พ่อจะตัดสินใจไหมเนี่ยตัดสินใจไหม
0: คนบ้านพี่ไปพิษโลกมาเห็นป้ายขึ้นคอนเสิร์ตนานคอมเมดี้
2: ใช่ครับพี
1: ่เพิ่งไปเล่นมา
2: ไปเล่นคอนเสิร์ต
1: ชอนตะวัน
2: บ้าร้านทางเกวียนครับ
0: เออ
2: ชอนตะวันอยู่นครสวรรค์นี่ไปเล่นคอนเสิร์ตที
1: ่ที่ไหน
6: ที่คาราบาวก็ได้
1: อ๋อที่คาราบาวไปเล่น
2: คาราบาวไปเล่น
1: โอ้โหจังจำได้อีกเนี่ยโอ้ตั้งแต่ขวบนึงอะไปดูคาราบาวจำได้
2: เก่งอะเน
1: า
2: ะ
1: ที่บ้านชอนตะวันใช่ไหมลูกโอ้จำได้
2: เก่งทั้งบ้านเลยเนาะเก่งทุกคน
6: ที่สระบุรีป๊อก
1: สระบุรีผู้ใหญ่ป๊อก
2: เอาผู้ใหญ่ป๊อก
1: เขาพระ
2: เราไปคุยเรื่องคาราบาวไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนดูงานจะเยอะกว่าวงผม
0: อยากคุยเรื่องผู้ใหญ่ป๊อกเลยใคร
1: ผู้ใหญ่ป๊อกน้องแค

0: เหรอ
1: เพราะว่าคือคนชอบถามผมว่าอย่างผมไปเล่นวันละทำเกมล่าสุดเขาก็ถามผม
2: เ
1: ขาบอกว่า
2: ไปเล่นตลกเหรออะไรเงี้ย
1: ไม่รู้เลยนะว่าเป็นวงแบบเล่นเป็นวงร้องเพลงแบบร้องเพลงเป็นคอนเสิร์ตไปเลยคิดว่าร้องเพลงนิดนึงก็เดี๋ยวเล่นตลกกันเหมือนในคาเฟ่แล้ว
0: เพราะว่าเคยเล่นแล้วมันไม่ฮาเอาไปถามเฉย
1: พี่ยังบอกว่าค่านิยมมันน้อยลงก็จะยังดูดีกว่าถ้าช่วงนี้ถ้าไม่มีคอนเสิร์ตอ่ะตัวเองก็ถ่ายรายการนี่พี
2: ่
1: ถ่ายรายการมั้งผมก็จะอยู่บ้านอยู่บ้านนะครับอยู่บ้าน
2: มีไม่พาพ่อแม่ไปกินข้าวนอกบ้านเมีย
1: ไป
2: ก
1: ิน
2: ข้าวลูกเต้าฮะ
1: ปีมีไป
2: บ่อยไหมพ
0: ่
2: อ
0: แต่ไอ้หนูเป็นขบวนน่ารักมากเลย
1: ทำไมพี
0: ่พาเมียกายภาพพาเมียกายภาพเช้าเย็นเดินเขาย่องเขาแย่ง
2: ห้ามลำไทยเก๊กลำไทยเก๊กนะเขินคุณด่า
1: แม่คงชอบเลย
2: เดี๋ยวนี้เขามีเต้นแอโรบิกแล้วนครนายก
1: พาพี่หนุ่มไ
2: ปอบต.สันติการ
1: พาแม่ไปเต้นไหม
2: ฮะ
1: พาพี่แม่นก
2: เมียเหรอไอ้พี่นกก็ไปเต้นอยู่ไปเต้นบอกให้ใส่ฟิตเลยนะใส่แบบให้คนมองเลยอ่ะ
1: ให้เพี้ยนเลยเหรอ
2: แล้วจี๊ดอ่ะจี๊ดบ่นเรื่องอะไรไหม
0: โอ้บ่นเยอะมึงพาไปเล่นได้ไกลไหมมึงต้องมาเลี้ยงออกสื่อเลยเ
2: หรอก็ดูมันติดขนาดนี้แกยังไงเอ้ยบ่นอะไรเมียบ่นอะไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่จี๊จะเป็นห่วงเรื่องพวงเรื่องเวลาผมเล่นหรือผมทำอะไรเงี้ย
2: ทำไม
0: ไม
1: ่คือเขาจะพูดกับผมตั้งแต่ครั้งแรกๆที่คบกันเลยว่าฉันสงสัยว่าทำไมตลกต้องเปิดตูด
2: เขาบอกว่า
1: ทำไมตลกต้องเปิดตู
2: ดหน่อยๆนิด
1: ๆครึ่งนึงอ่ะเดินมาแล้วแบบยกโอ้ย
2: นี่
1: เห็นตูดเนี่ย
3: จำเลยนะ
1: ไอจีมันนั่งอยู่หน้าเวทีโอ้โหแม่งโกรธปกติเวลาเลิกเขาจะซื้อสปอนเซอร์ซื้อน้ำเปล่าซื้อโค้กให้ผมกิน
2: เ
3: นี่ยอ๋อนั่งคน
1: แม่งกระแทกเลย
2: จีดอ่ะ
1: น้ำหกเลยเขาเดินออกไปเลยผมโมโหจัดเลย
2: โมโห
1: เตะเข้านี่รู้เหลี่ยมเนี่ยมันไปก่อนเลยผมกระแทกมันเดินออกไปเลย
0: วันนั้นปกติเราพูดกันแล้วว่าเราชอบตลกเปิดตูดนะว่าวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตูดด้วย
4: ใช่ค่ะคิดว่าเขาไม่คงไม่เปิดแล้วอ่ะคิดว่าเขาไม่เปิดแล้ว
2: สัญญากันแล้ว
4: ใช่
1: ก่อนหน้านี้เขาไปดูมาหลายวันผมก็ไม่เคยเปิดไปดูมาหลายงานผมก็ไม่เคยเล่นผมไม่เล่นเลย
2: ไม่เล่นไอ้มุกเนี้ย
1: ไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยเขาก็พูดกับผมว่า
0: ถ้าฉันเปิดมั้งอ่ะ
1: ถ้าฉันเปิดมั้งอ่ะเธอโอเคไหมล่ะ
0: เออ
4: คือหนูว่าจะห่วงภาพลักษณ์เขา
0: คือตูดยังรออยู่ตูดเนี้ยตูดผัวกูรออยู่หน้า
2: เอาห่วงภาพลักษณ์เขา
0: จำมึงไงอ๋อเป็นห่วงภาพลักษณ์เขา
4: ใช่หนูจะแบบบอกเขาตั้งแต่แรกว่าทุกอย่างคือภาพลักษณ์ต้องดีนะอะไรเงี้ยแบบไม่อยากให้คนแบบมองว่าเป็นแค่แบบตลกคนส่วนมากจะเราไม่ได้ว่าแบบเขาจะไม่ค่อยให้เกียรติเขาจะแบบว่าแบบเป็นตลกไม่เหมือนเป็นศิลปินไม่เหมือนเป็นพระเอกไม่เหมือนเป็นอะไรแบบนี้
0: ยิ่งมึงมันทำอย่างนี้ด้วยถ้ามึงตอกย้ำตัวเอง
4: ใช่หนูก็จะบอกเขาแบบนี้ว่าแบบอย่าทำเลยแล้วตัวเองก็ออกทีวีด้วยไม่ใช่แบบ
0: เลิกเลยเลิกเลยคิดเชื่อพี่เนี่ย
1: ไม่ถึงก็เลิกเล่นตลกหรอก
0: เลิกกับมึงเนี่ย
4: ก็บอกก็คุยกับเขาบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า
2: ตกลงสุดท้ายก็เคลียร์กันได
4: ้เคลียร์กันได
1: ้พี่แต่ก็ไม่ได้เล่นเลยพี่ผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรพวกนี
0: ้แต่เหตุผลเขาคือค่อนข้างจะดีมาก
2: เลยเขาอยากดูแลเราภาพ
0: มึงคือมึงคือผัวกูอ่ะสองเขามองภาพกว้างคือการเป็นตลกเนี่ยตลกก็คือตลกแหละแต่ถ้ามึงไปทำอะไรบางอย่างที่มันไม่สมควรทำอ่ะคนก็จะดูถูกไปอีกใช่ป่ะเพราะว่ามุกมันหมดแล้วเหรอ
4: ใช่หนูอ่ะคิดว่าเขาว่าเป็นคนฉลาด
0: มึงหมดแล้วเหรอมึงต้องเล่นอย่างเงี้ย
4: แต่เล่นให้ขำได้อ่ะ
0: แต่ในความรู้สึกของศิลปินเนี่ยคือตั้งแต่เล่นมามันไม่ห่างไงแล้วนี่คือฉากสุดท้ายคือถ้าพ้นฉากนี้ไปคือโอ้ยไอ้นายมาเมื่อคืนไม่ฮาแล้วปั่นจ้ะ
2: แล้วมีเรื่องอื่นไหมที่เราแบบเป็นห่วงเขาอีกเรื่องอะไร
4: จริงๆหนูก็จะห่วงเรื่องภาพลักษณ์เรื่องอารมณ์เขาเมื่อก่อนเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายแบบถือว่า
0: ถอดจิตถอดเสื้อผ้านี้
4: ไม่ใช่
0: เราเอาเลยถอดทุกปั้มนะเพลงออกมาปั้มไงโด
1: ก็ไม่น่าจะปั้ม
4: แต่เข้าใจความเป็นตลกเขาเป็นตลกอ่ะเขาเป็นตัวปูอะไรเงี้ยเขาจะติดการพูดเสียงดังแต่ว่าหนูอ่ะไม่ชินอ่ะพ่อไม่ชินว่าแบบทำไมบางสิ่งอย่างไม่ต้องพูดเสียงดังพูดเบาๆสิไม่ต้องพูดตะโกนไม่ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็แสดงว่ามันเวลาทะเลาะกันเนี่ยมีไหมมึง
4: ไม่มี
1: โอ้ยมึงมันจะเป็นมึงไม่ต้องคิดเลยพี่มึงกูนี่ไม่ต้องคิดเลยไม่มี
0: ไอ้สัตว์เลยเหรอ
1: ส่วนใหญ่

0: ไม่ค
1: ่อย
0: ไม่มี
2: แต่เราอะอยากจะพูดไหมบางทีแบบ
0: โอ้ผมถ้าผมว่าบึ้งมาผมก็
2: บึ้ง
0: ก็
2: แต่จีนไม่มี
0: ไม่มี
1: จริงเลยเดี๋ยวนี้แบบ
2: มีไหมตอนนี้ยังมีไหม
1: เมื่อคืนนี่เองเมื่อคืนเนี่ย
2: ทะเลาะกันอีกแล
1: ้
2: ว
1: ไม่
0: เราสามคนไปหามุมคุยกันนิ่มเยี่ยมเล
2: ยไม่เป็นก็อาจจะแบบว่าผิดหู
1: เมื่อคืนเดี๋ยวนี้ฉุกคิดไม่มีประโยชน์
2: พี่เท่งหรือ
1: ทะเลาะพี่ไม่ประโยชน์ทะเลาะไม่ประโยชน์แต่ภาพเมื่อคืนเนี่ยคือภาพมันคือแบบไต่สลบ
0: เราคิดเลยเหรอ
1: ไต่สลบเลยฟื้นไต่อีก
3: เสียงในหัว
0: วันนี้มันผู้ชายในฝัน
3: เสียงในห
0: ั
3: ว
0: เอง
3: ในหัว
0: ผู้ชายในฝัน
2: คือคิดอย่างนั้นแต่เราก็ใจเย็นลง
1: คิดโอ้
0: มโน
1: แบบ
0: เออไปแล้ว
1: เออ
0: ถ้าเข้าไปต้องอย่างนี้เลย
2: เฮ้ยทั้งนั้นมันยังไงอ
1: ยากจะทำมากอยากทำแต่ไม่ทำไง
2: แล้วคิดยังไงมันถึงห้ามใจตรงนั้นได
1: ้นี่ประโยชน์ไง
2: ถูกป่ะ
1: นี่ประโยชน์
2: ก็ต้องมานั่ง
1: เดี๋ยวก็
2: อีก
1: เราอยากไปถึงขั้นที่ต้องเลิกลากันเลยในวัยนี้อ่ะใช่ป่ะแล้วก็มันจะเป็นอาหารอันโอชะของสื่อของโลกโซเชียลมันจะโอชะมากเลยใช่ป่ะมันไม่มีประโยชน์หรอกมันไม่ดีต่อครอบครัวไงลูกเต้าต้องอับอายมาเลิกลากันโดยเรื่องมันเป็นเรื่องนี้ให้มันผ่านไปซะ
2: อันนี้ได้คุยหรือว่าเสียงในหัว
1: เสียงในหัวผ่านไปซะ
2: จริงๆถ้าอยากให้นิ่งนะว่าบางทีโมโหเมียนะบางทีอยากจะเข้าไปทำร้ายไฟแช็กเนี่ยจุดนี้จุดมือให้ร้อนฟืดแล้วเนี่ยมันจะคิดแต่เรื่องนี้มือจะพองร้อนลืมเลยทะเลาะกับเมียร้อนเปล่าหายาจ้
1: ามึงไม่เอากระทายหมาไปซ่อนวะ
2: ปัญหาเจอมี2อันจะนั่งใกล้กันหน่อยนี่ผัวเมียเออ
0: แต่ผมมีแผนนะพี่มีแผนแบบว่าอยากทำนี่ครับพี่แท่ง
1: ทำอะไร
2: มีแผนอะไร
1: คือ
0: แม่แกจะทำพริกแกงอร่อย
2: แม่ใครแม
0: ่แม่ผมเนี่ย
1: โอ้เหรออ
3: ร่อยมาก
0: คือผมไม่รู้พี่จะมาวันนี้เงื้อผมให้แม่ทำพริกแกงหัวแกงหน่อไม้แล้วพี่เท่งกินชอบเลยแบบบ้านเราเลยพี
2: ่ยอแม่ป่ะเนี่ย
0: จริงจริงอร่อยจริง
2: ทำตอนนี้ได้ไหมให้แม่ขี่จักรยานไปซื้อพริกแกงมา
1: โอ้โห
0: ไม่พริกแกงไม่ต้องตำเองพี่มันใช้เวลา
1: ใช
0: ่ต้องตำเองผมอยากเนี่ยผมเพิ่งจะเคยคุยกับเขาว่าจะแกะสูตรออกมาแล้วแบบอยากรู้ว่าในจำนวนถ้ามันโลนึงมันต้องใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ย
2: ก็แสดงว่า
0: จะทำขาย
2: เสน่ห์ปลายจวักที่พอยอดอร่อยเงี้ยนะที่อยู่ด้วยกันมานะก็เป็นเสน่ห์ปลายจวักของแม่เขา
0: คือเดิมทีแม่ก็เป็นแม่ค้าขายของขายกับข้าวอยู่แล้วบ้านผมเนี่ยค้าขายเกี่ยวกับกินหมดเลย
2: ที่นครสวรรค์
0: แม่เขาอยู่กำแพงเพชรพ่อไปเปลี่ยนวิกเดลิเกอยู่ที่นู่นเขาไปเจอแต่ว่าแม่เขาขายข้าวขายขนมหวานพวกขนมพวกอาหารของอาหารไทยอะพี่แม่ก็ทำขายอยู่แล้ว
2: คือแม่กำลังจะตักแกงให้ลูกค้ากินก็ไม่เปิดเจอพ่อยอดก่อนโผล่ไม่เอา
0: คนมันอยู่ในหม้อนั่นแหละพี่แต่ผมมีแผนจะทำจริง
2: ๆเฮ้ยดีต่อยอด
0: ทำพริกแกง
2: ต่อยอด
0: อย่างไรมันก็เป็นอาชีพเราด้วยไงพี่แต่มันต้องไปรู้ก่อนว่าในจำนวนแบบ1โลเนี่ยมันใช้ประมาณเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดเราทำจริงๆปั่นเยอะๆมันก็ต้องเพิ่มอีกไง
2: แต่เหมือนน้ำพริกก็ต้องเป็นน้ำพริกตาโยงน้ำพริกตันโนน้ำพริกตันโนตำหม่ำตาเท่งอันนี้ได้นะมันเป็นคำโบราณป่ะพวกนี้ต้องถามก่อน
1: แต่ถ้าเป็นของไทยๆเนี่ยส่วนมากจะมีแม่หมดละ
2: น้ำพริกอาร์เธอร์ไงก็ไม่ได้ไม่เข้าไม่ขัง
1: ไม่ใช่ขนมจีนอะขนมจีนพี่ตั้งให้นะขนมจีนแม่มาลา
2: น้ำยา
1: เชิงเชิง
2: ก็คือเท่งเป็นคนทำน้ำยาแม่มาลาเป็นคนทำขนมจีน
1: อันนี้แค่มันมีลูกเล่นคล้องจองเฉยแต่ว่าน้ำพริกแม่มาลาก็คือสูตรของแม่เขาสูตรของแม่เขาแล้วตัวมาลาเองอะทำอะไรกินนะคือทำเป็นของเครื่องไงแกงเผ็ดจะเผ็ดจริง
2: อันนี้ยอมเมียละเชียร์เมียนะแต่เมียเขาขยันจริงอันนี้เมื่อคืนยังคิดเลยคุณในหัวว่ากูจะต้องเตะให้สลบแล้วปลุกขึ้นมาตี
1: หนัง
0: คิดไว้เฉย
1: พี่หม่ำเป็นคนกินเผ็ดร่าพี่หม่ำอะพี่หม่ำนึงยอมอะโอ้โหมาลามันเอาตาย
2: ผมเคยกินในนี่ของมาลานะไอ้อะไรวะ
1: ผัดเผ็ดไอ้ดอกไม
2: ้เออโหมันใส่
0: พริกดอกไม้มันต้องพริกแกงมันต้องเผ็ดจริงพี
1: ่ใช่
0: มันถึงจะอร่อย
2: แล้วก็แกงป่าอะไรเขาอีกอ่ะ
0: แต่ผมก็คิดไว้ว่าถ้าเกิดจะทำจริงก็จะเป็นพริกแกงแม่นายอะไรอย่างเงี้ยพี
2: ่พริกแกงแม่นายเอ้ยก็ได
1: ้พริกแกงแม่นายกันพัฒน
2: ์แม่นายพันกร
0: จะไม่ใช้กับอีตรงหลายชื่อเลยมันหลายนายเหลือเกิน
2: ลบก็ตอนเปิดตูดแล้วก็มี
0: บินไปเก็บพริก
1: โอเควันนี้นี่แหละที่หนุ่มมาริจ้าก็คุยเงี้ย
2: อบอุ่นนะ
1: สเปเฮระ
2: อบอุ่นอยู
1: ่ได้มาดูบรรยากาศครอบครัวของน้องนายเขาแล้วก็มาคุยเรื่องต่างๆนานาเรื่องกงลิเกเรื่องทำมาหากินนี่อ่ะพอแล้วมั้ง
2: ครับมีความสุขร่ำรวยแข็งแรงนะทั้งครอบครัว ทำอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์
4: ขอบคุณมากครับพี
2: ่ทุกกิจการที่ทำมีความสุขมากครับทุกบ้านทุกครอบครัวด้วยนะฮะที่ดูเท่งหน่งมาแล้วจ้า
1: อ่ะมาๆสวัสดี
2: สวัสดีครับดึกแล้วยังไม่นอนเช้ายังไม่ได้นอนเมายังไม่ได้ทอนไม่นอนนึกรอฉันนอนไม่หลับ
5: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.comผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
6: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลใน

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ย

ื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วย

เพื่อทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง40%การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งติ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

หารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: แบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งชื่อว่าเซซามินที่มันมีการสกัดมาจากงาดำนั่นแหละครับตัวนี้เนี่ยมีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีสรรพคุณมากมายหลากหลายแล้วที่สำคัญก็คือมีนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังเนื่องจากว่าเขาไปค้นพบว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวเซซามินเนี่ยมันดียังไงแล้วมันต้องกินยังไงมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องขอเริ่มก่อนอย่างนี้นะครับว่าเซซามินเนี่ยมันเป็นสารซึ่งสกัดออกมาจากงานะครับงาเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซซามัมอินดิคัมนะครับในตัวของงาเนี่ยมันก็มีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำทั้ง2 อย่างนี่นะครับงาดำเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่างาขาวนะครับรวมทั้งสารเซซามินก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับในตัวงาเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีไขมันสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีสารในกลุ่มลิกแนนซึ่งก็คือสารกลุ่มโพลีฟีนอลของพวกพืชชนิดต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงาเนี่ยก็จะมีเซซามินเป็นหนึ่งในนั้นมีสารเซซามอลกับเซซาโมลีนเป็นอีก2ตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ในงายังมีวิตามินอีแล้วก็กรดไขมันอย่างอื่นร่วมด้วยไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีสังกะสีมีทองแดงอยู่ในนั้นอีกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการรับประทานงาดำเนี่ยน่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายเลยจริงไหมครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาเน้นในเรื่องของสารเซซามินว่ามันดียังไงนะครับก็เราเนี่ยรู้มานานแล้วนะครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้านการอักเสบนะครับช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทสามารถลดไขมันได้นะครับโดยเฉพาะไขมัน LDL ช่วยให้การทำงานของวิตามิน E ในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมีฤทธิ์ในการชะลอมะเร็งนะครับไม่ให้มะเร็งมันแพร่กระจายอาจจะมีฤทธิ์ในการทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งเนี่ยมันฝ่อลงนะครับแก้ไขเรื่องของกระดูกพรุนแก้ไขเรื่องของข้อเสื่อมอาจจะมีผลช่วยในเรื่องของโรค

ออักเสบรูมาตอยอาจจะมีผลในแง่ของการช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและอื่นๆอีกมากมายฟังดูแล้วมันน่าสนใจมากครับและที่สำคัญนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะและมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็คิดว่าระดับโลกเลยนั่นก็คือดร.ปรัชญาเนี่ยเขาเอาสารเซซามินเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ไปทดสอบกับมะเร็งเต้านมปรากฏว่ามันสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งเต้านมได้นะครับอย่างไรก็ตามดร.ปรัชญาเนี่ยพูดไว้ในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์หลายๆที่ว่าสารเซซามินนั้นเป็นเพียงแค่สารที่เอาไว้ช่วยรักษาเสริมไม่ใช่การรักษาหลักมันไม่สามารถมาทดแทนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดการผ่าตัดการฉายแสงได้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยนะครับว่ามันสามารถเอาไว้ป้องกันอะไรได้ทีนี้เนี่ยแน่นอนเวลาที่เราดูเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ต้องขออ้างอิงงานวิจัยต่างๆซึ่งงานวิจัยในวันนี้ที่ผมจะเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับก็เป็นงานวิจัยของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่างานวิจัยแต่ละเรื่องนั้นเขาทำในอะไรกันแน่เพราะว่าส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการทดลองในคนการทดลองในสัตว์การทดลองในเซลล์การทดลองในหลอดทดลองหรือวิธีอื่นๆมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ถ้าเราทดแทนกันแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราสรุปผิดได้เช่นสมมุติว่าเราทดลองอะไรสักอย่างในเซลล์แล้วเราบอกว่ามันได้ผลจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้ในคนแล้วมันจะได้ผลแบบในหลอดทดลองมันไม่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมมีเซลล์มะเร็งอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเอามาวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วผมเอาพวกไฟไปเผามันอย่างเงี้ยนะครับคุณว่าเซลล์ตายไหมตายแต่คุณว่าเอาไฟไปเผาคนก็ตายไปด้วยครับมะเร็งก็ตายพร้อมคนนั่นแหละครับหรือจะเอาให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าผมเอาตัวยาพิษตัวหนึ่งไซยาไนด์อะไรก็ได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยเอาไปหยอดใส่เซลล์มะเร็งที่วางไว้ข้างนอกคุณคิดว่าเซลล์มะเร็งตายไหมครับตายแล้วคุณกินไซยาไนด์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นสิ่งที่เราเอามาทดลองข้างนอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกตัวบุคคลเนี่ยแล้วเราจะบอกว่ามันใช้ได้จังงั้นจริงๆในตัวคนมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทดลองในสัตว์ก็ตามเช่นสมมุติว่าเราทดลองสักอย่างในสัตว์นะฮะแล้วเราบอกว่าหุ้ยสัตว์มันดีมะเร็งมันหายนะเรามาใช้ในคนก็ใช้ไม่ได้ครับจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก็กังวลเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมากถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฟังคำนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าวัคซีนเนี่ยที่ออกมามันมีการทดลองในหลอดทดลองมีการทดลองในหนูแล้วแต่ยังไม่มีการทดลองในคนคุณจะกล้ารับวัคซีนตัวนั้นไหมคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นหนูทดลองไปทดลองกับใครก่อนให้เรียบร้อยทดลองให้มันปลอดภัยแน่ๆแล้วฉันค่อยเอามาใช้แต่ทำไมพอเป็นอาหารเสริมปุ๊บเนี่ยทดลองในหลอดทดลองในหนูโอ้มันได้ผลฉันต้องเอามาใช้ไม่ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซซามินของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยดีกว่าผมค้นมาให้แล้วครับแล้วผมก็เปิดไว้ด้วยนะอันนี้ผมค้นจากเว็บไซต์ชื่อ PubMed นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานของโลกนะครับทุกคนสามารถเข้าได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือจ่ายตังค์ไปอย่างใดนะครับผมก็ค้นหานี่เลยครับดร.ปรัชญานะครับคงทวีเลิศนะครับแล้วก็ชื่อสารเซซามินปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ดร.ปรัชญาทำไว้ทั้งหมด16เรื่องนะครับอ่ะเราไปกันทีละเรื่องเลยวันนี้ผมยังไม่เอาเข้าไปอ่านข้างในนะครับแต่จริงผมกดเข้าไปอ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนมีเวลาสามารถเซิร์ชแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่านทีละอันเหมือนผมได้นะครับเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีตัวนำมันจะจากสีน้ำเงินกลายไปเป็นสีม่วงนะครับอันแรกนะครับงานวิจัยแรกชื่อว่า Chondroprotective and Anti-inflammatory Effects of Sesame

อันนี้เป็นการทดลองในกระดูกอ่อนของหมูครับทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนหมูไม่ได้ทดลองในคนครับไม่ได้ทดลองแม้แต่ในหมูนะเอากระดูกอ่อนของมันมาทดลองอันที่2เราอยากดูซิว่าตกลงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการทดลองในคนไหมนะครับมีทดลองในคนไหมเพราะถ้ามีทดลองในคนหลายๆคนอันเนี้ยแล้วถ้าได้ผลยังไงมันน่าเชื่อถือครับถ้าทดลองในคนนะแต่เราไปลองดูเป็นทีละอันว่ามันมีที่ไหนบ้างอันที่2นะครับ inhibitory effects of sesamine on human osteoclastogenesis อันนี้ทดสอบในเซลล์กระดูกของคนชื่อว่า osteoclast เซลล์ครับไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์ออกมาแล้วไปทดลองนะครับอันแรกเนี่ยที่บอก control protective ก็คือเขาทดลองกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วพบว่ามันสามารถต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้ดังนั้นถ้ามันต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้น่าจะมีผลดีในแง่ของการรักษาโรคกระดูกเสื่อมนะข้อเสื่อมต่างๆเข่าเสื่อมต่างๆน่าจะนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองครับอันที่2ที่บอกว่ามันยับยั้งการทำงานของเซลล์กระดูกตัวหนึ่งชื่อว่าออสติโอคลาสในมนุษย์ได้ถ้ามันยับยั้งได้จริงๆนะครับในมนุษย์นะอันนี้คือทดลองในเซลล์ยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับถ้าทดลองในคนแล้วมันได้ผลแบบนี้จริงมันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคกระดูกพรุนครับนะไปต่อกันนะฮะอันที่3นะครับ Sesamine attenuates VEGFA induced angiogenesis via inhibition of SARC and FAK signaling in chick chorioallantoic membrane model and human endothelial EAHY926 cells อันเนี้ยมันเป็นการทดลองดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ครับแล้วมาดูเส้นเลือดนะครับคือแนวคิดคือปกติเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างสารตัวหนึ่งชื่อ vascular endothelial growth factor หรือ VEGF เพื่อทำให้มีเส้นเลือดเนี่ยมาถึงตัวมันได้มันจะได้เติบโตนะครับถ้าเราสามารถไปต้านไอ้เส้นเลือดพวกนี้ได้มันก็จะทำให้มะเร็งขาดเลือดถูกไหมครับสารเซซามินเนี่ยเอาไปทดลองกับไอหลอดเลือดพวกนี้ปรากฏว่าหลอดเลือดมันฝ่อไปครับทดลองในไข่ไก่ครับไม่ใช่ทดลองในคนถามว่าคนเนี่ยมียาอะไรไหมที่ใช้ในการต่อต้านเส้นเลือดแบบนี้ในมะเร็งมีครับยาตัวนี้มีชื่อว่าเบวาซิซูแมปนะครับตัวนี้มีจริงๆได้ใช้ในคนจริงๆแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือมันอาจจะทำให้เกิดเลือดออกรุนแรงได้ดังนั้นต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นการทดลองในไข่ไก่นะครับยังไม่ได้ทดลองในสัตว์และก็ในคนเลย3งานแล้วนะครับไม่มีทดลองในคนไปต่อกันที่งานที่4ครับ Effects of sesamine on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis induced by interleukin 1 beta in human chondrocytes ทดลองในกระดูกอ่อนของคนครับเมื่อกี้งานแรกทดลองในกระดูกอ่อนของหมูอันนี้ทดลองในกระดูกอ่อนของคนแต่ก็ไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์มาตรวจนะครับอันที่5นะSesamine protects against neurotoxicity via inhibition of microglia activation under high glucose circumstances through modulating P38 and JNK signaling pathways. อันนี้ทดสอบในเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าไมโครเกลียของหนูครับไม่ใช่ของคนของหนูแล้วทดสอบข้างนอกนะครับไอไมโครเกลียเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลางก็พวกสมองพวกไขสันหลังนี่แหละครับแล้วเขาพบว่าการใช้เซซามินเนี่ยมันทำให้ระบบพวกนี้มันดีเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะช่วยในแง่ของการป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆของระบบประสาทครับคิดว่าอาจจะแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ครับในคนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองด้วยการเอาเซลล์หนูด้วยไม่ใช่เซลล์คนนี้5งานแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ทดลองในสัตว์เลยมีแต่ทดลองในหลอดทดลองครับงานที่6 Sesamine stimulates osteoblast differentiation through P38 and ERK1/2 MAPK signaling pathways อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์ของคนครับคนเนี่ยเขาเอา2เซลล์เซลล์ตัวแรกเนี่ยคือเซลล์กระดูกชนิดหนึ่งชื่อว่า osteoblast นะครับเซลล์ osteoblast เนี่ยมันมีหน้าที่สร้างกระดูกนะครับส่วนเซลล์ osteoclast เมื่อกี้มีหน้าที่สลายกระดูกกระดูกของเราต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายนะครับถ้าสร้างมากกว่าก็ดีกระดูกหนานะครับแต่หนาเกินไปก็มีปัญหาถ้าทำลายมากกว่ามากๆกระดูกมันก็พรุนนะครับเขาก็ทดสอบนี้ปรากฏว่าไอ้เซลล์ออสติโอบลาสต์เนี่ยเวลาได้

ไอเซสซามินไปมันแบ่งตัวดีมันทำหน้าที่ดีก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เราเอาไปรักษากระดูกพรุนได้น่าจะนะครับแต่ทดลองในหลอดทดลองไม่ได้ทดลองในคนนะครับข้อที่7อันนี้ผมจะไม่เสียเวลาอ่านให้แล้วนะฮะอันที่7ก็ไปการทดสอบในเซลล์ไมโครเกลียลที่เมื่อกี้ผมบอกเหมือนกันเอาของหนูมาทำนะครับของหนูแต่อันที่8นี่นะอ่านเหมือนกันอันที่8นี่ inhibition of programmed cell death ligand 1 expression in breast cancer cells by sesamine อันนี้แหละที่เป็นตัวทำให้อาจารย์ปรัชญาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าแกเอาเซลล์มะเร็งเต้านมมาแล้วก็ทดลองกับเซซามินคือใส่สารเซซามินเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถต่อต้านสิ่งหนึ่งชื่อว่าโปรแกรมเซลล์เดสไลแกนด์1ได้ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้ครับมะเร็งเต้านมไม่ใช่มะเร็งเต้านมอะไรก็ได้ครับมันต้องเป็นมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายและเป็น triple negative breast cancer หมายความว่ามันไม่มี3อย่าง1 estrogen receptor progesterone receptor และ HER2 นะครับ3อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราตรวจเวลาที่เราเป็นมะเร็งเต้านมนะครับปรากฏว่ามันจะมีมะเร็งเต้านมบางอย่างไม่มีทั้ง3อย่างนี้พอไม่มีทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะใช้ยาที่ไปมุ่งเป้าไอ้3อย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาโรคแตกที่ว่าเราจะรักษา triple negative breast cancer ได้อย่างไรแล้วอาจารย์แกก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเราต้องมาอุดช่องโหว่ด้วยการทดลองอะไรสักอย่างแล้วสารเซซามินเนี่ยปรากฏว่ามันไปต้านตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือการทดลองในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนแต่ผมว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ในการรักษาโรคได้นะครับแต่สรุปว่ามันรักษามะเร็งเต้านมไม่ได้ครับนะและอีกอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลึกๆมะเร็งเต้านมต้องเป็นชนิด triple negative เท่านั้นหรือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่มันจะมีโปรแกรมเซลล์เดสไลแกนด์1ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอื่นอาจจะไม่มีครับแล้วก็มักจะไม่มีด้วยนี่ฮะแล้วถ้าไม่มีแปลว่าเซซามินมันอาจจะไม่ได้ผลกับของพวกนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่นแต่มันทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้นนะฮะไปต่อกันอันที่9นะครับงานที่9จาก16งานนะครับอันงานที่9นี่ Sesamine promotes new ripe outgrowth under insufficient nerve growth factor conditions in PC12 cell through ERK1/2 pathway and SIRT1 modulations อันเนี้ยเป็นการทดลองในเซลล์มะเร็งของหนูมะเร็งชื่อว่า pheochromocytoma cell มะเร็งหนูไม่เกี่ยวอะไรกับคนครับนะทดลองในมะเร็งหนูนะครับแล้วก็ทดลองในหลอดทดลองด้วยอันที่10Sesamine induced human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathway ทดลองในเซลล์ลิวคีเมียของคนเพราะว่ามันสามารถต้านลิวคีเมียในคนได้แต่ทดลองในหลอดทดลองอีกแล้วครับยังไม่เจออะไรที่ทดลองแม้กระทั่งในสัตว์เลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือตอนสุดท้ายของคลิปผมจะบอกว่าจะต้องกินไอ้งาดำพวกนี้ยังไงเลือกยังไงนะครับถ้าจะกินนะอันนี้เราไปเร็วงานที่11 12 11กับ12อันเนี้ยก็ทดลองในหลอดทดลองเหมือนกันอันที่13ก็ทดลองในหลอดทดลองเช่นกันนะครับแต่งานที่13เนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างนึงตรงที่ว่าเราไปเจอว่าไอ้ตัวสารเซซามินเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กับสารตัวอื่นในการต้านโควิดครับอาจจะนะยังไม่มีการทดลองในคนครับงานที่14และ15เอาอีกแล้วก็ทดลองในเซลล์ครับมีงานสุดท้ายนั่นแหละงานที่16ที่ออกมาปี2021นะครับคือ Sesame Extract Promotes Chemopreventive Effect of Hesperidin on Early Phase of Diethylnitrosamine Initiated Hepatocarcinogenesis in Rats คือเนี้ยทดลองในหนูอ่านมา16งาน15งานทดลองในหลอดทดลองครับมีงานที่16นี่แหละทดลองในหนูในแง่เรื่องของการป้องกันนะฮะการเกิดมะเร็งตับในหนูเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าสารเซซามินเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระมันสามารถจะแก้ไขเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของพาร์กินสันเรื่องของโรคเสื่อมทาง
ระบบประสาทช่วยเรื่องของกระดูกที่มันเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างๆไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลองในคนเพื่อจะดูแบบนี้ไม่มีเลยนะมีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีการทดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาอย่างอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามินมันทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังละทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะเออก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากนะเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืดแน่นท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาอันแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยมันเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขัดมึนปวดศีรษะปริษะมากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้โหมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหมไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์นี้เขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะฮะระวังมากๆแล้วถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้อ่ะแน่นอนต้องหยุดแต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยันผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะมันแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมุติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินยังไงตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจากงาดำจริงๆงาดำที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจากsesame oil ก็คือตัวน้ำมันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงอ่ะแน่นอนงาดำน้ำมันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดำถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทำให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นแหละถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดำเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดำด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะน้ำมันงาคุณก็กินไ
นะฮะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ำมันงาที่มัน

มีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ำมันงาที่เป็นโคลเพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคลเพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นถ้าคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก1%น่ะ1-1.2%นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอ่ะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อหนึ่งเลยครับเวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ๆว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดเอ็กสตรักไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กสตรักคือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดแล้วสกัดมันได้อะไรออกมาล่ะครับอันหนึ่งในนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กสตรักไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กสตรักสารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละโรงเป็นแสนน่ะนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดจะสำคัญที่ผมไปเปิดหามาทุกยี่ห้อที่ผมกดดูของไทยอ่ะหายี่ห้อที่ข้างหลังเขียนว่าเป็นเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับบอกว่ามีแต่เซซามิซีดเอ็กสตรักเท่าไหร่ซึ่งเซซามิซีดเอ็กสตรักอย่างที่บอกไม่ใช่เซซามินมันไม่เท่ากันเซซามิซีดเอ็กสตรักมีเซซามินจริงแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยซะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นเมื่อตะกี้ที่ผมติดบอกว่ามันมีการทดลองในมนุษย์นะครับจะทดลองอะไรเขาทดลองดูว่าเรากินไปเยอะๆจะมีผลเสียไหมเรากินไปแล้วมันจะดูดซึมอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรที่เราได้มาจากการทดลองครั้งนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามีนจริงๆไม่ใช่เซซามีซีดเอ็กสตรักนะ50มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่ให้นมบุตรคนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับคนที่มีโรคต่างๆที่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่าสารเซซามินอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นอาจจะนะยังไม่มีการบอกชัดเจนและที่3คนที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่กินยาลดความดันโลหิตอยู่การได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินไซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามีนจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมาก

ดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามินที่มันไม่ใช่เซซามินจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามินซีดเอ็กสตรัคหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามินอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิ๊ดเดียวจิ๊ดเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามินจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามินเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามินไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามินเนี่ยมันมีอาจจะมีลายปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามินเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออย่างอื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กสตรักแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในไขมันเอ้ยมันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูดซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามินนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามินเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามินเป็นประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยาหรือมีโรคอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่า

0: ที่เราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยังไม่เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ก็เป็นกันทั่วเมืองไหนไหนขึ้นหน้าตาบ่คือใ
1: ช่ของกลิ่นได้โทรศัพท์ไปดิ
0: เห็นโทรศัพท์ว่าลงวงเป็น
1: อ๋อผู้บ่าวใช่บ่คือ ใด
0: ผู้สาวบ
2: ่สาวบ่โหมีแม่นหมู่แม่บ่เป็นผู้สาวแม่
3: ว่าสิล่ะมันแค่คิดตัวไปซั่นล่ะ
0: บ่เป็นจักย่านเด้มองแข็งๆมัน
1: ฮะ
0: ตรงกลางมันแจ๊ะแวะสำหรับแจ๊ะจันทบุญ
3: มันแปลว่าอย่างจ
0: ัดจันทบุญเสียโคยลอยน้ำ
1: เอ้ยจันทบุญ
3: ก็ดีแหละเมื่อไหร่
1: สูงก็ดีแล้วป่ะ
3: ไอ้เรื่องเป็นไท
0: ยเรื่องว่าเราเปล่ายาอยู่

0: ็หลดแต่ไม่ขึ้นมาหักพอกัน
1: เฮ้ยสู้เล่นเราไปไปโรงเรียน

ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็ว

0: ื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางหยิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
1: ต้นเลือดมังกรหรือต้นดราก้อนบลัดมีถิ่นกำเนิดในป่าดงดิบแถบอเมริกาใต้ตามลุ่มน้ำอเมซอนเป็นต้นไม้ที่ชาวเปรูยกย่องให้เป็นต้นไม้มหัศจรรย์โดยชาวอินคาโบราณหรือชาวพื้นเมืองเปรูได้นำเอายางไม้สีแดงของต้นเลือดมังกรไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรมากมายเช่นรักษาโรคมะเร็งสมานแผลและฟื้นฟูผิวพรรณเพราะสามารถกระตุ้นการเกิดและเรียงตัวใหม่ของคอลลาเจนในชั้นผิวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงยางไม้สีแดงจากต้นดราก้อนบลัดเป็นหนึ่งในสารที่มีปริมาณแอนตี้ออกซิแดนต์สูงที่สุดมากกว่าวิตามินอีและวิตามินซีหลาย10เท่าแม้กระทั่งซุปตาดังๆในฮอลลีวูดอย่างแองเจลีน่าโจลี่เลดี้กาก้าและเซเลบคนดังอีกหลายท่านก็หันมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมชั้นยอดจากดราก้อนบลัดในการฟื้นฟูผิวพรรณให้เต่งตึงกระชับและอ่อนวัยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยอดนิยมที่มีส่วนผสมของต้นเลือดมังกรคือดราก้อนบลัดคอลลาเจนเฟอร์มิงแมสก์หรือที่ลูกค้าเรียกกันติดปากว่ามาร์กเลือดมังกรมาร์กเลือดมังกรมีส่วนผสมสำคัญของสารสกัดจากยางไม้สีแดงจากต้นเลือดมังกรช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูและบำรุงให้ผิวคงความสวยทั้ง5มิติจนทุกคนที่ใช้สัมผัสได้ถึงสุขภาพผิวที่ดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลอง
2: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามินอีหรือวิตามินซีในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามินอีถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนเยาว์แล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ

0: นี่คือการปกป้องอย่างที่หนึ่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นจะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช้นะครับ
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช็อปปี้

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แอดช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลังลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงนี
4: ้
3: แล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้กันดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
4: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
4: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
4: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือ
4: หายไปแล้ว
3: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่มาก
1: เลยถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
0: faster มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
3: เราต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัส

0: มาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
1: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
0: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
2: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
3: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไผ่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยขายดีแม่ชอบเดี๋ยวถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าก็ล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมาก่อนอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างนี้ก็บอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
2: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
2: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041
4: พร้อมแล้วครับฟังเพลงหวานๆนะครับ

0: นักร้องศิลปินตลกนักร้องมาเยอะมากมายเราเอาก็สักเพลงเดียว
1: ขอบพระคุณพี่นายเดอะคอมบันเดียน
0: ครับ
1: ยังไงก็ให้เราขึ้นมา
0: ครับขอบพระคุณมากๆเลยให้แซงคนนี้

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางแนทช้อปปิ้ง
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
1: ์
2: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ย
1: นะคะ
2: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
2: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่กว่าเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะ

0: ก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลข
1: ครับ
0: แล้วก็ตรวจละเอียดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะ
1: ครับ
0: ก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
1: นะคะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก
1: ็
0: คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: คร
0: ับ ก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานส์แฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานส์แฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือ

0: ถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก
1: ็
0: คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหม
0: ึกนี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่เราก
1: ุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
1: ร
0: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: ร
0: เราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ที
0: ่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให
0: ้
1: คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็คือ
1: เ
0: พราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอ
0: ค
1: ่
0: ะใช่ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือด

0: อดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพออ
1: ่าครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวี

เอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ Glutathione Peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก Detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิม

0: นะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ลิตข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti-inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทย

0: ดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะ
3: เพื่อค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะ

0: วันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะ
2: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเรนิกแกมมาไลโนเรนิกแอซิดกับไลโนเรนิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้งสองชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
5: ของร
2: ่
5: างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
6: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
7: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
8: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับ

0: บายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
1: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลือทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลือทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
2: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลือทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
3: เพื่อนคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลือทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
1: ถ้า

0: ูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องยี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในพวกกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเร็วนะ

0: มันลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะนะครับช็อตที่สามคือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: วัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
7: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
8: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
6: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ย

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้ว

0: มาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณ นะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปนี่แล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็น

0: งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ฉันแข็งแรงมากและช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

แบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

0: กันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของงาดำซึ่งเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่ได้ชื่อว่าซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะงั้นการที่ได้ชื่อว่าซุปเปอร์ฟู้ดเนี่ยคือมันมีประโยชน์มากๆคืองาดำเนี่ยมีทั้งอาหาร5หมู่หรอคืออะไรคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ใช่ไหมงาดำมีครบเลยค่ะทั้ง5อย่างเนี่ยอยู่ในงาดำหมดเลยได้ชื่อว่าซุปเปอร์ฟู้ดหมอหาประโยชน์ของงาดำมาให้นะคะได้ถึง13ข้อช่วยกันกินเถอะค่ะหมอกินทุกวันงาดำข้อที่1นะลดไขมันในหลอดเลือดคงคือรักษาเรื่องโรคหลอดเลือดของเราอะเพราะว่างาดำเนี่ยพอมันกินเข้าไปเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำชื่อว่าลิกแนนไฟเบอร์ตัวนี้มันจะเหมือนกับละลายไปในน้ำอะเข้าไปอยู่ในลำไส้เราอะแล้วพอเรากินอาหารพวกไขมันหรืออาหารน้ำตาลสูงๆอะมันจะไปช่วยจับงาดำเนี่ยจะไปช่วยจับแล้วขับออกมามันก็ไม่ดูดซึมเข้าในร่างกายงั้นก็ลดไขมันในหลอดเลือดลดพวกน้ำตาลที่สวิงขึ้นสวิงลงงั้นพอเราลดพวกนี้ทำให้ยังไงคะโรคพวกคาร์ดิโอวัสคูล่าต่างๆโรคหลอดเลือดต่างๆจะดีขึ้นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดจะดีขึ้นและแถมงาดำมันมีแมกนีเซียมด้วยนะมันทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีตัวแมกนีเซียมเนี่ยจะช่วยในการยืดหยุ่นของหลอดเลือดงั้นข้อหนึ่งเลยช่วยเรื่องระบบหลอดเลือดช่วยเรื่องลดโรคพวกความดันไขมันนะคะข้อแรกข้อที่2คือเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเมื่อกี้ที่หมอพูดทำให้ช่วยระบบขับถ่ายงั้นคนไหนถ่ายยากถ่ายไม่ออกท้องผูกกินงาดำเลยค่ะมันเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำมันทำให้ไปเพิ่มมวลอุจจาระไงมวลอุจจาระก็นิ่มขึ้นนุ่มขึ้นไม่แข็งเหมือนอึแพะบะถ่ายทีนึงบาดก้นแล้วจนเป็นลิสีดวงไม่ใช่งาดำมันช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นถ่ายได้ง่ายขึ้นนี่คือข้อที่2ข้อที่3บรรเทาอาการปวดเนี่ยคนไม่ค่อยรู้นะข้อนี้ว่างาดำมีสารคอปเปอร์สูงมากสารนี้จะลดอินฟลามเมชันลดการอักเสบในร่างกายลดอาการปวดแล้วมันก็ช่วยกระตุ้นไงกระตุ้นคอลลาเจนคอลลาเจนที่ไหนคะตามข้อเข่ากระตุ้นคอนเนคทีฟทิชชูตามพวกข้อต่อต่างๆกระตุ้นแม้แต่เรื่องอะไรล่ะพวกกระดูกอ่อนเนี่ยงั้นงาดำจะดีมากในเรื่องการปวดข้อเพราะมันแอนตี้อินฟลามเมชันมีคอปเปอร์สูงนี่คือข้อ3ข้อ4นี่รู้กันเลยบำรุงกระดูกเพราะงาดำมีทั้งแคลเซียมมีทั้งฟอสฟอรัสแต่บางคนก็เอ้ยงาดำเกิดบำรุงกระดูกกินนมสิงาดำนะคะมีแคลเซียมสูงกว่านมถึง6เท่านะแถมยังมีตัวอื่นๆอีกไงมีอะไรนะเมื่อกี้คอปเปอร์กระตุ้นข้อต่อคอนเนคทีฟชิชชูมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสครบเลยแถมมากกว่านมบัวเป็น6เท่าแนะนำค่ะกินงาดำเลยไอ้พวกคนปวดข้อปวดเข่าต่อไปข้อ5นี่หมอพูดบ่อยเลยถ้าเกิดไปฟังเรื่องคลิปเรื่องบำรุงเส้นผมบำรุงผิวงาดำช่วยหมดเลยหมอจะพูดถึงงาดำเลยถ้าเกิดในคลิปผมไม่ต้องกินอะไรบำรุงผมผิวดูแลผิวกินอะไรงาดำเพราะอะไรคะมีวิตามินอีสูงงาดำเนี่ยมีวิตามินอีสูงมากนั่นจะป้องกันการชุ่มชื้นผิวและผมจะดีลดผมแตกปลายบำรุงรากผมลดริ้วรอยและแถมงาดำมันมีพวกโอเมก้า3เยอะโอเมก้า3โอเมก้า6คือไขมันอัตราส่วน3 6 9มีครบเลยในงาดำอัตราส่วนของโอเมก้า3ต่อ6ต่อ9งั้นมันก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นบำรุงผิวบำรุงผมนะคะข้อที่6บำรุงสมองเมื่อกี้ที่หมอพูดแล้วว่างาดำมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวคือกลุ่มโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ครบเลยสมองเรารู้อยู่แล้วประกอบด้วยไขมันเกิน 50% 50-60% ในสมองของเราเนี่ยมีไขมันซึ่งถ้าไขมันที่มีประโยชน์เป็นพวกกลุ่มโอเมก้า3แล้วก็ความจำดีอัลไซเมอร์ลดลงงาดำเนี่ยแหละค่ะช่วยบำรุงนะคะบำรุงสมองต่อไปข้อที่7จะหลับดีหลับลึกหลับดีเพราะอะไรคะเพราะงาดำมีแมกนีเซียมสูงก็จะผ่อนคลายคลายเครียดแมกนีเซียมเนี่ยก็ช่วยคลายเครียดและมีทริปโตฟานกรดอะมิโนแอซิดทริปโตฟานทริปโตฟานตัวนี้จะอ่านว่าเฟนจะฟานก็ได้นะคะทริปโตฟานตัวนี้จะช่วยทำให้สร้างซีโรโทนินในตอนเช้าสดชื่นแฮปปี้ตอนเช้าแต่พอตอนกลางคืนมันก็จะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินหลับลึกหลับสบายมีเมลาโทนินก็คือกินงาดำนะคะเพราะมันช่วยเลยให้หลับ

0: ได้ดีต่อไปข้อ8บำรุงสายตาคนไม่ค่อยรู้นะแท้จริงงาดำมีวิตามิน A สูงมีสารเบต้าแคโรทีนอยด์เป็นตัวตั้งต้นของวิตามิน A บำรุงดวงตาค่ะกินไปเลยงาดำนะคะข้อที่9อันเนี้ยป้องกันมะเร็งคนก็รู้ๆว่ากินงาดำก็น่าจะช่วยนะซุปเปอร์ฟู้ดป้องกันมะเร็งแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันมีสารชื่อว่าซีซามอลซีซามอลนี่เป็นตัวป้องกันรหัสพันธุกรรม DNA กลายพันธุ์เลยนะงาดำจะมีซีซามอลช่วยระดับ DNA เลยนะป้องกันการกลายพันธุ์และการเกิดมะเร็งดีมากกินงาดำค่ะข้อที่10ลดอาการ PMS PMS คืออะไรอาการก่อนมีเมนเนี่ยตัวย่อก็คือ premenstrualซินโดรมซินตอมได้หมดพรีเมนสทรัลซินตอมก็คืออาการก่อนเมนจะมาฉันแบบโอ้ยหงุดหงิดโมโหหิวเป็นผีตู้เย็นต้องเปิดหาของหวานมากินท้องอืดท้องบวมก่อนประจำเดือนจะมาเนี่ยเพราะฮอร์โมนไม่บาลานซ์กันเนี่ยแต่งาดำมีวิตามิน B หลาย B เลยค่ะตั้งแต่ B1 B2 B3 B5 B9 ช่วยมากช่วยเรื่องผ่อนคลายคลายเครียดลดอาการตึงเครียดก่อนเมนจะมาและแถมมีพวกแมกนีเซียมมีซิงค์มีธาตุเหล็กในงาดำสูงลดอาการเขาเรียกว่า PMS อาการก่อนเมนจะมานะคะข้อที่11ป้องกันไข้หวัดกินงาดำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเพราะมันมีธาตุเหล็กสูงทำให้เลือดออกซิเจนไปเลี้ยงต่างๆได้ดีแถมมันมีตัวกระตุ้นอิมมูนช่วยป้องกันไข้หวัดดีจริงๆข้อที่12อันนี้ค่ะดีต่อสุขภาพช่องปากเพราะว่าจะต้านแอนตี้แบคทีเรียด้วยคือเด็กบางคนเนี่ยนะกินนมนะฟันผุมีพวกไขมันกดไขมันในนมอะไรในฟันผุพอเปลี่ยนมากินงาดำฟันแบคทีเรียข้างในสะอาดไม่มีฟันผุเลยเพราะว่างาดำเนี่ยมันต้านการอักเสบข้างในช่องปากทำให้ช่องปากโอเคก็เรียกว่าอนามัยช่องปากจะดีขึ้นนะคะข้อ13ข้อสุดท้ายคืองาดำเนี่ยเป็นโปรตีนเมื่อกี้ที่หมอบอกแล้วมีครบเลยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่โปรตีนของงาดำมันเป็นโปรตีนชั้นดีเลยนะมันจะทำให้เหมือนซ่อมแซมเซลล์ไหนที่เพลียโอ้อ่อนเพลียกินงาดำเข้าไปฟื้นฟูซ่อมแซมทำให้เซลล์แข็งแรง13ข้อของงาดำนะคือมีประโยชน์ทั้งนั้นหมอกินทุกวันก็คือทำวันละช้อนน่ะวันละช้อน1ช้อนโต๊ะก็แหละก็คือเอามาทานจะโรยในสลัดก็ได้ค่ะหรือของหมอนี่บางครั้งแม่บ้านเขาก็ทำไม่ให้ใส่กระปุกมีงาดำมีเม็ดเจียมีแฟกซีดมีอะไรล่ะมีหลากหลายอย่างรวมกันเป็นกระปุกอาหารสุขภาพของหมออย่างเงี้ยแต่หมอแนะนำว่างาดำเนี่ยถ้าซื้อมาเนี่ยแล้วก็เราเอามาปั่นบดเนี่ยก็แช่ตู้เย็นเพราะว่ามันจะขึ้นราได้ง่ายถ้าแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอามาบดเท่าที่เราใช้แล้วก็แช่ในตู้เย็นแล้วกินวันละช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพดีอยากจะแนะนำให้กินซุปเปอร์ฟู้ดตัวนี้เพราะว่าคนไทยก็หาซื้อง่ายราคาไม่แพงด้วยนะคะก็เป็นประโยชน์หลากหลายข้อ13ข้อที่หมอหามาให้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยเป็นกำลังใจให้กันก็ติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้ขอบคุณค่ะ
1: 10ประโยชน์
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: 10ประโยชน์ของงาดำหลายคนถามผมเยอะเลยว่าเอ๊ะมีคนบอกว่างาดำเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายมันมีประโยชน์อะไรบ้างหมอทีมช่วยบอกได้ไหมนะครับผมจะมาคลี่ให้ฟังนะครับพูดจากงานวิจัยล้วนๆเลยอันที่1 นะครับเขาพบว่าเวลากินงาดำนะครับเราจะได้โปรตีนค่อนข้างสูงเขาพบว่างาดำ1ช้อนโต๊ะจะมีโปรตีนประมาณ5กรัมก็พอๆกับนมเกือบกล่องนึงเลยนะครับข้อที่2นะครับเขาพบว่าเวลาเรากินงาดำเป็นประจำทุกวันวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยจะได้ผลในการลดความดันโลหิตสูงประมาณ 6% ใน1เดือนแรกและถ้ากินติดกัน2เดือนนะครับมันจะช่วยลด LDL ลดไตรกลีเซอไรด์ได้ 10% ข้อที่4นะครับคือมันช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้เพราะเขาพบว่าไขมันประมาณ 80% เลยนะที่อยู่ในงาดำเป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีความสามารถในการกระตุ้นการใช้ไขมันสะสมดังนั้นมันจึงช่วยในขบวนการดึงไขมันสะสมมาใช้ในคนที่กำลังลดความอ้วนได้ด้วยและแถมอิ่มนานด้วยนะครับลองกินดูข้อที่5เนี่ยมันมีแคลเซียมสูงนะครับดังนั้นเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยทำให้แคลเซียมเนี่ยไปฟื้นฟูทำให้คนที่เป็นวัยทองอาจจะลดโอกาสการเป็นกระดูกพรุนได้นะครับหรือคนที่เป็นเด็กๆถ้ากินงาดำก็จะช่วยทำให้เพิ่มความสูงหรือทำให้มวลกระดูกเนี่ยหนาแน่นได้เร็วนะครับข้อที่6มันมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B3 มีวิตามิน B6 นะครับวิตามิน B1 3และ6เนี่ยพบว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ด้วยนะครับข้อที่7นะครับมีธาตุเหล็กสูงดังนั้นการมีธาตุเหล็กสูงจึงช่วยบำรุงเลือดได้ด้วยสำหรับคนที่มีภาวะโลหิตจางจะขาดธาตุเหล็กการกินงาดำเป็นประจำก็ช่วยบำรุงเลือดได้อย่างดีนะครับข้อที่8มันมีเซเลเนียมมีเซเลเนียมนะครับแล้วก็มีทองแดงนะครับซึ่งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันดังนั้นคนที่กินงาดำเป็นประจำก็จะลดโอกาสการเป็นไข้หวัดได้นะครับคนที่กินงาดำเป็นประจำเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือตัวเซเลเนียมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์ทำให้อัตราการเผาผลาญดีขึ้นถ้าฮอร์โมนไทรอยด์เราทำงานปกติข้อที่9นะครับถ้าเรากินต่อเนื่องนะครับเขาพบว่ามันลดอาการปวดข้อได้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันที่อยู่ในงาดำเนี่ยถ้ากินเข้าไปมันจะไปช่วยหล่อลื่นทำให้ข้อเนี่ยลดการอักเสบลงแล้วก็ลดอาการปวดนะครับแล้วทำให้ขยับได้ดีขึ้นถ้ากินต่อเนื่องอย่างน้อย2เดือนติดกันนะครับข้อที่10ก็คือมันเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติคล้ายๆกับไฟโตเอสโตรเจนที่อยู่ในถั่วเหลืองเวลากินเข้าไปมันจะช่วยลดอาการวัยทองได้ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมนะครับในผู้หญิงได้แล้วก็ช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูกพรุนในผู้หญิงสูงอายุได้ด้วยนะครับดังนั้นใครชอบงาดำกินได้นะครับผมแนะนำกินแบบปลอดภัยเริ่มจากการกินเพียงแค่วันละ1ช้อนโต๊ะก่อนก็เพียงพอครับแต่ถ้าใครก็ตามบอกว่ากินวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยไม่ค่อยสะดวกทำยังไงดีในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยนะครับมีทั้งงาดำผสมถั่วเหลืองงาดำผสมข้าวกล้องงอกงาดำผสมนมที่ขายอยู่ในมินิมาร์ททั่วไปสามารถเลือกได้ครับแต่ใครก็ตามนะครับบอกว่าเอ๊ะงาดำพวกนี้สามารถเอาไปทาผิวได้ไหมทาได้นะครับเขาพบว่าตัวงาดำเนี่ยมันมีวิตามินอีอยู่นะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแกมมาโทโคเฟอรัลนะครับแกมมาโทโคเฟอรัลเนี่ยจะสามารถเอาไปผสมตามพวกครีมต่างๆแล้วช่วยลดการอักเสบหรือช่วยชะลอวัยจากแสงแดดได้นะครับอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ในคลินิกจะมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อกันแดดอัลติเมทตัวนี้จะเป็นตัวที่ผสมโทโคเฟอรัลไปด้วยซึ่งช่วยลดการอักเสบจากผิวที่โดนแสงแดดมานะก็คือพูดง่ายคือลดอาการเบิร์นหรือลดอาการแสบร้อนจากการโดนแสงแดดได้นะถ้าใครสนใจจะดูตัวอย่างนะครับกันแดดอัลติเมทก็พิมพ์คำว่ากันแดดคำเดียวใต้คลิปนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวหุ่นยนต์ผมจะส่งตัวอย่างให้ดูแล้วคุณก็ไปอ่านดูอ๋อคำว่าโทโคเฟอรัลเป็นแบบนี้เองนะครับถ้าใครจะพยายามไปหาในอินกรีเดียนของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์ความงามแล้วหาคำว่าวิตามินอีจะไม่มีนะครับเวลาเราใส่ในอินกรีเดียนเราจะเขียนว่าโทโคเฟอรัลนะครับดังนั้น TOCOPHEROL ประมาณนี้ครับโทโคเฟอรัลนะครับอาจจะเขียนผิดเขียนถูกแต่ใกล้ๆประมาณนี้เลยนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบงาดำก็กินได้หรือเอาน้ำมันงาดำมาทาผิวเพื่อความสวยงามก็ได้ครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพความงามต่างๆก็เจอกันใน YouTubeFacebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมัน ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ย่าลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆ

0: ครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาบองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาบองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาบองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาบองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพลิกและสูตรขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
2: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ต้องทำงานแล้วนะคุณใช่แม่พัก
2: พักอะไรล่ะแม่ยังไม่ได้แก่ซะหน่อย
3: ไอ้กางเขนมีควายของเราเนี่ยมันหลุดออกจากกรงผมจะถามพี่ว่าเห็นบ้างไหม
4: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพันละวันเสาร์อาทิตย์8นาฬิกา45นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ตอนนี้นาลีกำลังไล่ตามนายวิชานไปอยู่ค่ะ
7: คงไม่มีอะไรแล้วล่ะ
8: การที่แกบอกว่าจะไปเชียงใหม่มันเป็นการทำร้ายจิตใจฉันเยี่ยมเลยแกรู้ไหม
7: สมบัติมหาศาลของพ่อกับแม่ฉันยังรักษาไว้